0: มีการเปิดรับสมัครตอนวันที่28พฤษภาคมนี้นะ
1: 28พฤษภาคมเปิดรับสมัครวันแรกนะครับแล้วนับจากนั้นไป1เดือน28มิถุนายนเดือนหน้าเนา
0: ะ
1: ก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับวันนี้จะชวนวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราชวนวิเคราะห์กันต่อเนื่องนะครับถึงสนามเลือกตั้งอำนาจหน้าที่นะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องมาทวนมาย้ำกันตลอดอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ตระหนักกันอีกเรื่องนึงก็คือปมอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นี่ยังไม่จบนะเพราะว่ากระบวนการในการสืบสวนสอบสวนยังเดินหน้าต่อนะครับก่อนหน้านี้หลายคนถามถึงรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเพราะว่าได้เห็นรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่มาตั้งแต่วันแรกรัฐมนตรีช่วยคือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการครับพี่ประจักษ์ครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการตอนนี้มีแอคชั่นแล้วนะจากคุณพิพัฒน์ไม่รู้ว่ากระแสวิจารณ์ซาซาลงบ้างหรือเปล่านะฮะ
2: คือถ้าไม่นับรวมนะครับการออกมาส่งสัญญาณแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: รวมไปจนกระทั่งถึงมีการสั่งการเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงคมนาคมไปดำเนินการนะครับทางเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาก็ต้องบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณมาจากที่จังหวัดสตูลนะครับในวันที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์ก็ปรากฏตัวแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญก็มีอยู่ 3-4 เรื่องนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของประเด็นคำถามที่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นคำถามวงแตกนะพอผู้สื่อข่าวถามไปถึงคุณพิพัฒน์โดยตรงเลยบอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบอะไรได้แค่ไหนนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องเลยนะครับเมื่อวานเป็นคำถามวงแตกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ผู้คนโดยทั่วไปก็อยากจะรู้นั่นแหละแต่ว่าท่าทีและคำตอบของคุณพิพัฒน์นะครับถึงแม้จะอ้อมไปอ้อมมาหน่อยแต่ก็ชัดเจนครับว่าไม่มีการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนคราวนี้มันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาคลี่ปมว่ากันเต็มๆสำหรับเรื่องนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวรอติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับมีหลายคนทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าผู้สังเกตการที่มองว่าคือเวลาเกิดเหตุแบบนี้มักจะหยิบยกไปเทียบกับต่างประเทศว่าถ้าต่างประเทศมีเหตุการณ์แบบนี้ดีไม่ดีรัฐมนตรีเขาตัดสินใจลาออกเพื่อแสดงสปิริตแสดงความรับผิดชอบไปแล้วนะเพราะถือเป็นคนดูแลในภาพรวมอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าบ้านเราเป็นอย่างนั้นได้ไหมเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพี่ประจักษ์คือตอนนี้มี2ความเคลื่อนไหวแล้วเมื่อวานรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเองก็ออกมาเปิดเผยมาตรการใหม่ๆเหมือนกันเป็นแนวไอเดียเรื่องของสิ่งของมึนเมาสารเสพติดทั้งหลายนะฮะคนขับต้องไม่ยุ่งอะไรประมาณนี้
0: ค่ะนายกเองก็มีการพูดออกมาแล้วเหมือนกันทั้งเรื่องของการสร้างอุโมงค์เนาะลดจุดตัดซึ่งบางส่วนเขาก็เห็นด้วยนะคะ
1: จุดตัดบ้านเรานี่เพียบเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะมากนะครับซึ่งในต่างประเทศเองถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายมากที่รถกับรถไฟมาวิ่งในพื้นที่ระนาบเดียวกันนะครับเป็นจุดตัดรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเขาเมื่อวานนี้เขาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายงานเบื้องต้นคือคนขับรถไฟเนี่ยเป็นคนขับรถไฟที่คือมาถูกต้องแหละมีใบอนุญาตนะครับแต่ตามกฎหมายกรมการขนส่งทางรางฉบับใหม่นะครับบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมานี้เองคนขับรถไฟต้องยืนยันตัวตนกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน120วันผู้ขับขี่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่ากฎหมายใหม่ครอบคลุมผู้ถือใบอนุญาตเดิมและมีบทเฉพาะการรองรับนะครับนี่เป็นกระบวนการในการตรวจสอบนะฮะทีนี้ที่สำคัญก็คือขั้นตอนในการตรวจสอบสารเสพติดครับ
0: ขั้นตอนในการตรวจสอบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเนี่ยจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่เดินรถทุกเที่ยวนะคะแต่ในส่วนของการตรวจสารเสพติดเนี่ยจะใช้วิธีสุ่มตรวจแล้วก็แต่หลังเกิดเหตุเนี่ยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการตรวจทั้งหมดทั้งในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยคสมกแล้วก็บริษัทขนส่งจำกัดรวมถึงให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยนะคะ
3: ทุกวันก่อนจะเดินทางเนี่ยคือการตรวจแอลกอฮอล์นะครับคือการตรวจแอลกอฮอล์ที่ต้องทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปข้างล่างเนี่ยทุกคนที่เข้าทำงานก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์แต่สารเสพติดเนี่ยมันจะมีรอบในการตรวจนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะสุ่มตรวจแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนเหมือนเวลาเราจะไปบริจาคเลือดอ่ะเราก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีคนรับรองอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ณวันนี้นะครับปูพรมบังคับตรวจหมดทุกหน่วยนะครับทั้งรฟท.ทั้งคสมก.ทั้งบขส.ทุกหน่วยที่มีคนขับรถโดยสารตรวจหมดครับ

0: ากนี้นะคะก็มีคำสั่งให้พนักงานขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมรางเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนค่ะตามขั้นตอนการสอบสวนนะคะเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยในวันพุธนี้นะคะสำหรับมาตรการด้านการเดินรถสินค้ากระทรวงคมนาคมก็เตรียมพิจารณาแนวทางจำกัดเวลาในการเดินรถขนส่งสินค้าหนักนะคะให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางวันในลักษณะเดียวกันกับมาตรการรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบกเนื่องจากรถสินค้าในมีน้ำหนักมากใช้ระยะเบรกมากกว่าปกติแล้วก็ต้องอาศัยทักษะในการควบคุมสูงกว่ารถทั่วไปนะคะโดยจะผลักดันให้เน้นวิ่งในช่วงเวลากลางคืนที่การจราจรเนี่ยเบาบางแทน
1: ผมขอเล่าเรื่องคุณพิพัฒน์นิดนึง
0: ค่ะ
1: เมื่อวานตอนแถลงข่าวคุณพิพัฒน์เขามีไอเดียที่ให้ไปศึกษาแล้วก็มีการพาดหัวข่าวในออนไลน์ประมาณว่าคุณพิพัฒน์เสนอไอเดียแบบว่าไม่ต้องให้รถไฟวิ่งเข้ามาในเมืองโอ้โหทัวลงนะทัวลงคือในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณพิพัฒน์เขาบอกว่าเขามอบหมายให้รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกและสายใต้ตะวันตกนะครับซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟเยอะเขาบอกว่าให้ไปศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟนะฮะน่าจะหมายถึงไม่ได้หมายถึงห้ามเข้าแหละคือลดลงผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะให้เฉพาะรถไฟขนส่งคนขนส่งส่วนขนส่งคอนเทนเนอร์เอาไว้กลางคืนดึกๆไม่รู้นะแล้วแต่เขาไปศึกษานะครับคือถ้าสามารถยกเลิกการเดินรถไฟผ่านจุดตัดในกรุงเทพชั้นในได้จะช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุแต่หากผลการศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับก็จะมีการใช้แนวทางอื่นเพิ่มเติมเป็นไอเดียว่าไว้เฉยๆแต่คุณพิพัฒน์เนี่ยตั้งแต่มีวิกฤตคือตั้งแต่เริ่มรัฐบาลนี้มาคุณพิพัฒน์แกหลายเรื่องไงแกโดนก้อนหินปาต่อเนื่องฟกช้ำดำเขียวไปหมดแล้วนะครับกรณีล่าสุดก็เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้พี่ประจักษ์ก็เกริ่นไปแล้วถ้าเป็นเมืองนอกครับพี่ประจักษ์หลายคนบอกว่าโอ้ป่านนี้เขาลาออกไปแล้วเขาก็จะพูดแซะรัฐมนตรีเราอย่างนี้ไงแต่บ้านเรามันเป็นอย่างนี้เหรอครับพี่ประจักษ
2: ์ครับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามีรัฐมนตรีเพียงแค่คนหรือสองคน
1: ครับ
2: ที่แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งทันทีที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวหานะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการซึ่งเป็นเหตุผลที่ฝ่ายการเมืองในบ้านเรามักจะอ้างอิงเสมอ
1: เคยมีมาแล้ว
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูว่าเป็นใครนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าประเด็นของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นการออกโรงมาอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุนะครับนี่ไม่นับรวมตอนที่ท่านส่งสัญญาณมาจากที่สตูลนะครับข้ามจังหวัดข้ามภาคมานะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าคนที่มาร่วมแถลงกับท่านเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับทั้งกรณีของตัวท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลกำกับนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมขนส่งทางบกครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็มีระดับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับทั้งขสมก.ทั้งการรถไฟแล้วก็สนข.นะครับประเด็นสำคัญที่มีการแถลงเมื่อวานนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันแล้วเอาหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักสำคัญครับ1ก็คือมีการแถลงพูดถึงเรื่องจุดตัดรถไฟซึ่งจุดตัดรถไฟณขณะนี้ครับจุดตัดที่มาจากสายเหนือครับสายตะวันออกเชียงเหนือตอนนี้ยกระดับไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาเหลือจุดตัดครับในพื้นที่จากสายใต้แล้วก็ภาคตะวันออกครับรวมแล้วประมาณ20จุดที่จะต้องดำเนินการเมื่อวานนี้มีการกางแผนแม่บทของการรถไฟนะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาดำเนินการนะครับในระหว่างนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับในการที่จะศึกษาว่าจะหาทางบล็อกกับไม่ให้รถไฟขนส่งสินค้าเข้ามาในใจกลางกรุงเทพมหานครได้หรือไม่อย่างไรใช้เวลา 2-3 เดือนครับย้ำเป็นเรื่องของรถไฟนะครับที่บรรทุกสินค้านะครับไม่ใช่รถไฟที่บรรทุกคนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่มีการพูดถึงในการแถลงการเมื่อวานนี้ชัดเจนก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่และพนักงานครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางขสมก.เนี่ยนะครับก็จะมีคนขับรถโดยสารปรับอากาศสาย206กับในส่วนของทางการรถไฟครับก็จะมี2คนก็คือ1เนี่ยก็คือพนักงานไม้กั้นอีกคนหนึ่งก็คือพนักงานขับรถนะครับของการรถไฟ ที่ถูกแจ้งข้อหาไป2คนจากทั้งหมด3คนนะครับประเด็นสำคัญที่ตามมาก็คือว่ากรณีของคนขับรถไฟนะครับก็ยังพ่วงเรื่องประเด็นไปพบสารเสพติดนะครับจากเรื่องของการตรวจพบฉี่สีม่วงนะครับพ่วงท้ายเข้าไปด้วย

ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านครับพนักงานขับรถจะต้องมีใบขับขี่สำหรับขับรถไฟโดยเฉพาะซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นที่ทางสหภาพการรถไฟเมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาโต้นะครับออกโรงมาโต้ทางอธิบดีกรมการทางว่าด้วยเรื่องใบขับขี่ที่ว่านี้แหละครับตกลงคนขับรถนะครับคนขับรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตอย่างไรครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดการตั้งโต้แถลงเมื่อวานนี้ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีขึ้นท่ามกลางคอมเมนต์ของผู้คนที่เฝ้ารอติดตามการถ่ายทอดสดครับก็เรียกได้ว่าทัวร์ลงกันพอสมควรเมื่อวานนี้โดยส่วนใหญ่ก็ดูจะแสดงท่าทีไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าฝ่ายที่เห็นด้วยที่เข้าใจก็มีนะครับประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับคอมเมนต์เข้ามาก็มีตั้งแต่เรื่องมีแต่เรื่องน้ำลายมีแต่เรื่องการพูดถึงเรื่องปลายเหตุทำไมไม่กระชับว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปหรือแม้แต่เรื่องถอดบทเรียนเนี่ยจะถอดกันอีกรอบนะฮะแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ครับประเด็นสำคัญที่เป็นไฮไลท์และกลายเป็นคำถามวงแตกเลยนะครับก็คือคำถามของสื่อครับที่พุ่งเป้าไปที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตรงเลยบอกว่าในฐานะที่ดูแลกระทรวงคมนาคมจะแสดงความรับผิดชอบได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับปรากฏว่านี่เป็นประเด็นคำถามที่ตัวของคุณพิพัฒน์เองนะครับก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายประเด็นแรกเลยก็คือพยายามที่จะบอกว่าตนได้สั่งการนะครับเป็นนโยบายให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปต้องปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าถ้าเป็นความบกพร่องเป็นความละเลยของตัวเองนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวเองแต่ถ้ามันเป็นผลจากการละเลยความบกพร่องของตัวเองต้นนี้ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเหมือนกันแต่ข้อแม้ที่คุณพิพัฒน์ย้ำก็คือว่าต้องเป็นไปตามแต่ละขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามาดูในแง่ของรายละเอียดก็ชัดเจนนะครับว่าเข้าข่ายหรือตีความหมายในยะได้นะครับว่าโอกาสที่จะได้เห็นคุณพิพัฒน์ลาออกจากตำแหน่งนั้นปิดประตูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะต้องรอคณะกรรมการที่คุณพิพัฒน์ลงนามตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ครับ14คนมีรองปลัดกระทรวงครับเป็นประธานนะครับมีกรอบระยะเวลา15วันเอาละถ้าข้าราชการประจำนับใจกล้าดับบ้าบิดนะครับมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับรัฐมนตรีว่าเป็นความละเลยผิดพลาดนะฮะขั้นตอนในการลงโทษนี่มันก็ต้องจากน้อยไปหาหนักนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องว่ากล่าวตักเตือนเรื่องของการตัดเงินเดือนเรื่องของการพักงานอะไรก็ว่ากันไปส่วนสูงสุดก็คือไล่ออกหรือให้ออกเนี่ยมันอยู่ปลายทางสุดท้ายครับโอกาสที่เป็นไปได้นั้นยากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้บรรดา FC นะครับหรือว่าบรรดาแฟนคลับที่สนับสนุนรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยสบายอกสบายใจได้นะครับว่าคงจะไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าผลออกมาแบบนี้ครับผลของการตรวจสอบนะครับของคณะกรรมการออกมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเพราะถ้าย้อนกลับไปนะครับอย่างที่คุณวรชัยเกริ่นเอาไว้ครับแทบไม่เคยมีปรากฏหรือปรากฏให้เห็นน้อยมากครับที่คนระดับรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงจะแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งครับเอากันง่ายๆขนาดองค์กรอิสระอย่างกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับคำร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้แต่ในขั้นตอนการชี้มูลความผิดครับก็ยังถูกยื้อไปจนกระทั่งปลายทางของกระบวนการยุติธรรมนู่นครับนั่นก็คือศาลฎีกาหรือไม่ก็ศาลปกครองสูงสุดนู่นนะฮะอันนั้นเป็นปลายทางสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับที่จะหวังผลในทางปฏิบัติแต่บางคนอาจจะถามว่าเคยมีไหมรัฐมนตรีที่แสดงสปิริตลาออกทันทีครับมีครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับคุณวรพักธัญญาวงศ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งนี่แหละครับลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนผูกพันกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาโดยไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินครับนี่เป็นรัฐมนตรีที่ลาออกเลยนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าพาดพิงนะครับซึ่งถือได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกครับเป็นเรื่องที่มันแตกต่างไปจากรัฐมนตรีหรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองครับในประเทศที่มีสปิริตหรือประเทศที่มีความรับผิดชอบหวั่นเกรงว่าชื่อสกุลของตัวเองจะมีมลทินนะครับจากกรณีถูกกล่าวหาครับก็พร้อมที่จะลาออกครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับในเอเชียก็มีครับเพียงแค่ถูกกล่าวหาเบื้อง

0: ้นเท่านั้นเองนะครับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองของญี่ปุ่นก็ดีครับของเกาหลีใต้ก็ดีก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งบางคนเนี่ยถึงขั้นปิดชีวิตนะครับฆ่าตัวตายเป็นการสังเวยในข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าพูดให้แคบลงเฉพาะในส่วนของการรถไฟให้ดูสอดคล้องกับในบ้านเรานะครับเมื่อปี2564ครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไต้หวันครับลินเจียหลงครับประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนปี2564หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟด่วนทารุโกะตกรางในอุโมงค์ครับมีผู้ที่เสียชีวิตเกือบ50รายแต่การลาออกของเขาเป็นการเพิ่มดีกรีความซื่อสัตย์การได้รับการยอมรับและความรับผิดชอบครับทำให้เส้นทางทางการเมืองของเขานั้นสว่างสวยครับปัจจุบันเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันนะครับถัดมาอีก2ปีครับคอสตาสคารามันดิสนะครับนี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของกรีซครับประกาศลาออกเมื่อวันที่1มีนาคม2566ครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังเกิดเหตุรถไฟโดยสารชนประสานงากันครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ40คนครับนี่รัฐมนตรีคมนาคมของกรีซนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปนานหน่อยครับอินเดียครับซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละไม่ห่างจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับมหาดูสาตรีนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีการรถไฟของอินเดียครับเจอกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทางรถไฟครับ2ครั้งต่อเนื่องกันประมาณปี2499ครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งเลยนะครับและการประกาศลาออกจากตำแหน่งครั้งนั้นกลับไปเพิ่มดีกรีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของเขาให้เพิ่มสูงขึ้นครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียครับสืบต่อจากจาวาฮารานเนรูครับนี่เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียที่คนรู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่หักล้างความเชื่อที่ว่าการลาออกคือจุดจบทางการเมืองนะครับนักวิชาการอิสระในบ้านเราครับอาจารย์ทวิสันโลนานุรักษ์ครับนี่ออกมาวิพากษ์ถึงเรื่องนี้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับรถไฟไปชนกับรถโดยสารปรับอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับชนิดที่บุคคลที่เกี่ยวข้องระดับบิ๊กต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับนะฮะไม่ใช่โยนความผิดไปให้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการครับกระทรวงคมนาคมภูมิพิพัฒน์หรือแม้แต่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับคุณสิริพงษ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลคมนาคมขนส่งทางบกครับรวมทั้งขสมกรวมทั้งกรมการขนส่งทางรางครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกคนหนึ่งครับที่คุณทวิสันบอกว่าจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่งจะลาออกไปเมื่อวานนี้เพราะในฐานะที่เป็นผู้ว่ามา4ปีต้องทราบนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงเป็นสุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการแก้ไขบ้างเพราะฉะนั้นครับประเด็นนี้ในมุมของอาจารย์ทวิสันบอกว่าจะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งครับที่จะถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นในต่างประเทศอาจารย์ทวิสันบอกว่าเราจะได้เห็นการลาออกของระดับรัฐมนตรีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบเป็นการแสดงสปิริตแต่ในประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้เห็นตรงนั้นครับอาจารย์ทวิสันยกตัวอย่างด้วยครับเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหล่นทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษสายกรุงเทพอุบลราชธานีที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเหตุเกิดเมื่อกลางเดือนมกราคมปี2569อาจารย์ทวิสันบอกว่าตรวจสอบแล้วตอนนี้เรื่องดูมันจะเงียบหายไปไม่รู้ประเด็นมันคืบหน้าไปถึงแค่ไหนอย่างไรครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของการรับผิดชอบการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยบางครั้งมันก็จะก่อให้เกิดผลในทางบวกสำหรับตัวของคนนั้นแต่ขณะเดียวกันถ้าออกมาแสดงท่าทียังรักยังหวงแหนยังกอดก็อีกนี่ไม่ได้พูดถึงคนใดคนหนึ่งนะครับไม่รู้ประเทศไหนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับเสียงชื่นชมนั้นมันจะลดน้อยถอยลงครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
0: ับ
1: เดี๋ยวรอวันนี้อีกนะครับว่านโยบายต่างๆจะมีความชัดเจนออกมายังไงมาตรการในการแก้ปัญหาและป้องกันตอนนี้คนครหาแล้วบอกว่าล้อมคอกไหนๆจะล้อมแล้วก็เอาให้มิดชิด
2: ใช่ค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะก็น่าจะมีวาระนี่แหละค่ะเข้าไปพูดคุยต้องมีค่ะ
1: นะครับวันนี้จะครบองค์ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ชวนวิเคราะห์ต่อคือสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพครับคุณชัชชาติลาออกตามนัดหมายนะ
2: ค่ะ
1: ก็คือไม่ได้อยู่จนครบวาระนะฮะ
2: ใช่ค่ะทำงานแต่ทำงานนะคะเมื่อวานทำงานจนถึงเย็นเลยค่ะ
1: จริงๆครบวาระเอาพฤหัสนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันที่21
2: ค่ะ
1: วันที่21นะฮะเมื่อวานนี้ยื่นหนังสือลาออกแต่ว่าทำงานจนหมดเวลาราชการ
2: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศด้วยนะคืนนี้เมื่อคืนไปหาลูกชาย
1: ลูกชายรับปริญญา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับต้องเดินทางไปร่วมพอดีก็จะไปชนกับวันที่21พอดีคุณชาชาก็บอกก็พูดตรงๆว่ามันชนกันก็เลยลาออกก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่ดึงเชงกันมาเป็นเดือนเนี่ยสุดท้ายแล้วไปต่อนะลงสนามเลือกตั้ง
2: ใช่ค่ะ
1: ป้องกันแชมป์สมัย2นะครับคุณชัดชาติครับยื่นใบลาออกแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้นะครับแล้วก็มีผล5โมงเย็นจะเดินทางไปร่วมงานรับปริญญาของคุณแสนปิติครับคุณแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายซึ่งคุณชัดชาติบอกว่าจะได้ไม่ต้องลาไม่ต้องเบียดเบียนเวลาราชการนะไม่ต้องมีรักษาการด้วยแล้วก็ทำงานจน5โมงเย็นนาทีสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะฮะ
2: แล้วบอกว่าส่วนช่วงที่ลาออกเนี่ยจะมีช่องว่างหรือไม่นะคะคุณชัชชาติบอกว่าข้าราชการทุกคนเนี่ย อยู่ต่อค่ะนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่มีช่วงที่จะต้องว่างนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยงานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีอยู่แล้วคุณชัชชาติยอมรับนะคะว่ามีความกังวลในเรื่องของการระบายน้ำในเขตดอนเมืองที่เคยท่วมหนักแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียในฝั่งธนบุรีที่ยังล่าช้าก็ฝากเรื่องให้ปลัดกทม.นี่แหละค่ะดูแลต่อเนื่องแล้วก็ฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็จะเน้นนโยบายเรื่องการผลิตภาพนะคะเพราะว่าขณะนี้ต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย3เรื่องก็คือความสุขโอกาสแล้วก็ความหวังเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเนี่ยจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตค่ะ
3: ก็เดินหน้าต่อไปไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลาไปแป๊บนึงไปเยี่ยมไปรับปริญญาแต่ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมาลุยต่ออีกรอบครับโอเคประมาณนี้นะขอบคุณมากนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสวัสดี
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือไปลาข้าราชการด้วย
1: ครับ
2: มีการมอบดอกงงดอกไม้ด้วยให้สัมภาษณ์ก็นานอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำงานไปด้วยนะเมื่อวานทำงานไปด้วยอำลาไปด้วยเมื่อวานใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าคนยังสงสัยอยู่นะ
1: ว่า
2: ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเงียบๆเรื่องผู้ว่าเรื่องสกที่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาส่งกันมาหมดแล้วนะคุณ
1: เพื่อไทยเล่นเกมรับลวงพรางอะไรหรือเปล่า
2: ใช่ไม่รับแล้วค่ะ เพราะว่าล่าสุดเองออกมายืนยันแล้วว่า จะไม่ส่งทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก
1: ทำไมทิ้งสนามนี้ไปดื้อๆล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครั้งที่แล้วได้สกเยอะ
2: ได้สก20คนรอบนี้แต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นซะขนาดนั้นอดีตสกที่เป็นของพรรคเพื่อไทยหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังสามารถใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้แต่ว่าการจะใช้โลโก้เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับคนในพรรคก่อนจะต้องมีการนำมาพิจารณาก่อนแต่ว่าล่าสุดดิฉันเนี่ยเช็คไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาออกมาในขณะที่วันรับสมัครเนี่ยจะเป็นวันที่28แล้วทีนี้ทางสกเองน้องๆสกเองเนี่ยฉันได้ไปคุยมาหลายคนเองก็บอกว่าไม่รอแล้ว
1: ครับ
2: ชื่อของบางคนไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์
1: ใช่ประชาธิปัตย์บอกว่าเขาได้อดีตสก
2: ใช่ค่ะ
1: ของเพื่อไทยของพรรคประชาชนด้วยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ชื่อบางส่วนเนี่ยไปลงอิสระ
1: ครับ
2: แล้วก็บางส่วนเนี่ย10คนเนี่ยไปตั้งกลุ่มขึ้นมาเองเขาใช้คำว่ากลุ่มคนทำงานใช้สโลแกนคนทำงานแปลว่าอิสระเนี่ยค่ะรูปโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่นี่เรายังฟันธงไม่ได้นะคะว่าอาจารย์ชัชชาติส่ง
1: ขนาดนี้ยังไม่ฟันธง
2: เขาใช้คำว่าเป็นพันธมิตร
1: เขาเอารูป
2: พันธมิตรนะอันนี้สิบคน
1: เขาไม่ยอมให้เราฟันธงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีภาพที่ไปถ่ายคู่กับอาจารย์อยู่นะเป็นโปรไฟล์ถ่ายคู่กับอาจารย์ชัดชาติอยู
1: ่ผมขอพูดถึงเพื่อไทยอีกนิดนึงคือสกเขตบ้านผมอะ
2: เ
1: ดิมทีเป็นเพื่อไทยตอนนี้ก็เอาโลโก้เอาสีพรรคออกหมดแล้วนะ
2: ค่ะก็เพราะว่าเขาอย่างอาจจะต้องรอพรรคเพื่อไทยพิจารณาไง
1: มันช้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่า
2: ใช่ค่ะที่น้องสกบางคนเองบอกว่ามันช้าไปรอไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยจะเปิดรับสมัครแล้ววันที่28นี
1: ้แล้วเขาเริ่มกันหาเสียงกันแล้วนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้มีการประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะ
1: ครับ
2: น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
1: คุณไปปะ
2: ไม่ได้ไป
1: โอเค น่าจะมีความชัดเจนในเรื่อง

0: นี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าวันนี้ยังไม่ชัดก็คงไม่ชัดแล้วล่ะผมว่าไม่มีใครรอแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้เราจะได้เห็นชุดนโยบายหาเสียงซึ่งมันเป็นชุดหาเสียงยอดฮิตอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณดูเถอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะฮะเดี๋ยวจะต้องพูดถึงเรื่องของการจราจรในกรุงเทพผมเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยบนถนนเพราะว่าเพิ่งมีรถไฟชนรถเมย์ไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็อาจารย์ชัดชาติพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะ
0: นั่น
1: น้ำขังอ่ะที่ดอนเมืองอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขตบางนี้ปัญหาคลาสสิก
1: ใช่ค่ะ
0: ใครมาก็ต้องพูดถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาน้ำท่วมน้ำรอการระบายน้ำระบายช้านะครับปัญหาคุณภาพชีวิตนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าเราจะได้เห็นชุดนโยบายแบบนี้เป็นชุดนโยบายยอดฮิตเนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการคนไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายแบบยั่งยืนถาวรได้นะครับวันนี้เราชวนวิเคราะห์กันครับคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพแท้จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจเต็มมือมากพอที่จะจัดการปัญหาทุกปัญหาได้ขนาดนั้นหรืออาจจะจัดการปัญหาที่หาเสียงไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จมากขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับกรุงเทพเราเนี่ยมีผู้ว่าราชการมาแล้ว17คนนะครับผมนับรวมหมดทั้งผู้ว่าที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากใครก็ตามหรือว่าเป็นผู้ว่าที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะครับ17คนเราเริ่มตั้งแต่ปี2516คุณชำนาญยุวบูรณ์นะครับจนกระทั่งมาถึงอาจารย์ชัดชาติแต่ว่านี่ตามภาพนี้เลยครับคือในกลุ่มพอการเมือง Gen X Gen Y Gen C จะคุ้นเคยตั้งแต่สมัยมหาจำลอง
1: ค่ะ
0: จำลองฟีเวอร
1: ์ค่ะ
0: ผมทันตอนเด็ก
1: ๆ
0: คุณก็เหมือนกัน
1: ตอนนั้นช่วงเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อปี2528เน
0: า
1: ะที่คนเมืองได้พบกับปรากฏการจำลองฟีเวอร์
0: จำลองฟีเวอร์นะครับแล้วพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยดำรงตำแหน่งปี28ถึงปี2535นะครับร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาก็มาต่อปี35ถึงปี39อยู่ครบวาระครับเช่นเดียวกับดร.พิจิตรรัตกุลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ว่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นข่าวหลายเรื่อง39ถึง43นะครับผมจำได้เลยวันที่ผู้ว่าพิจิตรพ้นวาระซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คุณสมัครสุนทรเวชเดินทางเข้าไปณที่ทำการนะครับเสาชิงช้านะภาพทีวีช่องนึงนะภาพผู้ว่าพิจิตรเดินออกแบบเงา
1: ๆ
0: ในขณะที่คุณสมัครเดินเข้าไปนี่โอ้โหเสียงเฮเกลียวคือยอดฮิตมากคุณสมัครนี่ชนะการเลือกตั้งเข้ามาแบบคะแนนเกินล้านนะเป็นคนแรกที่เกินล้านนะครับคุณสมัครสุนทรเวชก็2543ถึง2547นะครับ
1: มีคุณอภิรักษ์โกสโยธิน2547ไปถึง2551หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรปี52ถึง59
0: สองสมัยติดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่คะแนนเกินล้านด้วยแต่ว่ากรณีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยก่อนหน้านี้เราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ไปไงครับว่ามีแรงหนุนจากการเมืองระดับประเทศปัญหาทางการเมืองระดับประเทศขั้วอุดมการความคิดเข้ามาหนุนเสริมเยอะมากแล้วก็ในช่วงนาทีทองสุดท้ายเลยพลิกกลับมาชนะคู่แข่งนะครับ
1: จากนั้นเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองปี2559ถึง2565
0: โดยคสช.นะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็มาถึงอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละค่ะตั้งแต่ปี65จนมาถึงปัจจุบัน
0: ก็คือปัจจุบันนี้แล้วก็ลาออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับมีข้อสังเกตครับคุณผู้ชมคุณอัชรา
1: ค่ะ
0: นี่เราเอาผู้ว่าราชการที่เป็นชื่อที่คุ้นหูนะตั้งแต่สมัยพลตรีจำลองซึ่งจริงๆย้อนไปไกลกว่านั้นแต่เอาตั้งแต่สมัยพลตรีจำลองลงมาเนี่ยโจทย์ของเมืองแทบไม่เปลี่ยนเลยครับคุณอัชรา
1: ค่ะ
0: ฝนตกรถติดฝนตกน้ำท่วมนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวนี่ก็พยายามเพิ่มกันมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องเพิ่มปัญหาที่ปัญหาใหม่แกะกล่องจะว่าแกะกล่องก็ไม่เชิงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งปัญหาปากท้องยังมีคนเรียกร้องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งที่อำนาจแล้วก็บริบทของการบริหารเนี่ยต้องพึ่งพารัฐบาลส่วนกลางสูงมากนะครับคือกรุงเทพเนี่ยเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนมากซ้อนทับกันในเชิงโครงสร้างปัญหาเมืองผู้อยู่อาศัยซึ่งมาจากภายนอกด้วยรวมถึงอำนาจที่อยู่ในมือผู้ว่าก็ไม่ได้เต็มไม้เต็มมือขนาดนั้นนะครับคือกรุงเทพเนี่ยเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแต่ผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจพิเศษตามไปด้วยกฎหมายหลายฉบับไม่ได้มีงบประมาณส่วนใหญ่ถูกล็อกไว้กับรายจ่ายประจำไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจัดการปัญหาเหล่านี้แบบถาวร นะครับบทบาทหลายอย่างไปทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นซึ่งเขาขึ้นกับส่วนกลางอยู่แล้วคุณอาจาร
1: ย์ก็ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยค่ะอย่างปัญหารถติดใช ใช่ค่ะที่บรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยมัก

0: จะหยิบยกไปหาเสียงทุกยุคทุกสมัย
1: ผู้ทุกคน
0: ใช่ค่ะปรากฏว่าผู้ว่าก็ไม่ได้คุมหน่วยงานตำรวจไม่มีอำนาจอะไรไปสั่งการตำรวจโดยตรงแค่เรื่องเล็กๆอย่างการจัดการสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็ต้องประสานหน่วยงานอื่นนะ
1: สมมติยืนเห็นสัญญาณไฟเสียอยู่ตรงหน้าผู้ว่าสั่งคนไปทำได้ไห
0: ม
1: ไม่ได้ นะครับอันนี้ให้เห็นภาพง่ายๆเลยPM 2.5 นี่ผู้ว่าก็ขายกันมาหลายปีแล้วนะ
0: ใช่ค่ะก็คือเห็นภาพได้ชัดเลยค่ะต้นตอของฝุ่นเนี่ยเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่กทม.เท่านั้นนะคะเพราะว่าภายนอกพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดแล้วก็แน่นอนว่าอยู่เขตนอกอำนาจของผู้ว่ากทม.การแก้ปัญหารถบรรทุกก็ต้องใช้กฎหมายระดับชาติการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันขึ้นกับรัฐบาลการเผาพื้นที่เกษตรก็ยิ่งแบบไม่ใช่ของกทม.เลย
1: ครับแล้วบางคนบอกว่านี่มองขึ้นไปเห็นสายไฟพันกันยุ่งเหยิงสายสื่อสารพันกันยุ่งเหยิงบนเสาไฟฟ้าแหมภาพมาพอดีอันนี้ยังเบสิกนะหนักกว่านี้มีมาแล้วนะครับผู้ว่าราชการหลายท่านโดยเฉพาะอย่างอาจารย์ชัชชาติก็เคยหาเสียงนำสายไฟลงดินแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั่วทั้งกรุงเทพนะครับปัญหาเหล่านี้ถึงขนาดว่าดาราฮอลลีวูดมาเที่ยวบ้านเรามีเซลฟี่กับสายสัญญาณ
0: คนไทยก็เซลฟี่นะ
1: คนไทยก็เอา
0: เซลฟี่มากมากอะนะ
1: มันเท่เลยไงนะครับมันแปลกตาใช่ไหมปรากฏว่าถามว่าผู้ว่าจะไปจัดการยังไงนะครับสายเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่ากทม.จะดุ่มๆไปตัดไปเอาลงไปถอดออกได้เลยนะครับมันเป็นทรัพย์สินที่มีเจ้าของอื่นไม่ว่าจะเป็นเอกชนเจ้าของสายสื่อสารนะครับการไฟฟ้านครหลวงบรรดาผู้รับสัมปทานผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจวิเศษไปจัดการได้แบบชี้นิ้วแล้วสั่งได้เลยไม่ได้มีแบบนั้นครับเราก็เลยไม่แปลกที่ผู้ว่าแต่ละยุคเนี่ยเวลาหาเสียงเขาก็จะมีไอเดียในการมาหว่านล้อมขายบางคนใช้คำว่าขายฝันผมขอใช้คำว่าขายความหวังแล้วกันให้ผู้เลือกเนี่ยได้มีความหวังว่าเลือกไปเพื่อจัดการปัญหาให้ชีวิตดีขึ้นนะครับบางคนก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคือชีวิตอาจจะง่ายขึ้นดีขึ้นแต่ถามว่าปัญหาหายไปแบบเด็ดขาดไหมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเราก็เลยได้เห็นผู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่ปัญหาบางอย่างหรือหลายอย่างแต่เล็กๆแล้วก็จะมีผลงานเด่นๆที่เป็นที่จดจำ
0: อย่างเช่นพลตรีจำลองเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดรถไฟฟ้าแล้วก็เรือโดยสารคลองแสนแสบอันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเวลาต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะร้อยเอกกฤษดาแล้วก็คุณพิจิตรเนี่ยก็ได้สารต่อโครงการรถไฟฟ้าแล้วก็ริเริ่มระบบควบคุมสัญญาณไฟอัจฉริยะ
1: ครับ
0: คุณอภิรักษ์โกสโยธินเนี่ยกลับมาเน้นระบบขนส่งรองอย่างรถเมย์ด่วนพิเศษแม้ปัจจุบันจะประสบปัญหาขาดทุนแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามในการสร้างโครงข่ายขนส่งมวลชนด้วยค่ะ
1: หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะครับมีเรื่องของอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำจำได้ไหมฮะจริงๆนี่ก็มีข้อสังเกตข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็วาทกรรมน้ำรอการระบายก็มาในยุคท่านนี่แหละนะครับระบายช้าไปหน่อยมีการผลักดันให้โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับในขณะที่ยุคของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผมรู้สึกว่าที่ถูกมองกันเยอะก็คือเรื่องของโรงเรียนกทม.มีพัฒนาการในด้านคุณภาพการศึกษาและการดูแลเด็กที่ดีนะครับรวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ทลายกำแพงราชการนี่โดยไอเดียเลยนะทราฟฟี่ฟองดูหลายคนคุ้นเคยกับทราฟฟี่ฟองดูนะครับให้ประชาชนแจ้งปัญหาได้โดยตรงแล้วก็จะมีหน่วยงานไปจัดการคือบางคนบอกแจ้งไปก็ไม่ทำคือมันก็จะมีบ้างไม่ทำเพราะอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ถามว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จไหมคำตอบคือมันมีการพัฒนาครับมีพัฒนาการในการแก้ปัญหาแต่มันไม่เบ็ดเสร็จโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งเรามองว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยรถไฟฟ้าอุโมงค์ยักษ์มันมีความก้าวหน้ามากแต่ว่าปัญหาในชีวิตประจำวันก็ยังเยอะเวลาฝนตกยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไหมก็มีบ้างนะครับของผู้ว่าบางยุคเนี่ยจัดการได้ดีน้ำระบายเร็วมากบางยุคก็คือเดินเป็นทะเลกรุงเทพไปเลยทางออกในอนาคตที่หลายคนแนะนำมาก็คือมันไม่ใช่แค่การเลือกผู้ว่าที่ดีที่สุดแล้วคือการเลือกผู้ว่าที่ดีที่สุดนะใช่แต่อาจจะต้องปฏิรูปกฎหมายด้วยหรือเปล่านี่คือโจทย์นะฮะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องอาจจะต้องปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจการบริหารจัดการในเมืองให้เบ็ดเสร็จแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้การคลังเนี่ยให้กทม.สามารถจัดการงบประมาณได้ตามความต้องการหรือเปล่า
1: แล้วนี่เป็นโจทย์ที่ผมรู้สึกว่าพรรคการเมืองคู่แข่งน่าจะนำมาใช้ในการดึงคะแนนเสียงออกจากผู้ว่าชาติชาติได้เพราะว่าผมยกตัวอย่างพรรคประชาชนอาจจะบอกว่าอ๋อเรามีส.ส.ไงนะครับเรามีส.ส.เราสามารถใช้ผู้แทนในการแก้ปัญหาแก้กฎหมายได้แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ว่าของเราเองเนี่ยโอ้ทำงานสอดประสานเวิร์กที่เด็ดแต่มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเราชวนวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อเลยนะครับ40ปีที่ผ่านมา ผู้ว่าเมืองหลวงไม่ว่าจะใครไปใครมาทำไมปัญหายังอยู่เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณต้นคุณเก๋ไก่ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ครับอาจารย์ครับเรื่องของกฎหมายคือแก่นปัญหาหลักเลยใช่หรือเปล่าที่ทำให้ไม่ว่าผู้ว่าคนไหนจะมาแก้ปัญหาในเมืองหลวงก็ไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนปัญหาได้นะครับ
2: ครับมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะวางให้เส้นเลือดฝอยมันเดินได้หรือไม่ได้อะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้กฎหมายเนี่ยมันถูกร่างแต่พ.ร.บ.กทม.ปี28อ่ะ40ปีเนาะประมาณนี้โดยเฉลี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณเอาระเบียบ40ปีที่แล้วมาใช้กับโลกที่มันทันสมัยขึ้นในวินาทีนี้เนี่ยอย
1: ่
2: าง40ปีที่แล้วก็ไม่รู้จัก AI 40ปีที่แล้วอินเทอร์เน็ตยังไม่รู้จักเลยครับแต่ปรากฏว่าโลกปัจจุบันมันเป็นโลกที่รวดเร็วทันสมัยมากอะเนาะเพราะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยทำให้อำนาจที่เคยมีมาแล้วมาใช้กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ลำบากนะเพราะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถามว่ามันสำคัญอย่างไรต่อเพราะว่ากรุงเทพอะมันเป็นเมืองโตเดี่ยวมานานแล้วก็มันเป็นเมืองที่ทำให้ดึงดูดคนต่างจังหวัดให้เข้ามาทำงานเพราะมันเจริญที่เดียวอะคนเวลามันหางานมาเรียนหนังสือมันก็ต้องมารวมมาต้มกันที่กรุงเทพอะครับอย่างกรุงเทพของเราเนี่ยเรารับทราบมาว่ามีประชากรตามทะเบียนบ้านนะราวๆ 5.5 ล้านเองนะ
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่ามีคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยรายวันเนี่ยประมาณ8หลักหรือ10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมี2ล้านคนนะครับที่มาจากปริมณฑลเช่นนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีที่วิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันเนี่ยแล้วก็มาใช้เขาเรียกว่าฟาซิลิตี้ใช้ทรัพยากรของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางน้ำไฟนะแล้วยังมีคนต่างจังหวัดที่มาทำงานนานๆเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยประมาณ2ล้านคนเพราะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทรัพยากรกรุงเทพครับมันถูกแพร่กระจายแต่ว่างบประมาณของกทม.มันถูกใช้เฉพาะภายในคนที่อยู่แค่ 5.5 ล้านคนแต่ปรากฏมีคนมาใช้เพิ่มอีกตั้งครึ่งนึงเนี่ย
1: จะ
2: เป็นถนนหนทางเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถรองรับหรือฟาซิลิตี้ต่างๆก็ไม่รองรับก็สรุปคือว่ามิติใหม่ของการเป็นเมืองขยายโตเดียวแต่ไอ้กฎหมายของกทม.แต่ปี28น่ะมันไม่ได้มีมิติในการให้อำนาจเพิ่มในการมาดูแลเรื่องแบบนี้อ่ะครับอย่างงบประมาณเนี่ยก็ถูกล็อกไว้ว่าให้ทำงบสมดุลใช่ไหมครับแต่อย่างว่าประเทศไทยเนี่ยทำงบขาดดุลได้ถ้าต้องการเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆแต่กทม.ก็ต้องทำเฉพาะงบสมดุลมันเลยทำให้การใช้งบประมาณจึงจำกัดจำเกียร์และแม้แต่อำนาจเองก็ตามนะครับกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ขนาดที่คนมาเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก 4-5 ปีซ้อนซึ่งรองรับชาวต่างชาติมหาศาลมากแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะปรากฏว่าในเชิงอำนาจเหมือนแม่บ้านนะครับดูเรื่องของว่ากำจัดวัชพืชนะคลองเคิงตันแล้วก็น้ำเน่าเสียน้ำท่วมขังบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยถนนหนทางก็ดูแต่ถนนซอยถนนเมนหลักก็เป็นของกระทรวงคมนาคมหมดอย่างนี้เป็นต้นเนาะผมก็เลยคิดว่าปัญหาหลักที่ทางคุณต้นคุณเก๋ไก่ถามมาว่ามันมาจากอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็มาจากเส้นที่คือพ.ร.บ.กทม.ที่ยังล้าหลังไม่ได้แก้ไขเนี่ยครับ
0: จำเป็นต้องเร่งแก้ไขไหมคะอาจารย์พ.ร.บ.กทม.
2: จำเป็นต้องเร่งด่วนนะต้องเร่งด่วนแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหาเสียงหลักของคนที่จะลงผู้ว่ารอบนี้เลยอ่ะแล้วผมเห็นนโยบายออกมาแล้วทางกรณีดร.โจก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขเรื่องพ.ร.บ.เนาะหรือแม้แต่ทางอดีตผู้ว่าชัชชาติต้องเรียกว่าอดีตแล้วนะเขาก็ตั้งคณะทำงานศึกษามา2ปีแล้วแล้วผมเห็นล่าสุดว่าก่อนหน้านี้3วันทางโฆษกกทม.เขาก็โพสต์ในเพจกทม.ว่าได้นำเสนอร่างแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.กทม.2528สู่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะเพราะว่ากทม.มันอยู่ภายใต้มหาดไทยต้องให้มหาดไทยเขารีวิวรอบแรกเพราะนี่มันจะเป็นการแข่งกันแก้พ.ร.บ.ในรอบนี้ครับเพิ่มมันหน้าในรอบหน้า
1: คนที่มีส.ส.ในสภาจะได้เปรียบในสนามแข่งขันไหมอาจารย์อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคประชาชน
2: ได้เปรียบครึ่งเดียวแต่ถ้าบอกว่าได้เปรียบสุดคือต้องคนที่มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องพูดคำนี้เลยนะเพราะว่าแม้จะมีส.ส.ในสภาก็ตามเนี่ยแต่กฎหมายมันจะผ่านได้มันต้องใส่เสียงข้างมากครับแล้วเสียงข้างมากเนี่ยปัจจุบันมันอยู่กับฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับ ราะนั้นโดยเหตุที่ว่าจะแก้กฎหมายอะไรก็ตามมาเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใครที่สามารถเชื่อมกับรัฐบาลได้คนนั้นคือได้เปรียบเพราะว่ามันเท่ากับว่าถ้ารัฐบาลเห็นชอบอ่ะเนาะเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนก็จะสนับสนุนการเมืองท้องถิ่นในการแก้ไขเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งพัทยาก็ตามนะที่เกิดขึ้นวันเดียวกันเนี่ยคือ28มิถุนายนเนี่ยหรือการเลือกตั้งกทม.ถ้าใครก็ตามที่สามารถเชื่อมรัฐบาลได้ครับจะแก้ไขกฎหมายใหญ่คือพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรได้ง่ายกว่าครับ
1: ครับแต่ว่าฝั่งรัฐบาลไม่ส่งลงเลยอาจารย์คะแนนมันจะเทไปยังพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะทำให้อาจารย์ชาติชาติเสียเปรียบในแง่ที่ว่าไม่ได้มีพันธมิตรในฝ่ายนิติบัญญัติไหมครับ
2: ต้องดูโครงสร้างคะแนนรัฐบาลก่อนรัฐบาลปัจจุบันมีอยู่สองสีนะ
1: ครับ
2: น้ำเงินภูมิใจไทยกับแดงเพื่อไทยใช่ไหมครับน้ำเงินภูมิใจไทยเนี่ยตอนสมัยวันที่8กุมภาพันธ์69เนี่ยส.ส.ในกทม.เป็นของพรรคประชาชนหมดเลย33เขตแต่พอไปดูคะแนนอันดับ2อ่ะครับในแต่ละเขตปรากฏเป็นของพรรคภูมิใจไทยประมาณ 17-18 เขตนะที่เป็นอันดับ2เยอะพอควรนะแล้วก็เป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในเขตรอบนอกเนี่ยก็มีอยู่หลายเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรครัฐบาลเนี่ยคะแนนอันดับ2กทม.มันก็จะอยู่ที่น้ำเงินกับแดงพอสมควรอย่างน้อยครึ่งนึงอ่ะของเขตกทม.ถ้า2สีเนี่ยเขาสนับสนุนผู้ว่าคนใดผู้ว่าคนนั้นก็ได้เปรียบเหมือนกันได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เปรียบแต่ว่าทางภูมิใจไทยกับทางสีแดงอาจจะไม่ส่งลงนะครับ
0: อาจารย์ครับแต่ทีนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาเคยได้มา20คนรอบนี้เขาไม่ส่งเลยอะค่ะอาจารย์มองว่าเกิดจากอะไรอะคะ
2: ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะก็ต้องขออภัยทางพรรคเพื่อไทยด้วยก็คือว่าทำมากในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์69ที่ไม่ได้ส.ส.เลยแม้แต่สสที่เป็นเซเลบอย่างสสอิ่มอ
1: ่
2: ะที่และกำบังเนี่ยควรจะได้มาสักที่แต่ก็แพ้สสจากพรรคประชาชนไปร่วม 3,000 คะแนนเลยนะเพราะนั้นถือว่าแพ้ขาดพอควรเพราะนั้นเนี่ยขนาดสสอิ่มซึ่งโด่งดังขนาดเนี้ยเพื่อไทยยังไม่ได้สสในกทม.มาครับทางพรรคเพื่อไทยของคงประเมินแล้วว่าผู้ว่ารอบนี้หรือสกรอบนี้นะมันห่างจากเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์แค่ประมาณ3เดือนเอง3เดือนเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นกระแสพรรคเพื่อไทยในกทม.ได้ทันนะเพราะว่าอย่างกรณีรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เพิ่งมาทำงานได้แค่ประมาณไม่ถึงเดือนเองอ่ะครับหลังสงกรานต์เนี้ยมันก็ยังสร้างผลงานได้ไม่มากถ้าอยู่ดีวันที่28มิถุนายนส่งสกหรือส่งผู้ว่าแล้วไปแพ้อีกอ่ะมันจะทำให้เพื่อไทยบอบช้ำหนักและอีกหน่อยจะมาฟื้นกทม.มันต้องอาศัยเวลาพอควรเพราะภาพลักษณ์ครับเพราะนั้นเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาตัดสินใจถูกนะไม่รู้ใครคิดอย่างไรแหละผมคิดว่าต้องรักษาพรรคไว้ก่อนโดยการที่โชว์ผลงานระดับชาติเพราะนั้นในกทม.เนี่ยเขาถึงบายไว้ก่อนแต่ว่าคำว่าบายของเขาเขาไม่ได้มอมนี่เขาก็บอกว่าถ้าอดีตสกเพื่อไทยเองก็ตามอยากจะลงสกที่เกี่ยวข้องกับสีแดงก็อาจจะขอใช้ชื่อได้เป็นลายลักษณ
0: ์
2: หรือไม่เขาก็อาจจะเชื่อมกับทางผู้ว่าหรือเปล่านะ
1: ร
2: หรือว่าอดีตผู้ว่าในอดีตหรือเปล่าที่มาลงใหม่เนี่ยเขาก็มีโอกาสทำได้เพราะว่าคนที่มันไม่ได้ส่งคนแข่งลงเองเนี่ยเวลาเขาดีลกับทางผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าหรือผู้สมัครสกมันมีพลังกว่าส่งลงเองไงแล้วผมถึงคิดว่าลงเองแต่พลังของเขาก็ไม่ได้น้อยลงนะยังสามารถมาดีลเปิดเจรจาต่อรองได้ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์คะเราจะเห็นภาพอดีตสกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแบบรูปโปรไฟล์ถ่ายคู่กับอาจารย์ชัดชาติอันนั้นคืออะไรคะเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์กลุ่มคนทำงานครับอาจารย์
2: มาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องอ้อมพร้อมแล้วล่ะครับ พูดในฐานะผู้ที่ติดตามสถานการณ์แบบลึกๆอ่ะนะก็ยังมีสกเพื่อไทยไปอยู่กับประชาธิปัตย์ทั้ง2คนแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ไม่ใช่สกเดียวนะแต่เขาเรียกว่าคนทำงานในพื้นที่ของเพื่อไทยอ่ะที่ไม่ลงสกรอบที่แล้วก็ไปอยู่กับประชาธิปัตย์ด้วยนะอย
1: ่
2: างเขตราชเทวีผมตีเป้าให้เลยเนี่ยเป็นคนสำคัญนะแล้วก็กรณีของสีเขียวที่ชื่อว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยน
0: ะ
2: ก็ต้องยอมรับว่าหัวหน้าทีมปัจจุบันที่ประกาศตัวมาคือดร.ดราฟดวงฤทธิ์เนาะที่เคยลงตู่ทางฝั่งลงไทยสร้างชาติภูมิใจไทยคุณสิงห์อะไรแบบเนี้ยแล้วปัจจุบันก็มีทางอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่า ือท่านต่อ

0: ชคมงคลก็มาเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้กลุ่มคนทำงานนะมันก็ใกล้เคียงกับทางทีมของผู้ว่าชัชชาติแล้วแหละแม้ว่าท่านจะไม่ได้ประกาศมาเป็นตัวก็ตามแต่ว่าในเชิงของนักวิเคราะห์อย่างผมมันมองได้ว่าก็เชื่อมโยงกันนะครับคือกลุ่มคนทำงานที่มีเพื่อไทยย้ายข้ามฟากอีก10คนและมีคนใหม่มาร่วมทีมนะครับ
1: อาจารย์สุดท้ายครับกลับมาขมวดที่อำนาจของผู้ว่า4ปีนับจากนี้ต่อให้เราได้ผู้ว่าคนไหนมาอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถปลดล็อกกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ผู้ว่ากรุงเทพได้จัดการปัญหาในเมืองหลวงได้อย่างเบ็ดเสร็จมากขึ้นเป็นไปได้ใน4ปีนะครับ
0: ถ้าได้ผู้ว่าที่เชื่อมกับรัฐบาลได้เพราะรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นรัฐบาลจากว่ามีเสียงในสภาไอ้มีเสียงของตัวน้ำเงินเองอ่ะ192นะ
1: ครับ
0: แล้วมีเพื่อไทย74แล้วก็มีเสียงทั้งหมด3เกือบ300เสียงเขาแข็งแกร่งมากแนวโน้มของรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยถ้าไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆนะเขาจะอยู่เกือบครบเทอมนะ3ปีซึ่งการแก้ไขพรบ.กทม.เนี่ยมันต้องผ่านสภาชุดนี้เพราะนั้นถ้าผู้ว่าคนใดที่เชื่อมกับรัฐบาลสีน้ำเงินได้หรือกับสีแดงได้เนี่ย2สีเนี่ยมันย่อมจะแก้ไขพรบ.กทม.ในกทม.ได้แล้วใช้ทันได้ด้วยนะเพราะว่าพรบ.กทม.เนี่ยแม้ต้องผ่านสภาก็ตามนะครับมันจะต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยยืนยันโดยมติครม.ก่อนซึ่งก็ต้องไปผ่านนายกหนูนั่นแหละพอยืนยันเสร็จก็เข้าสภาผู้แทนเข้าเสร็จก็มีการพิจารณานะแล้วก็ไปผ่านวุฒิสภาใครก็ตามที่คุมกลไกสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาได้มันค่อนข้างจะทำให้พรบผ่านโดยง่าย2ปีก็ผ่านแล้วเพราะนั้นผู้ว่าที่เชื่อมกับทางรัฐบาลได้เนี่ยย่อมจะแก้ปัญหาพรบได้แล้วมีโอกาสจะได้ใช้งานในรอบหน้านะครับ
1: ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เชษฐาเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับโจทย์เรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติกทม.ที่อาจารย์พูดถึงพรบ.กทม.ไม่ทันสมัย
2: ค่ะ
1: ว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าฟังจากที่อาจารย์เชษฐาได้เล่าให้ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าคณะทำงานของอดีตผู้ว่าชัชชาติเองก็ศึกษาเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วในขณะที่พรรคประชาชนเองก็มีไอเดียที่จะปรับปรุงเรื่องโครงสร้างอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครจากภูมิใจไทยหรือว่าเพื่อไทยมาลงแข่งขันด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะสะเทือนสนามขนาดไหนนะคือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับแล้วหลายคนมองตรงกันก็คือกระแสของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ยังแกร่งอยู่มากทีเดียวนะครับ
2: ผลโพเองก็มีออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามกันเราเองก็จะเกาะเรื่องนี้ต่อเนื่องเพราะว่านับถอยหลังแล้วอย่างที่บอกนะครับยังมีอีกหลายโจทย์ให้ได้วิเคราะห์กันเดี๋ยววันหน้าจะชวนวิเคราะห์ตัวว่าที่ผู้สมัครรายคนอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้เคยวิเคราะห์ไปแล้วแต่ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้เปิดตัวคุณอนุชาบุญพัชชัยศรีเนา
2: ะ
1: ผู้ชายพรีเมียมของเขานะครับตอนนี้เปิดตัวมาแล้วเราก็จะรวมมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนะพี่เต้หม่อมราชวงศ์กรกสิวัตร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วก็คุณอะไรนะคุณ
2: อาจารย์โจ
1: คุณมาริกาอยากกราบขอไปชื่อมันติดอยู่ที่ปากคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับนี่เปิดตัวมานานแล้วเดี๋ยววันหน้าชวนวิเคราะห์กันนะฮะช่วงท้ายคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุยกันยาวเรื่องของผลสำรวจของกกร.
2: ค่ะ
1: นะครับเรื่องของการต้านโกงปราบโกงถามนักธุรกิจและภาคเอกชนคุณเคยได้รับการเรียกสวยคุณเคยมีส่วนคืออะไรเกี่ยวกับสวยทั้งหลายการโกงทั้งหลายในหน่วยงานราชการไหมเป็นเรื่องเป็นราวกันข้ามสัปดาห์เมื่อวานนี้มีการแถลงนะครับแล้วคนที่แถลงเนี่ยมาทั้งจากฝั่งโพนะคือกกร.เองนะครับหน่วยงานด้านการปราบโกงองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวานนี้เราก็คุยกับอาจารย์มานะไปและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์ไปร่วมวงแถลงด้วย
2: ใช่ค่ะเมื่อวานแถลงชี้แจงประเด็นผลการสำรวจของภาคเอกชนที่บอกว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะคะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงกรณีการที่เปิดเผยข้อสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนถึงองค์กรรัฐที่เสี่ยงต่อการทุจริตว่าเป็นผลการศึกษาของภาคเอกชนแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการที่ได้รับการรับรองแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ OECD แล้วก็ธนาคารโลกค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันแล้วก็กำจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดทุกรูปแบบซึ่งการกำหนดไว้นะคะเป็นนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่กรณีกฎหมายล้าสมัยกฎหมายระดับรองวิธีการอนุมัติอนุญาตแล้วก็การให้บริการของภาครัฐ ให้มีการนำระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้แล้วก็ใช้ดุลยพินิจให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปแล้วหลายเรื่อง
1: มีเรื่องการปฏิรูปกฎหมายอำนวยความสะดวกนะครับอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวโจทย์สำคัญที่หลายคนมองว่าถ้าหน่วยงานราชการสามารถให้คุณให้โทษในลักษณะที่เป็นมาได้มันก็อาจจะเป็นช่องให้รับสวยรับสินบนกันได้ง่ายด้วยมีการเรียกรับหรือมีการเสนอให้ได้ง่ายด้วยหรือเปล่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาพยายามเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐนะครับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายยิ่งมีการออนไลน์หรือว่าเปิดเผยมากเท่าไหร่อันนี้เป็นไอเดียของทางหน่วยงานปราบโกงเลยนะยิ่งเปิดเผยเป็นสาธารณะได้มากเท่าไหร่การตรวจสอบก็จะเข้มข้นมากเท่านั้นทีนี้ก่อนหน้านี้มีการเสนอข่าวรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่โอเคกับผลสำรวจนะครับสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐไปฟ้องดำเนินคดีกับคนสำรวจคนเปิดเผยนะครับคุณปกรณ์เขาชี้แจงว่านายกเนี่ยมอบหมายให้ตัวเขามาชี้แจงกับประชาชนและสื่อมวลชนว่าคำถามที่ได้รับณเวลานั้นคือคำถามสั้นๆนายกก็เลยตอบไปตามหลักกฎหมายว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาและคิดว่าตัวเองเสียหายก็มีสิทธิ์จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเช่นกรณีการไปกล่าวหาว่าอาจจะทำการทุจริตอาจไปโกงก็ให้ไปฟ้องดำเนินการพิสูจน์กันในศาลอันนี้ชี้แจงกันมาแบบนั้นเหมือนกับโดนถามว่าท่านมีความเห็นยังไงกับผลพวกกกร.กับอะไรต่างๆนานาคือคุณปกรณ์ยืนยันแทนนายกใช่ไหมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่ถ้ามีกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นก็ควรไปดำเนินการทางศาลทางคดีพูดตามหลักทั่วไปของกฎหมายละเมิดเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับสนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไปปิดปากใครนะครับ
2: ขณะที่รายงานของ Zero Corruption กกร.นะคะจะเห็นว่าข้อมูลการสำรวจที่ว่าเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักนำประเทศให้มีการปรับโครงสร้างแล้วก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดควรที่จะทำแนวทางหรือว่าผลสำรวจที่ว่านี้ไปเป็นฐานในการทบทวนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐแล้วก็ทบทวนแล้วนะคะหากไม่มีอะไรก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการแล้วก็ชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วก็และในช่วงเช้าวันที่20นะคะนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็มอบนโยบายต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับมีคำสั่งนะครับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคตท.นี่ของใหม่เลยคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: นายกเป็นประธานเองด้วยไม่ได้มอบหมายใครแล้วงานนี้ตัวคุณปกรณ์เนี่ยเป็นรองประธานร่วมกับรัฐมนตรียุติธรรมครับทำงานร่วมกันนะเป็นรองประธานร่วมกันแล้วมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้แทนสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมการต่อต้านคอร์รัปชันสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับผลักดันเรื่องของการต้านโกงให้ประสบความสำเร็จคือนายกเองก็ขายของไว้เยอะเหมือนกันนะวันที่แถลงข่าวเขาก็ยืนยันว่าเขาเอาจริงเอาจังนะเขาปราบโกงอย่างนู้นอย่างนี้นะคือคุณปกรณ์เขาก็มองว่าข้อกล่าวหาต่างๆว่ามีการโกงมีการทุจริตเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายนะครับมีสิทธิ์ที่จะละเมิดผู้อื่นแต่ในกรณีที่เป็นรัฐบาลนะครับจะรับฟังความเห็นของประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเลยยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับแต่บางทีการสื่อสารอาจจะใช้อารมณ์เหมือนกับอยู่ดีๆถูกกล่าวหาว่าโกง
2: ค่ะ
1: นะก็เลยอาจจะมีรู้สึกแบบมีอารมณ์ขึ้นมาแต่รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะฟ้องเอกชนเพื่อปิดปากนะครับเพียงแต่ต้องการให้นำเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อแสวงหาความจริงก็เท่านั้นการแถลงข่าวของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์มันดุเดือดไงวันศุกร์สิเนาะมันดุเดือดแล้วมันก็เป็นประเด็นกันขึ้นมานี่ก็เลยนำมาฝากกันเพราะเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวจะต้องมีอีกนะครับเรื่องของการปราบโกงจริงๆในช่วงของการหาเสียงเนี่ยผมคุยกับอาจารย์มานะนี่ก็เคยย้ำให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะมีพรรคการเมืองแกนหลักที่ไม่กี่พรร
2: ค
1: ไม่ถึง5ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมีแค่3ที่อาจารย์มานะเขามานั่งดูนโยบายแล้วปรากฏว่ามีแค่3พรรคนี้แหละที่มีชุดนโยบายปราบโกงต้านโกงอย่างชัดเจนและหวังพึ่งได้พรรคการเมืองใหญ่อีกหลายๆพรรคไม่ได้มีเรื่องนี้เลยบางพรรคไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยในการดีเบตในการหาเสียงนะครับมันก็เลยเป็นความกังวลขึ้นมาถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วติดตามกันต่อ นะครับใครยังอารมณ์ค้างเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จากประเด็น10โมงวันนี้นะครับส่วนวันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.vipha.me
2: สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
3: ก็ลดค่าครองชีพ
4: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
5: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
6: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารเริ่มต้นวันกับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อกอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับตื่นเช้าไปส่งลูกๆหลานๆเรียนกันหรือยังเมื่อวานหลายๆที่ก็เปิดเทอมวันแรกครับน้องพีนรถค่อนข้างเยอะวันนี้ก็สังเกตได้เลยถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านๆมารถบนท้องถนนนั้นหนาแน่นเลยแหละ
0: นะหลายคนก็ยังจำเป็นนะคะที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกมากยิ่งขึ้นก็ไปส่งลูกหลานการเดินทางไปที่ไหนอย่างไรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะคะช่วงนี้ข่าวคราวก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้มากเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นพื้นที่รถติดนะคะแต่ก็ต้องเคารพเรื่องของกฎจราจรคุณผู้ชมแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยก็พูดถึงนะว่ารายจ่ายในช่วงเปิดเทอมใหม่เนี้ยค่อนข้างสูงทีเดียวบางทีต้องซื้อนั่นซื้อนี่อะไรอะไรก็แพงขึ้นค่ะ
1: ยังไม่รวมกับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมไปก็จะมีค่าเรียนพิเศษค
0: ่
1: ารถรับส่งหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งนึงที่มาอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเมื่อ 5:00 น. ตี 5:00 ที่ผ่านมาเติมน้ำมันกันทันหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันเนี่ยขึ้นนะครับ
0: วันนี้เนี่ยข่าวเขามาทีไรนะพี่ต๊อปมาตอนกลางคืนตลอดเลยอ่ะ
1: ท็อปแจ้งดึกไง
0: ปรินเตอร์ไม่ทันเลยนะ
1: ไม่ทันใช่ไหมคือเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งแล้วแต่ว่าดึกไปหน่อย
0: คือตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมาเป็นเหมือนกับข่าวน่าจะมีแนวโน้มจะขึ้นแต่พอถึงตอนกลางคืนก็เคาะมาแบบนั้นข
1: ึ้
0: นเยอะด้วย
1: ดีเซลนะครับดีเซลนะครับขึ้นมา75สตางค์เบนซิน

0: ทุกประเภทนะครับเบนซินโซฮอล์9591 E20 E85 ขึ้น85สตางค
1: ์ก็เกือบบาทเหมือนกันนะดูราคารวมๆตอนนี้รู้สึกเดือนนี้ขึ้นมาสัก 2-3 รอบแล้วนะคะเยอะเหมือนกันก็มาลุ้นกันแหละว่าวันนี้ครม.นะคะก็จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยด้วยคุณผู้ชมงบประมาณ 200,000 ล้านบาทนะถ้าเกิดผ่านเนี่ยอยู่ภายใต้พรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านก็หวังว่าจะเอามาช่วยกันในการกระจายนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวก็สำคัญเหมือนกันเน
0: า
1: ะพูดถึง
0: สำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าภาครัฐเองจะมีมาตรการอะไรมาเยียวยานะครับค่าน้ำมันขึ้นนะวันนี้ฝนนะครับในกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ระวังด้วยเพราะตรงนั้นมีฝนตกหนักนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกหน่อยไหนๆก็เปิดเทอมโทรศัพท์มือถือถามว่าสำคัญและจำเป็นไหมสำคัญนะครับในกรณีบางอย่างที่ต้องใช้แต่เมื่อเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับมันอาจจะมีบางช่วงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ถือว่าก็ไม่สำคัญ
1: อ๋อคือเวลาที่เราเรียนอยู่แล้วคุณครูตั้งใจสอนคุณครูเขาก็คงอยากให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนด้วยนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มาเป็นอุปสรรคมันก็อาจจะทำให้นักเรียนเสียสมาธิไปได้การบริหารจัดการนะจะทำยังไงให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะคะแต่ว่าควบคุมดูแลได้อย่างเหมาะสมด้วยอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างล่าสุดเห็นว่ามีไวรัลใช่ไหม
0: มีเรื่องเป็นดราม่า
1: แล้วกัน
0: เป็นดราม่าที่เป็นไวรัลแชร์กันคุณผู้ชมครับคือเด็กๆ เนี่ยเราต้องเคยเจออยู่แล้วลูกหลานเราโดนยึดโทรศัพท์โดยคุณครูทีนี้ไอ้ยึดโทรศัพท์เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจแต่กรณีที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับยึดโทรศัพท์ไปแล้วพอเวลาญาติหรือผู้ปกครองไปขอโทรศัพท์คืนมันมีเงื่อนไขที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณครูท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าอยากได้โทรศัพท์คืนต้องเอาเงินมาไถ่ในจำนวน 10,000 บาททีนี้ยึดโทรศัพท์ทำได้แค่ไหนและเวลาจะไปไถ่คืนเงื่อนไขที่มีเงินมาเกี่ยวข้องแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆโรงเรียนก็มีกฎเป็นของโรงเรียนเป็นของตนเองใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่ทางครูหรือโรงเรียนเขาออกกฎมาเพื่ออยากจะให้นักเรียนน้องๆเนี่ยโฟกัสที่การเรียนหนังสือนะครับไอ้เรื่องนี้เราเข้าใจแต่เวลาที่เราจะไปเอาคืนน้องพีนอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีกรณีเงื่อนไข
1: ค
0: ุณครูกับผู้ปกครองคุยกันดีลกันคืนแหละแต่ว่ามีเงินมาถ่ายหรือเปล่า
1: เราไม่ได้ไปจำนำเนาะถูกไหมคะแล้วก็คุณครูยึดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการระงับใช้ชั่วคราวเวลาที่ขอคืนมันก็ไม่น่าจะยากหรือเปล่า
0: เ
1: คยเห็นว่าเงินที่จะต้องมาถ่ายเนี่ยหลักหมื่นเลยเหรอ
0: แพงเลยคือมันมีการไต่ระดับในการคุยกันด้วยแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้ยังไงมันต้องมาเก็บเงินคืนในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้ปกครองนะมีหลานอยู
1: ่
0: ก็เคยมีเพื่อนๆหลานโดนยึดเครื่องเกมเครื่องอะไรเงี้ยแต่เวลาถึงเวลาผู้ปกครองไปรับคืนเนี่ยเราก็แค่ไปรับเฉยๆไม่ต้องเสียเงินอะไรเงี้ยอ
1: าจจะเห็นว่าอาจจะมีอบรมแนะนำอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการดูแลบ้างนะคะแต่กรณีที่มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันจะไปละเมิดสิทธิของเด็กหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของนะคะเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะทวงคืนหรือไม่วันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันในเชิงกฎหมายนะคะกับทนายแนนพิมพ์ลดาธิติกรธนานุรักษ์ทนายความวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทนายแนนครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มาพูดถึงเรื่องกฎหมายก่อนไอ้เรื่องเงินเดี๋ยวเราคุยกันแต่เอาตามกฎหมายเนี่ยโรงเรียนคุณครูมีสิทธิ์ที่จะริบโทรศัพท์ของเด็กไหมมีข้อกฎหมายอะไรไหมเพราะว่าบางคนบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของเด็กหรือเปล่าครับทนายครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนาะในคนหมู่มากก็คืออยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยแน่นอนละค่ะว่ามันจะต้องมีการตั้งกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทีนี้อยากให้นึกภาพง่ายๆอย่างเวลาเราทำงานเข้าไปทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องของการทำงานโรงเรียนก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามในกฎของโรงเรียนซึ่งอาจจะนอกเหนือจากเรื่องของเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้เนี่ยนะคะคือทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายมันมีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการกำหนดบทลงโทษนะคะของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาพ.ศ. 2548ค่ะทุกท่านคือโรงเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะลงโทษนักเรียนได้เนี่ยหลักๆแล้วมี4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณครูแล้วก็บุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
1: ควรจะอยู่ใน4ข้อนี้
2: ถูกต้องค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะพอจะบอก
2: คือ4ข้อนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการตักเตือนในกรณีที่น้องๆเนี่ยทำความผิดสถานเบาเล็กน้อยอันนี้คุณครูควรที่จะเรียกมาตักเตือนคือเป็นการอบรมสั่งสอน
1: ค
2: ือเราเอาบุตรหลานไปโรงเรียนเราก็อยากให้คุณครูเนี่ยอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทีนี้เนี่ยพอไปโรงเรียนถ้ามีการกระทำความผิดเล็กน้อยคุณครูเรียกมาตักเตือนก่อนอันนี้คือข้อแรกส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรียกมาทำทันบน
1: อ๋อทดไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงโทษนะ
2: ทำทันบนอาจจะต้องเรียกผู้ปกครองมาคุยทำความเข้าใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในแต่ละโรงเรียนว่าคุณครูหรือว่าโรงเรียนนั้นๆผู้อำนวยการโรงเรียนมีการกำหนดเอาไว้อย่างไรบ้าง
1: มันมีแบบคะแนนจิตพิสัยอะไรแบบนี
2: ้สมัยที่เราเรียนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ละวิชาเนี่ยคุณครูจะกำหนดเอาไว้เลยเรามี10คะแนนใครที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ส่งงานไม่ทำการบ้านหรือว่าฝ่าฝื
3: น
2: เขาบังคับโดนตัดเด็กๆก็จะกลัวถูกไหมคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3: ทำโทษนั่นเอง
2: อย่างเช่นการทำสาธารณประโยชน์ให้เด็กเนี่ยรู้ว่าการกระทำแบบนี้มันมีประโยชน์นะแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการไปลงโทษที่มันขัดต่อเรื่องของกฎของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรื่องของการลงโทษนักเรียนนักศึกษาอันนี้ทำไม่ได้ อย่างเช่นเรื่องของการยึดโทรศัพท์อ
3: ันนี้ไม่ได้อยู่ใน4ข้อนี้เลย
2: ไม่ได้อยู่ใน4ข้อนี้เห็นไหมคะแต
3: ่
2: ถามว่าโรงเรียนสามารถที่จะเก็บโทรศัพท์ของเด็กนักเรียนได้ไหมเก็บได้อย่างที่เรารู้กันแหละบางทีผู้ปกครองมีความกังวลเรื่องของที่เด็กไปโรงเรียนแน่นอนโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็น1เรื่องของเทคโนโลยี2เรื่องของการค้นคว้าในด้านของวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาผิดเวลาสิ่งที่คุณครูควรทำเก็บรักษาเอาไว้นะคะเอาไว้ที่คุณครู
1: เหมือนกับว่าฝากไว้ก่อน
2: ฝากไว้ก่อน
3: รีบไว้ก่อน
2: ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปยึดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นการยึดมาแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดไม่ถูกต้อง
3: ผิดแน่นอนแล้วทีนี้ทนายแดนครับริบไม่พอยึดไม่พอน้องพีนเวลาจะไปเอาคืนขอเงินด้วยแบบมันชัดเจนเลยไหมครับ
1: ว่า
3: ผ
1: ิด
2: ชัดเจนชัดเจนเลยค่ะคือว่าการไปละเมิดในเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินอันนี้มันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่แล้วเป็นของน้องๆ นักเรียนหรือไม่ก็เป็นทรัพย์สินของผู้ปกครองการที่ไปยึดของเขาเอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นคุณอยากได้โทรศัพท์คืนเอาเงินมาสิทำได้หรอใช่ปกติเนี่ยแค่ยึดคืนบางแค่ยึดไปเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นการเรียกเงินมาอีกอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะนอกจากผิดเรื่องของระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการลงโทษแล้วเนี่ยมันยังขัดต่อเรื่องของกฎหมายอาญาด้วยในเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3: ยักยอกทรัพย์นี่เหรอฮะ
2: อันนี้อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการกันโชคทรัพย
3: ์กันโชคทรัพย
1: ์เพราะว่าอะไรแบบนี้นะคะ
2: เพราะว่าเอาทรัพย์สินไปแล้วนี
3: ่แล้วขู่จะไม่คืน
2: ทรัพย์ของหนูคืนไหมล่ะผู้ปกครองติดต่อมาแล้วเห็นว่าประเด็นดราม่าเนี่ยมันมีกรณีในส่วนของว่าดูยี่ห้อโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
3: หมายความว่าไงนะฮะ
2: ดูรุ่นโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
3: ถ้ารุ่นแพงจะต้องไปแพง
2: ต้องเอาเงินมาจ่ายคืนแพงหน่อย
3: อันนี้มันเป็นตู้รับจำนำโทรศัพท์แล้วใช
2: ่ไห
3: มอ
2: ันนี้ความผิด
3: จริ งเลยแบบชัดเจนเลย
2: ชัดเจน
3: ผู้ปกครองหรือนักเรียนทำอะไรได้บ้างครับทนาย
2: คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอยากหาวิธีแบบสันติวิธีหนึ่งเลยเนี่ยผู้ปกครองลองเข้าไปกับลองเข้าไปคุยกับคุณครูประจำระดับชั้นก่อนหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาหารือกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าไอ้เรื่องกฎระเบียบข้อนี้เนี่ยโรงเรียนบังคับมาหรือเปล่าผู้อำนวยการรู้ไหมล่
1: ะ
2: ว่าค
1: ุ
2: ณคร
1: ู
2: เรียกรับเงินมันเป็นนโยบายจากใครเพราะมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะคือทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณครูกระทำความผิดจริงอันนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ถ้าเกิดว่าเอาเงินเขาไปแล้วแน่นอนช็อคเป็นเรื่องของการโชคทรัพย์นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาเงินไปก็ต้องดูล่ะค่ะว่าตามพฤติการแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยเจตนาของคุณครูเนี่ยเป็นยังไง
1: เอาน่ากลัวเหมือนกันเนาะบางทีจากเรื่องของการเป็นแค่คุณครูนักเรียนเนี่ยอยู่ในเรื่องการเรียนการสอนไปเลยจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่มันใหญ่โตขึ้นมาได
2: ้ใช่ค่ะ
3: ดูแล้วก็เป็นต้องระวังแล้วสถานศึกษาเนี่ยอาจจะต้องมีกฎที่มันชัดเจนทีนี้ให้ทนายแนนช่วยชี้แจงในฐานะที่เป็นทนายแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องโรงเรียนก็คงจะต้องปรับแหละครั้งนี้ก็อาจจะมีนะใครจะไปรู้อาจจะต้องมีบางอย่างที่มันคล้ายๆกับเคสนี้ที่เกิดขึ้นโรงเรียนควรวางกฎยังไงให้กับทางนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในเรื่องของการยึดโทรศัพท์ให้เป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยในด้านกฎหมายครับ
2: คือจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างตอนนี้คือเปิดเทอมเนาะก่อนจะเปิดเทอมทุกโรงเรียนแน่นอนว่าจะต้องมีการมอบตัวคือพานักเรียนเนี่ยไปมอบตัวกับทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเลยว่าเด็กนักเรียนเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะชุดนักเรียนจะต้องทำยังไงทรงผมได้แค่ไหนสีผมได้แค่ไหนหรือแม้แต่กระทั่งเด็กนักเรียนบางคนอาจจะมีการแต่งหน้าอ่อนๆส่วนเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าหากว่าโรงเรียนเนี่ยกลัวว่ามันจะไปรบกวนหรือว่าขัดสมาธิในการเรียนการสอนเนี่ยก็อาจจะขอความร่วมมือทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจกับนักเรียนด้วยตอนที่ไปเข้าเรียนเนี่ยอาจจะต้อง

0: ยจะได้ไม่ละเมิดสิทธิ์กันละกันคุณครูบอกว่าอย่ามาละเมิดสิทธิ์การสอนของฉันแต่ว่าคุณครูก็ไม่ละเมิดสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินของบุคคลด้วยนะคะ
1: งั้นสรุปแบบนี้ทนายแนนแปลว่าไม่มีกฎอะไรในโรงเรียนที่เหนือกฎหมายทั้งหมด
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ของเด็กคนไหนก็ตามนั่นก็คือของส่วนบุคคลดังนั้นถ้าเป็นการยึดคืนหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอน
2: ใช่ค่ะก็ไม่ควรไปยึดทรัพย์ของเขาจริงๆตอนนี้อย่างกรุงเทพมหานครนะโรงเรียนในสังกัดประมาณสัก400กว่าแห่งเขาก็มีเรื่องของphone off learning on เนาะ
1: เป็นการ
2: ลดการใช้โทรศัพท์มือถือฝากโทรศัพท์มือถือเอาไว้กับคุณครูด้วยพอเวลาเลิกเรียนเนี่ยก็ค่อย
1: เอาคืน
2: ไปเอาคืนใช่ค่ะก็
1: เหมือนจ่ายเงินการเพื่อเอาคืน
2: ใช่ก็คือเป็นโครงการเนาะเพื่อให้เด็กเนี่ยโฟกัสในเรื่องการเรียนมากขึ้น
0: ก็ไปเป็นต้นแบบได้สำหรับโรงเรียนอื่นๆทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะพอช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วนะพ่อแม่ก็หาเงินลำบากนะคะถ้ามามีเรื่องเงินเกี่ยวข้องด้วยก็จะแย่กันไปใหญ่วันนี้ขอบคุณนะคะทนายแนนพิมลดาทิติกรธนานุรักษ์ค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: มาเจอครับผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับกับปัญหาผักตบชวาจริงๆสัปดาห์ก่อนๆเราก็นำเสนอไปแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยเหลือเกินครับแน่นอนครับหลายๆที่โดยเฉพาะที่มหาชัยท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมครับที่นั่นก็เผชิญกับภาวะวิกฤตของผักตบชวาเรือข้ามฟากเนี่ยเขาบอกว่าต้องฝ่าดงผักตบชวาลำบากมากและแน่นอนนะครับมันก็ไปขวางน้ำในอนาคตถ้าฝนตกหนักอาจจะเป็นปัญหามากกว่าเดิมติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติปุกแป้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่เรือข้ามฟากอย่างเดียวแล้วพี่ต๊อปค่ะสัตว์น้ำที่อยู่ใต้ผักตบชวาตอนนี้เกือบจะไม่รอดหากไม่มีการกำจัดให้เร็วที่สุดผักตบมันโตเร็วมากปรากฏว่ามันโตแล้วมันขยายค่ะแสงแดดไม่สามารถส่องลงไปถึงใต้น้ำได้เลยนี่คือปัญหาใหญ่ในพื้นที่แต่วันนี้มีทางออกมานำเสนอทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะร้องทุกลองป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไหลไฟดับต้องการกำจัดผักตบชวาบอกเราได้เลยค่ะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111นะคะโทรหาเราได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ช่องทางนี้พิเศษอยากให้คุณส่งทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนเรามีทีมงานแอดมินคอยตอบและรับเรื่องราวอยู่นะคะอยากให้นักข่าวลงพื้นที่ทำข่าวให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะคุณผู้ชมขามาที่เรื่องใหญ่เรื่องผักตบชวาต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของคนริมคลองและคนที่อยู่ใกล้เคียงจริงๆคือผักตบชวาเวลาที่เขาโตทั้งทีเขาได้น้ำฝนไปมันโตเต็มคลองแล้วมันโตไวมากๆแน่นขนาดที่ว่าบางจุดนะคะคนเนี่ยสามารถลงไปเดินข้ามผักตบชวาข้ามริมฝั่งได้เลยส่วนเรือโดยสารเดือดร้อนหนักมากต้องขับเรือฝ่าผักตบชวาไปแต่ที่สมุทรสาครมีวิธีการแก้ค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงมันแน่นมันเขียวไปหมดนี่คือคลองนี่คือแม่น้ำนะคะแต่โอ้โหผักตบมันโตดีเหลือเกินค่ะผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนแล้วก็คลองมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครแน่นเอียดส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำค่ะจนเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งมหาชัยท่าฉลอมต้องเดินเรือฝ่าดงผักตบชวาที่ปกคลุมเต็มไปด้วยแบบนี้ค่ะผักตบชวาจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่คลองมหาชัยปกคลุมผิวน้ำต่อเนื่องยาวหลายกิโลเมตรมากๆค่ะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำกระทบต่อการสัญจรทางน้ำรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองด้วยเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเขาจับมือกับนายกอบจ.สมุทรสาครช่วยกันแก้ไขปัญหานี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนที่สุดสมุทรสาครยังได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ปลายแม่น้ำท่าจีนตำบลมหาชัยและก็พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนโดยเฉพาะตำบลบางยางซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกันค่ะและก็มีการมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่ดูแลที่อำเภอฝั่งกระทุ่มแบนเร่งกำจัดผักตบชวาถามว่าทำไมต้องเร่งคือมันต้องรักษาประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะลดผลกระทบด้วยนะคะคุณผู้ชมเข้าใจว่าน้ำตรงนี้มันคงจะมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนะคะช่วงน้ำจืดคือโอ้โหผักตบเยอะมากน้ำกร่อยผักตบเริ่มที่จะเหลืองๆแต่ถ้าหากน้ำเค็มมันจะย่อยไปเองแต่ถ้าหากเรารอเวลาตามธรรมชาติแบบนี้

0: ประชาชนรอไม่ได้ค่ะคือเนื่องจากว่าปลานะคะมันจะตายไปด้วยเรื่องนี้ค่ะได้มีการนำเครื่องจักรกลหนักแล้วก็เรือเท้งบรรทุกรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการตักกำจัดผักตบชวาแบบนี้เลยแต่ก็อย่างที่เห็นปุ้งกี่นึงคือมันตักได้ไม่เท่าไหร่นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการกำจัดด้วยโดยผักตบชวาที่จัดเก็บได้จะถูกนำไปกำจัดต่อยังค่ายลูกเสือแจ่มวิชาสอนตำบลมหาชัยโดยอบจ.บอกว่าสามารถจัดเก็บผักตบชวาได้วันละไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าพื้นที่อื่นกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่พอดีจะแก้อย่างถาวรได้อย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะท่านนายกอุดมค่ะนายกอบจ.สมุทรสาครอยู่ในสายกับเราแล้วท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธิดารัตน์สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้าน
0: ท่านนายกอุดมค่ะขอทราบแผนหน่อยค่ะแผนการกำจัดผักตบระยะยาวของจังหวัดทำอย่างไรบ้างค่ะ
1: คือในส่วนของท้องถิ่นนะครับในส่วนของอบจ.เนี่ยเราได้ประสานทางกรมชลขอเรือขอรูปแบบนะครับเรือนวัตกรรมที่กรมชลมีมาเพื่อจะจัดหาไว้สำหรับจับเก็บผักตบในคลองซอยต่างๆซึ่งเราได้สอบถามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีอบต.ก็ดีที่ประสบปัญหาเรื่องผักตบเนี่ยว
0: ่
1: ามีท้องถิ่นใดสนใจเรือนวัตกรรมบ้างนะครับก็ตอบกลับมาเมื่อปีที่แล้วสนใจประมาณ20กรัมปี69เราก็ตั้งงบเพื่อจะจัดซื้อจัดหาเนี่ยประมาณ20กรัมนะครับเม
0: ื่
1: อได้เสร็จเนี่ยเราก็จะทำข้อตกลงกับท้องถิ่นต่างๆที่มีความประสงค์เนี่ยในการมอบเรือนะครับเพื่อไปดำเนินการจัดเก็บผักตบนะครับในตามคลองซอยต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มีผักตบมากแล้วก็ระบายออกมาสู่แม่น้ำท่าจีนแล้วก็เป็นปัญหาอย่างในปัจจุบันครับ
0: ค่ะคือเห็นประสิทธิภาพในการเก็บแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบางจุดที่เก็บไปคือผักตบคือมองแล้วมันสบายตามากขึ้นไม่ได้เขียวแน่นเหมือนในอดีตปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะท่านคะเมื่อจำนวนผักตบมันเยอะมากขนาดนี้เก็บแล้วไปไหนต่อกำจัดมันอย่างไรนะคะ
1: คือจริงๆแล้วถ้าแต่ละจังหวัดนะครับที่ผักตบไหลผ่านเนี่ยช่วยกันจัดเก็บเนี่ยนะครับโดยเฉพาะด้านบนเนี่ยผักตบยังไม่มาปนเปื้อนกับน้ำก่อยนะครับผมก็เชื่อว่าสามารถนำผักตบเนี่ยไปจัดการได้มากวิธีนะครับไม่ว่าจะไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่พอมาจังหวัดคล้ายๆน้ำอย่างสมุทรสาครเนี่ยการจัดการค่อนข้างจะยากเพราะว่า พอผักตบมีการปนเปื้อนหรือว่าสัมผัสกับน้ำก่อยน้ำทะเลเนี่ยโอกาสไปทำปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีความไม่สบายใจว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรกับการเกษตรหรือเปล่านะครับในส
0: ่
1: วนของสมุทรสาครเราเองเราก็พยายามนะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณธิดารัตน์ได้บอกครับ เราก็นำขึ้นมาฝังกบนะครับเพราะว่าบริเวณค่ายเสือเก่าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มและมีต้นตือขึ้นนะครับเราก็เลยนำเครื่องจักรเนี่ยไปขุดหลุมแล้วก็นำผักตบที่เราเก็บขึ้นมาได้เนี
0: ่
1: ยเทลงไปแล้วก็กบด้วยดินนะครับเราก็เชื่อว่าพอย่อยสลายเสร็จก็น่าจะทำให้เกิดเป็นปุ๋ยได้นะครับเราก็คิดอย่างนั้นครับ
0: ค่ะโอเคก็คือวิธีการคือเอามาก่อนแล้วก็มาฝังกลบแล้วก็กลบด้วยดิน ท่านคะคำถามสุดท้าย คือมีวิธีการป้องกันระยะยาวอย่างไรคะเนื่องจากว่า จังหวัดนี้ถือว่าเป็นจังหวัดปลายน้ำจริงๆที่ต้องรับผักตบมาจากหลายจังหวัดค่ะ
1: ก็คงจะต้องขอความร่วมมือจังหวัดที่อยู่ด้านบนนะครับตั้งแต่ชัยนาทสุพรรณนครปฐมนะครับให้ช่วยกันในส่วนของสมุทรสาครเองอย่างที่ผมได้นำเรียนไปครับของเราเองเราก็พยายามที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะจัดเก็บผักตบในช่วงที่มันยังไม่ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าข้างบนช่วยเรานะครับเราก็จะเบาแรงนะครับอย่าว่าจะผักตบเลยครับช่วงไม่มีผักตบบางทีเราก็ยังรับภาระหนักในเรื่องของขยะในน้ำในแม่น้ำนะครับที่ไหลลงสู่ทะเลเพราะงั้นก็คงจะต้องวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ชัยนาทนะครับสุพรรณแล้วก็นครปฐมรวมตลอดจนตามคลองซอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะคลองดำเนินนะครับหรือว่าคลองต่างๆที่น้ำไหลลงมาในแม่น้ำท่าจีนให้ช่วยกันจัดเก็บ
0: ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านนายกอุดมเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะท่านนายกอุดมนายกอบจ.จังหวัดสมุทรสาครขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านนายกบอกเลยนะคะว่าวิธีการกำจัดคือจะให้จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดปลายน้ำกำจัดอย่างเดียวมันก็คงจะหนักไปความจริงผักตบมันมาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองนครปฐมแล้วก็หลายเวียนแล้วมาอัดแน่นอยู่ที่

0: วัดนี้แน่นมากๆไม่ดีนะคะย้ำว่าถ้าหากแน่นมากแล้วเนี่ยค่ะคือแสงมันไม่สามารถส่องลงไปใต้น้ำได้ทำให้กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ข้างล่างนั้นตายได้นะคะใครมีวิธีการกำจัดผักตบวิธีของจังหวัดคุณเป็นอย่างไรสามารถแชร์กันได้บางจังหวัดเขาบอกแบบนี้ก็เอาผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยค่ะลำต้นมันจะยาวแล้วมันก็จะมีรากใช่ไหมคะเอามาสับสับสับสับสับจากนั้นค่ะเอาไปใส่พวกกับแกลบค่ะแกลบดำแกลบเผาแล้วก็ผสมกับขี้วัวขี้ควายเสร็จแล้วเอาไปใส่ต้นไม้เขาบอกมันงอกงามดีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้าย2ค่ะยังอยู่กันเรื่องของปัญหาผักตบชวาแต่อันนี้มันเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงคนเลี้ยงปลากระชังค่ะเขาบอกว่าวิธีการกำจัดผักตบชวาของหน่วยงานในพื้นที่ไปฉีดสารค่ะปรากฏว่าสารนี้ทำให้ปลาตายค่ะ
1: แม่น้ำปราจีนบุรีน็อกหมดปลา
0: โอ้โหน็อกหมดตายหมดที่เห็นนี่คือเงินทั้งนั้นนะคะกว่าจะเลี้ยงปลาได้ตัวใหญ่เท่านี้แหมต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาแต่ปรากฏว่าตายยกแพค่ะผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระในกระชังในพื้นที่หมู่3ตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไลฟ์สดอัดอั้นตันใจค่ะบอกว่าแหมตายหมดเหตุปลากระชังลอยตายจำนวนมากผลจากการฉีดสารกำจัดผักตบชวาแล้วก็ถามหาใครกันแน่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะส่งทีมข่าวตรวจสอบทันทีไปเจอว่าผักตบชวาจำนวนมากเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพลวงแล้วก็ตำบลบ้านสร้างมันไปไหลยาวต่อเนื่องไปถึงตำบลบางกระเบาเต็มแม่น้ำปราจีนบุรีส่วนผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังต้องใช้เครื่องยนต์ค่ะดูดน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในแม่น้ำพร้อมตักปลาทับทิมขึ้นจากกระชังค่ะเพื่อนำไปปล่อยในบ่อดินด้านบนป้องกันความเสียหายไม่ให้มันเกิดขึ้นไปมากกว่านี้แล้วสอบถามชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าน้ำเสียนะมันเกิดขึ้นจากตำบลบางพลวงก่อนคืออาจจะมีการใช้สารเคมีพ่นวัชพืชฉีดลงไปในคลองเลยค่ะเพื่อที่จะหวังกำจัดผักตบชวามันก็เลยทำให้น้ำเน่าเสียไหลมาถึงพื้นที่ตำบลบางกระเบาด้วยทำให้ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำที่เลี้ยงปลาในกระชังต้องเติมออกซิเจนให้ปลาเพื่อไม่ให้ปลาตายต่อมาเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านบอกว่าไม่นิ่งเฉยนะคะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องนี้แล้วมีการเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ได้มีการสั่งการให้ประมงนำปลาที่ตายไปทำการพิสูจน์เลยหาสาเหตุการตายของปลาว่ามันมาจากอะไรกันแน่รวมถึงมีการประสานเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยว่านอกเหนือจากปลาทับทิมมันจะมีปลาอะไรอีกไหมที่ได้รับผลกระทบส่วนแผนงานค่ะที่จ้างบริษัทเข้ามาใช้เรือกำจัดผักตบชวาพร้อมกับใช้สารฉีดพ่นเพื่อกำจัดผักตบชวาก็ให้ยุติโครงการไปก่อนเลยค่ะ
2: ความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรต้องเร่งดำเนินการใช่ไหมเร่งดำเนินการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบขณะนี้ก็ให้ทางอ่างและฤบดินทรจินดาก็ช่วยเติมน้ำลงมานะครับจากวันหนึ่ง 300,000 ก็เพิ่มเป็น 500,000 นะครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันนะครับให้ออกไปในทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
0: คุณผู้ชมคะต้องเรียนแบบนี้ว่าวิธีการกำจัดผักตบชวาแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นจะมีการแตกต่างกันไปคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนนะคะที่เขามีวิธีการผักกำจัดผักตบชวาก็สามารถแชร์แลกเปลี่ยนกันได้จังหวัดปราจีนเขาทำแบบนี้เขา2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเขาใช้เรือค่ะเรือที่มีใบพัดปั่นลงไปในพื้นที่ก่อนไปสับสับสับสับสับผักตบชวาให้มันมีชิ้นเล็กมากขึ้นในการกำจัดนะคะส่วนบางพื้นที่เขาอาจจะใช้สารบางสารค่ะไปฉีดพ่นผักตบชวาจากต้นที่มันฟูฟูแบบนี้ค่ะมันจะค่อยค่อยยมค่อยค่อยยมแล้วก็เล็กลงแบบนี้แล้วก็กำจัดได้ภายในที่สุดปัญหาก็คือชาวบ้านบอกว่าสารที่เอามาฉีดในลำคลองหรือว่าสารต่างๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อปลาคุณได้มีการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ไหมว่ามันส่งผลต่อระบบนิเวศมากขนาดนี้ส่วนปลาที่ตายชาวบ้านฝากมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหากไปตรวจสอบแล้วมันมาจากสารที่กำจัดผักตบชวาต้องมีเงินรับผิดชอบชาวบ้านด้วยเพราะว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทมาซื้อปลาเลี้ยงแต่ละตัวยากเย็นเหลือเกินค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ใครเจอปัญหาแบบนี้เจอปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนยังหาคนแก้ไขไม่ได้บอกเราได้เลยนะคะ
3: ็ยังคงเป็นปัญหาที่หลายๆท้องที่หลายๆทางหลายๆคลองก็ยังคงเผชิญอยู่น
0: ะ
3: เมื่อกี้คุยกับพี่เลยน้องแป้งว่าในการที่จะใช้งบประมาณเนี่ยกำจัดผักตบชวาแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะน้องแป้ง
0: ความจริงมันใช้เยอะแต่ผักตบชวามอง2ด้านค่ะพี่ต๊อบพี่พรินค่ะมันสามารถเอามาทำปุ๋ยได้คือถ้าหากเราตักมันขึ้นมาก่อนที่มันจะขยายพันธุ์ได้แบบนี้ที่ฉันว่าน่าจะกำจัดได้ดีกว่านี้นะคะ
3: รอดูว่าแต่ละที่เขาจะมีวิธีกำจัดยังไงนะ
4: นี่มีคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาแนะนำนะคะบอกว่าน่าจะกั้นแต่ละจังหวัดไปด้วยเลยในพื้นที่ใครจะได้หาวิธีจัดการของตัวเองไม่งั้นมันก็ลอยไปลอยมาแบบนี้ค่ะขอบคุณน้องแป้งนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าศัตรูของเรานั้นกลิ่นผลไม้หอม
4: หอมมาก
3: โดยเฉพาะทุเรียนวันนี้เนี่ยยกทั้งสวนทั้งหลากหลายผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรมาเพียบเลยแต่จะมีอะไรบ้างติดตามในสีสันวาไรตี้เลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับวันอังคารวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปเติมน้ำตาลจากผลไม
1: ้
0: มีเรื่องมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มันก็เกิดจากเรื่องของปัญหาผักตบชวาใช่ไหมหลายที่หลายๆทางเนี่ยเขาก็วางแผนโดยเฉพาะเรื่องของระบบนิเวศเรื่องแรกครับพิกัดพลเมืองคุณผู้ชมจะพาไปรู้จักกับการเรียนรู้เข้าใจแม่น้ำวังที่จังหวัดลำปางนะครับแม่น้ำวังเนี่ยไม่ใช่ภาพฉากหลังที่เราถ่ายรูปสวยๆเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงชีวิตแล้วก็การดูแลชีวิตซึ่งกันและกันไปดูเลยครับนี่น้องพินเคยไปหรือยัง
1: สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยยังไม่เคยไปเลย
0: ไปวิ่งหรือยังเดี๋ยวจะมีแผนไปวิ่งที่นั่นไหม
1: เนี่ยเดี๋ยวไปเสนอเลยดีกว่าน
0: ี่คุณผู้ชมครับนี่คือแม่น้ำวังครับแม่น้ำวังที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลำปางนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากหลังของเมืองเท่านั้นครับแต่คือระบบนิเวศสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยล่าสุดครับทางเทศบาลนครลำปางเขาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัดกิจกรรมนักสืบสายน้ำขึ้นมาครับนักสืบสายน้ำทำอะไรคือเป็นการที่จะให้เรียนรู้นะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยได้เชิญชวนเยาวชนและคนในพื้นที่เนี่ยลงไปสัมผัสกับแม่น้ำจริงๆสำรวจสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำนั่นเอง
1: โดยมีการแบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็น3จุดหลักๆค่ะคุณผู้ชมเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำอย่างชัดเจนตั้งแต่จุดต้นน้ำก่อนเข้าเมืองที่สะพานพิชัยพัฒนาจุดกลางเมืองที่วัดเกาะวารุการามและจุดปลายน้ำหลังภายหลังฝายพับนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมเพื่อสร้างความตระหนักและใช้วางแผนจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนลองไปชมภาพการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้กันค่ะ
2: ในส่วนของทรัพยากรหรือกายภาพของเทศบาลนครลำปางเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับเทศบาลนครลำปางมุ่งมั่นขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่หนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือนักสืบสายน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชนและประชาชนพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการสำรวจนะครับเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมของแม่น้ำวังจากพื้นที่จริง
3: วันนี้เราก็มาชวนเด็กๆในเมืองลำปางครับมาทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำเนาะโดยกิจกรรมที่เราทำครับก็จะพาไปดูแหล่งน้ำในเมืองลำปางทั้ง3จุดตั้งแต่สะพานวิชัยซึ่งเป็นจุดที่เป็นต้นน้ำมาที่วัดเกาะเป็นจุดกลางน้ำแม่น้ำที่ผ่านเมืองมาแล้วสุดท้ายก็คือบริเวณนี้ครับเป็นจุดปลายน้ำเนาะเราก็จะพาน้องๆเนี่ยครับมาสำรวจดูสัตว์เล็กที่อยู่ในน้ำเราจะดูว่าเราพบเจอสัตว์ชนิดไหนบ้างแล้วมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในแบบไหนบ้างครับ
4: หนูรู้สึกว่ามันก็จะแตกต่างกันไปถ้าแบบเป็นกลางน้ำก็จะรู้สึกว่ามันเขียวๆเหม็นๆเนาะถ้าปลายน้ำก็จะแบบสัตว์เยอะแล้วก็ใสขึ้นด้วยความเร็วน้ำมันก็แรงกว่ารู้สึกสนุกดีค่ะได้ลงไปในแม่น้ำแล้วก็ได้เห็นสัตว์ต่างๆที่แบบไม่เคยเห็นด้วยค่ะพวกตัวอ่อนอะไรอย่างนี้เจอปูเจอปลาไหลเจอปลาแล้วก็เจอแบบพวกแมงตัวอ่อนแมงปอค่ะ
2: กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองและธรรมชาติพร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลฟื้นฟูแม่น้ำวังอย่างยั่งยืน
0: จากผลการสำรวจเบื้องต้นของเหล่านักสืบสายน้ำครับเขาก็พบสัตว์หน้าดินอย่างพวกตัวอ่อนแมลงปอเข็มแมลงปอเสือมวนจานแล้วก็ลูกปลากุ้งหลายชนิดครับเมื่อนำมาคำนวณคะแนนจากสัตว์หน้าดินที่พบแล้วเนี่ยคะแนนคุณภาพน้ำเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.5 ครับซึ่งจัดอยู่ในระดับ3หรือคุณภาพน้ำระดับปานกลางครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กๆนั้นได้เห็นความแตกต่างของน้ำแต่ละจุดด้วยตัวเองอย่างชัด

0: จนทั้งในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความใสของน้ำแม่น้ำวังครับ
1: ค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมนะคะก็จะไม่ถูกเก็บไว้เพียงแค่กระดาษค่ะมีการบันทึกลงไปในแอปพลิเคชัน Seaside ไทย PBS และกิจกรรมนี้ก็จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนี้เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานชุมชนดิจิตอลอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการเฝ้าระวังและดูแลแม่น้ำวังในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากผู้รับบริการมาเป็นผู้ร่วมดูแลรักษาเมืองลำปางค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวท้องถิ่นที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของพลเมืองแบบทีมสื่อพลเมืองลำลองจังหวัดลำปางนั่นเองครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเพียงแค่สแกน QR Code ที่จะขึ้นบนหน้าจอนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Seaside ไทย PBS หลังจากนั้นก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณมาให้พวกเราได้รับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: ส่งกันมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมมาเป็นเมมเบอร์ร่วมกันค่ะ
0: จากเรื่องของการฝึกเยาวชนและประชาชนในเรื่องการดูแลน้ำระบบนิเวศครับวันนี้ครับข่าวปลอมสแกมเมอร์อะไรเยอะเหลือเกินไทยพีบีเอสนะครับก็เลยผุดโปรเจกต์ครับกับการที่สอนให้เยาวชนนั้นรู้จักคิดก่อนที่จะเชื่ออะไรก็ตามครับกับโปรเจกต์ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ไทยพีบีเอสเวอร์ฟายยูทแคมป์2026ครับปีนี้น่าสนใจน้องพีนเพราะว่าเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทำเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยเราต้องมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ของพวกมิจฉาชีพกันซะหน่อยนะ
1: เอาแน่นอนคือเดี๋ยวนี้เขามีกลยุทธ์อะไรหลายอย่างที่จะมาหลอกเรานะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยควรที่จะรู้กันไว้เลยค่ะต้อนรับนะคะแขกรับเชิญวันนี้ที่จะมาบอกเล่าว่าในค่ายมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะท่านแรกค่ะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลพ่วงในการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS ค่ะท่านที่2นะคะดร.ชำนาญงามมณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอินพุตข้อมูลอะไรต่างๆให้ประชาชนโดยเฉพาะในเยาวชนที่อยู่ในโซเชียลอยู่แล้วในปีนี้กับยูทแคมป์2026มีอะไรพิเศษจากเดิมครับ
2: พิเศษจากเดิมต้องบอกว่าโอเคเป็นพิเศษอันที่หนึ่งก็คือเราเริ่มเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนในต่างจังหวัดก็คือในปีที่แล้วเนี่ยเราเน้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอันนี้คือเป็นพิเศษที่หนึ่งก็คือน้องๆเพราะว่ามีน้องๆจากโรงเรียนที่ต่างจังหวัดสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เปิดพื้นที่แล้วค่ะเหนือกลางอีสานใต้นะคะพิเศษที่สองก็คือปีนี้เนี่ยมีหัวข้อที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องทันภัยสแกมเมอร์ใช่ไหมคะและพิเศษที่สามเนี่ยก็คือเราได้หน่วยงานที่ไฮไลท์มากๆก็คือตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ซึ่งเราจะใช้เวลา1วันเต็มๆที่นั่นซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานที่แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ว่าเราจะได้มีโอกาสเข้าไป
0: เวิร์กช็อปที่ออฟฟิศเขาเลย
2: ใช่ไปดูการทำงานไปดูเทคโนโลยีเขาได้ฟังเสมินาแล้วก็ได้พบกับทีมงานตัวจริงๆที่เขาได้ทำงานนะคะอันนี้เป็นความเอ็กซ์คลูซีฟที่เราอยากพาน้องๆไปสัมผัสในพื้นที่จริง
1: ทักษะสำคัญค่ะพี่ต่ายจะมีหัวข้ออะไรหลักๆบ้างคะ
2: ทักษะพื้นฐานเลยเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์เลยค่ะ storytelling หรือว่าวิธีการ production นะคะแต่ทักษะที่เกี่ยวกับเรื่อง scammer หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ media literacy หรือการรู้เท่าทันรวมถึงเรื่องของจะมีเครื่องมืออะไรซอฟต์แวร์อะไรที่จะตอนนี้มีประเภทใดบ้างที่เขานิยมใช้อันนี้ก็คือเป็นทักษะเกี่ยวกับ fact check เลย
1: ค่ะ
2: ต้องปูพื้นฐานแล้วก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะขมวดมาให้น้องๆได้ร่วมส่งผลงานประกวด
0: อ๋อคือมีผลงานที่จะต้องแสดงทักษะฝีมือกันด้วย
2: ใช่
0: แล้วมาได้ความรู้กันแล้วก็เอาความรู้นั่นน่ะปั้นงานขึ้นมา
1: น่าสนใจมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: น่าสนใจทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสนับสนุนโดยไทย PBS แล้วก็ CIB เท่านั้นครับเรามาพูดถึงกองทุนที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะโดยตลอดในภาคนี้ปีนี้ครับคุณชำนาญครับขออนุญาตถามหน่อยในการสนับสนุนมีอะไรเพิ่มเติมจากปีก่อนๆไหมครับที่สนับสนุนในโปรเจกต์นี้
3: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าสำหรับมุมมองทางกองทุนเราเนี่ยเราก็เห็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้นะฮะอย่างเทคโนโลยี AI เนี่ยนะที่ถูกนำมาใช้ในการนะสร้างการหลอกลวงต่างๆนะสร้างนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เนี่ยที่เอามาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคือมันมีสถิติอันหนึ่งท็อปที่น่าเป็นห่วงมากว่าคนในวัยปกติในวัยผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ90%ไม่สามารถแยกได้ว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงจริงหรือเสียง AI
1: อืมใช่เดี๋ยวนี้คำเนียนมากค่ะ
3: เนียนมากใช่
0: เดี๋ยวนี้มันยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคุณชำนาญใช่ไหม
3: ครับนะฉะนั้นในมุมมองของกองทุนพัฒนาสื่อที่เราก็ติดตามสถานการณ์เหล่านี
1: ้
3: นะแล้วเราก็ทำงานร่วมกับไทย PBS มาตลอดตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตัวผู้ผลิตของสื่อมวลชนในเรื่องเกี่ยวกับการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือทำ fact checking โดยเทคโนโลยีต่างๆนะสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะฮะเราก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานะให้เด็กเนี่ยสามารถ

0: ที่จะเป็นแฟกต์เช็คเกอร
1: ์
0: สามารถที่จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได
1: ้
0: เพราะเรามองเห็นถึงความสำคัญว่าการหลอกลวงเนี่ยมันแพร่หลายไปเยอะและถ้าเราสามารถติดอาวุธให้เด็กนะเป็นเหมือนกับเป็นยุวทูตประจำครอบครัวนะที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข่าวปลอมต่างๆนะเราก็จะสามารถสร้างเกาะกำบังในภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได
2: ้ค่ะ
1: บางทีต้องช่วยเตือนกันคนในครอบครัวด้วยแล้วเด็กๆ เดี๋ยวนี้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากๆตัวเขาเองก็ต้องมีวิธีในการที่จะรู้เท่าทันนะคะอย่างเห็นเมื่อกี้มีโปสเตอร์บอกว่าเข้าค่ายกันเนี่ย5วัน
2: ห้าวันทำอะไรกันบ้าง5วันเพราะมันไม่ได้น้อยนะพี่นะปกติเนี่ยทำเวิร์กช็อปสักวัน2วันเนี่ยเราก็นี่แล้ว5วันทำอะไรบ้างฮะ
3: แคมป์ไงพอเป็นแคมป์ปุ๊บเนี่ย5วันเอาเขาจริงคือไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวไงคะมันก็จะมีเรื่องของเรียนอย่างที่บอกไปค่ะก็จะมีทั้งคอร์สจากอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะเรามีหัวข้อเกี่ยวกับ Spark นะคะ Spark Inspiration เราอยากจะพาให้น้องๆได้รู้จักว่าเอ้ยคือการ Spark เนี่ยเป็นการเติมความแรงบันดาลใจให้เขาว่าการมาผลิตคอนเทนต์ที่ดีแล้วโดยเฉพาะเป็น Fact Checking เนี่ย มันให้คุณค่ายังไงกับสังคมแล้วก็จะมีอินฟูแล้วก็มีคนที่เป็นไอดอลของน้องๆนะคะรวมถึงทำไมถึงต้อง5วันมีเรื่องของเขาเรียกกิจกรรมคล้ายๆกับ Ice Breaking อะค่ะเราอยากให้คิดดูว่าคนน้องๆทั้ง4ภาคภาคละ8โรงเรียนโรงเรียนละ2คนทั้งหมดเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เป็นคอมมูนิตี้เพื่อนที่จะต้องค่ายไม่ได้จบแค่5วันค่ะเพราะว่าเราจะเก็บน้องๆแล้วก็ฝึกฝนน้องๆให้เป็นพี่เลี้ยงต่อไปในรุ่นต่อไปอีกซึ่งเขาก็จะได้คอมมูนิตี้เพื่อนแล้วก็ได้เติมเต็มความรู้หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันกันในเรื่องของความเป็นเพื่อนในการทำงานร่วมกัน
1: เด็กๆก็จะเป็นเหมือนเครือข่ายที่จะช่วยกันในการสร้างผลงานดีๆแล้วก็ส่งต่อความรู้ให้กับรุ่นอื่นๆด้วยนะคะถ้าใครอยากจะสมัครค่ะพี่ต่ายจะเข้าทางช่องทางใดบ้างมีการคัดเลือกยังไงคะ
3: ใช่ค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกโรงเรียนสามารถที่จะส่งตัวแทนมาได้นะคะแล้วก็จะมีจนถึง30พฤษภาคมนี้นะคะการสมัครก็ง่ายๆค่ะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะคะที่ thaipbs.or.th/youthcamp2026 นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายซึ่งคงไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวแล้วก็หลังจากค่ายนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี
2: ้
3: ก็จะมีการแข่งขันนะคะแล้วก็มีการนำมาต่อยอด
1: ค
3: อนเทนต์ทั้งหมดนะคะกองทุนสื่อหรือว่า thaipbs cib นะคะสพท4องค์กรที่เป็นความร่วมมือเนี่ยพยายามจะผลักดันน้องๆม.ปลายเพราะว่าอย่างที่พี่บ๊อบบอกเลยว่าเป็นน้องๆกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีเยอะ
1: เราจะเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อกลายมาเป็นผู้ที่จะปกป้อง
2: ผู้ล่าและล่าแกเบอร์
0: สร้างภูมิคุ้มกัน
2: สร้างภูมิคุ้มกันเพราะดีนะครับเดี๋ยวให้คุณชำนาญฝากถึงน้องๆที่แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องการที่จะอยากทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์มีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญเลยครับ
0: ครับก็คิดว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่จะเสริมสร้างทักษะนะทั้งทักษะในเชิงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยจากภัยการหลอกลวงต่างๆและที่สำคัญอีกอันนึงคือสามารถพัฒนาให้น้องเนี่ยมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นผู้สื่อสารนะครับเป็นสื่อมวลชนรุ่นยาวในการนำข้อมูลเหล่านี้นะฮะไปเผยแพร่ต่อไปในวงกว้างครับแสดงเชิญมาสมัครกันเยอะๆครับ
1: มาสมัครกันนะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการผลิตสื่อด้วยกันระดับชั้นม.4ถึงม.6นะคะแล้วก็ชิงเงินรางวัลด้วย 48,000 บาทนะคะเข้าไปคลิกกันได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS วันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิตอลไทย PBS ดร.ชำนาญงามมณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอบพระคุณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค
2: ุณผู้ชมครับเงินทองต้องคิดวันนี้ครับคุณผู้ชมมีอาชีพในฝันไห
1: ม
2: บางทีต้องทำงานแต่ไม่ใช่ชิ้นในฝันบางทีอาชีพในฝันมันตอบโจทย์ไม่ได้ครับเงินไม่พอแต่มีอาชีพที่2ไหม
1: ที่ 3
2: เป็นไปได้เหรอในยุคสมัยนี้วันนี้คุยกันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับอาชีพที่2อาชีพที่3จากงานหลักสามารถที่จะมีได้ไหมในยุคปัจจุบันแล้วมันสร้างเงินหรือสร้างภาระกันแน่ติดตามกันเลยครับ
4: เหมือนสิ้นใจเงินเดือนแต่ละเดือนยังแทบไม่พอใช้จะเอาอะไรมาเหลือเก็บก็รู้นะว่าการออมเป็นเรื่องดีแต่รายจ่ายแต่ละเดือนก็ประเดประดังกันเข้ามาแล้วฉันจะเก็บเงินได้ยังไงแล้วคนอย่างฉันเนี่ยจะมีเงินเก็บกับเขาได้บ้างหรือเปล่าเนี่ย อันดับแรกเลยค่ะนุ่นอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยน mindset ว่าการออมเงินไม่ใช่เรื่องที่จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่การออมเงินคือเรื่องที่จำเป็นต้องทำและต้องทำทันทีค่ะลองจินตนาการดูนะคะสมมุติว่าวันหนึ่งเราเกิดตกงานกระทันหันขึ้นมาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเราจะอยู่รอดได้อีกกี่เดือนหรือกี่วันหรือถ้าเรามีเหตุจำเป็นอื่นๆให้ต้องใช้เงินขึ้นมาเช่นรถเสียกระทันหันหรือมีคนที่บ้านป่วยต้องเข้ารับการรักษาโดยทันทีเราจะเอาเงินที่ไหนไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นคนเราไม่ได้คาดคิดหรอกค่ะว่าเรื่องร้ายๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนโชคดีเสมอเพราะฉะนั้นมีเงินเก็บพร้อมใช้เป็นของตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะดีกว่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยไปเร่หาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นค่ะและในวันนี้นนท์ก็จะมาแชร์ซองเทคนิคการเก็บออมเงินที่ถ้าทำตามนี้ได้รับรองว่ามีเงินเก็บก้อนใหญ่เป็นของตัวเองแน่นอนค่ะและเทคนิคที่1ค่ะเก็บก่อนใช้มองเงินออมให้เป็นรายจ่ายเรามักจะคุ้นเคยกับการที่พอเราได้เงินมาแล้วเราก็ใช้จ่ายไปเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเป็นเงินเก็บเงินออมแต่ปัญหาก็คือก็มันไม่เหลือเก็บออมนะสิแล้วจะทำยังไงดีล่ะทางที่ดีค่ะเราควรที่จะแยกบัญชีเงินเก็บแยกออกมาต่างหากจากบัญชีที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อเราได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้โอนเข้าบัญชีมาแล้วก็ให้เราโอนเงินไปที่บัญชีเงินเก็บทันทีเหมือนจ่ายค่าน้ำเหมือนจ่ายค่าไฟโอนเงินเก็บออกไปก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้และที่สำคัญนะคะพอโอนเป็นเงินเก็บไปแล้วเนี่ยอย่าไปโอนคืนกลับมาหมุนกลับมาใช้จ่ายในแต่ละเดือนอีกทีนึงออมแล้วออมเลยจ่ายแล้วจ่ายเลยค่ะแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเรามีเงินเดือนเท่านี้เนี่ยเราควรจะมีเงินออมเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมในแต่ละเดือนก็มีสูตรสำเร็จอยู่ง่ายๆอยู่ว่าเราควรจะมีเงินออมไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้ต่อเดือนเช่นถ้าเรามีเงินเดือนอยู่ 15,000 บาทก็ควรจะเก็บออมเงินไม่น้อยกว่า 1,500 บาทในแต่ละเดือนหรือถ้าเรามีเงินเดือน 18,000 บาทก็ควรจะเก็บออมเงินไม่น้อยกว่า 1,800 บาทในแต่ละเดือนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเงิน 1,800 มันเยอะเกินไปสำหรับเงินเดือน 18,000 หรือเปล่าคะออมน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่ดีกว่าไม่มีเลยแต่ละคนมีภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออมน้อยก็ยังดีกว่าไม่ออมเอาเท่าที่ไหวแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอค่ะและเทคนิคที่2ค่ะเงินที่เรามองไม่เห็นคือเงินที่เราจะไม่ได้ใช้เมื่อสักครู่ได้พูดถึงการที่เราควรจะแยกบัญชีออกมาเป็นบัญชีเงินเก็บแล้วนุ่นขอแนะนำเพิ่มเติมว่าบัญชีที่เป็นบัญชีเงินเก็บของเราค่ะควรจะเป็นบัญชีที่ถอนยากหรือเราสามารถเอาเงินออกมาได้ยากเช่นบางคนเลือกเก็บในบัญชีเงินฝากประจำซึ่งบัญชีเงินฝากประจำเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาแต่เราต้องไม่ถอนเงินออกมาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือบางคนเลือกเก็บในประกันสะสมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดว่าเราจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เว้นคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนดระยะเวลาเราถึงจะได้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ค่ะและสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือรวมถึงพนักงานบริษัทเอกชนหลายๆที่ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์เงินออมในกบข.หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นอกจากสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แล้วยังเป็นการออมเงินระยะยาวโดยเงินที่เราเก็บออมในกบข.หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะโดนตัดออกจากเงินเดือนของเราก่อนที่จำนวนเงินที่เหลือจะโอนเข้ามาในบัญชีของเราแล้วเมื่อเรามีการเก็บออมเงินไปแบบนี้แล้วต่อให้เราจะใช้เงินที่เหลือจนหมดบัญชีแต่เราก็สามารถแน่ใจได้ว่าเรามีเงินออมในระยะยาวแน่นอนค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเงินที่มีอย่าใช้หมดบัญชีดีกว่าค่ะเหลือไว้หน่อยออมเงินก็เหมือนกับการออกกำลังกายค่ะแรกๆมันจะเหนื่อยมันจะท้อมันจะไม่เห็นผลแต่ถ้าเราอดทนจนถึงวันหนึ่งที่เราเริ่มเห็นผลจากการอดทนของเราแล้วจริงๆเริ่มเห็นเงินออมของเราเริ่มเติบโตเป็นก้อนใหญ่กำลังใจก็จะเริ่มมาแล้วถึงตอนนั้นเราก็จะสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
2: คุณผู้ชม ครับเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้รับประทานอะไรกันหรือยังเติมน้ำตาลกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำตาลอาจจะหงุดหงิดได้ครับน้ำตาลที่ได้ควรจะเป็นน้ำตาลที่ดีอย่างน้ำตาลจากผลไม้มาถึงอีกหนึ่งรอบหนึ่งปีครับ

0: ท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบผลไม้ปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรเยอะทีเดียวโดยเฉพาะทุเรียนครับชวนคุณผู้ชมไปงาน Fruit Full Fest 2026นะครับที่เขาคัดเลือกคัดสรรพิธีพิถันอย่างดีกับการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาในงานนะครับร่วมในรายการกับเราวันนี้ครับคุณกัญญพัฒน์วิจิตรพันธกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดหรือคุณก้อยจากบริษัทอินเตอร์มาร์ทไทยแลนด์จำกัดสวัสดีครับคุณก้อย
1: สวัสดีค่ะ
2: ถามคุณก้อยเลยวันนี้เนี่ยสตูของเราอลังการมากๆนะคะผลละหมากรากไม้เพียบภายในงานค่ะมีของดีของเด็ดที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆเดียทัมมี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นเจไอคอนสยามเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยเราอยากจะชวนลูกค้าค่ะเข้ามาประสบการณ์ในการรับประทานผลไม้ในฤดูกาลที่อร่อยที่สุดก็คือฤดูร้อนก็คือเรารวบรวมผลไม้จากทั่วทั้งประเทศเลยนะคะไว้ที่งานแล้วก็คัดเลือกเกรดพิเศษค่ะเป็นเกรดส่งออกด้วยอยากให้คนไทยได้ชิมเกรดส่งออกกันบ้างนะคะในปีนี้
0: คือไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะลูก
2: ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะทางนี้ก็มีทั้งส้มโอลิ้นจี่สารพัดเลย
1: ตรงนี้เป็นทุเรียนค่ะซึ่งตัวทุเรียนเนี่ยมี2สายซึ่งเป็นสายอันแรกจะเป็นสายเป็นพันธุ์โบราณเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นสายเราเรียกว่าสายเบญจพรรณค่ะข้างหน้านี้เลยค่ะนกกิบกระดุมทองพวงมณีนวลทองจันทร์ตัวนี้ก็คือหารับประทานยาก
0: หากินยาก
1: ข้างล่างจะเป็นสายเขาเรียกยอดนิยม
0: ค่
1: ะก็ชะนีก้านยาวต
0: ั
1: วหมอนทองใช่แล้วก็มีจันทวีก็มีมูซันคิงด้วย
2: โอ้โหเนี่ยรวมๆคือ10กว่าสายได้แล้วนะ
1: 10สายพันธุ์หมุนเวียนกันมา
0: หมุนเวียนกันมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพิ่งเคยเจอเนี่ยนวลทองจันทร
1: ์ค่ะ
0: มันก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันไปใช่ไหม
1: ใช่จะมีความหวานกำลังดีค่ะแล้วก็บางอย่างบางตัวก็จะมีเยื่อต่างๆนานาเพื่อให้ช่วยเรื่องขับถ่ายด้วย
2: คือแต่ละสายพันธุ์เขาก็มีจุดเด่นคือใครที่เป็นแฟนทุเรียนอยู่แล้วกินแล้วจะรู้เลย
0: ฟินกว่าเดิม
2: ฟินมาก
0: ใครที่กินชะนีกินก้านยาวกินหมอนทองมาเบื่อแล้วลองเป็นเบญจพรรณ
1: นกหยิบสายพันธุ์เบญจพรรณ
0: นกหยิบนวลทองจันทร์กระดุมทองลองกินดู
2: ค่ะพูดแล้วคล้องจองกันเลยนะลองก
0: ิน
2: ดูแล้วมาดูทางนี้กันบ้างดีกว่านะคะภาคเหนือ
1: ภาคเหนือนี่ก็คือเริ่มต้นจากลิ้นจี่จักรพรรดิเลยนะคะตรงนั้นจะมีลำไยพวงทองซึ่งลิ้นจี่นี่มาจากเชียงใหม่ลำไยนี่มาจากลำพูนนะคะแล้วก็สับปะรดข้างล่างนี่เป็นสับปะรดพูแลจากจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็จากภาคอีสานเนี่ยตรงนี้ค่ะก็จะมีน้อยหนาเพชรปากช่องไปหลงน้อยหนาจากโคราชน้อยหนากลิ้งแล้วก็มีแก้วมังกรนะคะจังหวัดเลยแล้วก็กล้วยหอมทองจากฟ้าประทานที่โคราชค
2: ่
1: ะตัวนี้นี่ตัวใหญ่ๆนี่หนัก3โลเลยนะคะ
0: มันทั้งเครือเนี่ยนะฮะ
1: หวีค่ะ
0: ทั้งหวี
1: แค่หวีค่ะ
0: แต่ใหญ่เหมือนเครือเลยนะ
1: 3กิโลค่ะใช่
2: สวยงามมากอย่างแก้วมังกรเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะมีทั้งสีชมพูนะออกแดงๆหน่อยแล้วก็สีขาวด้วยนะคะ
1: มีล้วนมาทุกครบทุกภาคค่ะภาคตะวันออกจะแน่นอนเป็นเงาะมังคุดลองกองนะคะแล้วก็ตัวภาคกลางเองก็แน่นอนฮีโร่ก็อยู่ที่มะม่วงใช่มั้ยคะแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ต่างๆค่ะ
2: ค่ะปีนี้มะพร้าวเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่จริงๆมะพร้าวเราก็ได้มะพร้าวจากบ้านแพ้วเลยค่ะใช่
2: ซึ่งเป็นมะพร้าวที่หอมหวานอร่อย
0: ครับ
1: ขึ้นชื่อมากค่ะที่บ้านแพ้ว
0: ครับทีนี้คุณก้อยครับเรามาพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็การกระจายรายได้ให้เกษตรกรคืนนี้ปกติมีงานอะไรพวกนี
1: ้
0: คนชอบบอกว่าอู้ก็เอาแต่เครือข่ายตัวเองหรือเปล่าคอนเนคชั่นตัวเองหรือเปล่ากับที่มีอยู่5จริงๆแล้วเราได้รวบรวมเอาของประชาชนชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปด้วยใช่มั้ยฮะ
1: จริงๆแล้วทางเดียทัมมี่เองอะค่ะก็จะมีเครือข่ายนะคะรวมทั้งทีมงานต่างๆเนี่ยเข้าไปเลือกคัดสรรถึงเราเรียกว่าลงไปถึงระดับสวนไม่ใช่แค่สวนเป็นชุมชนเป็นเทศบาลที่เราจะนำภูมิปัญญาของเขาเนี่ยที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตผลทางการเกษตรได้คือไม่ใช่ให้ขายแต่ในชุมชนตัวเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแต่ว่าให้เขาให้เขามีเวทีที่จะมาแสดงสู่คนกรุงเทพแน่นอนที่ไอคอนสยามเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะตัวนี้เองก็จะได้รับการลิ้มลองผลไม้ของไทยด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ผลไม้แต่เป็นเราเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะของไทย
2: ค่ะแล้วกินผลไม้ในฤดูกาลของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากนะเพราะว่าตัวต้นเองอ่ะเขาก็พร้อมที่จะออกลูกออกผลิตผลโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งเลยแล้วมันจะฟูลฟิลเหมือนชื่องานฟู้ดฟูลเลยใช่ไหมคะ
1: ฟู้ดฟูลเฟสค่ะ
0: เต็มไปด้วยผลไม้เต็มไปด้วยผลไม้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ดีเพราะว่าก็เป็นคอนเนคชั่นที่ได้มีพื้นที่ในการกระจายสินค้ารายได้ของตัวเอง
1: หลายชุมชนเลยค่ะที่เราลงไป
2: นี่ดูสิคะมีแบบขายเป็นลูกแบ่งขายอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมคะมีปอกแล้วด้วยหรือเปล่าม
1: ีบริการปอกแล้วก็มีบริการที่ตัดแต่งต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยสามารถจัดกระเช้าได้ด้วยสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ใหญ
2: ่
1: ถ้านำกลับไม่ได้ยังมีบริการ delivery ถึงที่เลยค่ะ
0: อ๋อส่งให้เลยถึงที
1: ่
0: สมมุติเดินอยู่แล้วชอบนี้สั่งแบบอยากให้คุณแม่ที่อยู่ต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: ได้เลยค่ะ
0: สั่งไปส่งถึง
1: เลือกเลยค่ะหยิบชี้แล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็มี เราก็จัดให้เรียบร้อย
0: ในงานนอกเหนือจากผลไม้ดีๆคัดเกรดมาครับคุณก้อยมีอะไรอย่างอื่นให้ทำหรือขายอีกไหมครับ
1: จริงๆเรามีโปรโมชั่นมากมายนะคะภายในงานผลโปรโมชั่นผลไม้เองแล้วก็มีกิจกรรมเรามีแฮปปี้อัลค่ะทุเรียนที่ราคาขนาดนี้เนี่ยเริ่มต้นที่99บาทเท่านั้นนะคะ
2: ไม่ถึง100
1: ไม่ถึงค่ะ
0: ลูกละ99
1: เรียกว่าเป็นแพ็คก็ได้ค่ะ
0: เป็น99บาทแต่ว่าจริงๆเป็นเกรดคัดแบบ99นี่ก็ถูกแล้วนะ
1: จริงๆเป็นจะพันสายนี้ถ้า99บาทถูกมากค่ะ
2: ก็คือแบงค์แดงมีทอนอ่ะ
1: แบงค์แดงมีทอน
0: ไปให้ทันละกัน
1: ถ้าใครไม่เคยชิมผลไม้ก็สามารถไปในช่วงฟรีเทสติ้งของผลไม้ได้นะคะเรามีโปรโมชั่นซื้อครบ 3,500 บาทก็ได้พรีเมียมมะม่วงหาเจลลี่มะม่วงของแบคแม็กด้วย
2: โอ้โหแล้วมะม่วงปีนี้ก็เยอะหลายคนบอกว่าอย่าดูถูกนะจ๊ะมะม่วงของไทยเนี่ยละลายในปากได้เหมือนกัน
0: อร่อยมากนะคุณผู้ชมนะจะบอกให้ว่าเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเพื่อนบ้านเอามะม่วงมาฝากเต็มเลยเด
1: ี๋
0: ยวว่าจะไปขายต่อในงานคุณก้อยเป็นการกระจายรายได้ให้ตัวเอง
2: คุณต้องชี้แจงที่มาของผลผลิตที่เกรดดีด้วยนะคะ
0: ต้องคัดมานะคุณก้อยอาจจะต้องมีมาตรฐานอ
1: ันนี้อยู่ชุมชนไหนคะ
0: ผมนะผมสามโคกครับอยู่ที่บ้านน้องเขาเลย
2: แหมเราบ้านเดียวกันทีเดียวนะมาดูมุมนี้ค่ะเราก็พบว่ามีสินค้าแปรรูปด้วยเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะตรงนั้นจะเป็นน้ำผลไม้จริงๆมีทั้งแบบสดมีทั้งโคเพสมีน้ำผลไม้ผสมน้ำผักคือตรงนี้ก็คือถ้าเกิดชอบผลไม้สายผลไม้เฮลตี้ต่างๆเนี่ยหรือว่านักกีฬาที่ต้องดื่มผลไม้เนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อผลไม้ตรงจุดได้
2: บางคนเนี่ยไม่ถนัดกินเป็นชิ้นเป็นลูกแบบเทคเกอร์อะไรไม่ถูกใจนี่
0: ก็
2: ค
0: ั้
2: นมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้สาย
1: หลายน้ำมาก
0: ครับก้อยครับมีคุณผู้ชมถามมาน่าจะเป็นเกษตรกรเขาอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้เขาจะต้องมีเกณฑ์อะไรมีมาตรฐานในการคัดเลือกเกษตรกรและผลผลิตเอามาขายครับ
1: จริงๆแล้วอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราส่งทีมงานเข้าไปอะก็คือจะมีในส่วนของเราดูว่ามีเอกลักษณ์ท้องถิ่นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีดินยังไงในช่วงการทำเกษตรกรใช้น้ำอย่างไรแล้วก็มีช่วงเก็บเกี่ยวมีช่วงระยะเวลามีการกำหนดไทม์ไลน์ชัดเจนยังไงแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกคาต้นหรือว่าไปบ่มหรือว่ายังไงตรงนี้ก็จะมีใครทีเหลียที่เราเข้าไปดูเกษตรกรแต่จริงๆเราตั้งใจที่จะสนับสนุนเกษตรกรอยู่แล้วทีมงานที่ลงไปอะค่ะก็จะลงสู่ชุมชนแล้วก็จริงๆเขามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แน่นมาก
0: แต่จริงที่เราต้องการก็คือความเป็นระบบและมาตรฐาน
1: เป็นมาตรฐาน
0: เพราะไม่ใช่วันนี้ฤดูนี้พีนขายดีมีมาให้แล้วคือทำไปตามสัญชาตญาณปีหน้าไม่มีแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เสีย
1: แล้วก็ที่เราคัดมาวันนี้ก็ได้ทั้ง GAP แล้วก็ GI เป็นส่วนใหญ
0: ่ก็เป็นของดีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะได้สอบถามรายละเอียดนะซึ่งเขาสามารถที่จะอธิบายได้ในงานด้วยเหมือนกันจะรู้เลยว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยเขามีที่มาจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมารวมกันไว้ที่นี่แล้วเห็นว่าณเวลานี้เองก็เปิดจำหน่ายแล้วด้วย
1: จริงๆ Food Full Fest 2026เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้เราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
0: ครับไปกันได้เลย
2: ถ้าไปเนี่ยจะต้องเอาอะไรไปดีคะรถเข็นตะกร้าร
1: ถเข็นตะกร้าไม่ต้องเตรียมไปค่ะเรามีแน่นอนอยู่แล้วค่ะส่วนถุงผ้าก็ถ้าเตรียมไปก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
0: แต่ถ้าไม่เตรียมอะไรไปก็ส่งถึงบ้าน
1: ส่งถึงบ้านค่ะโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะค่ะ
2: ถ้าบางคนบอกว่ามีตะกร้าที่แบบว่าเป็นตะกร้าไม้อยู่บ้านเอาไปให้จัดได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยแค่คุณชี้เท่านั้นเราชั่งน้ำหนักปอกเปลือกหรือว่าไม่ปอกเปลือกได้ทั้งหมด
0: ฝากงานอีกสักหนึ่งรอบครับคุณก้อยครับ
1: ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาที่งาน Food Full Fest 2026ที่เดียทัมมี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นจีไอคอนสยามนะคะก็ปีนี้เราตั้งใจที่จะนำผลไม้จากทั่วทุกมุมประเทศแล้วก็คัดเกรดพิเศษมาให้อยากให้คนไทยค่ะได้ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของชาวสวนชาวเกษตรกรไทยด้วยกันเองถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
0: นะครับแต่ผมเนี่ยน้องพีนทีมงานแจ้งมาเลยแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เกินเอื้อมเหรอคะ
0: คุณโดนคุมกำเนิดเขาบอกว่าพี่ท็อปทุเรียนที่ปอกข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกินนะฮะผู้หญิงบอกทำไมพี่ไม่มีสิทธิ์รอบนี้บอกไม่ได้ครับมีเขาเรียกมีนักลงทุนไปแล้วมีคนจองไปแล้วเจ้าภาพอ่ะ
2: เขากลัวเดี๋ยวเรามากินแล้วติดฟันอะไรแบบน
0: ี
2: ้แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าน่าทานน่ารับประทานน่ากินทุกอย่างเลยนะคะและด้วยความที่มีผลไม้หลากหลายคุณผู้ชมบางคนเขาจะบอกอย่างนี้พี่ท็อปว่ากินร้อนผลไม้ริดร้อนอย่างทุเรียนจะต้องมาหาผลไม้ยิดริดเย็นก็มาทางนี้ได้มีมังคุดอะไรเอ่ยใดๆเยอะแยะนะคะไปเที่ยวไปชมไปช็อปสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยกันได้นะคะที่ Food Full Fest 2026ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณกัญญาพัฒน์วิจิตรพันนกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดหรือว่าคุณก้อยขอบคุณมาก
0: ขอบคุณคุณก้อยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ว่าจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนนะครับสิ่งนึงที่เราได้ก็คือเราช่วยเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนนะครับทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยเอาเป็นว่าใครที่ต้องระมัดระวัง ังเรื่องน้ำตาลเรื่องของหวานผลไม้เนี่ยอยากช่วยเข้าใจครับแต่กินก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นมาพรุ่งนี้กลางสัปดาห์วันพุธกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS

0: จริงไงเล่าข้าวนี้มาจากไหนหรือชม
1: ข้าวพวงมาลัยเป็นข้าวไร่ที่ปลูกที่นครชัยศรีคัดเฉพาะข้าวที่แก่จัดแต่ยังไม่เหลืองมากเอามาตำในครกกระเดื่องตำข้าวพอตำแล้วก็เอามาร่อนคัดเฉพาะเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก
2: ข้าวไร่ถ้าหุงด้วยน้ำฝนเมล็ดเป็นมันมีกลิ่นหอมข้าวจะมีความนุ่มแต่ก็เหนียวเหมือนข้าวเหนียว
0: ผมเปียมาเลียใบตองพระตีกองตะทำตรงไหมพี่ว่าอย่าไปว่าเขาอะไรฉันแค่ร้องเพลงลอยๆเฉยๆไม่ได้ว่าใครสักหน่อย
2: เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหัวหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ
0: แกว่าใคร
2: ไม่ได้ว่าใครก็แค่พูดกลอนสอนหญิงลอยๆเฉยๆ
3: เอาละเอาละนี่นี่นะของทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็แป้งมันแป้งสาลีนมเนย
4: อยู่นะ
5: ครบค่ะ
0: ใครจะทำขนมฝรั่งหรือชม
1: จะใครล่ะคะก็คุณกรุ่นนะสิคะ
0: จริงหรือคุณป้าทำขนมฝรั่งเป็นด้วยหรือ
2: สงสัยไม่เคยกินขนมนมเนย
0: เคยกินสิทำไมจะไม่เคยกิน
2: อวดดี
0: อวดดีเพราะมีดีจะอวดฉันเคยได้ประธานสตางค์เป็นรางวัลมาแล้วรวยซะด้วย
2: คุณขอรับช่วยบอกเขาทีนะขอรับว่าถ้าเก่งจริงลองทำขนมปังขนมอบมาให้ดูหน่อย
0: ไม่ต้องบอกผ่านออดพูดกับฉันตรงๆก็ได้จะให้ทำขนมอะไรจะทำให้ดู
2: คุณชื่ออ่อนหรือขอรับผมชื่อศิล
0: ป์ทะลึ่งบังอาจถือดีอย่างไรมาพูดกับน้องสาวฉัน
2: คุณเป็นพี่น้องกันหรือขอรับไม่เหมือนกันเลยนะขอรับคนหนึ่งเหมือนนางฟ้าคนหนึ่งเหมือน
0: เหมือนอะไรไม่เอาแล้วกลับบ้านเลยมานี่เข้าวังแล้วอะไรนะ
1: นี่คุณศิลป์ไปพูดกับคุณข้าหลวงแบบนี้ได้ยังไง
6: นั่นสิพูดแบบนี้ระวังโดนโทษหนักนะ
3: ศิลป์นะเรือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปกลับไปเลย
7: ข้าหน้าอ้วนไปพามาแล้วไปไปไปตี
3: เธอไปไป
7: ทำเสียเรื่องใช่ไ
1: หมอ้าวไปกันหมดเลยแล้วแบบนี้ใครจะขนของล่ะคะ
6: ก็คุณชมสิคะ
1: เอ้า
8: ตุ๊กตาไหมจ๊ะ
9: ตัวนี้ก็สวยพี่ว่าดูสิ
10: ใช่
9: แต่น่าจะปั้นตุ๊กตาฝาหลังบ้าง
8: คงไม่ปั้นหรอกจ๊ะ
9: ทำไมล่ะตุ๊กตาฝรั่งกระโปรงบานๆผมทองๆน่าจะสวยหรือว่าปั้นยากจ๊ะ
8: จ้ะปั้นยาก
9: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินข้างหน้าดีกว่า
11: เรามีหลายอย่างเชิญชมเชิญชิมจ้า
9: แต่เดี๋ยวไว้มาซื้อนะจ๊ะ
11: ได้จ้ะ
9: น่ากินทั้งนั้นเลยน้องอ่อนช่วยไปเลือกตุ๊กตาหน่อยสิอ้าวนึกว่าไม่ซื้อแล้ว
1: ซื้อสิจะได้มีเล่นกับคนอื่นเขาบ้าง
9: แต่มันแพงนะพี่วาดเสียดายอัดขี้เหนียวไปได้เดี๋ยวฉันซื้อเองแล้วเราก็ผลัดกันเล่นคุณทิพย์
1: จ้ะ
9: รออยู่แถวนี้ก่อนนะ
1: ได้จ้ะ
12: โอ้ยเร็วๆสิเราจะไม่ทันเลย
9: โอ้ยขอโทษค่ะ
12: ตรงซ้ำ
9: ระวังหน่อยสิ
4: ไม่รู้จักดูตาหมาตาเรือ
5: ใครกันแน่ที่เดินไม่ระวังจะเอาเรื่องหรือยังไรฮะ
9: ต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะพวกเราสองคนไม่ได้ตั้งใจจริงๆกราบขออภัยค่ะ
4: พวกเธอสองคนมาจากตำหนักไหนทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
9: ฉันชื่ออ่อนส่วนนี้พี่สาวฉันชื่อวาดเราสองคนเพิ่งเข้ามาทำงานที่ครัวที่เรือนทรงประเคนเมื่อไม่นานนี้เองค่ะ
4: อ๋อเด็กคุณอากลุ่นหรือนี่คงต้องไปฟ้องเสียหน่อยแล้ว

0: ุ๊กตาที่ฉันเลือกแล้ววางไว้ตรงนี้ล่ะ
1: มีคนซื้อไปแล้วเห็นเลือกอยู่ตั้งนานนึกว่าไม่เอาแล้ว
0: ใครซื้อไปหรือจ๊ะ
1: คุณปรางเครื่องหวงตำหนักเจ้าจอมมรกตที่เดินออกไปเมื่อตะกี้ยังไงเล่าม
0: ีหน้าล่ะรู้สึกไม่ถูกชะตาซ้ำยังมาตัดหน้าซื้อตุ๊กตาฉันไปอีก
2: พี่วาดเราไปกินขนมกันดีกว่านะจ๊ะ
0: ไม่พี่วาดพี่วาด
3: ข้าหลวงเจ้าสายนอกจากทำกับข้าวเก่งยังมีฝีมือเรื่องทำขนมบางคนก็วาดรูปเก่งด้วย
4: เด็กเรือนทรงไปเค้นเมื่อกี้ที่เราเจอคนที่ชื่ออ่อนงามมากนะปากคอคิ้วคางดูเด่นหน้าจับมารำละคร
3: คนน้องใช่ไห
4: ม
3: ผิวขาวดูมีราศีไม่เหมือนคุณพี่ดำดำ
4: เชิญก่อน
0: นึกว่าสวยนักหรือไงแม่คุณปรางตามมาน้องอ่อนมะขามเปียกขมิ้นสดบดละเอียดมะนาวขัดด้วยใยบวบขาดแต่น้ำผึ้งไม่เป็นไร
2: ลงมือเลยนะ
0: แ
2: น่ใจนะจ๊ะ
0: ลงมือเลย

0: แล้วมะนาวนี่จะให้ทำอย่างไรต่อเอามาถูด้วยเลยไหม
1: ได้ถูเลยทีเดียว

กระผมมากราบขอขมาลาอุปสมบทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กระผมได้เคยล่วงเกินพวกท่านทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้พวกท่านอโหสิกรรมให้กระผมด้วยเถิด

0: สาธุพ่อเลิศฉันกับแม่ทองสำลียินดีอโหสิกรรมเธอทุกอย่างขอให้พ่อเลิศจงตั้งใจสืบต่อพระพุทธศาสนาอยู่ในเพศพรหมจรรย์เป็นอันดีให้สมกับที่ความตั้งใจมีเอาไว้นะ
1: ครับ
2: บวชเสร็จแล้วคงจะแต่งงานเลยหรือเปล่ามีคู่รักกับเขาหรือยังล่ะ
0: แม่ทองสำลีทำไมถึงไปถามหลานอย่างนั้นน่ะ
2: พอดีอีฉันกำลังคิดถึงเรื่องพ่อกล้าอยู่นะคะจนป่านนี้ละยังไม่เห็นเคยมาบอกว่าชอบใครเลยก็เลยอยากจะทราบว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: กระผมยังไม่มีคู่ครับ
2: นั้นก็มาตะเภาเดียวกัน
3: คุณทองสำลีไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราดอกครับเวลานี้พวกเราคิดแต่เรื่องบ้านเมืองไม่มีเรื่องสตรีในหัวเลย

0: ปีนี้มะขามบ้านเราดกเสียเหลือเกินทิ้งไว้ลมพัดตกลงมาฝักก็แตกเสียหมด
1: ถึงได้เอามาทำเป็นมะขามเปียกเก็บไว้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่า

0: คุณกล้าคะคุณเลิศเนี่ยเขาดูเป็นหนุ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีสง่าราศีมากนะคะ
1: เขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆครับเขาโตกว่าผม2ปี
0: ฐานะชาติตระกูลก็ดีใครได้ไปเป็นเขยเนี่ยคงจะโชคดี
1: คุณทองสำลีคิดอะไรอยู่ครับ
0: เจ้าคุณมาหินกับคุณหญิงเนียมเนี่ยก็ไม่อยากจะหาคู่มั่นคู่หมายไว้ให้ลูกชายตัวเองบ้างแปลกไหม
1: ไม่แปลกหรอกครับท่านมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำ
0: รู้ว่าคุณเลิศเขาจะมีอยู่แล้วแล้วไม่ยอมบอกเราชักช้าเนี่ยจะไม่ได้การซะละ
1: ไม่ทันการอะไรหรอครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณกล้า
1: เม็ดมะขามไหม้หมดแล้วครับ

0: มีอะไรหรือ
1: ฉันจะมาถามเจ้าค่ะว่าจะต้องเตรียมสำรับอะไรเพิ่มไหมเจ้าคะ
0: ไม่มีแล้วมาก็ดีแล้ววาดอ่อนกราบคุณหญิงเนียมเสียสิลูกสาวคุณพระพิชัยธานีค่ะอีฉันรับเข้ามาช่วยงานครัวเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนี่แม่ปรางลูกสาวคุณหญิงเป็นข้าหลวงอยู่ตำหนักเจ้าจอมมรกตรู้จักกันไว้เสียสิ
1: รู้จักกันแล้วค่ะจริงไหมแม่วาด
0: อ้าวอย่างนั้นดอกหรือไปเจอกันที่ไหนมาล่ะ
1: ที่เต็งเจ้าค่ะ
0: วันเสาร์หน้าฉันจะไปช่วยงานบวชลูกชายคุณหญิงเนียมพ่อเลิศพี่ชายแม่ปรางเขาสองคนนี้ใครจะไปช่วยฉันได้บ้าง
1: ฉันเองค่ะ

0: คนชื่อเลิศคงมีอีกมากมายนั่นแหละ
1: ไม่มีทางที่พี่เลิศจะเป็นพี่น้องกับแม่ปรางศัตรูของฉัน
0: เดี๋ยวเถอะพี่วาดอย่าเที่ยวไปพูดให้ใครเขาได้ยินเลยนะ
2: นี่เพื่อนพี่สมัยเรียนชื่อเลิศ

0: าดก็มาช่วยทำอาหารที่งานบวชสิจะได้รู้ว่าใช่หรือไม
1: ่ไม่มีทางยังไงฉันกับแม่ปรางก็ไม่มีทางญาติดีกันแน่ๆ
2: แม่อยู่กันที่นี่เอง

0: กับอะไรแล้วเดี๋ยวแม่ก็ได้ล้มกันพอดี
1: แม่แม่มาหาฉันแม่คิดถึงฉันหรือแล้วไหนล่ะไม่เห็นจะมีขนมอะไรมาฝากกันเลยแล้วคืนนี้แม่จะนอนค้างที่นี่ไหมจะได้คุยกันให้ช่ำ
0: แม่จะมาขออนุญาตเอาตัววาดกลับบ้านวันหนึ่ง
1: แล้วฉันล่ะจ๊ะ
0: ไม่เกี่ยวกับแม่อ่อนหรอกฉันจะเอาแม่วาดไปช่วยงานสักหน่อยไม่รบกวนแม่อ่อนหรอกจ้ะ

0: ครับใช่เลยใช่เลย
1: เอาเลิศจะลงมาทำไมล่ะลูกฮะไม่อยู่บนเรือนซ้อมขานนาคให้คล่องก่อนฮะจำได้หมดแล้วเหรอ
2: จำได้หมดแล้วขอรับก็ผมซ้อมจนคล่องแล้วขอรับคุณพ่อก็เลยอยากมาได้เล่นบ้าง
1: จำได้แน่นะไม่พลาดนะ
2: ครับ
1: นอนนอนนอนดูแม่จะสิไปรับพวกสาวๆชาววังมาร่วมงานจนได้นะ
3: พ่อเลิศกี่ปีแล้วที่ไม่ได้พบกันนี่ถ้าไปพบที่อื่นคงจำหลานไม่ได้แน่ๆอาขออนุโมทนาบุญก่อนเลยนะวันนี
2: ้ขอบพระคุณครับอากุล
4: พี่เลิศคะนี่น้องอ่อนค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: นึกไม่ถึงเลยว่าน้องอ่อนจะได้มาร่วมงานบวชของพี
4: ่ทีแรกอ่อนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นงานบวชของพี่เลิศ
2: แล้วน้องอ่อนเข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่เมื่อไหร่หรือ
4: เมื่อไม่นานนี้เองค่ะอ่อนกำลังฝึกเป็นลูกมือคุณครูอยู่ในครัว
2: เป็นบุญวาสนาของพี่จริง
3: ๆรีบไปดูข้าวของเถิดแม่อ่อน
4: เจ้าค่ะคุณ
1: เราเชิญด้านนี้ดีกว่า
3: เจ้าค่ะ
4: เชิญค่ะพี่เลิศไปรู้จักกับแม่อ่อนมาจากที่ไหน
2: ไม่บอก
4: พี่เลิศนั่งก่อนจ้ะพุทโธพุทถังที่แท้แม่อ่อนก็เป็นน้องสาวพี่กล้านี่เองคุณปรางรู้จักพี่ชายฉันด้วยรู้สิดูเป็นคนคงแก่เรียนทีเดียวจริงหรือสำหรับฉันพี่กล้าเป็นคนซนเอ๊แต่ฉันเห็นเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วแม่อ่อนคิดอย่างไรกับพี่เลิศบ้างล่ะ
6: เสร็จแล้วเรื่องใหม
7: ่ของผมก็เสร็จแล้วเหมือนกัน
6: ไม่ได้ทำนานแล้วนะงั้นเรามาลองเล่นแข่งกันไหมว่าใครจะได้ไกลกัน
8: ทำเรือชดใช้ให้พวกหนูดอกหรือ
6: ลืมเสียสนิทเลยอ่ะใครจะเอาอันไหน
8: ฉันเอาของพี่กล้าอยู่แล้ว
6: งั้นลำนี้พี่ให้อ่อนนะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: เรารีบไปช่วยคุณกรุ่นในครัวดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทัน

0: กระเทียมดองเต้าเจี้ยวดำน้ำตาลปี๊บแล้วก็มะขามเปียกเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะจ๊ะ
1: ขอบพระคุณค่ะครบถ้วนกระบวนความแล้วได้การละค่ะชมเอาเต้าหู้เหลืองกับพวกเครื่องทอดต่างๆไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเอาไปทอด
2: ค่ะคุณกุรุณ
1: แม่อ่อนแม่ปรางพิษเตรียมทำน้ำส้มซ่าคั้นน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกเข้า
3: เจ้าค่ะ
1: ส่วนคนอื่นๆแยกย้ายไปทำงานตามที่ฉันสั่งไว้แล้วนะ
3: เจ้าค่ะ

0: ฝานผิวส้มซ่าต้องเบาๆมือหน่อยนะคะอย่างของคุณอ่อนน่ะดีแล้วค่ะระวังอย่าให้เปลือกขาวติดมานะคะ
1: ทีแรกนึกว่ารสเปรี้ยวในอาหารจะมีแต่มะขามหรือมะนาวเสียอีกนี่มีส้มซ่าด้วย
2: ยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างมะดันมะกอกใบชะมวงส้มแขตะลิงปลิงยอดมะขามอ่อนก็ใช่นะคะ
1: โอ้ยน้ำลายสอเปรี้ยวปากไปหมดแล้ว
2: รสเปรี้ยวช่วยให้อยากอาหารเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ความเปรี้ยวที่แตกต่างกันในอาหารต่างๆเป็นเสน่ห์นะคะแกงส้มต้มโค้งต้มยำต้มข่าต้มสายบัวมีกรอบเปรี้ยวไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: ฉันทำอาหารไม่ค่อยเก่งถ้าแม่อ่อนมีเวลาว่างมาสอนฉันบ้างก็คงจะดี
2: ไม่กล้าสอนคุณปรางหรอกค่ะฉันก็ทำตามๆที่ผู้ใหญ่เขาว่ากันมาน
1: ี่ไม่ต้องเรียกคุณแล้วเรียกพี่เฉยๆก็ได้

0: คุณกุ่นคะเส้นหมี่ต้องแช่ในน้ำหรือไม่เจ้าคะ
1: ไม่ต้องถ้าแช่น้ำจะทำให้หมี่นิ่มเวลาทอดจะเกาะกันเป็นแพรแค่พรมน้ำให้เส้นนิ่มลงแล้วทอดได้เลย
0: เจ้าค่ะ

0: น้ำเดือดหรือยังน้องอ่อนเราต้มมะขามในน้ำที่ร้อนจัดแต่ยังไม่ถึงกับเดือดจะดีกว่าค่ะ
1: สงสัยจะได้แล้วล่ะ

0: คุณแม่ดูน้องออกสิคะลูกว่าเขาสวยดียิ่งการบ้านการเรือนก็คงไม่ต้องพูดถึงปีหน้าคงจะเป็นสาวเต็มตัว
1: ก็จริงอย่างที่แม่ปรางว่านะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพี่ชายของเราเนี่ยจะชอบพอเขาไหม

0: ขอบพระคุณคุณพระผมดีใจที่ท่านทั้งสองได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานในวันนี้โอ้แล้วด้านหลังของคุณทองสำรีนั่นให้บ่าวไพร่ขนอะไรมาขอรับเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวว
1: ันนี้อีฉันกับลูกสาวจะมาช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกในงานด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ดีทีเดียวขอบพระเดชพระคุณมากครับ
2: เลิศนายจะกลับไปทำงานที่นั่นหรือเปล่า
3: เรากราบบังคมทูลลาบวชครั้งนี้แล้วแล้วก็ขอพระราชทานพระอนุญาตเมื่อสึกออกไปเราจะกลับไปทำงานที่นั่นทันทีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยภาษาที่เราได้ร่ำเรียนมาจะได้ไม่ทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบฝ่ายมัน
2: เวลานี้ทุกคนต้องเตรียมตัวสำหรับรูปแบบบริหารราชการใหม่เป็นระบบกระทรวงแต่ผมก็ยังยืนยันที่จะขอกลับไปที่นั่นเหมือนเดิม
4: กล้านี่พ่อเลิศเขานุ่งขาวผมขาวอยู่ไม่เห็นหรือ
2: ขอโทษขอรับ
4: นี่พอเลิศเขากำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอยู่แล้วอย่าเอาปัญหาอะไรไปทำให้รกใจพอเลิศเขานะ
3: ขอบพระคุณคุณพระแล้วก็คุณนายมากครับที่มาร่วมงาน
1: ดูสิยังไม่ทันไรราศีจับแล้วนะพ่อเลิศนี่แม่วาดบอกพี่เลิศหรือยังว่าวันนี้ลูกจะมาแสดงฝีมือทำอะไร
5: เดี๋ยวพี่เขาก็เห็นเองแหละค่ะคุณแม
6: ่เร่งมือเข้าหน่อยชม
7: ค่ะอ้าวแม่ทองสำลี
1: ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะคุณหญิงที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอิฉันตั้งใจจะมาทำอาหารเลี้ยงแขกที่นี่เหมือนกันค่ะต้องขออนุญาตคุณกลุ่นด้วยนะคะ
6: ที่เรียกตัวแม่วาดกลับบ้านไปก็เพื่อการนี้หรอกหรือ
7: แม่ทองสำลีช่วยดูหน่อยสิว่าสิ่งที่มีอยู่นี้อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1: อีฉันจะทำแค่ของคาวหนึ่งอย่างกับมีของหวานที่ส่งมาจากเมืองนครหาไม่ได้จากที่ไหนอีกหนึ่งอย่างแค่นั้นเองค่ะ
5: พี่วาดหูมีกรอบมีหน้าล่ะได้กลิ่นส้มซ่าน้องอ่อนทำหรืออร่อยมากด้วยไม่มีใครสู้แล้วคุณปรางเคยรับประทานคั่วกลิ้งเผ็ดๆหรือยังคะถ้ายังก็อย่าลองเพราะจะเผ็ดจนน้ำตาไหล

0: ้ำมะขามกลิ่นหอมรสชาติดีนะขอรับ
1: ก็ได้ลูกสาวคุณพระนี่แหละที่มาช่วยชงเลี้ยงแขกแบบ
2: ลูกสาวคุณพระที่ไปอยู่ตำหนักทรงประเคนที่เป็นข้าหลวงนั่นหรือเจ้าคะ
3: ขอรับ

0: หลังจากศึกเราจะอาสาไปอุบลราชธานี
1: แล้วคุณจะบวชถึงเมื่อไหร่นะเลิศ
2: ฮัจจ์

0: ุณหญิง
1: แหมคุณทองสำลีก็นึกว่าอะไรครัวกริ้งนี่เอง
2: แบบนี้เราก็แพ้สิคะคุณแม
1: ่ให้คุณทองสำลีชนะไปเถอะจ้ะเพราะว่าแม่ก็อยากรับทานครัวกริ้งเผ็ดๆไม่ได้ทานมานานแล้วครัวกริ้งนี่กลิ่นมันร้ายจริงๆเลยนะ
2: ลูกขอสารภาพว่าลูกท้องร้องแล้ว
3: ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณแม
1: ่ยังต้องให้น้ำแห้งแล้วก็คั่วจนเนื้อกลิ้งไปมาในกระทะได้สมชื่อคั่วกลิ้งใส่หัวกะทิหน่อยมาถึงให้
3: กระทิลงไปอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้กลิ้งคะคุณแม
1: ่หัวกะทินี่แหละความลับที่จะทำให้ความอร่อยลึกซึ้งมากขึ้น
3: เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
0: ดีเตรียมสำรับได้เลย
4: มาเลยมาเลยทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้า

0: สละหรือระกำสละหอมดีจริงๆจะยังไม่ลืมต้น
1: เจ้าคุณอนุวัฒน์ฝากเอามาทำบุญด้วยครับ
0: ถ้าเปรี้ยวมากคงจะรับประทานสดไม่ได้แน่สงสัยต้องทำลอยแก้ว
2: ต้องควานด้วยนะเจ้าคะจะทันหรือ
1: กรุณาทำเถอะทั้งอ่อนพี่ชอบกินสละลอยแก้วนี่ของโปรดกับผมเลยครับ
3: พี่ก็โปรดให้พี่ช่วยควานไหมตอนเด็กๆคุณแม่ก็เคยสอนพี่อยู่เหมือนกัน
1: มีสละอยู่ในงานนี้ก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันนะครับ
3: ดียังไงหรือเลิศ
1: ก็สละทางโลกเข้าหาทางธรรมไงสละสำแรงผลคิดลำต้นแน่นหนาหนามท่าทิ่มปิ้มปืนกามนามสละมะเมตตาก
2: าบเหชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองใช่ไหมคะ
1: เราอยากรู้ว่าถ้าสละไม่เอาไปลอยแก้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้บ้าง
4: ก็เอาไปทำน้ำพริกสละหรือจะเป็นปลาอินทรีต้มสละอ๋อแล้วก็ยังมีแกงป่าไก่ใส่ระกำด้วยนะคะอร่อยมากค่ะ
2: สละระกำเป็นผลไม้ให้รสเปรี้ยวที่แปลกออกไปชวนชื่นใจมากนะคะ
1: น้องอ่อนขวานเก่งดูสิงามทุกลูกเลย
5: แล้วที่น้องกล้าขวานล่ะคะงามไหมคะ
1: เราจำลูกที่นายคว้านได้เราขอเคลียร์ออกแล้วกันตอนกิน
0: ดูผ่องขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะคุณว่าเจ้าขาอย่ายุกยิกสิเจ้าขาอยู่นิ่ง
6: ๆโอ้ยพอได้แล้วหนุ่ยฉันคงไม่ขาวไปมากกว่านี้ดอก
0: หนุ่ยเจ้าค่ะดูสิแม่วาดหมดหน้าที่นางก้นครัวแล้วลูกก็ต้องแต่งเครื่องประดับให้ครบนะแม
6: ่แม่คนอื่นเขาไม่เห็นแต่งอะไรมากมายน้องอ่อนเขาก็ไม่แต่ง
0: ก็อยากไม่แต่งเองของมีก็เอาไปซุกไว้ในหีบใครก็ช่วยไม่ได้มาเร็วดูสง่าขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะหลังตรงๆเฮ้ย
7: โอ๊ยเผ็ดฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะกินกับหมี่กรอบ
2: แม่ปรางพูดถูกหมี่กรอบกินแล้วชื่นใจแต่คั่วกิ้งก็ถึงใจเหมือนกัน
8: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ชื่นชมฝีมือของฉันกับน้องอ่อนเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องเชิดชูกันและกันจริงไหมน้องอ่อน
2: จริงจ้ะ
7: แต่ถ้าให้เลือกกินฉันขอกินหมี่กรอบนะเพราะถ้าให้กินคั่วกิ้งเพียงอย่างเดียวฉันคงตายแน
9: ่ตกลงเลือกอะไรระหว่างคั่วกิ้งกับหมี่กรอบฮะ เลิศ
1: ก็คงต้องกินทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะ
9: เอาละสิรักพี่เสียดายน้องหรือไร
3: งั้นก็ไม่ต้องกินทั้งสองอย่างเลยแล้วกัน
9: แต่ละว่าถ้าให้เลือกเราเลือกหมี่กรอบนะพอกินได้ง่ายสบายสบาย
10: ไม่จริงหรอกนะมีกรอบอ่ะกินไปเรื่อยๆก็เลี่ยนเบื่อได้เหมือนกันต้องคั่วกลิ้งสิกินได้ไม่มีเบื่อเลย
3: นั่นน้องสาวผมนะพวกคุณนี่เดี๋ยวก็บ้องเลย
10: กลัวแล้วขอรับพี่ก้าขอรับ

0: ไอ้ลูกกลมๆนี่
1: อะไรหรือ
2: ทุเรียนกวนจากนครศรีธรรมราชเชียวนะเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่แป้งด้วย
3: เหนียวหนึบเข้มข้นผิดจากทุเรียนทางนี้
1: แต่ผมขอผ่านนะผมกลัวจะเป็นร้อนใน
2: สระลอยแก้วเย็นสบายแก้ร้อนในไม่ร้อนนอกด้วยนะ
1: ใช่
3: รับไปกี่ถ้วยล่ะคุณเลิศ
1: 2ถ้วยฉันไม่เคยกินอะไรแล้วชื่นใจเหมือนกับสระลอยแก้วมาก่อนเลยนะ
4: ได้ยินไหมน้องอ่อนไม่ได้ยินอะไร

0: ค่ะ
1: ทำไมจะไม่ได้ยินฉันยังได้ยินเต็มสองหูว่าพี่เลิศพอใจสละลอยแก้วของน้องอ่อนมา

0: สวยแล้วแม่อ่อน
1: ฝึกไว้ให้ชินมือพอหน้ามะปรางออกมาจะได้ริ้วได้เก่ง
2: ๆฉันคงไม่ได้ดีในเรื่องมะปรางริ้วแน่
0: ๆอย่าท้อถอยสิแม่วาดเธอก็เป็นคนมีฝีมือคนหนึ่ง
2: ที่ฉันขอเอาดีด้านอื่นได้ไหมคะที่ไม่ใช่เรื่องสลักเสลาหรืองานประณีตอะไรแบบนี้ดีกว่าดูสิพังอีกแล้วทำอย่างไรอย่างไรฉันก็คงต้องแพ้น้องอ่อนอยู่ร่ำไป
3: คุณคะงานบวชพี่ชายคุณปรางข้าหลวงจากตำหนักเจ้าจอมมรกตเขาลือกันให้หนาหูเลยค่ะว่าข้าหลวงจากเรือนทรงประเคนที่ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกในวันนั้นน่ะมีงามอยู่คนนึงค่ะ
1: นี่แม่พิษงามถึงลือขนาดนั้นเลยหรือใครกัน
3: เขาว่าเป็นเด็กของคุณกุ่นค่ะ
0: เด็กคุณกุ่นก็นี่ไงสองคนนี้แม่อ่อนกับแม่วาด
3: หรือจะใช่คุณอ่อนคะคนนั้นต้องเป็นคุณอ่อนแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่ใครแน่เลยค่ะ
1: หน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มหน้าเอ็นดูแม่อ่อนเขาไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้ว
3: คุณอ่อนคะทำตัวดีๆเข้าไว้นะคะอีกสักปีนึงคุณอ่อนโตเป็นสาวมีน้ำมีดวนมากกว่านี้ได้ออกงานบ่อยๆสงสัยคงต้องมีบุญวาสนาไม่น้อยอะค่ะ
1: นี่ไงถึงตั้งใจทุ่มเทสอนให้เก่งเผื่ออีกหน่อยจะได้ดิบได้ดีจะได้ไม่ลืมคนเป็นครู
0: พูดต่อหน้าเด็กแบบนั้นเด็กมันอายแย
4: ่ พวกเราไม่ได้มารุกราน
5: คนที่ถามหากันอาจจะเป็นคนคิดถึงกันจริงไหม
4: เราเป็นชายชาติสยามก็ต้องต่อสู้เพื่อสยามทำเพื่อประโยชน์ของประเทศสยาม
6: มันเอาเรือปืนมาเจาะปากแม่น้ำเจ้าพระยาของเราแล้ว
7: ยังรู้ไหมนะคะ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
2: เฮ้ยอู
3: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
1: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
2: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตช็อตอะ
1: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหมมันแทบไม่มีอะไรที่บอกพวกเราในฐานะมนุษย์ได้ชัดไปกว่านี้อีกแล้ว
6: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียว
7: ลมกำลังหมุนเร็วขึ้นเรื่อย
6: ยินดีต้อนรับสู
7: ่ชัดเจนแล้วนะครับ
6: แบด
8: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่

ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดีอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปียุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
6: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็น Fact Checker รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
7: ยกคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
8: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
9: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
10: เงินก็บ่ได
11: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
9: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.net

0: ว่าวันนี้น้องปาร์คเขาแวบมาเป็นพิเศษยังไม่ใช่วันศุกร์นะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรถึงไม่ใช่วันศุกร์ก็เจอได้ นะฮะหน้าจอไทยพีบีเอสหมายเลข3นะครับแล้วก็ฝาก Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งช่องทาง TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
0: วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะจะรับข่าวสารอะไรคุณผู้ชมมันต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันข่าวจริงข่าวปลอมเพราะฉะนั้นไทย PBS ค่ะเราพร้อมจะปั้นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วปาร์ค
1: ใช่ครับเพราะว่าไทย PBS Verifyร่วมกับสพท.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับจะเป็นโครงการไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์พี่กิฟฮะ
0: ใช่จ้ะ
1: งานนี้
0: ให้เขาบอกว่าด้วย
1: ให้เขาค่าย
0: เวิร์กช็อปสุดเข้มข้นนะก็คือฟรีนะคะทุกคนค่ะ5วัน4คืนพร้อมผลิตชิ้นงานทุนการศึกษานะคะ 48,000 บาท
1: นี่คว้าทุนการศึกษา 48,000 บาทนะครับเรารับสมัครน้องๆชั้นม.4 ถึงม.6 จากทั่วประเทศนะครับยกเว้นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยถ้าเกิดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะสมัครวันนี้ถึง30พฤษภาคมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th นะครับ /verifyyouthcamp2026 นะครับ
0: นี่นะคะสแกนที่หน้าจอได้เลย QR code นะคะหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่บอกดูแล้วลูกๆเราน่าจะสนใจก็สแกนให้ได้เลยนะคะมาร่วมกิจกรรมกันคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้พาย้อนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่ละครของช่องนะคะในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยยังคึกคักมีการแข่งขันแล้วก็เกิดดาราหน้าใหม่ย้อนไปไกลหน่อยนะคะประมาณยุค90ถ้าพูดชื่อนี้ขึ้นมานะพี่หลินนุสราปวรรณาต้องบอกว่าเป็นนางเอกที่หน้าหวานแล้วก็มีผลงานตอนนั้นเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะหลายคนถ้าไม่ได้เล่นโซเชียลอาจจะนึกว่าเฮ้ยพี่หลินหายไปแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆเปล่านะคะยังมีผลงานอยู่แล้วก็รับทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานแสดงรวมไปถึงงานในโซเชียลมีเดียด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามีการปรับตัวเป็นแม่ค้าไม่ขายออนไลน์ด้วยค่ะนี่นะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบนี้นะคะถ้าใครติดตามก็จะเจอว่าโอ้นางเอกหน้าหวานคนนี้ยังขายของเก่งอยู่นะคะรับบทแม่ค้าแล้วหนึ่งค่ะ
1: คุณหน้าเลย
0: พอเห็นแล้วคุ้น
1: เห็นแล้วคุ้นเลย
0: คือบอกคุณผู้ชมก่อนเรานะเกิดไม่ทันหรอกแต่ได้ยินชื่อเรื่องแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเป็นตำนานมากคุณผู้ชมทันไหมเรื่องเสียดายปี2537
1: แพง
0: โอ้จริงเหรอ
1: เสียดายไงทำเคยทำข่าวบ่อยเรื่องนี้
0: แต่เขาเอามาทำใหม่ด้วยบ่อยๆโอ้แต่เวอร์ชันต้นฉบับคิดว่าปาร์คไม่ทันนะเด็กจัดนะแล้วก็ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมคือชื่อเรื่องเนี่ยมันคุ้นทั้งหมดอยู่แล้วแต่จำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ค่ะมาเป็นแม่ค้ามีขายน้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าวนะคะเพิ่งมาจับตลาดแบบนี้แต่ว่าต้องออกมายืนหน้าร้านหน้าบูธแบบนี้เพราะพี่ลินบอกว่าอยู่ๆมันก็มีข่าวน้ำมะพร้าวปลอมพอมันปลอมแบบนี้คุณผู้ชมค่ะลูกค้าไม่กล้าเดินเข้ามาสิคะเธอก็เลยต้องออกมายืนบอกว่าของฉันของแท้นะจ๊ะ
1: กลัวของปลอมไง
0: ใช่ชื่อฉันที่ฉันคือหลินนะคะดิฉันไม่เอาของปลอมมาขายแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็พิเศษหน่อยบางวันก็มีเอาขนมไปวางขายด้วยเป็นเบเกอรี่นะคะก็แม่ค้าคนเก่งก็บอกว่าอาจจะต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าการมาค้ามาขายทุกครั้งแบบนี้นะคะก็ต้องมีการดึงลูกค้าให้ได้ค่ะเพราะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะคือสำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยอยากจะจ่ายตังค์ก็ประหยัดกันเยอะค่ะ
2: หลินว่าทุกคนแม่ค้าทุกคนเนี่ยกระทบกันหมดแล้วก็จะบ่นว่าขายไม่ดีบ้างอะไรบ้างลูกค้าน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โดนกันหมดแต่ว่าเราก็ต้องพยายามขายให้ได้อะอย่างหลินเนี่ยคือเราจะรอให้ลูกค้าเนี่ยเดินมาซื้อมันไม่ได้อ่ะเราก็ต้องงัดกลยุทธ์ทั้งดึงทั้งเรียกทั้งคุยคืออยากจะบอกว่าคือเหนื่อยมากขายของอ่ะเหนื่อยกว่าเล่นละครอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้เหมือนแบบยืนเฉยๆแล้วรอลูกค้าเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะมีการคุยหรือว่าออกมาเรียกลูกค้าดึงพี่เป็นยังไงอะไรคุยนู่นคุยนี่คุยสารพัดน่ะบางทีขายตั้งแต่เช้ายันเหมือนแบบสามทุ่มนี่คือเหมือนแบบหมดพลังไปเลยอ่ะเพราะว่าคือเราคิดว่าเหมือนเราเอาของมาแล้วอ่ะเราต้องขายให้ได้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเพราะน้ำมะพร้าวเขาก็มีอายุเหมือนกัน
0: เนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะก็คือถ้าเกิดขายเป็นของใช้เนี่ยมันก็อาจจะเซฟหน่อยเนาะมันไม่ได้แบบมีวันหมดอายุอะไรกำหนดเท่าไหร่ก็คือขายได้ในระยะเวลายาวแต่ว่า คุณผู้ชมพอเป็นของกินแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยใจมันต้องรีบปล่อยของให้หมดก่อนที่มันจะหมดอายุ
1: แล้วคู่แข่งเยอะด้วยของก
0: ินแต่ป้าเข้าใจไหมทุกวันนี้ป้าก็เอฟแต่ของกินไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกขายใช่ไหม
1: คนรู้หมดเลย
0: คุณก็อยู่ในออนไลน์แล้วคุณก็สั่งทุกวันเพราะว่าลุงชาคุณก็บอกว่าปักได้นั้นแล้วปักได้นี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลือกของกินไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยยอมควักจ่ายมันก็ต้องเสียตังค์กับของกินนะคะซึ่งทุกวันนี้พี่หลินบอกว่าไม่ใช่แค่ขายของแบบนี้นะคุณผู้ชมขางานละครยังรักมากๆรับหมดค่ะติดต่อมาฟอร์มเล็กก็รับฟอร์มใหญ่ก็
1: ร
0: ับ แนวตั้งก็รับแนวนอนก็รับ
1: จริงๆคนเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มทำซีรีส์แนวตั้งแล้วด้วย
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่เกี่ยงเลยนะคะเรื่องงานแสดงเลยทำให้แฟนคลับเนี่ยไม่ใช่มีแค่ยุค90แล้วน้องๆเจนซีเห็นเอ้านั่นพี่ลินจำได้ก็มีเข้ามาทักมาทายแบบนี้นะคะนี่ตัวเองก็แบบอ้าวกลายเป็นว่าแฟนคลับเจนซีเยอะไปซะอย่างนั้นนะคะ
2: เคยถามว่าทำไมมาตามพี่หนูทำไมหนูไม่ไปตามแบบนักแสดงซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาชอบนักแสดงเก่าๆชอบดาราเก่าๆหนูชอบดูละครพี่อะไรอย่างเงี้ยดูพวกเหมือนแบบละครคุณธรรมอย่างเงี้ยมังฟ้ามีตาดูละครเขาก็ดูนะช่องวันช่อง7อะไรอย่างเงี้ยช่อง3เขาก็ดูที่พี่เล่นเรื่องนี้เรื่องนี้เขาจะรู้หมดเลยแล้วเขาก็จะทำเหมือนแฟนคลับที่ทำเพจทำอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาผลงานซึ่งบางครั้งเรายังไม่เคยดูเลยเราทำตัดเติดมาให้ลงเป็นเพจเป็นอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีน่ารักดี
0: ก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆลุมล้อมแบบนี้นะคะตอนดังนี่คือทำทุกอย่างจริงๆทั้งละครถ่ายแบบขึ้นปกแมกกาซีนแบบนี้นะคะแล้วก็ดีอย่างค่ะที่พี่หลินเขาบอกว่าตัวเองอยู่ในโซเชียลแบบนี้เวลาไปออกบูธออกกิจกรรมเนี่ยแฟนๆก็แห่ตามกันมาด้วยนะคะบอกว่าพอเป็นแม่ค้าก็เลยมีโอกาสให้แฟนๆเนี่ยเขาได้ตามมาเจอตัวจริงค่ะตามตลาดนัดดาราแบบนี้ก็เรียกว่าฟินทั้งนักแสดงแล้วก็แฟนๆที่ได้ใกล้ชิดกันง่ายขึ้นด้วยค่ะพอพูดถึงฟ้ามีตาแล้วนึกขึ้นได้ว่าพี่หลินเขาก็จะเล่นอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะในระยะแบบช่วงหลังนะเพราะว่าช่วงต้นก็จะมีละครมีภาพยนตร์นะคะช่วงหลังก็จะมีเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์คุณธรรมอะไรแบบนี้ซึ่งมาก่อนซีรีส์แนวตั้งนานเหมือนกันเนาะแต่เขาฉายหน้าจอปกติไง
1: แต่เราดูเราจำหน้าได้ไงเพราะตอนแรกบางคนอาจจะแบบพอชื่อชื่อหลินคือคนไหนนะแต่พอเปิดหน้าปุ๊บเรายังเห็นเขาลดแล่นอยู่บนหน้าจออยู
0: ่สวยเหมือนเดิม
1: สวยเหมือนเดิมแล้วก็ทุกวันนี้คนบันเทิงเราจะเห็นหลายคนปรับตัวกันเยอ
0: ะ
1: ชมฮะหลายคนไปจับธุรกิจไปทำงานการค้าการขายอย่างพี่ลินก็บอกว่าขายของก็อาจจะลำบากหน่อยหลายคนที่ทำธุรกิจก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นคือครูกรีน AF7 นะฮะตอนนี้มีทั้งนอกจากเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นทั้งครูสอนร้องเพลงด้วยเป็นแบบทำคอร์สเทรนนิ่งด้วยแล้วก็ขายเสียงภาคโฆษณาด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมสถานการณ์ไม่ว่าจะเรื่องของน้ำมันเรื่องของเศรษฐกิจข้าวของเพิ่มขึ้นเนี่ยใครที่บอกว่างานวงการบันเทิงไม่กระทบบอกเลยคิดผิดนะฮะเพราะกระทบมากต้องปรับตัวเยอะมากแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆต้นทุนเล็กๆน้อยๆตอนนี้ครูกรีนบอกโอ้โหขึ้นราคาเยอะมากกระทบการทำงานตอนนี้ต้องปรับตัวเยอะเลยครับ
3: คือกรีนทำโรงเรียนสอนร้องเพลงสอนการพูดของตัวเองทีแรกคิดว่ามันไม่กระทบหรอกแต่ปรากฏว่ายอดเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยฮะตกลงอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยคือผู้ปกครองที่เรียนอยู่ก็ไม่ขับรถพาลูกมาหรือว่าคนที่เขากําลังจะตัดสินใจสมัครอ่ะก็จะมีเวิร์ดประมาณว่าเดี๋ยวรอให้อะไรหลายๆอย่างลงตัวกว่านี้หน่อยพฤษภาทุกปีกินจะต้องจัดคอนเสิร์ตให้นักเรียนให้เขาได้โชว์เคสปีนี้ต้องเลื่อนออกไปปลายปีเพราะว่าพฤษภาฮอลที่เราจะไปจัดเขาขึ้นราคาแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นกลไกที่มันกระทบหมดน่ะหรืออย่างล่าสุดจะสั่งพิมพ์แฮนด์บุ๊กเป็นหนังสืออย่างเงี้ยให้นักเรียนปกติมันเคยเล่มละ141บาทนี่ทักไปใหม่เขาก็ทำราคาโควตส่งมาเป็น190เราก็เฮ้ยทำไมราคามันขึ้นตั้ง50เขาก็บอกว่าอ๋อรถขนส่งน้ำมันที่จะมาส่งหมึกทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเขาก็ต้องมากระทบของเขาคือมันเหมือนแบบโดนเต็มๆใช่
1: อย่างเป็นลูกโซ่หมดนะใครคิดว่าไม่กระทบแค่หมึกพิมพ์หนังสือยังกระทบเลยเพราะน้ำมันขึ้นราคาแล้วก็ยังมีเรื่องเล็กๆด้วยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มปกติเนี่ยเวลาสมมติถ้าเกิดว่าไปเรียนหรือยังไงก็ตามคุณผู้ชมน้ำดื่มขวดนิดนึงอะไรอย่างนี้แจกให้นักเรียนกิน
0: ม
1: ันต้องแจกฟรีครูกินบอกราคาน้ำดื่มทุกวันนี้จากที่หยิบได้ไม่อั้นคุณผู้ชมฮะต้องปรับตัวเหมือนกันแค่น้ำดื่มคิดดูนะเขาบอกว่าจากขวด600มิลลิลิตรอ่
0: ะ
1: ตอนนี้ต้องปรับให้เหลือไซส์เล็กสุดคือ350 คือมันลดไม่ได้มันคือมันขาดไม่ได้มันเป็นของที่มันต้องมีแต่ดังนั้นทำยังไงให้มันยังมีอยู
0: ่ยังไม่ทันคอแห้ง
1: ลดขนาดลงนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีนักเรียนก็ต้องกินเหมือนกันน
0: ะ
1: ฟังดูเหมือนจะจุกจิกแต่พอครูเกณฑ์บอกว่าพอเอาจำนวนเนี่ยมาคูณกันเนี่ยหลายคนหลายคลาสสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่ามันคือราคาต้นทุนที่ต้องแบกรับแล้วก็ราคาสูงขึ้นนะฮ
0: ะ
1: แต่จะให้ตัดไปเลยทำใจไม่ได้เพราะมันขึ้นชื่อเรื่องของงานบริการ
0: ถูกต้อง
1: ยังไงก็ต้องมีด้วยนะครับเป็นเซอร์วิส

ที่ต้องทำด้วยนะฮะอันนี้คือสัญญาณเล็กๆที่ครูกรีน AF บอกว่าไม่ปกตินะฮะแม้เบื้องหน้าจะยังเห็นว่าคิวงานแน่นๆไม่ได้พักนะแต่ว่าเบื้องหลังในฐานะเจ้าของโรงเรียนสอนร้องเพลงแล้วก็งานเทรนนิ่งด้านการพูดปรับบุคลิกภาพต้องไล่เช็คต้นทุนใหม่หมดนะฮะตั้งแต่ขวดน้ำไปจนถึงรายได้ทั้งระบบเพราะเมื่อไม่มีใครตอบได้ว่าเศรษฐกิจจะนิ่งเมื่อไหร่ทุกบ้านก็ต้องจัดลำดับค่าใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดนี่เป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันนะฮะสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจัย4เนี่ยอย่างเรื่องของการเรียนร้องเพลงหรือพัฒนาบุคลิกภาพงานที่ครูกรีนทำเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นรายการแรกๆเลยที่จะถูกขีดค่าทิ้งอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ

0: นี่เสียงเพราะๆอยู่ยังงานใช้เสียงก็ยังทำอยู่นะฮะอย่างอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาก็เหมือนเจอฉายภาพซ้ำเหมือนกันเพราะตอนนี้ลูกค้าลดงบตัดเวลานะครับจากที่เคยจองห้องลงเสียงยาวๆก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงตามงบที่ถูกจำกัดแล้วก็ที่เริ่มเห็นชัดก็คือการต่อราคาด้วยที่เมื่อก่อนเนี่ยงานสายนี้แทบไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าลูกค้าทุกรายทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือว่าบริษัทใหญ่ตอนนี้ลัดเข็มขัดกันหมดครับ
1: งาน MC งานครูงานวิทยากรเทรนนิ่งต่างๆแม้กระทั่งแบบกรีนภาคเสียงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็ลดงบหมดเลยจากเดิมคืองานภาคเสียงโฆษณาอย่างเงี้ยเงินดีที่สุดทำไม่กี่วินาทีเราได้อะไรตังค์ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ห้องอัดเขาก็ลดเทียร์ลงมาจากเดิมใช้ห้องอัดปิดทีนึง8ชั่วโมงตอนนี้ก็จองห้องอัดเอาแค่3ชั่วโมงแล้วน้องต้องซ้อมมาให้ดีนะเข้าห้องอัดไปแล้วต้องได้เลยนะเพราะว่าพี่มีเงินจ่ายห้องอัดเท่านี้แล้วบางเจ้าเนี่ยเป็นลูกค้าระดับบิ๊กๆด้วยแต่ต่อเศษเงินน่ะต่อ800 900อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจเค้านะเพราะว่าโหนั่นแปลว่ามันต้องหนักจริงๆเพราะไอ้ลำพัง800บาทที่มันแหลมออกมาปกติมันไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบทุกภาคส่วนเขาก็พยายามรัดเข็มขัดเขามันก็กระเด็นมาโดนเราซึ่งบางทีเราเป็นฟรีแลนซ์เราเข้าไปสอนเราไปทำงานให้เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะกระทบมาแต่ก็เข้าใจได้ถึงเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เรารอคอยมากกว่าคือเราอยากเห็นทางออกอะว่ามันจะจบแบบไหนว่ามันจะแลนดิ้งยังไง
0: ฟังดูแล้วใช่เลย อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันจะไปยังไงต่อนะเพราะถ้าสัญญาณไม่ชัดคนทำมาหากินลำบากกันอย่างครูกีนบอกแต่ก่อน800 900ไม่มีใครต่อหรอกเดี๋ยวนี้กลายเป็นต่อกันด้วยแล้วก็ยิ่งงานของครูกีนที่เป็นงานธุรกิจงานบริการนะฮะสุดท้ายพอขึ้นชื่อว่าเป็นงานเซอร์วิสแต่คุณผู้ชมการจะตัดอะไรบางอย่างเลยมันทำไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ครูกีนบอกว่าต้องทำเลยก็คือเรื่องของการพยายามปรับกับตัวเองนี่แหละปรับเรื่องของการทำงานปรับวิธีการใช้การบริหารต้นทุนการให้บริการบางอย่างอันนี้ต้องใช้วิธีการปรับเอาเท่านั้นจะตัดขาดเลยไม่ได้
2: ปรับลดแต่คุณภาพการสอนเผลอๆต้องมากกว่าเดิมอีก
0: ต้องมากกว่าเดิมงานที่ทำให้ลูกค้าคุณภาพก็ต้องเหมือนเดิมอีกจะขาดไม่ได
2: ้แล้วการพากเสียงตอนนี้เข้าไปในโซเชียลคุณผู้ชมจิ้มได้เลยเอาคนไหนพากราคาเท่าไหร่ทุกคนแสดงออกหมดว่าฉันพากเสียงได
0: ้
2: รุ่นใหม่รุ่นเก่ามาหมดนะฮะโอ้โหทางเลือกเยอะจริงๆคุณผู้ชมคะเพื่อความสบายใจเราไปกราบไหว้พระกันดีกว่านะคะถ้าตังในกระเป๋าตังในกระเป๋าไม่แน่นอนเรามาทางธรรมให้จิตใจเรามั่นคงก่อนถ้าพูดถึงพระพุทธสีหิงค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านคุ้นเคยอาจจะไปกราบไหว้ในหลายสถานที่เนาะอย่างเราเองเป็นนักข่าวช่วงสงกรานต์ค่ะจะบอกว่าได้ไปกราบไหว้พระพุทธสีหิงบ่อยๆแต่อันนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
0: ท่านจะมีการอัญเชิญออกมาให้กราบไหว้ส่งน้ำพระ
2: ประดิษฐานก็จะมีต่างชาติเนี่ยไปเยอะแต่เป็นบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะแหมเห็นในภาพคึกคักมากเราไปไหว้พระพุทธสีหิงที่วัดบ้านนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะตรงนี้น่าสนใจยังไงเขานิยามว่าเป็นภาคพิสดารเลยนะคะแล้วก็บอกว่าดูจากภายนอกพุทธศิลป์นะคะเหมือนจะได้อิทธิพลจากศิลปะลังกาด้วยและมีการแย้มๆกันว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นองค์จริงในรอบ10ปีหลังมานี้พอมีการลือกันแบบนี้โอ้โหเห็นต่างกันใหญ่เลยจริงไม่จริงจะใช่องค์จริงได้หรือเปล่ามีข้อถกเถียงกันเยอะนะคะแต่ก็ทำให้เห็นความสำคัญของตำนานพระค่ะซึ่งในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธสีหิงเนี่ยมีความสำคัญขนาดต้องซ่อนกันไว้เลยทีเดียวนะคะเป็นความศรัทธาที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยจำจิตค่ะ
3: I'm not gonna lie.

แห่พระพุทธสี่หิงมาส่งน้ำปีละครั้งทำต่อเนื่องกันมานานหากในรอบ3ปีนี้ทางวัดอินทคีรีหรือวัดบ้านนาในอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดให้เป็นงานบวงสรวงใหญ่โดยมีเจ้าพิธีจัดเครื่องพิธีพราหมณ์เข้ามา

0: 10ปีหลังจากข้อสมมติฐานของบางกลุ่มว่าเป็นพระพุทธสีหิงองค์จริงที่มาจากศรีลังกาภายหลังเมื่อพิจารณาจากขนาดรูปองค์รอยตำหนิพระพักตร์ที่กล่าวขานกันว่าคล้ายกับศิลปะของศรีลังกามากทำให้มีการบันทึกเรื่องราวเป็นบทบันทึกของชุมชนในแบบฉบับวัดบ้านนากล่าวขานในพื้นที่ว่าเป็นพระพุทธสีหิงองค์ที่4นับเพิ่มจากพระพุทธสีหิงที่กรุงเทพเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชปัจจุบันคนในชุมชนยังเล่าเรื่องราวตำนานได้อย่างแม่นยำตามที่ได้ฟังมาจากคนรุ่นก่อนโดยเฉพาะเรื่องการแอบซ่อนพระในลักษณะของนิทานปาฏิหาริย์เป็นภาคที่ไม่ปรากฏในชินการมาลีปกรณ์แต่กล่าวว่าเมื่อพระโรเจ้าเสด็จมาที่เมืองสิริธรรมนครได้ขอพระพุทธสีหิงองค์นี้ไปไว้ที่สุโขทัยพระเจ้าสิริธรรมไม่อยากให้เนื่องจากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแต่หากปฏิเสธก็เกรงจะผิดใจกับสุโขทัยจึงรั้งเวลาขอทำจำลองไว้ก่อนแล้วจะส่งตามไปภายหลังจากนั้นชาวเมืองสิริธรรมนครเกรงว่าพระโรเจ้าจะยกทัพมาทวงจึงซุกซ่อนบางวายโยนในบ่อน้ำแนวป่าเถื่อนถ้ำเมื่อการเวลาผ่านไป700กว่าปีทำให้พระพุทธสีหิงองค์นี้ยังคงอยู่ที่วัดบ้านนาจวบจนทุกวันนี้
1: พอไม่นานท่านก็เอามาไว้ที่ในสระวัดอินทคีรีซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรีค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาจากในสระนั้นแหละค่ะมาไว้ที่เพดานของกุฏิซึ่งเราเรียกในสมัยนั้นว่าเป็นกุฏิใหญ่มีลักษณะเป็นกุฏิพระแล้วก็ทาสีด้วยสีเขียวชาวบ้านก็เรียกว่ากุฏเขียวกุฏเขียวกุฏสีเขียวไว้ที่เพดานนานมากจนถึงสมัยของท่านคุณหญิงสุภัตรามาสดิษฐ์ซึ่งประกาศว่าโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่อยู่วัดไหนก็ให้อยู่ที่นั่นไม่ต้องเอาไปที่ไว้ที่กรมศิลปากรตั้งแต่นั้นมาพระพุทธสีหิงก็ถูกนิมนต์ลงมาจากเพดานแล้วก็มาให้ชาวบ้านใกล้เคียงเนี้ยได้สักการะบูชาน
2: ี่เป็นปีที่3นะที่อัญเชิญพระพุทธสีหิงขึ้นเบญจาให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราได้มาร่วมกันส่งน้ำตามประเพณี
3: คือในมุขปาฐะนะครับบันทึกตำนานเนี่ยเขาว่าพระเจ้าสีธรรมโศกนะครับจันทรพานุซึ่งพระเจ้าจันทรพานุเนี่ยไปตีกรุงศรีลังกาจริงประเทศศรีลังกาเลยนะครับไปตี2ครั้งครั้งแรกเนี่ยพระองค์ไปตีเมืองลังกาเนี่ยก็ได้ตามตำนานบันทึกไว้ว่าได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงกลับมาเมืองนครอันนี้ชัดเจนเพราะว่าในการบันทึกว่าพระองค์นี่ทรงไปทำสงครามจริงนะครับทีนี้ตอนไปตีกลับมาครั้งแรกได้นำองค์พระพุทธสิงห์กลับมาด้วยนะครับโดยบันทึกว่าพระพุทธสิงห์องค์นี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับในอดีตอยู่ที่วัดพระธาตุนะครับวัดพระธาตุนะครับเมื่อวัดพระธาตุมันล้างไปเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายไปวัดเขาขุนพนมนะครับไอ้นี้บุคคปาฐะพื้นบ้านก็คือหลังจากที่กรุงศรีแตกนะครับแล้วพระเจ้าตากรวบรวมหัวเมืองก็มาตีนครแล้วพระองค์ทรงทราบว่ามีพระพุทธสิงห์องค์สำคัญอยู่ท่านก็เลยไปหาที่เขาขุนพนมตามมานะครับย้ายจากวัดพระธาตุก่อนแล้วไปเขาขุนพนมสุดท้ายพอทุกคนทราบว่าพระสมเด็จพระเจ้าตากจะเอาพระองค์นี้กลับก็เลยนำเอามาแอบไว้ก่อนมาทิ้งไว้ที่ป่าสาคูข้างวัดนี้ครับก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นมาเก็บไว
0: ้แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดหากรอยตำหนิบนองค์พระที่มีรอยเว้าที่นิ้วหรือพบว่าหล่อไม่เต็มพระหัตถ์ถูกเล่าแนบไปกับตำนานการอัญเชิญพระลงเรือจากศรีลังกามายังนครศรีธรรมราชและการจำลองพระไปจากวัดบ้านนาจะคงรอยบนพระแบบเดียวกับองค์นี้ไว้ต่อมามีการศึกษาเรื่องราวพระพุทธสีหิงมักเทียบเคียงพุทธศิลป์ของพระว่ามาจากศิลปะสมัยใดเพราะหากสอดคล้องกับตำนานสันนิษฐานว่าศิลปะบนองค์พระต้องตรงกับพุทธศตวรรษที่17ถึง18โดยที่ผ่านมาพบหลักฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างนครศรีธรรมราชกับลังกาที่สอดรับกับตำนานชินการมาลีปกรณ์คือคติการสร้างเทวดาสีตนเฝ้ารักษาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิวิหารนครศรีธรรมราชโดยในวิหารม้ามีเทวดาคู่แรกที่บันไดตอนบนทางเข้าสู่พระมหาธาตุมีชื่อว่าขัตตคามกับรามเทพ

0: ว่าจตุคามรามเทพที่มาของปรากฏการณ์เครื่องรางดังทั่วประเทศขณะที่เรื่องราวของพระพุทธสีหิงนับถือตามคติว่าเป็นพระคู่เมืองทำให้แต่ละวัดมีเรื่องเล่าถึงพระพุทธสีหิงอยู่ไม่น้อยรวมถึงแพร่หลายไปในภูมิภาค
1: มันมีการจัดประเภทเป็น3กลุ่มครับคือพระพุทธสีหิงสำหรับเมืองก็คือองค์ที่อยู่ในหอพระประจำชนวังของเจ้าเมืองคือองค์ที่เป็นประธานของเมืองนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธสีหิงสำหรับวัดก็คือทุกวัดในเมืองนครเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยามานะครับก็จะมีพระพุทธสีหิงประจำวัดของตัวเองนะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระสีหิงองค์ที่อยู่ในศาลากลางหรือองค์ที่อยู่ในหอพระประจำวังนะครับแล้วก็จะเป็นพระสีหิงประจำบ้านหรือพระสีหิงประจำบุคคลซึ่งกรณีนี้จะมีน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นการทำและถวายวัดไว้นะครับมีจารึกอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พระสีหิงองค์ที่เป็นพระสีหิงสำหรับเมืองหรือว่าองค์ที่อยู่ในศาลากลางหรืออยู่ในหอพระประจำชนวังเนี่ยนะครับถูกผูกไว้กับพิธีกรรมสำหรับราชสำนักหรือพิธีกรรมสำหรับราชการของเมืองนครโดยเฉพาะไม่ได้เชิญออกไปไหนในสมัยโบราณนะครับจากเอกสารเท่าที่เรามีเนี่ยพระพุทธสีหิงองค์นี้จะถูกเชิญลงมาเพื่อกระทำพิธีตรุษตั้งแต่แดม8ค่ำจนถึงแดม15ค่ำเดือน4นะครับเป็นประธานของการทำน้ำสงสำหรับปลุกเสกรักษาเมืองขับไล่เสน่ห์จันไรของเมืองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชิญกลับเข้าไปในหอไม่ได้เชิญออกไปไหนเลย
0: พระพุทธสีหิงเล่าถึงความงามตาและเหตุอัศจรรย์ตามตำนานการสร้างโดยเจ้าปกครองเมืองสามองค์ของลังกาว่าตั้งใจหล่อพระพุทธสีหิงเพื่อเป็นพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าจึงให้พญานาคที่เคยเห็นพระพุทธองค์แปลงกายมาเป็นแบบให้หากในขณะหล่อพระช่างหล่อทำไม่ถูกพระทัยเจ้าองค์หนึ่งจึงถูกหวดด้วยหางกระเบนครั้นเมื่อหล่อพระพุทธสีหิงเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่านิ้วของพระพุทธสีหิงมีรอยชำรุดไปนิ้วหนึ่งต่อมาเป็นพระพุทธรูปในคติการส่งน้ำพระของไทยที่จะอัญเชิญออกมาในวันสงกรานต์หรือเปลี่ยนปีกระแสหนึ่งว่าเชื่อมโยงกับพญานาคหรือความอุดมสมบูรณ์ของน้ำหากการแห่จะเป็นแบบของแต่ละเมืองโดยที่เมืองนครค้นเจอว่าในอดีตไม่อัญเชิญไปไกลนักบันทึกอยู่ในตำราพระราชพิธีตรุษเมืองนครตรงกับสมัยธนบุรีเชิญลงจากหอพระเข้าตั้งในท้องพระโรงเพียงเท่านั้นปัจจุบันพระพุทธสีหิงองค์ประจำเมืองนครมีธรรมเนียมอัญเชิญออกจากศาลากลางไปตั้งขบวนแห่ที่วัดพระมหาธาตุไปตามถนนราชดำเนินและขึ้นเครื่องเบญจาให้ส่งน้ำที่สนามหน้าเมืองพร้อมกับเล่าขานถึงตำนานพระคู่เมืองนครน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆน้ำพริกแฟนๆยกพลคนน้ำพริกด้วยนะฮะเพราะว่าหนังสือในรอยรถพริกนี
3: ่
2: ที่เห็นเล่มสีแดงๆแสบซีดชื่อภาษาอังกฤษยังไม่คุ้นแต่ชื่อภาษาไทยเห็นแล้วรู้เลย
3: ในรอยรถพริก
2: ในรอยรถพริกอันนี้เป็นหนังสือเวอร์ชั่น2ภาษานะครับในชื่อ Retracing the Flavors of Chili ครับเพิ่งออกมาจากโรงพิมพ์สดๆร้อนๆถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของจับจองกันได้แล้วนะฮะตอนนี้ฮะเช่นเดียวกันกับในรอยรถพริกนะครับหนังสือ Retracing the Flavors of Chili บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพริกนะฮะจากแหล่งกำเนิดที่อเมริกาใต้สู่ดินแดงต่างๆนะครับทั้งอินเดียจีนแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยพร้อมเรื่องราวสายพันธุ์พริกท้องถิ่นในไทยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายแล้วด้วยรวมไปถึงไฮไลท์ของหนังสือนะฮะจะมีการเผยทั้งสูตรและก็สตอรี่ของ20น้ำพริกสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบยกพลคนน้ำพริกซีซั่น1ครับนี่เป็นงานของอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์นะครับร่วมกับทีมของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ที่ผ่านการเรียบเรียงและก็แปลให้ได้อ่านทั้งในเวอร์ชันภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษจัดพิมพ์4สีฮะด้วยกระดาษอาร์ตมันสวยงามตลอดทั้งเล่มนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสั่งซื้อทั้งหนังสือในรอยรถพลิกแล้วก็หนังสือเวอร์ชั่น2ภาษานะครับ Retracing the Flavors of Chili นะครับได้2ช่องทางตามสะดวกเลยนะฮะช่องทางแรกโทรติดต่อสั่งซื้อกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ที่เบอร์027902627นะครับหรือ0892032973นะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือส่งข้อความอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะที่เพจไทยบันเทิงหรือว่าเพจ Art Club ไทย PBS นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข027902627นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10โมงจนถึง5โมงเย็นนะฮะใครที่เป็นนักสะสมได้เวอร์ชันภาษาไทยไปแล้วเวอร์ชันภาษาอังกฤษอินเตอร์มาก

0: ห้ามพลาดสีสวยทั้งเล่มเลยฮะ
1: ต้องมีให้ครบนะคะตอนนี้ค่ะคนที่ตามข่าวบันเทิงสนุกนะคะมีภาพดาราไทยไปโกอินเตอร์เทศกาลเมืองคานส์ออกมาเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้หวายเขาเลยจะพาไปเดินเฉิดฉายในงานนิดนึงนะคะว่ามีใครอีกนะคะหวาย
2: แดงก็ต้องมาต่อกันที่พรมแดงเมืองคานส์เรียกได้ว่าร้อนแรงเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่ามีข่าวสารต่างๆให้มาอัปเดตกันอยู่ตลอดอย่างดิฉันเองก็เป็นคนในวงการแฟชั่นนะชอบติดตามอะไรต่างๆก็ล่าสุดก็วีนาปวีนาสิงห์ก็เพิ่งจะไปปรากฏตัวบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์เหมือนกันแต่อีกพาร์ทนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของผลงานและก็การมอบรางวัลให้กับบุคคลส่งคุณค่าในวงการภาพยนตร์นะคะอย่างปกติเนี่ยได้รางวัลใหญ่ยังไงก็ต้องไปร่วมงานรับรางวัลด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่ามีเหตุให้บาร์บาร่าสไตรเซนนะคะเป็นตัวแม่ทั้งในวงการแสดงด้วยรวมถึงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยได้รับรางวัลใหญ่แต่ไม่สามารถเดินทางไปรับด้วยตัวเองได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพค่ะถึงจะอยากมาเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์มากแค่ไหนนะคะแต่นักร้องนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังบาร์บาร่าสไตรเซนก็พลาดงานนี้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะหลังเธอเพิ่งออกแถลงการว่าไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานเพื่อรับรางวัลเกียรติยศปาล์มดอร์หรือปาล์มทองคำกิตติมศักดิ์ในปีนี้ได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะโดยเจ้าของฉายาราชินีดีว่าได้เปิดเผยในแถลงการว่าคุณหมอแนะนำให้เธองดการเดินทางเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะคะซึ่งแม้จะไม่ได้ไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆกับรางวัลนี้รวมถึงตั้งตารอที่จะได้กลับไปประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งเพราะว่าเป็นประเทศที่เธอรักมากๆค่ะถึงจะไม่ได้มาแต่ทางผู้จัดงานก็ยืนยันว่าการมอบรางวัลกิตติมศักดิ์นี้ให้กับบาร์บาร่าสไตรเซนตามกำหนดการเดิมในพิธีปิดเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่79ในวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะกำหนดการยังเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับส่งกำลังใจให้เธอหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วสำหรับงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้ก็มีการมอบรางวัลปาล์มทองคำกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลสำคัญในวงการหนังหลายท่านนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็เปิดฉากเทศกาลด้วยการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับผู้กำกับพีเตอร์แจ็คสันค่ะเจ้าของผลงานมหากาพย์ภาพยนตร์ The Lord of the Rings รวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่จอห์นทราโวลต้าก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะหลังถูกเซอร์ไพรส์มอบรางวัลกลางงานพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของตัวเองที่ได้เปิดตัวในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะจากผู้หญิงเก่งแห่งวงการหนังวงการเพลงมาต่อกันที่ผู้หญิงเก่งที่เป็นตำนานมาตั้งแต่ยุคอียิปต์กันบ้างคลีโอพัตรานะคะเรื่องราวของเธอยังคงเป็นที่สนใจค่ะสำหรับนักประวัติศาสตร์รวมถึงคนรุ่นใหม่ด้วยพาไปดูนิทรรศการหนึ่งที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเขานำเทคโนโลยี VR มาฟื้นคืนชีพให้กับพระนางคลีโอพัตราค่ะพระนางคลีโอพัตราฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอียิปต์โบราณที่ทั้งมีเสน่ห์และเฉลียวฉลาดถูกถ่ายทอดเรื่องราวให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะในนิทรรศการคลีโอพัตรา The Experience ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการสร้างภาพโฮโลแกรมหรือภาพ3มิติเทคโนโลยี VR และ Metaverse ที่จำลองภาพเสมือนจริงนะคะเหมือนกับได้หลุดเข้าไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระนางคลีโอพัตราเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนค่ะภายในนิทรรศการยังแบ่งออกเป็น9โซนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะพาผู้ชมย้อนเวลาไปสัมผัสกับยุคอียิปต์โบราณในรูปแบบ Immersive Art หรือว่าศิลปะเสมือนจริงที่ผู้ชมมีส่วนร่วมได้หนึ่งในไฮไลท์ของงานก็คือการที่ผู้ชมเนี่ยสามารถสวมแว่น VR นะคะแล้วก็เดินสำรวจเดินไปเลยค่ะพระราชวังของพระนางคลีโอพัตรารวมถึงยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุกว่า20ชิ้นทั้งรูปปั้นดินเผาไปจนถึงเอกสารปาปิรุสโบราณให้ได้ชมกันด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์วิทยาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้คนอาจจดจำพระนางคลีโอพัตราจากภาพยนตร์หรือวรรณกรรมแต่ว่านิทรรศการที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ค่ะจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจตัวตนของคลีโอพัตราในฐานะบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อโลกยุคโบราณนะคะนิทรรศการนี้เคยเดินทางไปจัดแสดงที่กรุงมาดริดประเทศสเปนค่ะตอนนั้นเนี่ยมีคนดูมากกว่า 200,000 คนทีเดียวและหลังจากนี้ก็มีแผนจะเดินทางไปจัดแสดงต่อในอีก6ประเทศทั่วโลกค่ะก็เป็นตำนานที่ยืนหนึ่งจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เป็นตำนานมากที่สุดก็ต้องยกให้พระนางคนนี้ค่ะ
1: น้องมันไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่มันดูสนุกมากๆเลยถ้าเข้าไปดูจริงๆนะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงวันนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ
1: น้ำพริกเซตนี้โดดเด่นที่พืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกเป็น2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่19พฤษภาคม2569พบกับคุณเจียชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุทธภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะยกเครื่องระบบป้องกันจุดตัดรถไฟในเมืองหลังเกิดเหตุชนรถเมย์ขณะศาลให้ประกันคนขับรถไฟส่วนคนโบกธงให้ใส่กำไร EM
1: ครม.ขอไทยช่วยไทยพัดวันนี้ก่อนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในสัปดาห์หน้าเพื่อบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพให้กับประชาชน
0: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนัดประชุม4มิถุนายนนี้พร้อมสั่งครม.ส่งคำชี้แจงใน7วัน
1: บางรัฐในอินเดียสนับสนุนให้ครอบครัวมีลูกเพิ่มขึ้นแม้ประชากรในอินเดียจะมีมากที่สุดในโลกหลังขึ้นแซงจีนเมื่อไม่กี่ปีก่อน
0: ผู้ชมอาจจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่น่าจะเคยเห็นแต่ในละครแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นชายวัยรุ่น2คนทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าศาลาว่าการจังหวัดฉะเชิงเทราวิธีการของเขาก็คือใช้เปลือกทุเรียนนี่แหละค่ะตีเข้าไปที่บริเวณหน้าผู้หญิงที่เสียหายขณะที่กำลังออกกำลังอยู่จนบาดเจ็บผู้เสียหายยืนยันบอกไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือว่ามีคู่กรณีมาก่อนค่ะรอยบาดแผลคล้ายถูกของแข็งกระแทกและรอยขีดข่วนบริเวณใบหน้าด้านซ้ายรวมถึงหัวไหล่ที่ผู้เสียหายหญิงอายุ48ปีระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าถูกชายวัยรุ่น2คนเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยใช้เปลือกทุเรียนตีเข้าที่หน้าจนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะออกกำลังกายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมื่อช่วงค่ำวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ3ทุ่มกำลังออกกำลังกายอยู่กับสามีก็เพิ่งมาใช้บริการสถานที่ดังกล่าวได้ประมาณ1สัปดาห์ช่วงที่เกิดเหตุสามีวิ่งนำหน้าไปก่อนตัวเองก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีการเดินรอบลานวิ่งแทนพอเดินมาถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างลานออกกำลังกายก็มีชายวัยรุ่นจ้องมองอยู่จากนั้นปรากฏว่ามีชายอีกคนเดินเข้ามาด้านหลังแล้วก็ดึงเสื้อกล้ามของตัวเองขึ้นมาคลุมศีรษะก่อนจะใช้เปลือกทุเรียนฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายหลายครั้งแล้วก็ทิ้งเปลือกทุเรียนไว้ในที่เกิดเหตุหลบหนีไปผู้เสียหายยืนยันบอกไม่เคยมีพฤติกรรมขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องบาดหมางกับใครระหว่างลงมือผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้พูดจาข่มขู่หรือว่าประสง

0: ่อทรัพย์ก็เลยไม่ทราบชัดว่านี่เป็นการทำร้ายผิดตัวหรือเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ
1: พอดีจังหวะนั้นแหละมันเร็วมากมีผู้ชายอีกคนเข้ามาข้างหลังแล้วก็ดึงเสื้อเราแกมถอดอะค่ะคุมหน้าเราแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยตีเข้าที่ด้านซ้ายเสร็จแล้วผู้ชายอีกคนนึงอะวิ่งมาแล้วเขาก็ลุมกันเลย2คนค่ะ
2: คำว่าลุมนี่คือลุมยังไงฮะ
1: ลุมชกต่อยแล้วก็เตะแล้วเขาก็มีอาวุธมีดมาด้วยค่ะ
2: ทั้งที่เรารู้จักเขาไหม
1: ไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: เบื้องต้นผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรานะคะขอให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวนจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
3: ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5จับกลุ่มขบวนการที่นำพาชาวต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะโดยใช้เส้นทางธรรมชาติค่ะเดินทางจากกัมพูชามาพักที่พิษณุโลกก่อนที่จะข้ามแดนไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมาค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตตำรวจอินโดนีเซียเข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลพายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดกลุ่มขบวนการนำพาชาวอินโดนีเซียเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายโดยมาพักคอยที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเดินทางไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมารองผบ.ตร.เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการประสานจากทางสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกนำพามาจากประเทศกัมพูชามากักตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในตำบลพลายชุมพลค่ะตำรวจภูธรภาค6จึงร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5เข้าจับกลุ่มชาวไทย2คนชาวจีน1คนที่เป็นคนนำพาชาวอินโดนีเซีย3คนซึ่งเป็นชาย2คนหญิง1คนทั้งหมดผ่านขั้นตอนการคัดแยกเหยื่อแล้วพบว่าไม่ได้เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ค่ะน่าเชื่อว่าจากคำให้การเคยทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ประเทศกัมพูชาประมาณ7เดือนจากนั้นก็มีคนพาข้ามผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาพักคอยที่พิษณุโลกเพื่อที่จะรอข้ามไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในฝั่งเมียนมาค่ะ
4: ตอนนี้กระบวนการนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับนี่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
3: ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังพิจารณายกระดับการนำเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างเช่น AI เข้ามาใช้ติดตามรถและคนที่เดินทางมาจากกัมพูชาไปฝั่งเมียนมารวมทั้งการเดินทางจากสนามบินไปยังพื้นที่แนวชายแดนรวมถึงการกวาดล้างกลุ่มขบวนการนำพาข้ามแดนที่ต้องใช้ความสัมพันธ์และก็ความชำนาญของคนในพื้นที่ค่ะจึงสั่งการให้เร่งขยายผลกวาดล้างกลุ่มขบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับชาวอินโดนีเซียและชาวจีนก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวให้ทางการประเทศต้นทางค่ะส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ
0: ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรยังเร่งคลี่คลายคดีลอบยิงเจ้าอาวาสวัดกระโจมทองนะคะส่วนประเด็นสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากปมขัดแย้งส่วนตัวลูกหนี้รวมถึงประเด็นแวดล้อมอื่นๆค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรค้นหาหลักฐานภายในกุฏิพระอธิการบุญเลิศอาคปุญโยอายุ64ปีเจ้าอาวาสวัดกระโจมทองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรอย่างละเอียดอีกครั้งหลังเกิดเหตุลอบยิงเจ้าอาวาสบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนวันกระสุนปืนเข้าที่กกหูขวาสะบักไหล่และสะโพกขวาล่าสุดอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแต่อุปสรรคสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดภายในวัดใช้การไม่ได้สักตัวค่ะชุดสืบสวนก็ต้องขยายพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงรอบวัดแทนโดยการปูพรมตรวจค้นบริเวณไร่มันสำปะหลังใกล้กับท่าน้ำริมแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ไปพบรอยเท้ามนุษย์หลายรอยเหยียบย่ำอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบว่าเกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือไม่นายมาโนชผู้บำเพ็ญวยาวัจกรวัดยืนยันว่าหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนเหตุการณ์นี้

0: ความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากจึงอยากให้เจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
1: ชาวบ้านนะครับรู้สึกตกใจนะครับที่ได้รับข่าวนะครับว่าทางเจ้าอาวาสถูกลอบทำร้ายถูกยิงนะครับอันนี้ก็รู้สึกเจ็บใจเนาะเสียใจนะครับ
2: ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็ไม่เคยมีปากเสียงอะไรใครไม่มีปัญหา
1: ไม่ก็เป็นคนที่คบง่ายอาจารย์ไม่ว่าใครมานะครับก็จะมาหาอาจารย์อาจารย์ก็จะมาพูดตลกคบฮา
0: ส่วนสาเหตุพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปมขัดแย้งส่วนตัวปัญหาหนี้สินจากคนมายืมเงินรวมถึงประเด็นแวดล้อมอื่นๆซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุและผลการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดรอบนอกเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
3: มีชายสูญหายในป่าอีกแล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นชายอายุ 40-50 ปีที่คาดว่าสูญหายอยู่ในพื้นที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้ผู้นำชุมชนนะคะก็กำลังระดมกำลังเพื่อค้นหาชายคนดังกล่าวอยู่นะคะก็คาดการว่าอยู่ในป่ามานานกว่า8วันแล้วค่ะชาวบ้านร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะส่วนที่กำลังหน่วยกู้ภัยอัคนีพิทักษ์เมตตาเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลจุนระดมกำลังลงพื้นที่ค้นหานายสมชายคู่นารูปอายุประมาณ 40-50 ปีชาวบ้านค้างหงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่ได้เข้าป่าบริเวณป่าเสียตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมในช่วงเวลา 3 ทุ่มก่อนที่จะสูญหายไปตลอดช่วง8วันที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ป่าแล้วก็จุดต้องสงสัยต่างๆแต่ยังคงไร้วี่แววของผู้สูญหายอยู่นะคะท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการเสริมกำลังลงพื้นที่ค้นหาอย่างเต็มกำลังอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบตัวค่ะหน่วยงานท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศแจ้งประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ได้รับทราบทันทีค่ะ
0: ปลาหมอคางดำไม่ได้เจอแค่ที่พัทยาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปจนถึงพื้นที่ของหาดชะอำแล้วชาวประมงพื้นบ้านเขาจับได้วิธีการแก้ไขก็คือเอาไปทำอาหารเอาไปทำเหยื่อล่อปูม้าค่ะนายจิรนัยหัดคล่องอายุ33ปีไถเรือประมงพื้นบ้านและเรือตกปลาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีถ่ายคลิปขณะพี่ชายหว่านแหในทะเลแล้วจับได้ปลาหมอคางดำกว่า10กิโลกรัมค่ะและหากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงก็จะจับปลาหมอคางดำได้มากถึง 20-30 กิโลกรัมปลาหมอคางดำที่จับได้นายจิรนัยเอาไปประกอบอาหารกินเอาไปทำอาหารแมวแล้วก็ใช้เป็นเหยื่อลอบจับปูม้าเพื่อลดต้นทุนก็ยอมรับบอกว่าแม้จะนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปได้แต่ก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดจำนวนมันมีมากเกินไปจะกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทำให้ปลาชนิดอื่นในทะเลชะอำหายหมดโดยเฉพาะปลากระบอกที่ปัจจุบันแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะ
4: ในคลิปนะนะ
5: เราก็หาวิธีอยู่กับมันแต่จริงๆก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าทุกวันนี้พี่ปลากระบอกปกติเมื่อก่อนปลากระบอกชายฝั่งเมื่อก่อนเราเวียงแห่ไปเราหวังปลากระบอกใช่ไหมแต่ปัจจุบันนั้นเราเวียงไปแล้วถ้าไม่เจอปลากระบอกเลย
4: คือมันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ปลากระบอกกลับมาแต่ตอนเนี้ยเริ่มหายไปแล้ว
5: เริ่มหายไปแล้ว
4: ซึ่งน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วที่มีปลากระบอกแต่ว่าตอนนี้เริ่มหายไปแล้วเพราะว่ามีปลาหมอคางดำเข้ามาแทน
5: ใช่ยัน
4: ไซส์ที่เราได้เนี่ยประมาณตัวกี่โลอะไร
5: ถ้าปลาหมอคางดำอ่ะตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวเล็กๆเยอะมากทะลุตาแห่ไปเพียบเลยที่มันทะลุไปเยอะมากเลยนะพี่
0: นอกจากชายหาดชะอำยังพบปลาหมอคางดำในคลองบางควายที่อยู่ห่างจากชายหาดชะอำประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็มีอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกันชาวบ้านเขาสันนิษฐานแบบนี้บอกว่าเป็นแหล่งต้นตอที่พบการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้ประมงจังหวัดเพชรบุรีชาวประมงและชาวบ้านเขาจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำมาแล้วหลายครั้งแต่ปรากฏว่าจำนวนปลาหมอคางดำมันยังเพิ่มมากขึ้นเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ค่ะอีกพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้ก็คือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีประมงจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมสำรวจปริมาณความชุกชุมและการแพร่ขยายพันธุ์ของ

0: ปลาหมอคางดำว่าบริเวณชายหาดพัทยามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพื่อนำผลการสำรวจไปวางแผนกับประมงพื้นบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไปจะไปกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพของชาวบ้านก็มีประชาชนชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่มาร่วมกันหว่านแหจับปลาหมอคางดำเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันขยายพันธุ์รวดเร็วค่ะและอาจจะไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นและทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติผลการหว่านแหตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกที่ผ่านมาเขาบอกว่าพบปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำแค่ตัวเดียวนะคะนายณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีบอกว่าเริ่มพบปลาหมอคางดำในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี2567จุดแรกที่พบก็คือหาดแสมสารค่ะแต่ตอนนี้พบในพื้นที่อำเภอพานทองอำเภอเมืองชลบุรีศรีราชาบางละมุงสัตหีบตามคลองสาขาคลองน้ำกร่อยและพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำป่าชายเลนซึ่งพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำเป็นจุดสำคัญที่สร้างความกังวลว่าสัตว์น้ำวัยอ่อนจะถูกปลาหมอคางดำกินจนปริมาณลดลงกระทบกับระบบนิเวศและอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะหลังจากที่มีผลสำรวจจากภาคเอกชนออกมาบอกว่าบางหน่วยงานของรัฐนั้นมีปัญหาในการเรียกรับสินบนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานระดับกรมค่ะที่เกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตประกอบการนะคะแต่กลับถูกหน่วยงานของรัฐและก็รัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ที่ทำให้ถูกเข้าใจได้ว่าอาจเป็นการขู่ฟ้องกลับเพื่อปิดปากในเรื่องนี้หรือไม่ค่ะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ อินทรพันธ์ก็ออกมายืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะฟ้องเอกชนเพื่อปิดปากค่ะดังนั้นเราจะย้อนไปฟังสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอนุทินพูดในเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะ
2: ดีๆเขาก็จะถึงที่บอกว่าที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าไปสำรวจแล้วเขาไม่ได้ทำตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาถ้าเรากล้าที่จะไปบอกว่าคนคุณทำผิดคุณโกงคุณเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับก็แฝงนะครับ เรื่องที่เมื่อวานผู้สื่อข่าวเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจความรู้สึกแต่ถามน้องบอกว่าคิดว่ามีการโกงไหมพอน้องบอกมีเขาก็ติ๊กอย่างนั้นมันเขาเรียกเอามาวัดในเรื่องของการกระทำที่เป็นต้องดำเนินคดีมันไม่ได้ไง
1: เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันก่อนค่ะหลังจากที่ภาคเอกชนได้เปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานของรัฐที่ติด10อันดับเรียกรับสินบนซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายที่ได้ยินเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดทางให้หน่วยงานรัฐเนี่ยฟ้ององค์กรที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในเรื่องของการรับสินบนนี้หรือไม่ค่ะก็ทำให้เมื่อวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ อินทรพันธ์ที่เป็นฝ่ายกฎหมายพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้แถลงชี้แจงกรณีผลการสำรวจกกร.ที่ระบุว่ามี26หน่วยงานรัฐนั้นรับสินบนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรองนายกประกรณ์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงหลังจากที่มีการเสนอข่าวในทำนองว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ยอมรับผลการสำรวจและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้สำรวจแล้วก็เปิดเผยผลการสำรวจค่ะโดยนายประกรณ์กล่าวว่าคำถามที่นายกได้รับณเวลานั้นคือคำถามสั้นๆจึงได้พูดตามหลักกฎหมายว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาและคิดว่าหน่วยงานของตัวเองนั้นเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้เพื่อไปพิสูจน์กันในศาลดังนั้นยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากค่ะ
3: แต่ในกรณีที่ของรัฐบาลนะครับเรามองว่าการรับฟังความคิดเห็นนะครับของประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อนำมาปรับปรุงนะครับหรือพัฒนากระบวนการทำงานของภาครัฐอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหานะครับผมขออนุญาตเรียนว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าบางทีในการสื่อสารเราอาจจะใช้อารมณ์กันนิดนึงเหมือนกับอยู่ๆถูกกล่าวหาว่าทุจริตอะไรประมาณความเข้าใจในเรื่องยังไม่มีพอโดนแบบนั้นเข้าไปบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้แต่ขออนุญาตเรียนตรงๆนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะฟ้องภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพื่อปิดปากอะไรนะครับเพียงแต่ว่านำคดีขึ้นสู่ศาลเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้เอาความจริงมาพูดกันนะครับแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีนโยบายว่าจะฟ้องใครต่อใคร

0: ด้านในพจน์อรังวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ชี้ว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่ต้องเอาจริงเอาจังเพราะว่าการเจรจาต่างๆทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญกับคอร์รัปชันมากที่สุดโดยการที่ไทยนั้นจะเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญก็คือคอร์รัปชันที่ต้องทำทุกทางเพื่อที่จะดึงเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ค่ะ
1: กกต.เพื่อไม่ทนกกต.เพื่อไม่ทนไม่ได้ทำมานะเพื่อจะมาแค่จะมาจับหรือมาฟ้องนะเราจะเดินหน้าต่อไปกับโครงการการศึกษาด้วยการปลูกฝังเชิงลึกกับท่านครูการศึกษานะครับเรามีเอกชนเยอะแยะครูนะก็มีช่องสัญญาณเต็มไปหมดนะต้องมาปลูกฝังกันนะครับส่วนการฟ้องทั้งหมดเนี่ยผมเรียนแล้วว่าวันนี้ไม่มีคณะนี้นะมันก็มีช่องอยู่แล้วแต่คณะนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างกำลังความเข้มแข็งในการที่จะผลักดันต่อต้านนะให้มันเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่าปปช.ปปท.เขาก็แยกเป็นองค์การอิสระไปทุกคนไปนะฮะทางอาจารย์มานะก็เป็นแค่องค์การเดียววันนี้รวมหมอเป็นก้อนใหญ่ร่วมกับรัฐบาลสนับสนุนมีคณะกรรมการอย่างนี้มันขับเคลื่อนได้หมด
0: แล้วก็สอดรับกับเรื่องนี้พอดีนะคะขณะที่เมื่อวานนี้นายกเรียนอนุทินก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่าคอตท.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกนั้นเป็นรองประธานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ให้ทันภายในปี2571ค่ะซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็จะเป็นคณะทำงานเพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตค่ะขณะที่รัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนที่ติดตามในเรื่องนี้นะคะอย่างนางสาวเพียงพนอบุญกล่ำทีมบริหารรัฐบาลประชาชนก็เสนอว่ารัฐบาลนั้นจำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยลดใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นลดขั้นตอนและระยะเวลาหากปัญหาการเรียกรับสินบนการทุจริตคอร์รัปชันส่วนหนึ่งมาจากการใช้อำนาจในการให้ใบอนุญาตค่ะ2ก็คือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมถึงการแก้ไขกฎกระทรวงที่ทำให้ลดการแข่งขัน3จัดให้มีการคุ้มครองเรื่องผู้ที่ให้เบาะแสการให้สินบนทุจริตหรือคอร์รัปชันซึ่งเป็นหลักที่ OECD ที่รัฐบาลไทยได้สมัครเป็นสมาชิกก็มีหลักการนี้และพ.ร.บ.ปปช.ก็มีหลักการนี้ด้วยนะคะที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหานี้ค่ะ
2: ผู้ชมเหตุสะเทือนใจรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกนั้นก็ทำให้เห็นปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นในคราวเดียวนะคะตอนนี้เป็นโจทย์ให้หลายๆฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องต้องเร่งขันน็อตยกระดับความปลอดภัยกันยกใหญ่ค่ะอย่างที่เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจรและการขนส่งเมื่อวานบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยหลักๆมัน3ปัจจัยคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยความบกพร่องของบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหลักๆตอนนี้เราเห็นภาพการจัดการไปที่ความบกร่องของบุคคลผ่านการดำเนินคดีทั้งกับตัวคนขับรถไฟคนบกธงแล้วก็คนขับรถเมย์ด้วยนะคะอันนี้รวมไปถึงการขยายผลหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนทั้งหลายแต่เบื้องต้นมันมีข้อสงสัยที่ได้ข้อสรุปไปแล้วนั่นก็คือกรณีคนขับรถไฟประจำอยู่ในห้องเครื่องด้วยหรือไม่มันมีภาพยืนยันเบื้องต้นออกมาแล้วว่าจังหวะที่รถไฟปะทะกับรถเมย์อันเนี้ยคนขับอยู่ในห้องเครื่องจริงๆแม้จะยังต้องหาคำตอบต่อไปว่าข้อมูลที่มันไม่ตรงกันในเรื่องของการให้ปากคำเกี่ยวกับการส่งสัญญาณเตือนของคนบกพรงแต่คนขับกับช่างเครื่องที่อยู่บนรถไฟเขาอ้างว่าเขาไม่ทราบเรื่องเนี่ยข้อเท็จจริงมันจะออกมายังไงกันแน่รวมไปถึงเรื่องของระยะเบรกรถไฟหลังจากมีการใช้เบรกฉุกเฉินข้อมูลจากกล่องดำบอกว่าใช้ในระยะ100เมตรก่อนปะทะแต่ช่างเครื่องที่ให้ปากคำกับตำรวจเมื่อวานอ้างว่ามีการใช้เบรกฉุกเฉินตั้งแต่300เมตรก่อนการปะทะแต่ทีนี้ที่ต้องบอกว่ายกเครื่องใหญ่อีกอย่างนั่นก็คือพฤติกรรมการเสพยาของคนขับรถไฟเนี่ยแหละค่ะตอนนี้การยกเครื่องมันไม่ได้รวมแค่คนขับรถไฟเท่านั้นพนักงานขับรถสาธารณะทุกคนก็ต้องเข้ารับการตรวจล่ะค่ะ
3: คนขับเนี่ยผิดแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะผิด1ผิด2ผิด3ผิด4เนี่ยคือไอ้เนี่ยมันผิดที่สุดแล้วคือทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะครับไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมว่าไม่ต้องมาพูดกันแล้วอ่ะนะครับไม่ต้องมาพูดกันแล้วจากวันนี้ไปมันต้องถือว่ามันต้องปฏิรูปกันทั้งระบบเลยอ่ะนะครับจากไม่ตรวจเนี่ยต้องจับตรวจให้หมดทุกคนไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งถ้าใครไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีความผิดนะครับเอาแบบนี้แล้วกัน
2: ส่วนกายภาพถนนอันนี้ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมนะคะโจทย์หลักก็คือจะทำ

0: ยังไงให้จังหวะการปล่อยไฟจราจรกับการปิดจุดตัดรถไฟมันสอดคล้องกันด้วยภายมีข้อมูลมาบอกว่าทางอธิบดีกรมรางดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎของการเดินรถไฟด้วยและในการแถลงเมื่อวานค่ะเราน่าจะได้รับทราบไปละถึงแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาด้วยปัจจุบันค่ะจุดตัดทางรถไฟสายเหนือกับสายอีสานมันมีอยู่8จุดแก้ไขผ่านทางยกระดับสายสีแดงไปแล้วที่เหลืออยู่หลักๆจะเป็นสายตะวันออก16จุดด้วยกันกับสายตะวันตกสายใต้มีอยู่3จุดที่ต้องรอการก่อสร้าง Missing Link หรือว่าโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายบางซื่อหัวลำโพงบางซื่อหัวหมากนะคะซึ่งมันจะทำให้จุดตัดทางรถไฟกับถนนไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่มันต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยค่ะกว่าจะสามารถทำแบบนี้ไปจนถึงกระบวนการยกเลิกการใช้งานสถานีหัวลำโพงได้เพื่อให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยเป็นสถานีหลักนะคะดังนั้นในแผนระยะที่มีการเปิดเผยออกมาโดยกระทรวงคมนาคมเขากำหนดการแก้ปัญหาหลักๆ2มิติมิติแรกจะเป็นรถไฟโดยสารขนส่งคนระยะเร่งด่วนเขาจะใช้กฎเหล็กก็คือไม้กั้นไม่ลงรถไฟไม่เคลื่อนขบวนค่ะแล้วก็จะต้องซิงค์ระบบกับไฟจราจรไปจนถึงการขอความร่วมมือประชาชนให้หยุดรถหลังเส้นเหลืองด้วยแต่ทีนี้ที่เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันมากนั่นก็คือระยะกลางเขาจะปรับแผนไม่ให้รถไฟทางไกลชานเมืองเข้ากรุงเทพชั้นในสายตะวันตกกับสายใต้ให้ไปหยุดที่สถานีตลิ่งชันค่ะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงผู้โดยสารก็ต้องลงมาต่อสายสีแดงหรือว่าให้ต่อสายสีแดงนะคะขณะเดียวกันสายตะวันออกเนี่ยเขาให้หยุดที่สถานีลาดกระบังแล้วผู้โดยสารไปต่อแอร์พอร์ตลิงก์หรืออาจจะให้ขสมกจัดหารถรับส่งเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในรัฐบาลรับบอกว่าจะใช้ระบบตั๋วร่วมมาดูแลค่ารถไฟโดยสารเพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปด้วยค่ะ
1: ในจุดตัดต่างๆนะครับ ไม่ว่าทั้งหมดก็คือประมาณสัก19แห่งนะครับจากทางสายตะวันออกนะครับเพื่อเข้ามาจนถึงหัวลำโพงนะครับแล้วก็ทางสายใต้กับสายตะวันตกเนี่ยก็3แห่งตรงนี้เราจะทำการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราจะไม่มีรถไฟวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครเลยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายตะวันออกเราจะมาหยุดที่แค่ลาดกระบังและหาวิธีโดยอาจจะใช้ขสมกหรือมาจากทางใต้มาหยุดที่ตลิ่งชันแล้วเราก็จะใช้ในเรื่องของรถขสมกหรือรถไฟสายสีแดง
0: 3เดือนในการศึกษานะคะส่วนรถไฟขนส่งก็บอกว่าตอนให้เข้าแค่ตอนกลางคืนแล้วก็อีกแผนนั่นก็คืออาจจะต้องไปจอดตามนครปฐมกับลาดกระบังด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้แผนเรื่องของการเกี่ยวกับรถไฟที่ขนส่งประชาชนเนี่ยล่ะค่ะพอบอกว่าไม่ให้เข้ามากลางกรุงเนี่ยคนที่เขาใช้บริการรถไฟชานเมืองเขาได้รับผลกระทบแน่ๆเสียงวิจารณ์มันดังขึ้นทันทีเหมือนกันที่รัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกโพสต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการทม.ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากันได้นะคะอย่างจุดตัดรถไฟที่มันมีปัญหาเรื่องของไฟจราจรอยู่ด้านหน้าแต่อยู่โดยที่ไม่มีระบบนับเวลาถอยหลังหรือว่าเคาท์ดาวน์ค่ะผู้ขับขี่เขาตัดสินใจยากนะว่าเอ๊ะสรุปพอถึงไฟเขียวมาควรจะข้ามหรือไม่ไฟเขียวมันนานมาแค่ไหนแล้วจุดนี้ค่ะมันมีอยู่หลายแห่งที่มีปัญหาอย่างเช่นบริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟสามเสนก็มีปัญหานี้ถ้าเกิดว่าติดไฟเคาท์ดาวน์มันจะช่วยให้การตัดสินใจของคนที่ใช้รถดีขึ้นด้วยเช่นกันส่วนการจะปิดหัวลำโพงตามที่มีข้อเสนอว่ายกเลิกรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพอันนี้ดร.สามารถมองว่ามันไม่จำเป็นนะถ้าเกิดว่าโครงการ Missing Link ในรูปแบบทางวิ่งใต้ดินแบบอุโมงค์เปิดที่ให้รถไฟดีเซลสามารถใช้ร่วมได้ของทางรฟท.มันเกิดขึ้นจริงก็จะช่วยลดปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงแต่อย่างใดและถึงแม้ว่าโครงการนี้ถ้าไม่เกิดขึ้น มันก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยการสร้างอุโมงค์ลอดหรือว่าจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟสำหรับรถยนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เขาจำเป็นต้องใช้การขนส่งทางรางเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นการทำงานการรักษาพยาบาลหรือว่าการทำธุระต่างๆได้อีกทางเช่นเดียวกัน
2: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะดังนั้นจะมีแนวทางในการยกเครื่องความปลอดภัยในระบบรางอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมกันต่อกับดร.ประภัสจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประภัสค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีค่ะคุณเพ้อภาใช่ไหมคุณจิรดา
2: ค่ะงั้นสอบถามท่านก่อนถึงค่ะสอบถามท่านถึงเรื่องของแนวทางในการก่อนที่จะไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหากันอยากจะให้ท่านมุมมองของท่านนิดหนึ่งจากภาพข่าวที่ปรากฏออกมาทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่ออกมาที่ปรากฏทางข่าวหรือก็ตามสื่อต่างๆรวมถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหากับเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วนะคะท่านมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ค่ะมันเกิดจากระบบความผิดพลาดของคนหรือว่าเกิดจากระบบอะคะ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผมว่ามันคนมีส่วนเกี่ยวนะ
2: ฮะ
3: มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็เรื่องของให้การจัดการจราจรเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยวิ่งเป็นเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีเครื่องกงเครื่องกั้นเนี่ยตามตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนนะฮะทำตามกฎกติกานะฮะอุบัติเหตุพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยมันไม่น่าจะเกิดได้ด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ผมว่ามันต้องมาดูกันเยอะๆนิดนึงเพราะบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใช่ไหมฮ
2: ะ
3: ตรงนี้เป็นสาเหตุหลักซึ่งถ้าเราไม่แก้ตรงนี้นะครับเราไปปรับอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ
2: คร
3: ับใช่ไหมครับดังนั้นผมว่ามันต้องดูที่ต้นเหตุจริงๆก่อนแล้วก็เราค่อยมาดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุรองแล้วมาค่อยทำทีละอย่างแต่ว่าตัวสาเหตุหลักเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของวินัยจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกละเลยเป็นอย่างยิ่ง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้คำถามหรือว่าการมุ่งเป้าก็ไปที่ตัวของคนขับรถไฟค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลออกมาบอกว่ามีการใช้สารเสพติดกันด้วยเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วแต่ว่าก็ยังได้ทำงานในลักษณะที่เป็นการบริการขนส่งสาธารณะอยู่แบบนี้ค่ะตรงนี้มันมีปัญหามาจากการคัดเลือกบุคคลหรือว่าการเข้มงวดวินัยของทางการรถไฟด้วยหรือเปล่านะคะ
3: จริงๆแล้วเรื่องการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการนะครับก็เหมือนหน่วยงานอื่นๆนะครับก็มีการตรวจทุกอย่างนะครับตรวจตั้งแต่ประวัติอาชญากรรมนะอะไรต่ออะไรรวมถึงเรื่องของสารเสพติดมีการตรวจหมดแต่ของพวกนี้นะก็ต้องยอมรับอย่างว่าสารเสพติดบางทีมันมาทีหลังนะฮะมันมาทีหลังเพราะคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นมากที่สุดคือเรื่องปัญหาเรื่องของสุราถูกไหมฮ
2: ะ
3: พอคนแบบมันมีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรก็สมาร์ทก็นั่งวงเล่ากับเพื่อนนะผลเรื่องเรือระบายความอัดอั้นตันใจเลยต่อหลังนี่ก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งก็ทุกหน่วยงานครับก็พยายามกดขันเรื่องพวกนี้โดยช่วยหน่วยงานที่ทำเรื่องของการขนส่งนะฮะดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางเนี่ยทุกหน่วยจะมีการตรวจสังเกตดูถ้ามีช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เป็นอะไรฮะวันหยุดยาวๆเน
2: ี่
3: ยก็มีคนเดินทางเยอะๆเนี่ยทุกหน่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบขส.รถไฟอะไรเนี่ยก็จะมีการตรวจตัวคุณความพร้อมของบุคลากรที่เป็นคนให้บริการโดยเฉพาะพนักงานขับรถทั้งหลาย
2: ค
3: ่ะว่าเขายังไงสภาพร่างกายเป็นยังไงและเรื่องของสารเสพติดนี่เป็นยังไง
2: ค่ะ
3: นะครับมีอะไรหรือเปล่า
0: แต่มันกดขันได้มากกว่านี้ไหมคะคุณประภัสคะมันมีความกดขันได้มากกว่านี้หรือไม่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในการตรวจเนี่ยบางทีเขาบอกว่าอย่างสารเสพติดสุ่มตรวจกันด้วยแล้วก็ไม่ได้ในระยะเวลาที่อาจจะถี่นักกับคนที่มาให้บริการประชาชนในลักษณะนี้ด้วยถ้าเกิดจะแก้ไขมันควรจะต้องปรับปรุงในแง่ไหนได้บ้างนะคะ
3: คือปกติก็มีการตรวจอยู่แล้วนะฮะลักษณะก็จะเป็นการสุ่มตรวจนะฮะเพราะว่าถ้าตรวจทุกวันเนี่ยนะฮะก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเขาจะตรวจวันไหนถูกไหมฮะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาว่าไอ้วันที่ตรวจในคุณก็ไม่เสร็จแต่วันที่ไม่ตรวจก็เสร็จเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้วิธีการสุ่มตรวจไม่ได้บอกล่วงหน้าถูกไหมครับตรวจวันไหนก็คือถ้าเจอคือเขาก็ลงโทษเลยหรือก็เลิกช่างเลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้อะไรฮะหยุดยั้งหรือว่ากลับทำให้พวกนี้ไม่เข้าไปเสพในช่วงจังหวะที่มีการทำงานโอกาสที่ถูกจับมันสูงใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นนั้นแต่ว่าในทุกกรณีเนี่ยมันก็ควรจะมีการสุ่มตรวจนะครับผมเห็นด้วยกันเรื่องสุ่มตรวจนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกับบุคลากรที่บางคนเป็นคนไปนะฮะไปขับรถเนี่ยนะฮะขับรถโดยสารหรือขับรถก็ตามที่ต้องขนนะฮะผู้โดยสารติด นะที่เขามาใช้บริการนะครับควรจะต้องมีตัวนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะที่ต้องตรวจนะครับ
2: ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของคนในเรื่องที่เราจะต้องไปเข้มงวดกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างนี้แล้วค่ะในเรื่องของระบบค่ะคุณประภัทรมองยังไงบ้างมันมีจุดไหนที่เป็นช่องโหว่บ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาคะโดยเฉพาะในบริเวณจุดตัดรถไฟที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ต่างจังหวัดก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดรถไฟแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียอยู่เหมือนกันนะคะ
3: อันนี้ต้องทุ่มเดินก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวจุดตัดรถไฟเนี่ยส่วนมากจะมีอุปกรณ์ใช่ไหมฮะอุปกรณ์กันใช่ไหมมีการมีเครื่องกันมีไม้กันระยะหลังนี่ก็มีตัวที่ก็เครื่องเอาใช้ใหม่อะที่เป็นคล้ายแบบจะเป็นไฟฟ้านะอัตโนมัติใช่ไหมถ้ารถไฟเข้ามาก็จะมีตัวนี้เลื่อนออกไปนั่นก็เป็นของใหม่นั่นก็ไม่แปลกแต่ว่าปกติเนี่ยใช้เป็นไม้กันแล้วก็จะมีคนที่จะเป็นคนดูแล้วก็ไม้ลงเรียบร้อย รถรางทั้งหลายเนี่ยได้จอดเรียบร้อยนะแล้วก็ส่งสัญญาณบอกนะว่าทางสะดวกให้คนที่นะขับรถไฟรู้ว่าตรงนี้โอเคนะฮะการเดินปล่อยก็ไปก็อันนี้ก็ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุมันไม่น่าจะเกิดได้แล้วใช่ไหมฮะแต่ก็มีกรณีที่ว่านะบางครั้งเนี่ยไม้กั้นลงแต่ว่ามันมีช่องมันมีแก๊ประหว่างตัวไม้ใช่ไหมฮ
2: ะ
3: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์น้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะฮะพอเห็นว่ามีช่องนี่รถไม่มามองซ้ายมองขวานะครับไปแต่บางครั้งเนี่ยรถไฟนี่ก็บางทีก็มาเร็วกว่าที่เขาคิดนะฮะอย่างที่เรียนรถไฟเนี่ยโดยเฉพาะถ้าดูเวลากลางคืนหรือกลางวันจริงมองไม่ออกนะว่าความเร็วเข้ามาเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ที่ยิ่งถ้าเกิดนะขับผ่านไปแล้วเนี่ยไปนะฮะนั่งรถไฟเนี่ยบางทีมันมีสันมันมีนะฮะขอบขึ้นมาเนี่ยสะดุดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะฮะสะดุดขึ้นมาล้มลงไปหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นอันตรายมากๆเลย
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการทบทวนจุดตัดกันบ้างค่ะคุณประภัทรด้วยแนวคิดที่บอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก็มีค่อนข้างมากเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยลดความเสี่ยงได้หรือไม่อย่างไรเช่นอาจจะใช้เอาเทคโนโลยีมาทำระบบอนุสัญญาณแทนใช้คนในการกดหรือว่าการเชื่อมต่อระบบให้มันซิงก์กันทั้งของการจราจรกับทางถนนกับทางรางให้มันสอดคล้องกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือกระทั่งการใช้ AI เข้ามาในการอำนวยการจราจรทั้งทางจุดตัดแล้วก็ทางถนนด้วยแบบนี้ค่ะมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบอัตโนมัติกันทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะครับอย่างเช่นมีกล้องแล้วก็จะนะตั้งแต่ก่อนที่จะถึงเนี่ยนะฮ
2: ะ
3: ระยะเวลาไอ้ระยะทางเนี่ยทางพอสมควรแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีรถไฟเข้ามาก็จะไปสัญญาณก็จะไปที่ตัวนะฮะเครื่องกั้นทำงานนะฮะแล้วก็จะมีแบบไม่เป็นไม้กั้นก็จะมีป้ายนะป้ายบอกเตือนมีไฟสัญญาณเตือนนะซึ่งไม่ใช่เตือนเฉพาะรถเตือนคนที่จะข้ามด้วยเพราะส่วนมากจุดที่เป็นจุดตัดก็จะมีทางให้คนเดินที่จะเดินข้ามใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก
2: ็
3: รัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานเนี่ยนะฮะเวลาเขาของงบประมาณทำเรื่องพวกนี้เนี่ยรัฐบาลหรือกระทรวงเนี่ยควรจะนะฮะควรเห็นความสำคัญแล้วก็ให้งบประมาณนะครับเพราะบ้านเราหนึ่งทีก็จะมองเฮ้ย
2: ม
3: ันนี้ไม่จำเป็นไม่สำคัญนะฮะเบิกเงินไม่ต้องใช้หรอกอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะสมัยผมอยู่กฟม.นะฮ
2: ะ
3: แล้วก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นระบบใต้ดินเป็นระบบใหม
2: ่
3: เราก็ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยเลยนะฮะก็มีทุกอย่างนะฮะที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานีไม่ในตัวสถานีนะฮะที่เป็นใต้ดินนะครับก็มีทุกอย่างพอไปของงบมาเนี่ยก็ถูกหน่วยนั้นหน่วยนี้บอกเฮ้ยคุณไม่จำเป็นคุณใช้ตำรวจก็ได้คุณใช้อะไรก็ได้ใช้นี่ก็ได้แต่เขาลืมไปว่าไอ้การทำงานอย่างนี้เนี่ยมันต้องคนที่รู้เรื่องสภาพภายในสถานีเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างมันมีห้องหับมันมีทางออกมันมีทางนี้ฉุกเฉินอะไรยังไงมันต้องรู้พวกนี้หมดการทำงานในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยในอุโมงค์ในสถานีนะครับมันแตกต่างจากการทำงานบนระดับดินนะฮะหรือในที่โล่งบางทีนะหน่วยงานอื่นที่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เขาจะคิดว่าเฮ้ยคุณก็เนี่ยขอความร่วมมือตำรวจสิแต่เขาไม่พูดถึงว่าหรือเขาไม่คิดว่าตำรวจเองวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของบุคลากรที่มันน้อยเกินไปถูกไหมฮะตรงนี้ครับบางทีเนี่ยบางทีหน่วยงานที่เป็นคนนะฮะดูเรื่องของงบประมาณบางทีท่านก็นะฮะอย่างที่เรียนท่านก็กลัวจะเปลืองนะฮะแต่ท่านไม่ได้คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลนะฮะมันมีผลกับความปลอดภัยของประชาชนมันมีผลต่อนะฮะความปลอดภัยของตัวระบบ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันมากกว่าแล้วมันมีค่ามากกว่านะฮะมากกว่าเยอะเลยที่ถ้าเป็นเรื่องของประชาชนเกิดอะไรขึ้นมาแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ย มันเรื่องใหญ่มากเลยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วโครงสร้างอย่างที่เรียนเนี่ยโครงสร้างประเภทแบบอยู่ใต้ดินเนี่ยนะฮะนะฮะมันเป็นอะไรที่ถ้าทำไปขึ้นมาเนี่ยมันความเสียหายมันเยอะนะฮะ
2: ค่ะแต่ถ้าบนผิวถนนอย่างจุดตัดทางรถไฟที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่นี่ก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการจะนำแผนเดิม

0: มาใช้นั่นก็คือการเตรียมที่จะยกเลิกการใช้งานหัวลำโพงด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นการลดจำนวนรถที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ใจกลางเมืองผ่านทางหัวลำโพงโดยเฉพาะทางสายใต้กับสายตะวันออกที่ยังไม่มีทางยกขึ้นไปหรือว่ายังไม่มีทางที่มันลงไปใต้ดินได้แบบนี้ค่ะแนวคิดในการที่จะลดรถเข้ามาเพื่อที่จะลดปัญหาจุดตัดเนี่ยอันนี้มันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้คุณประภัทรพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: คือถ้าถามผมนะจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟนี้มันก็เป็นอะไรที่มันทุกประเทศในโลกนะก็จะมีระบบรถไฟนะครับนะครับที่มิกเข้ามาในเมืองนะระบบการกำหนดจัดการเนี่ยจริงๆมันก็เทคโนโลยีมันก็เยอะนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะอย่างเช่นทางเอาง่ายๆอย่างถนนเนี่ยฮ
0: ะ
1: ถ้ามันมีทางที่ตัดนะถนนตัดกับทางรถไฟเนี่ยไอ้ตัวรถไฟเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการผ่านก่อนถูกครับเนื่องจากคนจำนวนมากใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนรถยนต์เนี่ยส่วนมากก็นะรถที่ใช้ก็คนไม่กี่คนในรถใช่ไหมนั่นก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่เยอะกว่าก็ไปก่อนซึ่งเนี่ยระบบมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็สามารถดูแลได้แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราเนี่ยไอ้ที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากการที่คนเนี่ยนะฮะไม่เคารพไอ้ที่ผมเรียนนะกฎจราจรใช่ไหมฮะในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีนะฮะมันมีเครื่องหมายเป็นจุดห้ามเลยไปเพราะมันจะไปกระทบเกิดของรถไฟใช่ไหมฮะเป็นจุดอันตรายเนี่ยนะฮะคนก็แบบบางทีก็ไม่สนใจนะมองว่ามันเสียเวลาจะไปนะฮะแล้วดูแล้วมันมองซ้ายมองขวาไม่มีเดี๋ยวก็ไปครั้งนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุครับนั่นผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งไอ้เรื่องที่ว่านะรถไฟไว้ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยผมถามว่าทำได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องถามว่าทำแล้วเนี่ยมันคนที่ใช้รถไฟเนี่ยจะทำยังไงต่ออย่างเช่นบอกว่าเราไม่ให้รถเข้าหัวลำโพงนะบอกจอดคือจอดที่เนี่ยลองนึกดูนะฮะว่ารถไฟเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไม่กี่ขบวนนะแต่ละวันมันมีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางต่อเข้ามาที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยทำยังไงใช่ไหมฮะคุณเตรียมความพร้อมตรงนั้นได้แค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันจะก่อให้เกิดปัญหาจราจรหนักขึ้นอีกหรือเปล่าถูกไหมฮะบางทีผมเรียนตรงนะบางทีเนี่ยเราพูดแล้วต้องคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลกระทบหรือสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้ผลกระทบนั้นไม่เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันมีอะไรที่เป็นผลกระทบ
0: อย่
1: างพอผลกระทบไปขึ้นมามันจะเหมือนกับลูกโซ
0: ่
1: มันจะไปเรื่อยๆใช่ไหมเช่นว่าถ้าตรงนั้นติดนะติดปั๊บมันก็จะทำตรงอื่นติดด้วยติดอื่นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าน้ำมันที่มากขึ้นไอ้เรื่องของนะสภาพอากาศที่แย่ลงเพราะรถติดมากแล้วจอดคากันก
0: ็
1: ปล่อยควันกันสนุกสนานเนี่ยนะครับเนี่ยครับนั้นผมต้องเรียนนะว่าจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับผมเรียนตรงนะฮะผมก็อยู่ในระบบราชการมานานประเทศที่มีการส่งข้าราชการนะฮะท
0: ั
1: ้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองอะไรไปดูงานกันเยอะมากนะครับแล้วทุกครั้งที่ไปดูงานผมก็เชื่อว่ามีสื่อตามไปด้วยเนี่ยลองไปดูนะทุกครั้งที่ไปเนี่ยนะครับที่ไปดูงานเนี่ยท่านเห็นว่าพวกที่ไปเนี่ยครับที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นข้าราชการหรือเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยก็จะบอกโอ้ยอย่างเงี้ยประเทศไทยต้องทำแต่มันแปลกมากเลยฮะพอกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยที่บอกต้องน่าทำต้องทำเนี่ยไม่ได้ทำนะฮะส่วนใหญ่
0: ไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะ
1: เนี่ยฮะแต่ทุกคนพอไปดูโอ้ยเราต้องมีเราต้องอย่างนั้นต้องนี
0: ้
1: แต่มันเหมือนกับพอขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยมาไหร่นะพอเข้าเขตน่านฟ้าไทยก็ลงเครื่องมาก็เริ่มพูดละ
0: ลืมไว้ที่ต้นทาง
1: นะอย่างระบบนี้ผมยกตัวอย่างระบบการจัดการจราจรเนี่ยโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยนะมีไปดูงานตั้งกี่ที่ฮะไปทั้งออสเตรเลียนะไปทั้งอเมริกาไปทั้งยุโรปน้ำถามว่ากลับมาแล้วมีใครทำไหม
0: ค่ะเป็นแนวทางเดียวกันนะคะ
1: เทคโนโลยีมันมีทั้งเยอะทั้งแย่นะนะครับแล้วคุณก็จะอ่านว่าประเทศไทยเป็นแนวคนขับรถเราไม่มีวินัยทุกอย่างมันอะไรครับมันมีกติกา
0: ค
1: ุณสามารถทำให้คนอยู่ระเบียบได้อยู่ในกรอบเบสกรอบทั้งหลายที่คนจะทำยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้นะครับกล้องทั้งเยอะทั้งแย่นะฮะให้ผิดกฎหมายจราจรเนี่ยนะครับคุณส่งใบสั่งได้ถึงบ้านเลยนะถูกไหมฮะไม่ต้องเอาตำรวจไปรอจับฮะกล้องนึงเยอะคุณถ่ายก็คุณส่งเลยไปสั่งจ่ายค่าปรับ
0: เข้มงวดในการทำใช้กฎหมาย
1: ทำให้เกิดความเข้มงวดใช่ครับตรงนั้นนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ช่วยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะดร.ประภัทรจงสงวนนะคะอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่จริงๆน่าสนใจนะพอหยิบยกเรื่องบอกว่าไปดูงานมาหลายทีแต่ก็ไม่เคยมีการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาถึงในแง่ของการที่จะลดขบวนรถเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟเนี่ยอันนี้มีคำถามกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบก็ค่อนข้างหนักแล้วอย่าลืมว่าปัญหาการจราจรที่มันจะตามมาหลังจากนั้นมันก็

0: ที่ต้องเอามาพิจารณาด้วย
1: ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งค่ะที่ทางคุณประภัทรพูดก็คือเรื่องของวินัยจราจรของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสิ่ง

0: ช่วยไทยพลัสที่ใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทเพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยรูปแบบรัฐบาลก็จะร่วมจ่าย 60% แล้วก็ให้ประชาชนจ่าย 40% นะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมที่จะแถลงรายละเอียดของโครงการวันนี้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาคะถือว่าเป็นโครงการแรกที่จะชิมรางใช้เงินกู้นะคะที่ออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยจะเป็นส่วนของ200,000 ล้านแรกนะคะต้องจับตาค่ะวันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดโดยนายกรัฐมนตรีจะนำแถลงเองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวาระสำคัญวันนี้มีความเห็นชอบเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะโดยจะใช้200,000 ล้านแรกกับโครงการนี้โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้มีการปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เปลี่ยนเป็นรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% โดยหลังจากได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนายอนุทินจะเป็นผู้นำแถลงรายละเอียดด้วยตนเองนอกจากนี้ค่ะพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดย200,000 ล้านแรกจะนำไปใช้ในโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งรวมแล้ว2 โครงการก็จะใช้ประมาณ 1.7 แสนล้านบาทค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือเรื่องของการเดินหน้าใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของฝ่ายค้านไว้พิจารณาทำให้วันนี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการเสนอครม.พิจารณาแนวทางชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยหลังจากศาลสั่งให้ครม.ชี้แจงภายใน7 วันค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมครม.วันนี้ยังจะมีเรื่องของการนำเสนอข้อเสนอต่างๆจาก CEO ของ10บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยและก็สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเสนอความคืบหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD และกลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็จับตานะคะคือเรื่องของฟุตบอลโลกค่ะซึ่งล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกฟรีโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าราคาสูงค่ะเทียบกับต่างประเทศก็แพงกว่า10 ถึง 20 เท่าหากจะซื้อไปจะอธิบายประชาชนไม่ได้ต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่น
2: ซึ่งหลังจากที่เราไปคุยมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะเนื่องด้วยเราก็ทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสงครามทางตะวันออกกลางเวลาการถ่ายทอดก็ไม่เหมือนเดิมอีกนะคะเป็น3, 5, 9 โมงเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารหรืออะไรก็ไม่มีช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เขาเสนอเรามาก็ขออนุญาตพอดีว่า เปิดเผยไม่ได้นะคะด้วยกติกาของฟีฟ่านะคะ
1: ส่วนพรก.นะคะกู้เงินที่เหลืออีก200,000 ล้านบาทนะคะก็ทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดก็จะต้องมีการนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการนี้ต่อค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
3: ประธานวิปฝ่ายค้านก็มีการจับตาถึงการบรรจุวาระพิจารณายัตติการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพยายามสกัดกั้นการตั้งกรรมธิการอาจจะเป็นการตอกย้ำความไม่ตรงไปตรงมาของรัฐบาลชุดนี้ก็ได้ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ลงนามตั้งประธานวิปฝ่ายค้านแล้วค่ะหลังจากนี้ฝ่ายค้านก็จะรุยตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะนายผลิตวัชรศิลป์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งในการประชุมนัดแรกจะมีการตั้งคณะกรรมการ3 คณะทันทีค่ะเพื่อตรวจสอบ3 ประเด็นค่ะคือ1การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบ2การตรวจสอบคดีหัวสว.และ3การตรวจสอบคดีเขากระโดงค่ะโดยนายผลิตกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเห็นว่าสภาจะต้องชะลอการพิจารณาวาระอนุมัติพรก.ออกไปก่อนแต่ว่ารัฐบาลประกาศชัดว่าจะเดินหน้าในการอนุมัติเงินจึงเห็นว่าสภาสามารถเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าวได้โดยการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาติดตามการใช้งบประมาณ

0: านว่าจะตรงไปตรงมาโปร่งใสหรือไม่หลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติต่อประธานสภาไปแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามว่าประธานสภาจะวินิจฉัยยติเป็นยติด่วนเพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้าหรือไม่ค่ะ
1: คิดว่าถ้าประธานสภาหรือว่าส.ส.รัฐบาลใช้วิธีการในการพยายามสกัดกั้นการตั้งกรรมการวิสามันเพื่อมาตรวจสอบการใช้เงินเนี่ยก็จะยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ตรงไปตรงมาของรัฐบาลตรงนี้หรือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการหนีสภาพลัสหนีสภาที่หนึ่งก็คือการยัดไส้โครงการพลังงานเข้ามาในพ.ร.ก.เงินกู้ร่วมกับก้อนเยียวยาเพื่อใช้กลไกพ.ร.ก.ที่มันข้ามกระบวนการปกติของสภาแต่ถ้าจะมาหนีสภาเด้งที่สองโดยการไม่เปิดให้มีการตั้งกรรมการวิสามันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำข้อกังวลตรงนี้ของฝ่ายค้านครับ
0: นายพลิกกล่าวย้ำว่าการที่รัฐบาลดำเนินการโดยเอางบประมาณ2ก้อน2แสนล้านบาทที่เป็นเงินสำหรับการช่วยเหลือประชาชนมามัดรวมกับก้อนที่2อีก2แสนล้านบาทนั้นที่เป็นโครงการด้านพลังงานเปลี่ยนผ่านเหมือนกับการพยายามเอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกันค่ะเพื่อสอดไส้โครงการพลังงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสตรงไปตรงมาในการดำเนินการของรัฐบาลค่ะและล่าสุดประธานสภาก็เปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้เห็นเรื่องของยติด่วนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่จะเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามันเพื่อมาติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ4แสนล้านบาทนี้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานี
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: และในวันที่4มิถุนายนนี้นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะประชุมกันนัดแรกค่ะหลังจากที่มีมติรับคำร้องที่ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะพร้อมกับสั่งให้ครม.เนี่ยส่งคำชี้แจงภายใน7วันนะคะ
3: ค่ะซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2ค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้แล้วเสร็จใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องก็จะเท่ากับว่าก่อนวันที่18กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะก็มีการคาดการณ์กันว่าคำวินิจฉัยจะออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะติดตามจากคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: รัฐธรรมนูญบัญญัติให้นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้คือการลงมติรับคำร้อง18พฤษภาคม2569ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแล้วก็จะครบวันถึงวันที่18กรกฎาคม2569โดยหลังรับคำร้องไว้ให้เวลา7วันสำหรับครม.ที่จะส่งคำชี้แจงการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจากนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประชุมนัดแรกเพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ4มิถุนายนนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องแล้วกรณี133ส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภายื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้วินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ผลการพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบศาลเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบมาตรา7พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2561จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมให้แจ้งผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณามีคำสั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่กำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งกลับภายใน7วันทั้งนี้นับจากวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีนัดประชุมครั้งถัดไปเต็มองคณะ9คนในวันที่4มิถุนายนซึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วตามวิธีการพิจารณาของศาลจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับจากวันมีมติรับคำร้องไว้18พฤษภาคมก็ต้องแล้วเสร็จก่อน18กรกฎาคมนี้ค่ะจากที่นายกรัฐมนตรีบอกไว้มาถึงจุดนี้แล้วถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกเป็นพระราชกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ออกมาย้ำอีกค่ะว่าการตราพระราชกำหนดรัฐบาลคำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ผลการประชุมวิปรัฐบาลก็เห็นตรงกันค่ะพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้วิตกกังวลอะไรค่ะ
1: ครับก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อกังวลใดนะครับเรื่องที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องนะครับก็อยู่ที่ขั้นตอนของทางศาลรัฐธรรมนูญว่าจะพิจารณาวินิจฉัยแบบไหนอย่างไรซึ่งภายในกรอบเวลาก็คือภายใน60วันซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ได้มีการระงับนะครับแล้วก็รอการพิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งคงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
2: เป็นไปได้ไหมแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลออะไรใดๆเนี่ยทางรัฐบาลจะพิจารณาเองในเรื่องของการชะลอตรงนี้ไหมคะ
3: ศาลไม่ได้สั่ง
2: คือแม้ศาลไม่ได้สั่ง
3: ก็เป็นอำนาจของทางครม.ที่จะออกพระราชกำหนดแล้วก็ศาลมีเพียงบอกว่าให้ไปชี้แจงภายใน7วันนะครับก็รัฐบาลก็คงจะต้องไปชี้แจงภายใน7วันผมยังไม่เจอกับท่านมาก่อนเดี๋ยวเจอก็คงจะถามกันครับ
4: อย่างคนละครึ่งที่จะเดินหน้าเรื่องลงทะเบียนนี้จะเดินหน้าต่อได้เลยไหมครับ
3: ลงทะเบียนก็กำหนดรัฐบาลก็กำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมนี้ก็คงจะเดินหน้าต่อ
0: ในทางนิตินัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วโดยมีแผนงาน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกขับเคลื่อนกันไปแล้ววันนี้จะประกาศเพิ่มเติมอีกสำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา200,000 ล้านบาทแรกกับไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งขณะที่อีกส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านพลังงาน200,000 ล้านบาทหลังและส่วนหลังนี่แหละค่ะที่ถูกหยิบไปตีความกรณีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ตามคำร้องของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่เห็นต่างออกไปจะพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์ดูจะตั้งคำถามไว้ตรงกันค่ะว่าเป็นเรื่องของระยะยาวไหมและจากคำร้องจึงเป็นข้อสังเกตถึงการคาดการคำวินิจฉัยของศาลทางแรกหากผลออกมาเป็นลบคือขัดมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทตกไปและไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นแนวทางที่2ค่ะเป็นไปได้ที่ผลออกมาเฉพาะส่วนแนวโน้มอาจหมายถึง 200 ล้านบาทส่วนหลังซึ่งเป็นไปตามคำร้องที่ชี้จุดไปที่การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่วนทางสุดท้ายหากผลออกมาเป็นบวกคือคำวินิจฉัยของศาลชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วถ้าออกมาแบบนี้ใช่แค่อำนวยความสะดวกในการเดินหน้าแผนและโครงการต่างๆของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังหมายถึงทางสะดวกในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปด้วยถึงเวลานี้ทางเดียวที่รัฐบาลทำได้คือเดินหน้าตามแผนงานตามที่วางไว้ในพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทส่วนอีกทางนึงก็คือการชี้แจงประเด็นที่ศาลกำหนดขึ้นแม้จะมั่นใจในการตราพระราชกำหนดฉบับนี้แต่ก็ไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยและพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลค่ะ
5: รัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าสิ่งที่เราได้ออกพระราชกำหนดนะครับพ.ร.ก.นะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ
6: จากก็มีคำร้องของพรรคประชาชนนะบอกว่าไอ้สองแสนหลังเนี่ยมันอาจจะไม่เรื่องเร่งด่วนเนี่ยศาลแนวทางวินิจฉัยนี่มันวินิจฉัยแค่ครึ่งเดียวได้ครับอาจารย์
7: ผมไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยศาลนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าจริงๆแล้วอย่างที่เคยเรียนนะครับเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยมันคือเงินกู้ก้อนเดียวแต่2 วัตถุประสงค์นี้ต้องรันไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหรือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในทางพลังงานของประเทศเพื่อให้ลดการลดประชาชนลดการพึ่งพาพลังงานจากภาครัฐคือลดค่าไฟของประชาชนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำไปสองไปพร้อมๆกันมันไม่ได้แยกว่าทำอันนี้ก่อนแล้วไปทำอันนั้นทีหลังไม่ใช่
0: ทีนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173รัฐธรรมนูญวรรคท้ายไม่ได้บัญญัติไว้นะคะกรณีศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าพระราชกำหนดชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงโหวตเท่าไหร่แต่บัญญัติไว้ค่ะว่าถ้าจะชี้ขาดว่าพระราชกำหนดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2 ใน 3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่2 ใน 3ของ9 คนก็คือมติ6-3 7-2หรือเอกฉันท์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นมติชอบด้วยกฎหมายแค่5-4ก็ชอบแล้วค่ะ
8: ขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
9: ค่ะคุณผู้ชมคะราคาปุ๋ยเคมีที่ตอนนี้แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังหาวิธีในการลดต้นทุนอยู่นะคะโดยปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยนั้นหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์ทดแทนปุ๋ยยูเรียค่ะแต่ว่าปุ๋ยชีวภาพนั้นจะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทยหรือไม่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยคุณสิงห์ค่ะ

0: แม้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกนะครับให้กลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพลดการใช้เคมีเกษตรนะครับและปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนเริ่มที่จะหันมาศึกษาหาองค์ความรู้เพื่อที่จะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองบ้างแล้วครับแต่ความยากของมันก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับวิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับขณะนี้บางพื้นที่ราคาขยับสูงขึ้นไปถึง 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อกระสอบจากราคา900ถึง 1,000 บาทนะครับกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรงครับโดยประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่6วังตะโนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรียอมรับนะครับว่าทางกลุ่มได้เร่งปรับตัวส่งเสริมให้สมาชิกเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาพึ่งพาการใช้เกษตรอินทรีย์และชีวภาพแทนสารเคมีนะครับตามที่ได้รับองค์ความรู้มาจากกรมวิชาการเกษตรเช่นการผลิตไตโคเดอร์มานะครับและน้ำเห็ดเรืองแสงเพื่อนำไปใช้ในสวนทุเรียนครับแต่จากการคำนวณต้นทุนนะครับจะพบว่าสามารถลดต้นทุนค่ายาได้ถึง750บาทต่อการพ่นยา1ถังครับแต่จากเดิมที่จากการผลิตทุเรียน1ไร่นะครับจากที่เคยใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเคมีนะครับจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ครับแต่การเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์นะครับจะจ่ายเพียง 15,000 บาทต่อไร่ส่วนต่างด้านราคาครับจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อไร่แต่ความยากของมันก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับ
1: ทีนี้มันต้องเปิดใจแล้วมาเรียนรู้ไงเพราะชีวพันธุ์เนี่ยเราไม่ต้องคนเกษตรกรที่จะใช้อ่ะมันต้องใช้เวลามานั่งเรียนรู้นั่งวิธีการทำเพราะว่าเราไม่ได้ว่าถือตังค์ไปซื้อได้เลยมันมีขายแต่เรามันไม่ยั่งยืนเราจะเปิดใจปรับเปลี่ยนเราต้องใช้เวลามานั่งเรียนรู้เป็นอาทิตย์นึงแล้วเราก็ได้ผลผลิตมาแต่กับการที่เราจะต้องไปซื้อเงี้ยมันแพงปุ๊บถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวต่อไปอ่ะราคาปุ๋ยยามันไม่ได้อยู่ราคานี้มันยิ่งมีสู้รบไหมอย่างตอนนี้เรารู้อยู่คือมันมีปัญหาเรื่องการสู้รบแต่มันก็ทำให้พวกแม่ปุ๋ยพวกเนี้ยราคาสูงเราก็ต้องกลับมามองใหม่ว่าถ้าเราทำเปลี่ยนปุ๊บไปใช้แบบเนี้ยชีวพันธุ์พวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราต้นทุนเราลดลง
0: ขณะที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยระบุนะครับว่าราคาปุ๋ยแพงก็กระทบต่อต้นทุนการปลูกข้าวเช่นกันครับแต่ความต้องการใช้ปุ๋ยเพื่อปลูกข้าวในปีนี้มีมากกว่า2ล้านตันครับหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะผลักดันโครงการปุ๋ยชีวภาพก็ควรปรับความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนะครับเพราะว่าการปลูกข้าวไม่สามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพได้ทั้งหมดครับ
2: แต่สำหรับปุ๋ยที่ท่านขอพูดทีหนึ่งรัฐมนตรีท่านสุริยะท่านจะนำมาให้ถ้าเป็นไปได้70-30อย่างที่ผมเสนอก็ไปชาวนาเรารับได้แต่จะให้อินทรีย์ทั้งหมดเราก็ต้องดูก่อนเพราะว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยอินทรีย์ชีวพันธุ์เนี่ยเราจะปรับสภาพดินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเคมีนี่เราจะใช้บำรุงต้นบำรุงใบเพื่อให้ออกดอกออกผลครับ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงการเดินหน้าโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์นะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเสนอครม.ของงบกลางจำนวน 6,500 บาทเนื่อง 6,500 ล้านบาทนะครับเนื่องจากยังมีข้อกังวลหลายเรื่องที่จะต้องทบทวนนะครับแต่เบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งขับเคลื่อนมอบนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและมอบองค์ความรู้หวังลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อเนื่องครับ
3: จากนี้ไปผมก็เลยคิดว่าผมพยายามอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนปุ๋ยจากปุ๋ยเคมีนะครับพยายามมาใช้ปุ๋ยชีวภาพพยายามให้สัดส่วนจาก100นึงให้เป็น70 30ซึ่งก็คงต้องค่อยๆทำไปแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการรายใดนะครับเกษตรกรรายใดพร้อมที่จะปรับทางกรมวิชาการเกษตรก็จะไปให้
0: สำหรับภาพรวมการบริหารงานของรัฐบาลผ่านการออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าวงเงินดังกล่าวไม่ได้มีแค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการปรับตัวภาคเกษตรกรครับโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยที่มีความน่าเป็นห่วงหลังจากนี้คาดว่าจะมีการหยิบยกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งขึ้นมาพิจารณาด้วยครับคำถามที่ผ่านมาดูเหมือนว่าหลายกระทรวงพยายามที่จะช่วยกันผลักดันภาคการเกษตรนะครับแต่คุณพึ่งนภาคุณจิรกตาครับคำถามในใจของเกษตรกรหลายรายก็น่าจะอยากจะรู้ว่ามาตรการปุ๋ยจะเป็นไปในทิศทางใดและปุ๋ยปีนี้จะเพียงพอต่อความต้องการในการผลิตหรือไม่ครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณถนนชัยค่ะ
5: สถานการณ์นี้มันก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายได้ทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์เองก็สั่งกองทัพชะลอการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ตามที่วางแผนเอาไว้วันนี้นะคะซึ่งก็อ้างว่าเป็นไปตามคำร้องขอของชาติพันธมิตรในตะวันออกกลางเพื่อเปิดทางให้การเจรจาหาทางยุติสงครามดำเนินต่อไปได้แต่มีการส่งสัญญาณเตือนไปยังอิหร่านให้ยอมรับข้อตกลงค่ะชนเผ่าบักติอารีชนเผ่าเร่ร่อนในอิหร่านหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมในกรุงเตหะรานเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้ชุมนุมหลายคนมาพร้อมอาวุธปืนพร้อมใจกันตะโกนคำขวัญต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความตึงเครียดหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตือนอิหร่านว่าเวลาใกล้หมดลงแล้วในขณะที่การเจรจาเพื่อยุติสงครามอยู่ในภาวะชะงักงันล่าสุดทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่สหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังทรัมป์เปิดเผยว่าตัวเองได้สั่งระงับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านที่วางแผนเอาไว้ในวันอังคารนี้ตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนื่องจากขณะนี้กำลังมีการเจรจาอย่างจริงจังทรัมป์ระบุเพิ่มเติมว่าได้รับแจ้งว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นที่ยอมรับสำหรับสหรัฐรวมถึงชาติในตะวันออกกลางและชาติอื่นๆโดยย้ำว่าจะรวมถึงเงื่อนไขสำคัญคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันทรัมป์ออกโรงเตือนด้วยว่าสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบทันทีหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ทางด้านของมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยบอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมถอยจากสิทธิอันชอบธรรมของตัวเองพร้อมย้ำว่าการเจรจาไม่ใช่การยอมจำนนและให้คำมั่นจะปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าปากีสถานได้ส่งข้อเสนอฉบับปรับปรุงของอิหร่านให้สหรัฐแล้วพร้อมเตือนทั้งสองฝ่ายว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนักในการลดช่องว่างการเห็นต่างขณะเดียวกันมีรายงานว่าปากีสถานส่งกำลังทหาร 8,000 นายฝูงเครื่องบินรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศไปยังซาอุดีอาระเบียภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการป้องกันร่วมกันซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารกับซาอุดีอาระเบียในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลักระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแหล่งข่าวระบุด้วยนะคะว่าการส่งออกกองกำลังดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกองทัพซาอุดีอาระเบียหากเผชิญกับการถูกโจมตีเพิ่มเติมโดยเครื่องบินรบที่ส่งไปนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตร่วมกับจีนและป้องกันระบบป้องกันภัยทางอากาศก็เป็นของจีนเช่นกันค่ะ
4: สถานการณ์ประชากรในหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอินเดียค่ะที่เป็นประเทศที่ครองแชมป์ประชากรมากที่สุดในโลกหลังขึ้นแซงหน้าจีนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนนี้พบว่ามีหลายรัฐของอินเดียนะคะกำลังเล็งเป้าค่ะเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนะคะมันเพราะอะไรอะคะ
6: ก็ต้องบอกว่าหลายๆรัฐอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายระดับประเทศก็จริงแต่ด้วยความที่หลายรัฐรู้สึกว่าประชากรอาจจะน้อยลงได้ก็เลยมีนโยบายที่น่าสนใจขึ้นมาคือชวนให้แต่ละบ้านมีลูกกันให้ได้สัก 3-4 คนนะคะใครจะคิดว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 1,420 กว่าล้านคนเนี่ยพร้อมๆกับเรื่องของการปัญหาอัตราการว่างงานสูงเรี่ยวในกลุ่มคนรุ่นใหม่จะริเริ่มสานต่อความคิดที่ต้องการมีประชากรเพิ่มให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในบางรัฐของอินเดียที่นักการเมืองบางส่วนประเมินแล้วว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาจำนวนประชากรเอาไว้ในสภาวะที่คนกำลังมีลูกกันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะนักการเมืองบางส่วน รวมถึงเครือข่ายศาสนาฮินดูในอินเดียเนี่ยผลักดันเรื่องของการสร้างครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแม้ว่าการประเมินโดยโครงการในสังกัดองค์การสหประชาชาติจะชี้ว่าประชากรอินเดียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณ4ทศวรรษจะเพิ่มขึ้นจนไปหยุดอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านคนก็ตามขณะที่ปัญหาที่อินเดียกำลังเผชิญอยู่จริงๆตอนนี้คืออัตราการว่างงานค่ะภาพรวมในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยตัวเลขปีที่แล้วนะคะว่างงานที่ 3.1% แต่ว่าถ้าไปเจาะเฉพาะกลุ่มอายุ 15-29 ปีการว่างงานจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง 9.9% แบ่งเป็นในเขตเมืองสูงถึง 13.6% แล้วก็ที่ชนบท 8.3% ค่ะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดการสนับสนุนให้ประชาชนมีลูกเพิ่มในบางรัฐของอินเดียนะคะมาจากอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงไปเรื่อยๆอย่างตัวเลขชุดนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ผู้หญิง1คนจะมีได้ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ถ้าไปดูช่วงทศวรรษที่1950อัตราการเจริญพันธุ์รวมของอินเดียเนี่ยอยู่ที่ 5.7 นะคะแต่ว่าลดลงเรื่อยๆค่ะประเมินครั้งต่อมาช่วงปี1992ถึง1993เนี่ยภาครัฐบอกว่าอยู่ที่ 3.4 แล้วก็ล่าสุดช่วงปี2019ถึง2021เนี่ยพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่แค่2เท่านั้นเองนะคะซึ่งสาเหตุหลักที่ผู้หญิงมีลูกกันน้อยลงเนี่ยเนื่องจากการคุมกำเนิดที่แพร่หลายมากขึ้นและการเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นด้วยซึ่งรัฐบาลอินเดียชี้ว่าถ้าจะผลิตประชากรทดแทนให้อยู่ในระดับเดิมได้อัตราการเจริญพันธุ์รวมต้องอยู่ที่ 2.1 ค่ะต้นเดือนที่แล้วอินเดียเปิดฉากภารกิจสำรวจสัมมโนประชากรรอบใหม่นะคะซึ่งจะเป็นการนับหัวประชากรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่โลกนี้เคยมีมารัฐบาลอินเดียเนี่ยทุ่มงบ 1,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเจ้าหน้าที่กว่า3ล้านคนเข้าไปเก็บข้อมูลจะใช้เวลานาน1ปีเต็มเก็บข้อมูลทั้งในแง่จำนวนประชากรสภาพความเป็นอยู่แล้วก็การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานการทำสัมมโนประชากรครั้งนี้เนี่ยล่าช้ามา5ปีนะคะเพราะว่าเดิมทีตั้งใจทำในปี2021ต่อเนื่องจากเมื่อปี2011แต่กลับเจอวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนักหน่วงที่สำคัญครั้งนี้อินเดียจะเก็บข้อมูลเรื่องวรรณะด้วยนะคะส่วนบางรัฐจะเจาะลึกเรื่องความยากจนการศึกษาและข้อมูลอื่นๆสำหรับวางนโยบายภายในกันต่อไปค่ะในส่วนของการมีลูกเพิ่มในรัฐอันธรประเทศทางตอนใต้ของอินเดียเสนอมาตรการจูงใจเอาไว้แบบนี้นะคะคือถ้าบ้านไหนมีลูกคนที่3ได้รัฐจะมอบเงินก้อนให้เพิ่มให้ 30,000 รูปีหรือประมาณ 10,000 บาทแล้วถ้าไปได้ไกลถึงการมีลูกคนที่4รัฐจะมอบให้ 40,000 รูปีหรือประมาณ 13,500 บาทนี่เป็นการรื้อนโยบายเดิมนะแต่ก่อนเขาเคยจูงใจเอาไว้ให้ประชาชนมีลูกคนที่2แลกกับเงินอุดหนุน 25,000 รูปีหรือประมาณ 8,500 บาทส่วนลูกคนแรกไม่มีอะไรจะให้อยู่แล้วนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศว่ากำหนดเริ่มที่จะจ่ายเงินสนับสนุนการมีลูกเพิ่มในครัวเรือนแบบนี้จะเริ่มขึ้นได้เมื่อไหร่คะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรับกับปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงนะหลังจากควบคุมจำนวนประชากรมานานนอกจากนี้ยังมีที่รัฐสิกขิมทางตะวันออกเฉียงเหนือก็สรรหานโยบายจูงใจให้คนมีลูกเหมือนกันทั้งให้ลาคลอดแล้วก็ดูแลบุตร1ปีนะสำหรับแม่ลูกอ่อนรวมถึงให้พ่อเด็กลาได้1เดือนด้วยรวมถึงการให้งบประมาณสนับสนุนไปทำเด็กหลอดแก้วได้ด้วยรัฐนี้มีปัญหาเรื่องของกลุ่มชนพื้นเมืองที่ลดจำนวนลงหลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในประเทศที่นี่คือต้นแบบการส่งเสริมให้ครอบครัวมีลูกเพิ่มเป็นคนที่3ก็ว่าได้สวนทางกับนโยบายภาพใหญ่ของอินเดียที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามควบคุมจำนวนประชากรไม่ให้มากล้นจนเกินไปนะคะจึงเชิญชวนกันให้มีลูกไม่เกินครอบครัวละ2คนเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรัฐนะคะที่พูดนโยบายมีลูกเพิ่มมาสักพักนึงแล้วเพราะว่ามองบทเรียนจากเพื่อนบ้านก็จะมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงไทยเราด้วยที่เจอปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เข้าสู่สังคมสูงอายุนะคะกับอีกด้านนึงที่หนีไม่พ้นคือเรื่องการเมืองพอประชากรลดลงเนี่ยแต่ละท้องที่เกรงว่าอาจจะได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภาแล้วก็งบจากภาครัฐน้อยลงตามไปด้วยคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาค่ะส่วนจะตอบโจทย์เรื่องทรัพยากรตำแหน่งงานต่างๆที่จะใช้งบประมาณในการดูแลการศึกษาอะไรยังไงยังไม่มีใครพูดถึงในเวลานี้ค่ะ
7: ค่ะขอบคุณ

0: คุณวินิษฐาค่ะผู้ชมความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเช้าวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟขนส่งขบวน2126ชนกับรถไฟโดยสารประจำทางสายสีส้ม206เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางคดีเพิ่มเติมค่ะขณะที่การสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำช่างเครื่องนานกว่า6ชั่วโมงพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าช่างเครื่องให้ข้อมูลรายละเอียดก่อนชนบอกว่าระยะประมาณ500เมตรมองเห็นวัตถุคล้ายป้ายโฆษณาอยู่บนรางรถไฟพอเข้าใกล้ในระยะประมาณ300เมตรถึงได้เห็นว่าเป็นรถโดยสารประจำทางและได้ส่งสัญญาณแจ้งคนขับก่อนจะช่วยกันดึงเบรกฉุกเฉินในขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่างเครื่องยังอ้างด้วยว่าไม่ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารและไม่เห็นเจ้าหน้าที่บกธงแดงส่วนประเด็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องคนขับไม่อยู่ประจำตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่ายังยืนยันในข้อเท็จจริงเพราะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
1: เรายังไม่ได้ให้การยืนยันในส่วนนี้เพราะว่าฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องเราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับต้องมารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับ
0: ขณะเดียวกันวันนี้จะมีการสอบสวนพยานเพิ่มเติมซึ่งก็ได้เชิญพนักงานรักษารถผู้ชำนาญการมาสอบปากคำเพิ่มในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเดินรถส่วนการสอบปากคำผู้ประสบเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้ว1คนเหลืออยู่อีก13คนที่ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการประสานงานส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตยืนยันได้แล้ว4คนนะคะเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติเข้าดำเนินการรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานหารือร่วมกันทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันมีรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนนะคะทำให้คนบาดเจ็บเบื้องต้นชายคนนี้เป็นคนขับขี่รถส่งอาหารหรือว่าไรเดอร์ส่วนสาเหตุก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าไปยืนใกล้กับรางรถไฟค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงพร้อมตำรวจและเจ้าหน้าที่รถไฟเข้าให้ความช่วยเหลือชายถูกรถไฟชนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในลักษณะคว่ำหน้าเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะคะขณะที่การตรวจสอบหาสาเหตุนั้นมีผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดอยู่ริมทางรถไฟจากนั้นก็เดินข้ามทางรถไฟไปอีกฝั่งคาดว่าข้ามไปทำธุระส่วนตัวหลังจากที่เสร็จธุระขณะที่กำลังจะข้ามทางรถไฟอาจจะมองไม่เห็นรถไฟอีกทั้งสวมใส่หูฟังแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยค่ะคงทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถไฟก็เป็นเหตุให้อาจจะถูกรถไฟเฉี่ยวชนได้ค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกของทีมบราซิลนะคะเนย์มาร์ซึ่งมีข่าวเฉาในระยะหลังนี้ก็ยังมีรายชื่อติดทีมชาติบราซิลไปฟุตบอลโลกนะคะโดยที่คาร์โลอันเชลติบอกว่าเนย์มาร์จะเป็นกำลังสำคัญในทีมค่ะทีมชาติบราซิลภายใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชลติเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนประกาศรายชื่อนักเตะ26คนลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาแล้วนะคะซึ่งมีชื่อของเนย์มาร์วัย34ปีจากสโมสรซานโตสค่ะทำให้เนย์มาร์นั้นจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ที่เนย์มาร์มีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกในปี2014นะคะโดยครั้งสุดท้ายที่เขามีชื่อติดทีมชาติก็คือเดือนตุลาคมปี2023หรือว่าเกือบ2ปีที่แล้วค่ะ ก่อนการประกาศรายชื่อทีมชาติ

0: เนมาร์เจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดตลอดกาลของบราซิลก็มีเรื่องดราม่านะคะทั้งข่าวร้ายทำร้ายร่างกายลูกชายของโรบิโญ่ที่สนามฝึกซ้อมของซานโตสและล่าสุดเนมาร์ยังแสดงอาการไม่พอใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินที่4ในแมตช์ล่าสุดฟุตบอลลีกของบราซิลค่ะขณะที่อัญเชลติก็แถลงข่าวหลังประกาศรายชื่อทีมชาตินะคะก็ยืนยันว่าเนมาร์จะเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมในฟุตบอลโลกหนนี้และพอใจกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายกับฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอของเนมาร์ในช่วงท้ายฤดูกาลค่ะส่วนนักเตะบราซิลชุดนี้ก็จะนำโดยวินิซิอุสจูเนียร์มาเทอุสคุนย่ากาซิเมโรมาร์ติเนสมาร์ติเนลลี่นะคะแล้วก็ราฟินญาค่ะสำหรับบราซิลแชมป์โลก5สมัยอยู่ในกลุ่ม4พวกเขาจะประเดิมสนามนัดแรก13มิถุนายนเจอกับโมร็อกโกต่อด้วยเจอกับเฮติและสกอตแลนด์ค่ะส่วนทีมชาติอิหร่านตอนนี้เดินทางถึงตุรกีแล้วนะคะเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะนักเตะและเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้าพักที่โรงแรมที่ฐานฝึกซ้อมในรีสอร์ทเบเลกนะคะโดยก่อนหน้านี้มัตติอัสรับสตอร์มเลยค่ะที่การสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ามีการเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าได้เจอกับเมดีทาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านซึ่งการพูดคุยเป็นไปในเชิงบวกและแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมฟุตบอลโลกของอิหร่านค่ะส่วนการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐของทีมชาติอิหร่านนะคะก็จะดำเนินการในตุรกีแต่ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับวีซ่าของนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมบางคนที่เคยเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังจากที่เมดีทาร์ดถูกกักตัวนานหลายชั่วโมงที่ประเทศแคนาดาในการเข้าประชุมฟีฟ่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญของอิหร่านที่ร้องขอฟีฟ่าไปนะคะทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านมีกำหนดเดินทางไปสหรัฐเพื่อเข้าแคมป์บอลโลกที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนค่ะโดยอิหร่านนั้นมีโปรแกรมลงเตะทั้ง3นัดที่สหรัฐนะคะนัดแรกของกลุ่ม G ก็จะเจอกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิสวันที่15มิถุนายนต่อด้วยเจอกับเบลเยียมและอียิปต์ค่ะดูความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยนะคะซึ่งนาวินปินทสูตรนั้นเข้ารอบรองชนะเลิศและการันตีเหรียญทองแดงเทควันโดภูมิเซ่หรือว่าเทควันโดท่ารำชิงแชมป์เอเชียนะคะพร้อมกับคว้าสิทธิ์ที่จะได้ไปเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเทควันโดชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่อุลันบาตอร์ในมองโกเลียนะคะทีมไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขัน9รายการค่ะแล้วเปิดฉากวันแรกนั้นเป็นการแข่งขันภูมิเซ่ไทยลงแข่ง4คนจากประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายนาวินปินทสูตรประเภทภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรัชดาวันตะเพียนทองฟรีสไตล์เดี่ยวชายรัชพลใหญ่บัวและประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงวชรกุลลิ้มจิตกรนะคะภูมิเซ่เดี่ยวชายหมูปิ้งนาวินปินทสูตรดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลกชนะบายนักกีฬาจากติมอร์เลสเตในรอบแรกค่ะส่วนรอบ2หรือว่ารอบ16คนนาวินเจอชงยินชางจากมาเลเซียนะคะนาวินร้ายรำได้ดีกว่าทำคะแนนไป 8.290 ชนะนักกีฬาจากมาเลเซียเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอเว่ยลูจุนจากมาเลเซียเช่นกันนะคะซึ่งนาวินก็ทำได้ดีกว่าค่ะเอาชนะไปด้วยคะแนน 8.750 เข้ารอบรองชนะเลิศการันตีตนเหรียญทองแดงพร้อมกับคว้าสิทธิ์ไปเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะส่วนภูมิเซ่เดี่ยวหญิงค่ะน้องฟลุกรัชดาวันตะเพียนทองลงแข่งรอบ16คนนะคะซึ่งก็รำทำคะแนนชนะเหมยยี่โหยจากมาเลเซียผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอนักกีฬาจากอินเดียค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะรัชดาวันแม้จะรำได้ดีกว่าแต่ว่าคะแนนกลับแพ้ไปด้วยคะแนน 8.510 ต่อ 8.540 ค่ะตกรอบก็จริงแต่ว่าก็ยังได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมนะคะเนื่องจากว่ามีคะแนนติด7อันดับแรกค่ะAction Today นะคะวันนี้ไปดูการดังทำแต้มสวยๆของอีวานม็อบลี่กับโดนาแวนมิทเชลที่ชุด3แต้มเกือบครึ่งสนามในเกมที่พาคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สบุกชนะดีทรอยต์พิตสตันแล้วก็ทำให้คาวาเลียร์สนั้นผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ของสายตะวันออกในรอบ8ปีพวกเขาจะไปเจอกับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะFinals match
1: matchup. Who would get there? Well, Donovan Mitchell sharing in the early going with Evan Mobley. Boy, that's a tone setter right there as Mobley gets one. Now, at the end of the first here,

0: Mitchell shooting the desperation three, and the prayer is answered as he drills the deep three, and Cleveland, after 12 minutes, up by 9.
1: ขอบคุณคุณสุทัศินีค่ะ
2: ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสจังหวัดชุมพรร่วมกันก่อเหตุบุกปล้นบ้านพักแรงงานเมียนมาในพื้นที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะคะโดยตำรวจขยายผลหลังจากที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนล่าสุดเข้ามอบตัวอีก1คนแล้วค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนายอนุชาชะชัยตำแหน่งเป็นอาสารักษาดินแดนหรืออสสำรองจังหวัดชุมพรให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุในการที่บุกปล้นบ้านพักแรงงานชาวเมียนมาในคืนวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถโดยขับไปยังบ้านเป้าหมายมีผู้ร่วมขบวนการเป็นเพื่อนอส3คนแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก1คนเมื่อถึงบ้านเป้าหมายก็รับหน้าที่ดูลาดเหลาให้ก่อนที่จะขึ้นรถสตาร์ทเครื่องรอกระทั่งผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนได้ยกตู้เซฟขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับหนีไปค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามที่ผู้ต้องหาสะท้อนอยู่เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลือซึ่งก็เป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและก็ผู้นำชุมชนล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะสมาชิกอส.จังหวัดชุมพรนายเฉลิมพลเสวนาผู้ต้องหาหมายจับอีกรายได้ประสานติดต่อเข้ามอบตัวแล้วนะคะโดยยอมรับว่าอยู่ในกลุ่มที่ไปก่อเหตุจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจอ้างว่าถูกชักชวนให้ไปร่วมตรวจสอบบ้านพักของแรงงานชาวเมียนมาดังกล่าวเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมพัวพันกับยาเสพติดค่ะ
3: มีคำยืนยันจากทหารกองกำลังสุรนารีนะคะว่าจุดที่นายโยชน์สายน้อยชาวบ้านที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวหลังเข้าไปหาของป่าเนี่ยเป็นการพัดหลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาจริงหลังจากนี้มีการกำชับให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังค่ะนายโยชน์สายน้อยชาวบ้านที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณช่องตาเลงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่กองทัพภาคที่2จะประสานงานจนทางการกัมพูชาส่งตัวกลับประเทศรับฟังการอธิบายสภาพพื้นที่และภูมิประเทศบริเวณช่องตาเลงโดยเฉพาะบริเวณแนวลวดหนามที่กั้นระหว่างเขตไทยกับกัมพูชาเพื่อให้นายโยชน์เข้าใจว่าจุดที่ได้เข้าไปหาของป่านั้นอยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชามีพันเอกธานินดมหอมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2เป็นผู้ชี้แจงแล้วก็พาตัวนายโยชน์มาชี้จุดที่คาดว่าถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวค่ะนายโยชน์ยอมรับบอกว่าวันเกิดเหตุเดินเข้าไปในป่าบริเวณทุ่งกระเจียวเดินเท้าเข้าไป5กิโลเมตรนะคะแล้วก็พลัดหลงเข้าไปในเขตกัมพูชาลึกกว่า1กิโลเมตรตอนเข้าไปยังสงสัยว่าจุดที่เข้าไปเนี่ยอยู่ในเขตไทยหรือเขตกัมพูชากันแน่แต่พอเจ้าหน้าที่พาไปดูหลักเขตแดนรวมถึงแผนที่ก็มั่นใจว่าตัวเองพลัดหลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาจริง
4: พื้นที่ที่ผมหานั้นมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขตเขาหรือเขตเราอย่างนี้ผมก็เลยเคยหาประจำผมก็ไปหาไปเรื่อยที่เคยหาได้เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันมีเขตรู้เขตแน่ชัดแล้วผมคงไม่กล้าเข้าไปอีกแล้วคือจะหาแต่ที่แน่ใจว่าเป็นเขตไทย
5: ค่ะเดินไปไกลไหมคะวันนั้นรู้สึก
4: ก็ไกล
5: ประมาณ
4: สุดขอบหน้าผานั่นเลยครับถึงได้กลับมาก็มาเจอตรงครึ่งทาง
5: ค่ะ
3: ลุงโยชน์ฝากเตือนชาวบ้านที่จะเข้าไปหาของป่าติดแนวชายแดนให้เพิ่มความระวังนะคะแล้วก็ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนกับทหารในพื้นที่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยด้วยทางอำเภอกาบเชิงเองก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมมีวัตถุระเบิดมีทุ่นระเบิดตกค้างและอาจจะพลัดหลงเป็นอันตรายได้ด้วยค่ะ
2: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุ

ดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ากให้มีความร่วมมือสำหรับคนใช้รถใช้ถนนคือเคารพตามกฎคือดีกว่าเกิดเหตุแล้วมาแก้แล้วก็มาสร้างกฎขึ้นมาอีก
1: ผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วความเจ็บปวดตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นจุดที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะรายการของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณแยกอโศกเพชรค่ะและแน่นอนเช้าวันนี้เนี่ยยังมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมที่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนกำแพงเพชร7นะคะจุดนี้มีรายงานว่ามีรถไฟที่ชนประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการนำส่งที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยค่ะและแน่นอนนะคะจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแยกอโศกเพชรที่เกิดขึ้นมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของบุคคลหรือเปล่าเป็น human error หรือเป็นปัญหาในเชิงระบบผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายก็ออกมายืนยันตรงกันว่าไม่ควรที่จะแพ่งโทษไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันควรจะมองกันทั้งระบบวันนี้เราจึงจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อนะคะกับคุณหมอจินค่ะนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดี
0: ขอเริ่มต้นด้วยคำถามแรกก่อนแล้วคุณหมอที่หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเพ่งโทษกันเกิดขึ้นนะคะเป็นพฤติกรรมคนขับหรือเปล่ารถเมย์คนขับรถไฟหรือเป็นที่เชิงระบบในมุมมองสถานการณ์ที่เราควรจะมองตอนนี้เราควรจะมองไปที่เรื่องอะไรคะคุณหมอ
1: คือถ้าใช้มุมมองแบบระบบที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟซิสเต็มเนี่ยมันต้องพิจารณาไปควบคู่กันทั้งคนและระบบมันมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วยิ่งในหลักคิดเซฟซิสเต็มซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเขาใช้อยู่นะฮะก็มันถูกวางหลักหรือวางแนวทางเอาไว้ว่ายังไงเสียคนก็มีโอกาสเออร์เรอร์หรือว่าผิดพลาดได้อยู่แล้วน
0: ะ
1: ฮะ human make the error นะฮะมันถูกเขียนไว้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นต้องเอาระบบมาช่วยเสริมมาช่วยเตือนมาช่วยกำกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นในเชิงการวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ไปทั้งคู่ครับครับ
0: ต้องคู่ขนานกันไปนะซึ่งประเด็นที่คุณหมอพูดเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่คุณประพัฒน์จงสงวนนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ระบุเอาไว้เลยค่ะว่านอกจากการโบกธงการใช้วิทยุสื่อสารของคนขับรถไฟแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักๆเนี่ยเรื่องของกระบวนการในการที่จะสื่อสารกับรถไฟเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยุสื่อสารมีโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีไฟสัญญาณเตือนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการจะชี้นิ้วว่าใครผิดหรือว่าบอกว่าเรื่องนี้เป็น human error หรือไม่เนี่ยยังเร็วเกินไปแต่ท่านก็ยอมรับว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและมีข้อเท็จจริงรองรับเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอเราเริ่มเห็นหลายมาตรการที่เกิดขึ้นด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของขสมกค่ะคุณผู้ชมได้ส่งสายตรวจลงไปประจำตามจุดตามแยกทีมข่าวไทย PBS ค่ะลงพื้นที่ไปสังเกตการและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ขสมกนะคะก็เล่าว่าจะคอยกำกับพนักงานขับรถของขสมกไม่ให้ทำผิดกฎจราจรค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นเหลืองหรือคร่อมทางรถไฟค่ะโดยเบื้องต้นนะคะเข้าไปจัดการเจ้าหน้าที่ให้คอยดูแลกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มนะคะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ
2: ต้องจับดูแลรถโดยสารประจำทางขสมกที่ไม่ให้จอดเส้นเหลืองไม่ให้มาคล่อมให้เข้ามารางรถไฟเหมือนเมื่อก่อนสำหรับรถขสมกนะพี่แล้วรถส่วนบุคคลผมก็ห้ามไม่ได้ก็มาตั้งแต่เช้า6โมงเช้ายันช่วงเช้านะผัดเช้าอ่ะ6โมงเช้าถึงบ่ายโมงครับแล้วก็มีกะบ่ายมาบ่ายโมงถึง3ทุ่มครับเบื้องต้นนะพี่รถใช่ครับพี่รถขสมกที่ว่าไม่ให้ไปคล่อมเลนเหมือนตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุฮะให้จอดก่อนถึงเส้นเหลือง
0: คงต้องมาถามคุณหมอละว่ามาตรการที่เห็นไปเนี่ยเพียงพอไหมอย่างก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอเราจะเห็นการปูพรมของรถไฟด้วยมีการตรวจคนขับด้วยก่อนที่จะขึ้นมาขับนะคะตรวจสารเสพติดเป็นนโยบายเลยค่ะถัดมาคือขสมกเนี่ยเริ่มมาปูพรมเหมือนกันพอไหมคะการตรวจคนขับการไปดูพฤติกรรมในพื้นที่แบบนี
1: ้ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแล้วมาช่วยกำกับดูแลเนี่ยถ้าคุณนุ่นสังเกตที่พื้นถนนจะเห็นว่าไอ้ตัวเยลโล่บ็อกซ์กากบาทสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแปลว่ามีการไปเพ้นสีนะไปทำให้มันชัดเจนอันนี้ก็แปลว่าดีขึ้นฮะดีเป็นการจัดการเชิงระบบที่ดีขึ้นแต่ว่าโจทย์สำคัญคือว่าแล้วเราสามารถทำได้ต่อเนื่องไห
0: ม
1: ผมคิดว่าเราก็ไม่มีกำลังคนมากพอที่จะมายืนเฝ้าอย่างเงี้ยทุกช่วงเวลาหรือทั้งวันเงี้ยเพราะงั้นในเชิงระบบเนี่ยมันต้องคิดถึงอีกประการหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการกำกับดูแลเนี่ยจะทำไงให้มันต่อเนื่องครับเช่นอาจจะต้องเริ่มมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีมาช่วยไหมเช่นเราจะใช้กล้องตรงนั้นมาช่วยกำกับได้ยังไงนะฮะหรือความเสี่ยงนอกจากการจอดค่อม จุดห้ามจอดจอดข้อมทางรถไฟแล้วมันมีความเสี่ยงอื่นไหมจากเหตุการณ์เนี่ยฮะคุณนุ่นมันก็ต้องมีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องไปเน้นในฝั่งของรถเมย์ก็คือตัวของถังแก๊สที่พอชนแล้วมีการลุกติดไฟได้เลยรวมไปถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินการอพยพฉุกเฉิน เรื่องทางออกฉุกเฉินจะต้องมีระบบมากำกับดูแลยังไงเป็นงั้นจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเชิงระบบเนี่ยว่าแล้วระบบมากำกับดูแลมันต้องออกแบบยังไงครับ
0: จะเห็นว่าที่ให้ความสำคัญตอนนี้ก็คือให้พนักงานไปตรวจสอบในพื้นที
1: ่อันนี้คือมากำกับตัวคน
0: เป็นตัวคนเป็นหลักนะคะทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยเรื่องของข้อสังเกตว่ามันระเบิดเร็วเนี่ยเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งเลยว่าระบบของรถเมย์เองอาจจะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยมากกว่านี้หรือเปล่า
1: อ๋อใช่ครับก็คือไปกำกับเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบสภาพเรื่องถังแก๊สเชื้อเพลิงมาตรฐานการตรวจสอบสภาพเรื่องของประตูฉุกเฉินอะไรเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องทบทวนเหมือนกันเพราะงั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่ต้องหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่มีแค่เรื่องคนนะมีเรื่องรถแล้วก็มีเรื่องของจุดตัดทางรถไฟเงี้ยนะครับ
0: ค่ะคนรถแล้วก็จุดตัดทางรถไฟด้วยรวมถึงสภาพถนนบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามค่อนข้างเยอะเลยว่าการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดบริเวณนั้นเนี่ยทำให้ยากเหมือนกันในการที่รถแต่ละคันจะชะลอไม่ข้ามไปบริเวณรางรถไฟแน่นอนพฤติกรรมมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วทางของห้ามไปคล่อมทางรถไฟเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมพื้นฐานเลยที่ควรจะเป็นนะคะแต่ในความเป็นจริงเรื่องของระบบการจราจรก็มีส่วนเหมือนกันคือมีคนพูดถึงขนาดว่าไม่สัญจรไปบริเวณนั้นเองก็อาจจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันยากขนาดไหนที่จะข้ามพ้นไปได้นะคุณหมอ
1: คือสิ่งที่มันสัมพันธ์อันนึงคือว่าสภาพเงื่อนไขตัวสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดนั้นเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายในการที่เขาจะทำตามกฎเช่นการที่เราบอกว่าคนต้องมีจิตสำนึกคนต้องไม่จอดทับจุดห้ามจอดทับรางรถไฟเนี่ยแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าเขาทำพฤติกรรมนั้นมันก็มีโอกาสที่พอเปิดไฟเขียวแล้วรถมันก็ต้องเคลื่อนตัวไหลไปตามกันเสร็จแล้วสักพักหนึ่งไฟแดงเขาอาจจะอยู่ในจังหวะที่ค่อมพอดีเงี้ยเพราะงั้นคือถ้าเขาไม่ไปเนี่ยข้างหลังก็จะส่งสัญญาณบีบแต่ไล่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสถานการณ์ลักษณะนี้บางทีต้องเข้าใจบริบทในพื้นที่เขาด้วยว่าตัวคนขับเองเนี่ยก็ใช่ว่าเขาไม่เคารพกฎเขาก็ดูแล้วเขาน่าจะพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้อยากชวนคุณหมอกับคุณผู้ชมด้วยนะคะดูสักคลิปนึงเป็นคลิปของญี่ปุ่นนะคะคุณหมอจากเพจหนังพาไปพี่บอลพี่ยอดเนี่ยเขาก็ไปถ่ายมาเองตอนที่เขาไปท่องเที่ยวนะคะแล้วมันก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันเป็นวินัยการจราจรที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะคุณหมอกับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้รถไฟผ่านไปโดยปกติก็จะมีที่กั้น2ฝั่งเลยนะคะแล้วพอรถไฟผ่านไปแล้วเนี่ยกว่าที่รถจะข้ามรางรถไฟไปได้เนี่ยจะต้องรอให้จุดที่เป็นพื้นที่สีแดงตรงนั้นอะว่างซะก่อนค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าไม่ว่างเนี่ยเขาไม่ยอมไปกันเลยนะคะเดี๋ยวลองสังเกตกันดูนะคะคุณผู้ชมอะเปิดแล้วนะคะเขาก็ขับกันไปตามปกติเนี่ยค่ะจะเห็นว่าคันสีขาวเนี่ยไปอยู่ที่สีแดงนะคะแล้วคันถัดมาถึงจะข้ามไปได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เนี่ยค่ะพอไปอยู่สีแดงปุ๊บคันข้างหลังก็จะไม่ข้ามไปเลยค่ะคุณหมอ
1: แบบนี้จะเว้นระยะ
0: ประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะแบบนี้
1: อาจจะต้องประเมินปริมาณจราจรด้วยเนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจปริมาณจราจรเขาเหมือน
0: บ้านเราใช่ไหมใช่ค่ะใช
1: ่คือถ้าค่อยๆปรับไปเนี่ยก็มีโอกาสทำได้อยู่ฮะเพราะว่าตอนนี้สังคมก็ตื่นตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสังเกตเนี่ยบ้านเขาจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราตรงที่ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์นะ อันนี้
0: เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะไม่ยอมผ่านไปเลยถ้าเกิดว่ารถบริเวณพื้นที่สีแดงนะยังมีอยู
1: ่
0: ท
1: ี
0: นี้อีกมาตรการหนึ่งค่ะคุณหมอที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้ากระทรวงคมนาคมวันนี้ก็เริ่มปูพรมตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถกันแบบ 100% จากเดิมแค่มีการสุ่มตรวจเฉพาะแค่แอลกอฮอล์เท่านั้นส่วนภาพเมื่อเช้าในส่วนของรถโดยสารและของบริษัทด้วยนะคะรวมถึงรถร่วมของสถานีขนส่งหมอชิตนะคะก็มีมาตรการที่ออกมากำกับดูแลเรื่องนี้ มาตรการเร่งด่วนที่บอกไปทั้งเรื่องของการยกระดับการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตมีการทบทวนจุดตัดจุดเสี่ยงนำมาสู่การใช้เทคโนโลยีระบบอนุสัญญาณอัตโนมัติแทนการใช้คนมีการแนวคิดที่จะติดกล้อง CCTV เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางเพื่อเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์จะช่วยยกระดับความปลอดภัยได้มากขึ้นไหมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็มองว่ามันเกิดขึ้นในระบบของขั้นตอนการสื่อสารนะคะหรือว่าเอ๊ะที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นส่วนบุคคลเพราะถ้าหากเราแก้ปัญหากันที่ระบบการสื่อสารตามขั้นตอนเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นทีนี้เราอาจจะมาคุยกันต่อค่ะคุณหมอว่าในภาพรวมของการที่เขาบอกว่าจะต้องมีเซฟตี้ซ้อนเซฟตี้เนี่ยประเทศไทยมันควรจะเป็นยังไงคะ
1: เท่าที่เห็นการขยับในเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคือทุกคนเวลาเกิดเหตุแล้วก็หันกลับมาที่จะวางแนวทางแต่เพียงอย่างว่าทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยมันต้องเชิงรุกมากกว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมักขยับแบบเชิงลับก็คือต้องมีความสูญเสียต้องมีเหตุการณ์แล้วก็ลุกขึ้นมาดำเนินการอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะที่บ้านเราต้องมีมาตรการเชิงลุกมากขึ้นกับอันที่สองคือว่าทำไงให้มันต่อเนื่องอ่ะเพราะว่าเหตุเกิดเหตุแล้วเนี่ยเช่นมีรถนักเรียนไฟไหม้อย่างเงี้ยรถทัศนจรไฟไหม้ตอนนั้นก็ตื่นตัวว่าจะมีมาตรการทางกระทรวงศึกษามี16ข้อก่อนไปทัศนศึกษาต้องดำเนินการอะไรบ้างอันนี้เวลามีมาตรการเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทำไงให้มันต่อเนื่องเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องเอาเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องคือระบบมากำกับดูแลคือต้องมีระบบเสริมเข้ามาอีกเพื่อกำกับดูแลว่ามาตรการที่กำหนดไว้เนี่ย มันเวิร์กนะครับ
0: ทีนี้ให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าขั้นตอนหรือว่าชั้นของความปลอดภัยเนี่ยมีคนมีระบบแล้วมันต้องมีอะไรบ้างตามทฤษฎีโดยแข็งเนี่ยมันคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็ถ้างั้นชวนคุณนุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมเนาะลองเข้าใจคือเรื่องนี้มันถูกร้อยเรียงตามแนวคิดทฤษฎีเนยแข็งนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะลองดูภาพนะของที่เรียกว่าสวิตชีตสวิตชีตโมเดลเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาโดยโปรเฟสเซอร์เจมส์เรียสันเนา
0: ะ
1: ขวามือสุดเนี่ยคือเกิดเหตุแล้วเช่นไปเกิดการชนอย่างเคสกรณีนี้ก็คือชนณจุดตัดเราจะเห็นว่าจุดสำคัญที่มันมีรูโหว่ของเนยแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4จุดจุดที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดคือหมายเลข4เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะฮะซึ่งไอ้ตรงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอยู่2โจทย์ใหญ่ๆซึ่งเรามักจะซึ่งจริงๆแล้วมันปนกันก็คือมันจะมีทั้งเรื่องความผิดพลาดและการฝ่าฝืนความผิดพลาดที่เราเรียกว่า human error เนี่ยแต่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องการฝ่าฝืนก็ได้เป็นการไบโอเลตเช่นรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังฝ่าฝืนฝ่าสัญญาณไฟรู้ทั้งรู้ก็ยังเมาขับอย่างนี้เขาเรียกว่าฝ่าฝืนแต่ความผิดพลาดเช่นอะไรฮะความผิดพลาดก็ตั้งแต่ผิดพลาดจากการขาดการรับรู้หรือการไม่มีความเข้าใจเพียงพอทำให้คาดการไม่ถูกที่เราเรียกว่าฮาซาร์ดเพอร์เซปชันหรือเป็นความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือผิดพลาดเพราะว่าไม่มีทัก

ษะในการควบคุมสถานการณ์เนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความผิดพลาดหรือปนๆกันแต่ยังจุดตัดรถไฟเนี่ยมันก็มีปนกันครับมีเราจะเห็นว่ามีทั้ง human error ฝ่าฝืนก็มีนะฮะฝ่าฝืนเช่น

0: ที่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่แทรกไม้กั้นเนี่ยก็เขาทำจนเคยชินแล้วจุดนี้เองก็ไม่มีตำรวจมากำกับดูแลหรือว่าไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเพราะนี้การฝ่าฝืนของเขามันก็เลยทำให้รถไฟที่มาณจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องขับช้าลงพอขับช้าลงคนรอนานขึ้นคนก็ยิ่งฝ่าฝืนเพราะมันรอนานใช่ไหมคือมันกลายเป็นงูกินหางเพราะนั้นไอ้สวิตช์ชีทที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตรงหมายเลข4เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดพลาดลองถอยไปที่ภาพสวิตช์ชีทเนา
1: ะ
0: ทีนี้โจทย์ที่บ้านเราในเรื่องของสวิตช์ชีทภาพเมื่อกี้ครับยังทำได้จำกัดก็คือว่าข้อสรุปส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยมันมักจะจบแค่ตัวคนไงฮะเช่นเวลาดำเนินคดีตำรวจก็มองไปหาว่าใครประมาทนะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่คือข้อหาคลาสสิกนะฮะเพราะงั้นมันก็จะจบแค่เบอร์4ก็คือตรงชีทบนสุดแต่ชีทที่มันไม่ได้ถูกวิเคราะห์เลยก็คือชีทตรงเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยเช่นทำไมแยกนี้มันเกิดความไม่ปลอดภัย
1: สภาพการจราจร
0: ไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือการที่เอาจุดตัดรถไฟที่อยู่ใกล้กับสี่แยกการปล่อยสัญญาณไฟหรือการกดสัญญาณหรืออะไรต่างๆเนี่ย อันนี้คือเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยแต่ที่สำคัญนะคุณนุ่นมันคือชีทสองตัวล่างก็คือชีทในส่วนที่เป็นรูโหว่ของระบบมากำกับดูแลตรงนี้ฮะที่ท่านนายกท่านเน้นว่าในเรื่องนี้ human error เนี่ยมันต้องถูกระบบมากำกับดูแล
1: ค่ะ
0: ประเด็นอย่างที่เรียนนะว่าในแนวคิดสากลเนี่ยของ Swiss Cheat เขามองว่าที่เบอร์4ก็คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยยังไงคนก็ผิดพลาดได
1: ้ค
0: ่ะผมยกตัวอย่างชวนท่านผู้ชมลองนึกภาพย้ำอีกทียังไงคนก็มีโอกาสผิดพลาดเช่นแล้วสมมุติเรานั่งรถเราบางทีก็ลืมคาดเบลระบบก็คือชีทเบอร์2ทำไงก็จะมีเสียงเตือนเสียงเตือนว่าตอนนี้คุณลืมคาดเบลเราลืมดึงเบรกมือค้างเอาไว
1: ้
0: ก็จะมีระบบเตือนเพราะงั้นคนผิดพลาดได้แต่ระบบต้องช่วยกำกับถ้าสมมุติคุณนุ่นไปโรงพยาบาลเวลาคุณหมอจ่ายยาแล้วไปรับยาที่ห้องยาเขาจะถามว่าไงฮะ
1: แพ้ยาอะไรบ้าง
0: ทั้งแพ้ยาแล้วจะถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรคือทุกโรงพยาบาลต้องมีระบบที่เรียกว่าดับเบิลเช็
1: ค
0: ระบบดับเบิลเช็คเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดไงไม่ให้มีความผิดพลาดเพราะนั้นหรือแม้แต่เราไปร้านสะดวกซื้อแล้วเราจ่ายสมมติเราจ่ายแบงค์พันไปบางทีเขาก็ต้องรีมายว่ารับมา 1,000เพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าไม่ให้ผิดพลาดเป็นงั้นในเชิงระบบเนี่ยมันต้องมีในส่วนที่มากำกับดูแล
1: แล้วเลขหนึ่งนะคะอาจารย์อิทธิพลขององค์กรคืออะไรคะอาจารย์
0: ก็คือเจ้าภาพเจ้าภาพ
1: ผู้รับผิดรับชอบ
0: อย่างเช่นกรณีเนี้ยเบอร์หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของรถเมย์ก็คือขอสมก.อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันถ้าเป็นความเสี่ยงของเรื่องพนักงานขับรถก็มีคนมากำกับดูแลใช่ไหมว่าเขาจอดล้ำเส้นไหมหรือถ้าเป็นความเสี่ยงของเรื่องประตูฉุกเฉินเขาก็ต้องมามีทบทวนข้อ2ก็คือระบบกำกับดูแลระบบการตรวจสภาพของรถมีการตรวจสภาพยังไงหรือถ้าเป็นฝั่งรถไฟเขาก็จะมากำกับดูแลในส่วนของพนักงานที่กำหนดสัญญาณต่างๆหรือพนักงานขับรถมีการตรวจสารเสพติดหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้ภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าพอไปขั้นที่1ละหลวมขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
0: เพราะว่าเป็นรูโหว่
1: ความปลอดภัยแต่ละขั้น
0: ใช่ครับเพราะนั้นเวลาเราเห็นปรากฏการณ์ในลักษณะเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันทำให้เกิดระบบก็คือว่าทำยังไงให้ตั้งแต่ต้นทางนะ
1: ครับ
0: ตัวมาตรการองค์กรเนี่ยมาออกแบบระบบเพื่อมากำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงนะครับ
1: ค่ะมีอีกมาตรการหนึ่งอยากชวนคุณหมอคุณผู้ชมคุยด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีที่มีมาตรการลดจำนวนการเดินรถไฟรถโดยสารรถสินค้าที่จะนำเข้ามาในพื้นที่กทมชั้นในอะค่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าช่วยลดปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณหมอเองคะ
0: ก็น่าจะช่วยได้ในฝั่งของรถสินค้าเพราะว่าณจุดนี้จริงๆมันมี2ส่วนที่ต้องพิจารณาไปควบคู่กันคือว่ามันจะมีรถไฟกลุ่มหนึ่งที่เป็นรถขนผู้โดยสารนะฮะ แล้วก็อีกกลุ่มนึง

0: เป็นรถสินค้าอันนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดกับรถสินค้าเนาะเพราะงั้นมาตรการที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องรถสินค้าคราวนี้เนื่องจากรถสินค้าเนี่ยโดยธรรมชาติเขาจะวิ่งแค่ต้นทางสมมติมาจากแหลมฉบังหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาที่ส่งที่ปลายทางบางซื่อเงี้ยก็จบระหว่างทางเนี่ยเขาแค่ชะลอเขาไม่จอดนะฮะมันไม่เหมือนรถขนคนรถขนผู้โดยสารซึ่งจะจอดตามจุดต่างๆเพราะนั้นการเข้าสู่จุดต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดความเร็วแต่รถสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ลดความเร็วมันแค่ชะลอแล้วก็วิ่งผ่านเพราะนั้นถ้าทำมาตรการนี้อันนี้ก็เห็นด้วยแต่อาจจะออกแบบเป็นสเต็ปก็ได้ฮะเช่นอาจจะต้องปรับเวลาตารางเวลาของรถสินค้าเนี่ยมาเป็นช่วงที่ไม่เป็นช่วงพีคอ่ะไม่ใช่เป็นรัชอาวเช่นไปวิ่งกลางคืนนะฮะหรือถ้าจำเป็นจะต้องส่งสินค้าชานเมืองแต่ตรงนี้มันจะมีต้นทุนตามมานะฮะว่าถ้าส่งสินค้าชานเมืองแล้วจะวางสินค้าในพื้นที่ไหนบ้างแล้วจะมีผลกระทบต้นทุนต่อการขนย้ายยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องมีการศึกษาแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบนะฮะแต่สำหรับรถส่งผู้โดยสารเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
1: คือ
0: ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีรถไฟมาส่งถึงกลางเมืองอยู่นะครับอันนี้ยังไม่อยากให้ยกเลิกครับ
1: ทีนี้อันที่คุณหมอพูดน่าสนใจเรื่องของระบบที่เราอาจจะต้องมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีการพูดถึงเรื่องของเทรนสต็อปการหยุดรถไฟอัตโนมัติเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ในสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยมีอะไรที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำเพิ่มแล้วมันมีความปลอดภัยมากขึ้นไหมคะ
0: ตรงนั้นอาจจะต้องให้ทางวิศวกรรมเนาะทางเทคนิคมาดูแต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าจุดที่น่าจะศึกษาแล้วก็ทบทวนอย่างเช่นถ้าจำเป็นต้องมีการเบรกฉุกเฉินเนี่ยระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นยังไงเพราะเราจะเห็นว่าอย่างรถสินค้าเนี่ยในสถานการณ์เนี่ยการเบรกฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะอะแล้วการแจ้งเบรกฉุกเฉินขนาดเข้ามาไม่เร็วนะฮะความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหยังต้องใช้ระยะเป็นร้อยเมตรถึงผ่านมา100เมตรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดนะฮะก็ยังชนที่ความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นผมคิดว่าโดยเทคโนโลยีสิ่งที่ต้องทบทวนคือว่าเนี่ยการระบบที่จะมาเป็นตัวช่วยในการเบรกฉุกเฉินเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งรถสินค้าจะปรับปรุงยังไงแต่ระบบที่พื้นฐานสุดเนี่ยผมคิดว่า น่าจะมาทบทวนในเรื่องของการให้อนัตสัญญาณนะว่าเราจะมีอนัตสัญญาณยังไงที่ลด human error เพราะว่าอนัตสัญญาณตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโบกธงการใช้บอวิทยุเนี่ยมันเพียงพอไหมผมคิดว่าโดยพื้นฐานสุดน่าจะเอาหลักเกณฑ์ที่ถูกเขียนเอาไว้ฮะมาทบทวนเป็นรายข้อเลยว่าอย่างเช่นข้อที่เมื่อกี้ถ้าดูตามสวิตช์ชีทใช่ไหมมันคือสวิตช์ชีทตัวที่2ก็คือการที่เขามีข้อกำหนดอยู่แล้วเอาข้อกำหนดต่างๆมาไล่เรียงดูว่าข้อกำหนดของการแจ้งเตือนผ่านบอจะต้องพูดยังไงเพื่อแจ้งเตือนจะต้องตอบกลับยังไงนะฮะเช่นถ้าเป็นอย่างมุดสายการบินเนี่ยเวลาตอบกลับเขาก็ต้องมีโค้ดด้วยนะว่าจะต้องพูดทวนความแล้วก็ต้องพูดให้ฟังทางหอบังคับการบินเขารับรู้ว่าฟังอยู่แล้วก็ทราบประโยคนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นในฝั่งของรถไฟก็ต้องมีหลักเกณฑ์หรือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเงี้ยที่ชัดเจนนะครับผมคิดว่าระบบพื้นฐานเนี่ยไหนๆก็มีเหตุการณ์นี้ก็ถือโอกาสมาทบทวนเลย
1: ครับค่ะเราอาจจะชวนมองต่างประเทศด้วยได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าหลายประเทศก็คงจะมีระบบหรือว่าเทคโนโลยีในการจัดการกับเรื่องของความปลอดภัยมุมมองระหว่างต่างประเทศในมุมมองสากลกับประเทศไทยมันต่างกันไหมคะในเรื่องความปลอดภัยนะคะ
0: ก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะว่าถ้าเป็นสากลเนี่ยเวลาเขามองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาตั้งหลักอย่างนี้ก่อนว่ายังไงคนก็ผิดพลาดได้นะฮะอันนี้คือมุมมองสากลเนาะเนี่ยถ้าเราคือรหัสเขาเลยนะว่า human make the error น
1: ะ
0: คนผิดพลาดได้เสมอนะฮะแล้วระบบจะมาลดความผิดพลาดคนได้ยังไงนะฮะ แล้วก็จะมาสร้างระบบเพิ่มมีการปรับเปลี่ยนนี้ได้ยังไง

0: ันนี้เป็นในทางสากลนะเอานึกง่ายๆเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วอย่างเรื่องรถเนาะก็คือมีเสียงเตือนหรืออะไรต่างๆเอาอย่างกีฬาก็ได้คุณนุ่นคอนเซปต์ในทางกีฬาเนี่ยถามว่ากรรมการผิดพลาดได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้เพราะงั้นระบบตอนนี้กีฬาทุกประเภทเนี่ยมีชาเลนจ์หมดเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นฟุตบอลก็มี VAR เพราะอะไรกรรมการผิดพลาดได้ขอดู VAR ขอดูกล้องให้ตรวจประเมินซ้ำแล้วก็ดูหลักฐานไปพร้อมกันจาก VAR แบดมินตันก็มีฮอกอายมาช่วยดูแลอะไรเงี้ยนะครับมีระบบเพราะว่า human make the error นะครับในคอนเซปต์นี้แต่ตรงข้ามกับฝั่งของมุมมองของประเทศไทยเนี่ยมุมมองของประเทศไทยเนี่ยเรายังมุ่งไปที่ตัวคนผมใช้คำว่ามุมมองของสังคมไทยเนี่ยก็ยังเหมารวมหรือว่าพยายามบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องประมาทเป็นเรื่องของบุคคลนะฮะดีไม่ดีบางเหตุการณ์เนี่ยโยงไปเรื่องโชคชะตาอาถรรพ์หรือเคราะห์ไปด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกันนะมุมมองสากลกับมุมมองบ้านเราเพราะงั้นผมคิดว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีว่าสังคมไทยหันกลับมาใส่ใจกับเรื่องเชิงระบบมากขึ้นเพราะงั้นในโอกาสเนี้ยผมว่าเราน่าจะชวนกันสร้างระบบมากำกับดูแลนะครับแล้วถ้ายังคงมีคนที่อาจจะมองในเชิงบุคคลอยู่ผมคิดว่าเราก็น่าจะชวนกันมาถามว่าการมองเชิงบุคคลผิดไหมไม่ผิดนะคนก็สมมติเราบอกว่าคนผิดพลาดได้คนอาจจะไม่สามารถทำตามตัวนี้ได้ทั้งหมดเราก็มองเพิ่มไปว่าแล้วระบบจะมากำกับเขาได้ยังไงนะฮะระบบจะมาเสริมได้ยังไงเพื่อจะกำกับพฤติกรรมเขาครับ
1: เหมือนคำสำคัญก็คือเราต้องดับเบิลเช็คได้นะคะคุณหมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะ
0: คนผิดพลาดได้เสมอ
1: คนผิดพลาดได้เสมอแต่ว่าระบบจะมารองรับเรื่องนี้อย่างไรน
0: ี่
1: เป็นจดใหญ่ที่รายการของเราชวนคุยกันในวันนี้ด้วยแล้วก็ทำให้สังคมเห็นว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่คนจะผิดพลาดได้อีกเสมอนะคะแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มีระบบมีการแก้ปัญหากันในเชิงโครงสร้างแล้วเราคงต้องพูดคุยเรื่องนี้กันจริงจังแล้วนะคะคุณหมอเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นก็ยังคงมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่บ้านเราอาจจะต้องใช้โอกาสเนี่ยฮะมาปรับปรุงก็คือว่าทำไงให้เรามีมาตรการเชิงรุกมากขึ้นจริงๆความเสี่ยงก่อนที่จะมาเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเนี่ยเราเห็นความเสี่ยงแบบเนี้ยมาแทบทุกวันน
1: ะ
0: เช่นเราเห็นคนที่ฝ่าฝืนเราเห็นไม้กั้นลงมาแล้วโดนคนหรือว่าเราเห็นรถที่มาจอดค่อมอย่างเงี้ยมีอยู่ทุกวันแต่มันยังไม่มีการชนไงถ้าในภาษาวิชาการมันเป็น near miss มันเห็นอยู่ไงเพราะงั้นบางทีเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอให้มีการชนเราเห็นความเสี่ยงแล้วก็เอาแค่ความเสี่ยงเนี้ยมาพูดคุยเพื่อวางแผนกันได้แล้วอันนี้ประเด็นหนึ่งนะที่เราน่าจะมีระบบแบบนั้นส่วนอีกอันนึงคือว่าพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทำยังไงให้เรามีตัวช่วยในเชิงการมาวิเคราะห
1: ์
0: เชิงลึกที่มีความเป็นอิสระที่ทางสากลเขาจะเน้นมากคือให้หน่วยงานกลางที่อิสระเพราะว่าถ้าให้ไปวิเคราะห์กันเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบ่นแล้วก็จะไม่ไปถึงไอ้ชี้ตัวแรกก็คือว่าแล้วใครต้องมารับกำกับดูแลมันจะจบส่วนใหญ่ข้อสรุปมักจะจบแค่ว่าอ๋อเป็นเรื่องคนขับผิดหรือเป็นเรื่องคน
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆเห็นภาพรวมชัดเจนนะคะว่าการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยนั้นจะต้องมีทั้งเรื่องของคนพฤติกรรมแล้วก็มีปัญหาที่เราต้องแก้กันในเชิงระบบด้วยวันนี้รายการตรงประเด็นลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับพูดถึงเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเรื่องของการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาตินะครับทั้งซื้อเองขายเองไม่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เลยครับจนถึงขั้นบางคนมองว่าเกาะพังงานถูกต่างชาติยึดครองไปแล้วนะครับซึ่งจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำให้พบว่ามีธุรกิจผิดกฎหมายไม่ขออนุญาตอยู่เป็นจำนวนมากครับดูบรรยากาศที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่จะบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นมีนักท่องเที่ยวน้อยลงประกอบกับปัจจัยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของและพบว่ามีเด็กชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลนับร้อยคนอีกทั้งดำเนินการโดยไม่ถูกต้องบางส่วนยังไม่ขออนุญาตจนมีการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่าต่างชาติเข้ายึดครองพื้นที่บนเกาะพะงันจึงกระทบต่อภาพลักษณ์ด้วยนะครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพยายามจะชี้แจงว่ามีชาวต่างชาติอยู่บนเกาะพะงันรวมกว่า 4,000 คนแบ่งเป็นผู้เข้ามาระยะสั้นหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยววีซ่าฟรี 2,000 คนส่วนกลุ่มที่เข้ามาพำนักระยะยาวด้วยวีซ่านักธุรกิจนักเรียนอยู่ที่ประมาณ 2,700 คนในจำนวนนี้มีชาวอิสราเอลประมาณ 1,000 คนครับและจากข้อมูลพบว่ามีชาวฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นกลุ่มหลักอยู่ในพื้นที่ครับ
1: สงครามเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าเยอะไหมสงครามสื่อเยอะกว่าที่มีการโจมตีเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลหรือนักธุรกิจที่เป็นนอมินีในเกาะพะงันน่ะมันทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เกาะพะงันไม่น่าที่คนที่ไม่ชอบอิสราเอลหรือไม่ชอบพวกเขาก็จะไม่มาจริงๆปกติเนี่ยของเราจะไม่ค่อยมีโลแต่ช่วงนี้มันเจอสองปัญหามาซ้อนกันก็คือสื่อบางครั้งก็ไปให้ข้อมูลโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงไม่ได้ลงมาสัมผัสด้วยตัวเองก็เอาไปบอกต่อกันเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหา
2: ถามว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบไหมต่อภาคการลงทุนมีผลกระทบนะครับวันนี้นะจะยิ่งกว่าโควิดนะอย่างที่นายกทรงบอกนะครับตราบใดที่ไม่มีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าโควิดนะครับอิสราเอลไม่ได้ยึดแต่ธนาคารจะยึดหมดแล้วพวกผมนะครับลงทุนทีละ150ล้านเนี่ยผมถามว่าผู้ที่จับกุมเนี่ยมีส่วนรู้เห็นรับผิดชอบแทนผมไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงนี้ท่านรองผู้ว่านะครับนี่คือข้อเท็จจริงฉะนั้นอย่าทำให้พวกผมเนี่ยต้องตายอย่างเขาเรียกว่าในทางธุรกิจเศรษฐกิจเลย
0: ทีนี้จากการไปสำรวจพื้นที่บนเกาะพะงันก็พบว่าเต็มไปด้วยโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับสลับแปลงที่ดินที่มีการปักป้ายขายให้เช่าที่ดินเป็นระยะข้อมูลจากผู้นำชุมชนบอกเล่าว่าการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติเริ่มขึ้นชัดเจนช่วงหลังโควิด-19 ทำให้ราคาที่ดินมันพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดครับจากราคาไร่ละ2ล้านบาทตอนนี้นะครับขึ้นเป็นเกือบ10ล้านบาทในเวลา2ปีครับคุณผู้ชมผมลองคำนวณแบบเร็วๆดูนะคุณผู้ชมถ้าทำงานรับค่าแรงขั้นต่ำที่เกาะพังงานเราเป็นคนไทยเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ300กว่าบาทนะครับทำงาน79ปีครับถึงจะได้ที่ดินสักไร่หนึ่งบนเกาะพังงานครับอันนี้คือต้องไม่ใช้อะไรเลยนะคุณผู้ชมเก็บทุกบาททุกสตางค์ด้วยส่วนรูปแบบของการลงทุนก็ต้องอาศัยจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทก่อนเข้าซื้อหรือเช่าที่ดินก็มักจะทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเป็นแปลงใหญ่ต่อมาแบ่งแปลงแล้วก็ลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อาคารที่พักลักษณะวิลล่าเพื่อขายให้กับเพื่อนร่วมชาติอีกทอดจนตอนนี้ชาวบ้านเจ้าของรีสอร์ทที่พักธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับผลกระทบครับ
3: ก็คือเขามาเที่ยวโดยการท่องเที่ยวให้เราคนในพื้นที่เราก็ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ได้มีรีสอร์ทมีร้านอาหารมีอะไรแต่หลังจากนี้มาตั้งแต่โควิดมาคือนักท่องเที่ยวจากสิริเอลเขาจะมาอยู่จุดนี้ไงที่มันเป็นประเด็นน่ะที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาตอนนี้เพราะว่าถ้าเทียบแล้วคือนักท่องเที่ยวของอิสราเอลจะเยอะกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก่อนอะไร
0: ล่าสุดสัปดาห์ก่อนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่งเข้าไปตรวจสอบวิลล่าหรู6หลังที่ปล่อยเช่ารายวันนะครับก็พบว่าดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตตามพ.ร.บ.โรงแรมและพอไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ไม่พบว่าจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใดด้วยตรวจสอบเชิงลึกเข้าไปพบว่าบริษัทที่ลงทุนขณะนี้ถูกเปลี่ยนมือเป็นของชาวอิสราเอล 100% มีคนไทยเป็นกรรมการบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดเท่านั้นแล้วได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาททำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปและไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของที่ดินเกือบ3ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิลล่าแห่งนี้ก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติรายนี้เมื่อ5ปีที่แล้วตกลงทำสัญญาเช่า30ปีด้วยเงิน47ล้านบาทแบ่งจ่ายเป็นรายปีทำสัญญาถูกต้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัทคู่สัญญาด้วยครับ
4: ของป้าข้องหนึ่งดูว่าทำสัญญาถูกต้องแล้วก็ข้อผูกมัดในสัญญามันจะผูกมัดให้เราต้องมาแบกอะไรในภายหลังหรือเปล่าก็ดูในรายละเอียดตรงนี้แล้วก็การจ่ายการอะไรสิ้นสุดในแต่ละปีแล้วก็บอกถึงขนาดว่าถ้าป้าจะเข้ามาดูสภาพพื้นที่ป้าต้องเข้ามาได้แต่ว่าให้แจ้งเขาก่อนว่าวันนี้เราจะเข้ามาในพื้นที่นะมาดูสภาพว่ามันอยู่อะไรยังไงตรวจสอบแบบนี้ก็จะมีคุย
0: ดูข้อมูลตัวเลขกันหน่อยนะครับเป็นข้อมูลจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ท่านระบุว่าบนเกาะพะงันมีนิติบุคคลรวม 3,754 รายมีชาวต่างชาติถือหุ้น 2,381 รายในจำนวนนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ243แห่งครับล่าสุดเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้ว27บริษัทมีการครอบครองที่ดินรวม36แปลงมูลค่าที่ดินรวมกว่า150ล้านบาทเลยครับสำหรับเกาะพะงันมีพื้นที่รวมกว่า 120,000 ไร่ก็จะแบ่งเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้อย่างเช่นเขตอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนจะมีอยู่กว่า 70,000 ไร่ก็จะเหลือที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้รวมกว่า 40,000 กว่าไร่นะครับนายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินท่านระบุว่าบนเกาะพะงันมีบริษัทต่างชาติถือครองที่ดินอยู่ประมาณ 6% หรือว่าประมาณ 2,400 ไร่ครับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติบนเกาะพังงานรวมทั้งพื้นที่อื่นๆก็พบว่าเริ่มต้นจากสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีครับทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจัดหานอมินีเพื่อเข้าทำธุรกรรมในไทยผู้ที่เคยรับจ้างเป็นนอมินีเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณพัสราจิกคำมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
5: นี่เป็น1ใน5สำนักงานกฎหมายและบัญชีบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเป้าหมายการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่หลังพบข้อมูลว่าเป็นบริษัทจดจัดตั้งและจัดหานอมินีให้ชาวต่างชาติขณะนี้ถูกปิดล็อกหลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเก็บหลักฐานและเอกสารสำคัญออกมาตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งการสนับสนุนการให้คำแนะนำและส่วนได้เสียระหว่างสำนักงานกฎหมายและนักลงทุน
6: คือคนหนึ่งเนี่ยจะรับจดบริษัทเนี่ยทั้งหมด258บริษัทอีกคนที่2ที่ออกหมายจับได้ก็คือรับจดบริษัททั้งหมด222บริษัท ที่มีชื่อจดนะครับประเด็นที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นนอมินีแน่ๆก็คือว่าหลักฐานที่1ก็คือเขามีบัตรผู้ประกันสังคมส่วนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นพวกลูกจ้างประเด็นที่2ก็คือยังมีบัตรสิทธิ์บริการของรัฐต่างๆซึ่งอันตอนนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยน่าจะรับจ้างจดอันนี้ก็จับ2รายก็ดูว่าที่คุณทำไมมันมีช่องทางที่ถูกทำไมแนะนำในช่องทางที่ผิดหรือมีส่วนได้ในส่วนนี้ด้วยบางบริษัทเนี่ยรับจดเองด้วยจดบริษัท A 100ฝ่าบริษัทนะครับบริษัท B 29บริษัทเนี่ยบริษัท Cก็จะใช้ผู้ถือหุ้นสับกันไปสับกันมาภายในบริษัทของตัวเองไกว้กัน
7: ไปคุยกับตำรวจ
5: สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ที่อ้างว่าเคยรับจ้างเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้นักลงทุนต่างชาติระบุว่าสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีจะทำหน้าที่จัดหานอมินีมาเป็นกรรมการในสัดส่วนคนไทยซึ่งผู้ที่มีรายชื่อมีทั้งผู้ที่รับจ้างด้วยความเต็มใจและบางส่วนอาจจะไม่รับรู้แต่ถูกนำชื่อไปใช้และที่สำคัญแต่ละขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
7: ผมไม่หวังว่าผมก็เคยทำตรงจุดนี้มาก่อนผมก็คืออยู่ในวงการนี้มาก่อนก็คือ

0: การซื้อไม่ได้ซื้อแบบประชาชนเป็นการจ้างมาเข้าประกันสังคมเพื่อให้ชาวต่างชาติมี work permit ก็แล้วบางทีทางบริษัทบัญชีเนี่ยเอาแบบประชาชนที่เราให้ไปเพื่อประกันสังคมเนี่ยเอาไปเป็นกรรมการ
1: อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้
0: อาจจะไม่รู้ตัวเพราะผมก็โดนมาทำให้ผมโดนอายัดบัญชีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนมาเดือดร้อน
2: ผู้ให้ข้อมูลยังบอกเล่าด้วยว่ารับจ้างเปิดบริษัทให้ต่างชาติเมื่อปี2565โดยได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจว่าจ้างให้จดทะเบียนเปิดบริษัทเป็นเงินทั้งหมด 30,000 บาทแยกเป็นเงินลงทุนสำหรับค่าธรรมเนียมดำเนินการจำนวน 25,000 บาทส่วนที่เหลือ 5,000 บาทถือเป็นค่าจ้างเขาจะทำหน้าที่ประสานกับสำนักงานบัญชีซึ่งจะจัดทำเอกสารติดต่อจดทะเบียนบริษัทให้คำแนะนำและส่งต่อลูกค้าให้ประสานงานร่วมกันจากนั้นจะจัดหารายชื่อคนไทยมาเป็นพนักงานบริษัทโดยจ้าง 1,000 บาทนำบัตรประชาชนเข้ายื่นประกันสังคมแลกกับการรักษาพยาบาลในพื้นที่ระหว่างนี้จะต้องถ่ายภาพการทำงานของพนักงานเพื่อส่งเป็นเอกสารหลักฐานซึ่งจะใช้วิธีจ้างคนไทยหรือคนชาติอื่นที่ลักษณะคล้ายคนไทยมาจัดฉากถ่ายภาพครั้งละ500ถึง 1,000 บาทซึ่งบุคคลในภาพกับรายชื่อพนักงานไม่จำเป็นต้องตรงกันก่อนจะส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ่ายเงิน 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อครั้งต่อบริษัทซึ่งขึ้นอยู่กับการต่อรองเพื่อดำเนินการโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้จะเสร็จสิ้นหลังจากที่ชาวต่างชาติได้รับวีซ่านอนบีหรือวีซ่าของชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานมีระยะเวลาพำนัก90วันรวมทั้งใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนตัวกรรมการบริษัทผ่านระบบออนไลน์ถือว่าปิดจบงานจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการต่อวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติอายุ1ปี
0: ก่อนที่ Work Permit จะออกจะต้องมีการให้ทีมงานเข้ามาตรวจสอบว่าคนไทย4คนต่อ1ต่างชาติมีถูกต้องไหมซึ่งผมก็ใช้การจ่ายเพื่อไม่ต้องให้เขามาตรวจสอบคือครั้งละ 3,000
1: ต่อ1
0: บริษัทต่อ1 Work Permit เพราะบางที Work Permit 1บริษัทสามารถมี2 Work Permit 3 Work Permit ได้ใช่ครับแล้วก็มีการจ้างคนไทยมาถ่ายรูปครั้งละ500ถึง 1,500 บาทต่อ1คนแล้วหลังจากนี้พอหลังจาก Work Permit เริ่มมาปุ๊บประกันสังคมปุ๊บจะเข้ามาเรื่องตอนที่ขอวีซ่า1ปีอันนี้จะมีเข้ามาร่วมด้วยแล้วเข้ามาตรวจสอบว่าทำธุรกิจจริงหรือไม่อันนี้คือทำให้เราได้ตรวจสอบแค่ผิวเผินแต่ผมก็จ่ายต่ออยู่ที่ 3-5,000 บาท
2: จากข้อมูลยังพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนบนเกาะพะงันมีหลายสัญชาติโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีที่เกาะสมุยเนื่องจากบนเกาะพะงันและเกาะเต่าไม่มีหน่วยงานของรัฐให้บริการในพื้นที่แต่หากเป็นชาวอิสราเอลจะมีการใช้บริการเครือข่ายทีมนักกฎหมายของตัวเองที่บอกต่อกันภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
3: ท่ามกลางความกังวลเรื่องของการเข้ามาของทุนต่างชาติก็ยังมีเหตุให้สังคมตั้งคำถามอีกนะครับหลังครม.อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติปลดล็อก8ธุรกิจบริการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้สะดวกขึ้นคือประเด็นนี้นักวิชาการเขากังวลถึงความหละหลวมของข้อกฎหมายเดิมครับที่มันอาจจะกลายเป็นช่องโหว่แล้วก็เอื้อให้กับกลุ่มทุนเทาเข้ามาแฝงตัวทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นไปอีกอย่างเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับ

0: มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
1: จะคลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้8มาตรการเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
0: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับแต่สำหรับกรณีการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่กำลังเป็นกำลังซื้อหลักครับที่ช่วยให้ร้านค้าชุมชนและแผงลอยขนาดเล็กอยู่รอดได้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันชะลอตัวและกำลังซื้อของคนไทยลดลงครับ
2: ทันทีที่ได้รับเงินค่าจ้างรายวันละ400บาทแรงงานหญิงสาวชาวเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่คนนี้ก็นำเงินกลับมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อตุนเสบียงไว้เธอเล่าให้ฟังว่าสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับค่าแรงที่ลดลงและงานก็เริ่มไม่มั่นคงแรงงานข้ามชาติจึงเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อสินค้าจากร้านค้าและแผงผักในชุมชนที่มีราคาถูก
3: สิ่งแรกที่เรารู้สึกว่าในขณะที่ค่าแรงเท่าเดิมแต่เศรษฐกิจเริ่มค่าครองชีพเริ่มแพงงานของเราก็เริ่มจะชะลอตัวมีพ่องอีเนาะในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่มันค่าใช้จ่ายของเราอ่ะเพิ่มขึ้นคือ 1. ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 2. ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 3. เรื่องของการระบบต่อใบอนุญาตทำงานของเรา e-work permit ซึ่งไม่สามารถไปที่สำนักงานจ
2: ั
3: ดหางานได้
2: ข้อมูลสอดคล้องกับแม่ค้าชาวไทยในตลาดต้นลำไยนะครับที่ระบุว่าลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยเป็นชาวไทยประมาณร้อยละ 60-70 ที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าแรงงานข้ามชาติแต่พอเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลูกค้าแรงงานข้ามชาติกลับเป็นส่วนพยุงร้านค้าเล็กๆไว้ในวันที่กลุ่มลูกค้าหลักเช่นชาวไทยกำลังซื้อหดตัว
4: จากหน้าร้อนนี่เคยซื้อเป็น10ถุงก็ไม่มีอาจจะประมาณ5ถุงคือสมทบละ10ถุงไม่มี
5: ครับและอย่างที่แม่เล่าให้ฟังนะว่ากลุ่มลูกค้ามีอยู่3ส่วนคนไทย2แล้วก็เป็นชาว
4: ต่างชาติ
5: ต่างชาติส่วนแม่คิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาหายไปเลยเนี่ยถือว่าเราแย่มั้ยในกลุ่ม
4: แย่เหมือนกันนะคือเชียงใหม่เนี่ยต้องมีคนต่างชาติคือทั้งเขาเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยแรงงานที่เกี่ยวมาทำงานแต่ละร้านเนี่ยมาจากต่างชาติพวกนี้สู้งาน
2: นักวิชาการอิสระในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าลักษณะการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มแรงงานข้ามชาติมีกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการได้รับค่าจ้างรายวันดีกว่าแรงงานไทยที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนนะครับแรงงานข้ามชาติจึงมีส่วนพยุงเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีแต่แม้ว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็จริงนะครับแต่กลับไม่มีมาตรการใดจากภาครัฐที่ช่วยเหลือและส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยกับแรงงานข้ามชาติทางนักวิชาการอิสระจึงเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเฉพาะสำหรับแรงงานข้ามชาติ แยกจากของคนไทยและหากแรงงานได้มีการจ่ายแวดและประกันสังคมก็ควรเข้าถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานบางส่วนรัฐก็จะมีเงินกองทุนส่วนนี้ไว้บริหารอีกทั้งยังช่วยการลดการผูกแรงงานกับนายจ้างซึ่งระบบปัจจุบันทำให้แรงงานจำนวนมากไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะเสี่ยงผิดกฎหมายเปิดช่องให้เกิดการกดค่าแรงต่ำนะครับยึดพาสปอร์ตบังคับทำงานเกินเวลาหรือเสี่ยงอันตรายและสุดท้ายนำไปสู่การค้ามนุษย
6: ์สัดส่วนจำนวนแรงงานข้ามชาตินะครับในระบบเนี่ยอาจจะอยู่ที่ตัวเลขกลมๆสักประมาณ4ล้านแต่ถ้ารวมกับนอกระบบเนี่ยอาจจะไปถึง6ล้านด้วยซ้ำไปทีนี้ใน6ล้านคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตัวลำพังคนเดียวจำนวน6ล้านคนเนี่ยถ้ารวมๆกับผู้ติดตามแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เกือบ10ล้านคนได้10ล้านคนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดมหาศาลเลยนะครับและอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ตลาดที่นำเงินไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือนำเงินไปสู่กลุ่มทุนใหญ่แต่มันเป็นตลาดหรือกลุ่มผู้ที่จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ในชุมชนคิดง่ายๆครับแค่ค่าเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยของคน10ล้านคนเนี่ยเงินกระจายสะพัดไปเท่าไหร่แล้ว
2: ข้อมูลจากศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่ถูกกฎหมายและอยู่ในระบบแรงงานมีประมาณ4ล้านคนและไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ6ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในประเทศวีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: ในช่วง10ปีที่ผ่านมาภาครัฐใช้งบประมาณจำนวนมากทำโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในอาคารราชการโรงเรียนโรงพยาบาลรวมทั้งระบบสูบน้ำเพื่อลดค่าไฟและส่งเสริมพลังงานสะอาดนะครับก็มีทั้งโครงการที่ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบและความโปร่งใสนะครับแต่ว่าหลายโครงการก็สำเร็จล่าสุดกรมการปกครองออกมายืนยันนะครับว่าโครงการอำเภอพลังงานสะอาดประสบความสำเร็จครับ
7: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของที่ทำ
8: เพจ Facebook กรมการปกครองแฟนเพจเผยแพร่ข้อมูลความสำเร็จของโครงการอำเภอพลังงานสะอาดหรือโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟทั่วประเทศระบุว่าปัจจุบันติดตั้งแล้ว731แห่งงบประมาณกว่า400ล้านบาทลดค่าไฟปี2568ได้กว่า55ล้านบาทพร้อมเร่งเดินหน้าติดตั้งครบทุกอำเภอในปี2570สำหรับที่ว่าการอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเริ่มติดตั้งโซล่ารูฟท็อปช่วงปลายปี2567ขนาด15กิโลวัตต์งบประมาณกว่า 500,000 บาทเป็นระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่เหมาะสำหรับสำนักงานที่เน้นใช้ไฟช่วงกลางวันไม่เน้นใช้ไฟกลางคืนทำให้ค่าไฟของอำเภอลดลงอย่างเห็นได้ชัด
9: เดิมทีนะครับเรามีการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะติดตั้งเดิมเราก็จะมีค่าไฟฟ้าอย่างสูงสุดนะครับในบางเดือนก็ 25,000 บาทต่ำสุดเนี่ยก็ไม่เกินไม่ต่ำกว่า 10,000 นะครับแต่หลังจากเราที่ได้มีการติดตั้งประมาณปลายปี2567นะครับเราก็จะมีบางเดือนนะครับก็จะลดลงมาเหลือ 7,000 บาทบางเดือนก็ไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งเราก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นนโยบายที่ดีนะครับซึ่งของในที่ทำการปกครองอำเภอไผ่บึงเราก็ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็เปิดใช้บริการเพื่อการบริการประชาชนนะครับ
8: แม้ว่าโครงการอำเภอพลังงานสะอาดของกระทรวงมหาดไทยจะถูกโปรโมทว่าเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จแต่ในระยะยาวอาจต้องติดตามความคุ้มค่าอีกครั้งเพราะนี่ไม่ใช่โครงการแรกที่ภาครัฐทุ่มเงินงบประมาณเพื่อผลักดันการใช้โซลาร์เซลล์ในส่วนของราชการจากที่ว่าการอำเภอไพรบึงทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยซึ่งได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาอาคารเรียนประมาณ10หลังเมื่อปี2562ใช้งบประมาณหลัก10ล้านบาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแม้ช่วงแรกจะสามารถลดค่าไฟได้จริงจากเดือนละ 600,000 บาทเหลือประมาณ 400,000 บาทแต่เมื่อใช้งานหลายปีทางโรงเรียนก็พบปัญหาการส่งมอบโครงการจากผู้รับผิดชอบปัญหาการซ่อมบำรุงที่ต้องติดต่อบริษัทผู้ติดตั้งเมื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพต้องมีการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ทางโรงเรียนต้องตั้งงบประมาณมาแก้ปัญหาเพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ยังใช้งานได
10: ้มุมมองที่บอกว่าในการซ่อมเนาะในการแมนเทนแนนซ์นี่มันได้ใช้งบน้อยแต่ด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย

0: อะไรต่างๆงบประมาณค่าอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะถูกลงและประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เปรียบเทียบระหว่างว่ามีงบมาสนับสนุนตรงนี้นะครับหรือว่าทําใหม่เนี่ยทําใหม่มันก็จะดีกว่าเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับราคาก็ถูกลงแต่ถึงอย่างไรไอ้ตัวที่มีอยู่แล้วก็ควรจะได้มาช่วยเราบ้างนะครับมาอัปเกรดให้ดีขึ้นก็จะได้ช่วยตรงนี้ที่มันมีอยู่แล้ว
1: โครงการโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเป็นหนึ่งในโครงการที่ขอใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในอาคารหน่วยงานราชการโรงเรียนโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยซึ่งในปี2560กองทุนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานวงเงินกว่า 11,000 ล้านบาทหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ถูกร้องเรียนตรวจสอบปัญหาความโปร่งใสหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาชนต่างคาดหวังว่านโยบายที่มุ่งผลักดันการใช้พลังงานสะอาดต้องไม่กลายเป็นช่องทางการทุจริตเชิงนโยบายหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรมพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วนะครับยังมีอีกโครงการยอดนิยมก็คือโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณผู้ชมที่พบปัญหาในหลายพื้นที่เช่นกันปี2567ครม.รับทราบข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตกรณีโครงการที่ได้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำหรับบ่อบาดาลตามที่ปปช.เสนอนะครับหลังพบว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะนำไปสู่การทุจริตประเด็นสำคัญก็คือระยะเวลายื่นขอโครงการที่จำกัดมันอาจจะปิดช่องกีดกันผู้ยื่นรายอื่นจะซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างบางรายโครงการสอบปล่อยทิ้งร้างใช้ประโยชน์เฉพาะเจ้าของที่ดินที่ขุดบ่อและเครือญาติและขาดการประเมินผลโครงการและการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับกองทุนนี้นะครับก็มีการสนับสนุนภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ถึง2565รวมกว่า 2,400 โครงการวงเงินกว่า 4,500 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปีนี้ก็ยังเตรียมสนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชนด้วยนะครับขณะที่เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เรียกร้องให้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดำเนินการไปแล้วว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่และหากปล่อยทิ้งร้างก็ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับภาพอุโมงค์ดอกชัชวาลอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดอ่างทองงดงามมากๆโดยเฉพาะช่วงเย็นที่แสงอาทิตย์กระทบกับสีเหลืองของดอกไม้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมเชิญสาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

0: ดักแน่นดุดภูผาถล่มทลายนี่คือคำหมายของแบล็กสะบัด
1: เขาต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มันไม่มีใครเหมือนและใครเหมือนเขาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนปูทางให้กับวงเฮฟวี่เมทัลสมัยนี้
2: ถ้าผมพูดคำว่าเขาสร้างเฮฟวี่เมทัลมามันก็คงไม่เกินจริง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของศิลปินที่เราจะมาพูดคุยรวมไปถึงเพลงที่เราจะมาฟังกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิลปินระดับโลกที่เพิ่งจะมีข่าวเมื่อสักประมาณ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในปี2025นะครับกับการจากไปของออซซี่ออสบอร์นนะครับผมใช้ก็เป็นเหมือนเจ้าพ่อของวงการเฮฟวี่เมทัลอย่างนี้ได้ไหมครับพี่กำธรคำนี้ได้
1: Godfather เลยนะ
0: Godfather ของวงการ Heavy Metal นะครับวันนี้เนี่ยชวนทุกคนนะครับเดินทางไปกับเรากับเรื่องราวของ Ozzy Osbourne นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเอาท่านแรกก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าวงเป็นสมาชิกของวง Tornado พี่กำธรครับสวัสดีครับพี่กำธรครับสวัสดีครับอีกท่านนึงครับพี่ Blue Inigo ครับสวัสดีครับพี่ Blue ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วก็พี่ P Hard Boy ครับ
3: สวัสดีครับ
0: อย่างพี่พีเนี่ยฮาร์ดบอยเนี่ยปกติแนวเพลงของวงฮาร์ดบอยเลยจริงๆถ้าแบบเอาแบบให้คนรู้จักชัดๆเนี่ยน่าจะประมาณไหน
3: จริงๆเราเป็นแกรมร็อกครับ
0: แกรมร็อก
3: เฮฟวี่เมทัลแฮร์แบนวงที่รู้จักกันมากๆก็จะเป็น Guns N' Roses Bon Jovi Skid Row Motley Crue Cinderella
0: ซึ่งวงของพี่พีเนี่ยก็จะมีผมจะว่ากลับไปมีกลิ่นสไตล์แบบนั้น
3: ครับใช่ครับซึ่งเพลงของ Ozzy Osbourne แล้วก็ Black Sabbath เนี่ยก็เป็นเพลงที่พวกผมเคยหยิบมา cover แล้วก็เล่นกันสมัยเล่นกลางคืนบ่อย
0: ๆแสดงว่าเพลงเปิดรายการเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ร้องเนี่ย Crazy Train เนี่ย
3: ครับ
0: เมื่อก่อนร้องอยู่แล้ว
3: ใช่ๆก็เล่น Crazy Train เกือบทุกคืนเลยครับเป็นเพลงฮิตที่ทุกคนต้องขอ
0: มาที่พี่บลูเลยอ่ะ
3: ครับ
0: Inigo เนี่ยถ้าเกิดเอาแบบเรารู้จักกันก็น่าจะเป็น Electro Rock Electro Pop อย่างตอนนี้เองเนี่ยอิทธิพลของบลูเองเนี่ยไปรู้จักหรือมาชื่นชอบกับแนวดนตรีอย่างออซซี่ได้ยังไงครับ
3: ต้องเท้าไปแต่เด็กเลยครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นมือกีตาร์แล้วก็เขาชอบเปิดเพลงร็อกเพลงพวกเฮฟวี่เมทัลอะไรเงี้ยตอนเด็กๆครับก็แบบก็มีหนึ่งในนั้นก็มีแบ็กซับบัตครับแล้วก็ออซซี่ออสบอร์นไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนซึมซับตั้งแต่เด็กครับ ซึ่งก็เลยทำให้เรารู้จักเพลงของแบบตำนานแบบออซซี่เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคนโตก็เราก็ตอนช่วงแข่งดนตรีเนี่ยเราก็เอาเพลงก็ไปแข่งเหมือนกัน
0: ครับ
3: อย่าง Crazy Train อะไรเงี้ยที่พิมพ์เล่นอะไรเงี้ยครับก็เราก็มีหยิบไปแข่งดนตรีบ้างตอนสมัยแบบมัธยมอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยซึมซับมาแล้วก็บวกกับที่ก็ศึกษาประวัติเขานิดหน่อยเลยครับคือเราอยากรู้ประวัติเขาว่าแบบเห็นแบบความบ้าบิ่นของเขาความแบบร็อกสตาร์ที่เขาแบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยครับ
0: มาที่ลูกพี่ใหญ่เราดีกว่าลูกพี่ใหญ่พี่กำธรพี่กำธรรู้จักเริ่มเล่นหรือแบบชื่นชอบใน Black Sabbath หรือ Ozzy มาตั้งแต่เมื่อไหร่พี
1: ่น่าจะอายุ17 18เนาะตอนนั้นก็คือหลังยุค Beatles หลังยุค Beatles ก็จะมี Deep Purple Uriah Heep Black Sabbath ดังเยอะดังเยอะแต่ว่าออกทาง Heavy นี่ก็โลกก็เลยเปลี่ยนไปเลย
0: งั้นวันนี้ผมชวนทั้งพี่บูทั้งพี่พีแล้วก็พี่กำธรนะผมอยากจะขอความรู้แล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยเคยฟังเพลงของ Black Sabbath แหละเคยฟังเพลงออซซี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเอาจุดเริ่มต้นของออซซี่เลยเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนมาเริ่มเล่นดนตรียังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมรู้แค่ว่าตอนเด็กอะชีวิตเขาค่อนข้างแบบสาหัสอยู่เหมือนกันคือเขาด้วยความที่เขาเป็นคนเขาไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วดีอะครับเขามี disability หลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านเขียนอะไรเงี้ยทำให้เขาเรียนไม่ดีเท่าไหร่พอเรียนไม่ดีสื่อสารไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งเขาก็มีชีวิตวัยเด็กที่แบบโดนบูลลี่มาอะไรเงี้ยอันนี้คือจากที่ผมเคยอ่านนะครับ
0: แล้วเขามาเริ่มเล่นดนตรีเริ่มจริงจังกับดนตรียังไงฮะ
1: เขารักการร้องเพลง
0: ครับ
1: แล้วก็อยากตั้งวงอ่ะที่เมืองที่เขาอยู่ก็คือไปปิดประกาศรับสมัครวงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาเป็นนักร้องแล้วที่รู้ก็คือโทนี่ออร์มี่เนี่ยไม่ชอบเขาเคยไปเจอแล้วเจอโทนี่เป็นคนสัมภาษณ์นะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็บอกว่าคนนี้ไม่เอาละคนจะร้องเพลงไม่ได้ส่วนทางโทนี่เอามีเขาก็มีวงแล้วก็

0: รับสมัครนักร้อง
1: ครับ
0: แล้ววันหนึ่งก็คนที่ไปออดิชั่นนั้นเปิดประตูมาก็คือออสซี
1: ่เอ
0: ๊ะตรงนี้ก็ว่าอ้าวคนนี้ก็
2: แสดงว่าแสบแสบพอตัวแสบพอตัว
0: แต่เขาสนิทกับมือเบสก็เลยเอาร้องหน่อยร้องเขาหน่อยแล้วกัน
1: ยุคนั้นเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขามีดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัลมาอยู่แล้วอ่ะในช่วงน
0: ั้
1: น
0: ก็เคยเปลี่ยนครับยุคแรกมันก็คือบิทเทิลแล้วก็ยุควูดสต็อกคนที่นักดนตรีไว้ผมยาวก็มาจากบิทเทิลตอนแรกบิทเทิลผมก็ไม่ยาว
1: ครับ
0: ไปอยู่กับฤาษีปั๊บเดียว
1: ยาวเลย
0: ยาวเลยเล่นตอนนี้คนก็ชอบกันยุคฮิปปี้วูดสต็อกนี่เป็นจุดกำเนิดนะจิมมี่เฮนดริกเอ้ยพวกทีเจอัฟเตอร
1: ์ค
0: ูใช่ไหมเกรทฟูลเดททุกวงสุดๆทั้งนั้น
1: เริ่มมา
0: เปลี่ยน
1: ชัดเจนเปลี่ยนแปลงกันในยุคนั้น
0: มีไซเคเดลิกอย่างเงี้ย
1: ครับแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นเฮฟวี่เมทัล
0: ยังไม่ถึงขั้น
1: แ
0: ล้วสบัดเนี่ยก็คือไปทำเพลงแบบร้อน
1: ๆ
0: ตอนแรกก็ชื่อวงเอิร์ธ
1: เอาไปถึงตอนวงของออสซี่ตอนแรกชื่อเอิร์ธ
0: ใช่
1: ฮะเอาแล้วเขาเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
0: เขาไปเล่นที่ผับอะไรมีวงชื่อซ้ำกัน
1: เ
0: ขาก็เลยเปลี่ยนดีกว่ากิสเซอร์บัลเลอร์นี่เป็นคนเปลี่ยนเป็นแบล็กสปัน
1: แสดงว่าดนตรีเฮฟวี่เมทัลเนี่ยถ้าเอาชัดๆเนี่ยก็น่าจะมาจากแบล็กสปันนี่แหละ
2: ผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะเข้าใจว่าแบล็กสปันเป็นวงยุคแรกๆที่บุกเบิกแนวเนี่ยแล้วสุดท้ายมันกลายมาเป็นเฮฟวี่เมทัล
1: ถ้าเอาทางดนตรีจริงๆอ่ะมันต่างจากแนวที่มันเล่นๆกันอยู่ตามที่พี่กำธรเล่าอย่างไรสมมติพี่ก็ได
2: ้มันหนักกว่ามันหลอนกว่ามันหลุดกว่าหลุดโลกอะหลุดสติหลุดอะครับมันอาจจะมาจากภาพออสซี่ที่ผมเห็นเขาอยู่แล้วคือเขาเป็นคนหลุดๆใช่ไหมแล้วผมไปฟังเพลงเขาเพลงก็หลุดว่าอะไรเงี้ย
3: ผมว่าด้วยนี่ด้วยครับพี่เอมันเนื้อเพลงด้วยแหละเนื้อเพลงที่เขาแบบพูดถึงแบบมนต์ดำพูดถึงซาตานพูดถึงอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันคนปกติเขาไม่เขียนกันนะมันดูแบบมืดมนไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ช่วงนั้นเขาเลยกลายเป็นเหมือนแบบวงที่ก็อยู่ดีก็เด่นขึ้นมาด้วยตัวเพลงด้วยตัววงอะไรเงี้ยครับ
0: ยุคนั้นวงแบล็กซาบาธนี่ถือว่าเป็นวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยที่สุดเพราะวงดังก็มียูไรฮิปแล้วก็วงดังที่สุดตอนนั้นก็จะเป็นดิปเปอร์เพิลซึ่งดูแล้วถ้าดนตรีหรือคนฟังก็ดูเหมือนกันว่าเป็นวงที่เป็นรอง
1: ครับ
0: เพราะว่ามีแค่กีตาร์กับเบสริฟกีตาร์แล้วก็ร้องบางเพลงเขาร้องตามริฟอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ในขณะที่ดิปเปอร์เพิลมีทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เพลงเขาก็จะมีเครื่องดนตรีเยอะกว่าพูดง่าย
1: ๆครับมันก็เลยอาจจะผมจะว่ามันครบกว่า
0: ครบกว่า
1: ฮะเอางี้ผมถามพี่กำธรแบบนี้คำว่า heavy metal เนี่ยถ้าเราแบบแตกรายละเอียดของมันจริงๆเนี่ยมันต่างจากแบบพวกแบบ hard rock หรือดนตรี rock ในยุคนั้นยังไงครับ
0: มันเริ่มจากจิมมี่เฮนดริกมันกีตาร์เสียงดีๆก็ไปเอาฟัสใส่เขาเรียกฟัส
1: ครับ
0: ไม่ใช่ distortion นะ
1: อือ
0: ๆเป็นฟัสโลกก็เลยรู้จักเสียงแตก
1: กีตาร์เสียงแตก
0: เสียงดีๆไม่ได้ไปอย่างเงี้ย
1: แล้วตอนแรกเนี่ยที่พี่ผีเล่าให้ฟังอะว่าตัวออสซี่เนี่ยคือพื้นฐานบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าไม่ได้สมบูรณ์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเขาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนักร้องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไหมครับหรือวงแบสซัมบ้ามันดังขนาดไหนครับในยุคในตอนนั้น
0: ส่วนที่จะดังทะลุเลยก็เป็นน่าจะอัลบั้มที่สองอะพารานอย
1: พารานอยคือน่าจะเป็นอัลบั้มที่ทำให้คนรู้จัก
0: ใช่
1: ตอนเข้ามาตอนนั้นเนี่ยกลุ่มฟังในเมืองไทยมันเยอะขนาดไหนครับ
0: เยอะเมื่อก่อนไม่มีเพลงเนื้อเพลงไทยทุกคนฟังเพลงฝรั่งหมดทั่วประเทศไทยมีแต่เพลงฝรั่งสถานีวิทยุเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นเสียงที่ว่าทันกับเหตุการณ์
1: อือฮึ
0: อังกฤษอเมริกาเขาออกเพลงอะไรมาเขาต้องรีบเอามาเปิดให้ฟัง
1: อือ
0: แล้วก็ประชาชนชาวไทยก็รอฟัง
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยการเดินทางของแบล็กซาบาธมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมอยากทราบต่อ
0: รู้สึกจะสิบปีแล้วก็มีเรื่องกันเห็นว่าไฮซี่ออกหรือว่าออสซี่ออกเองก็ไม่รู
1: ้ทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะพี่บูรู้ว่ามันเรื่องนี้ปะ
2: เหมือนเขาคลาดที่ผมล็อกสตาร์
3: เหมือนเขาใช่เหมือนเขาเป็นล็อกสตาร์
2: เหมือนเขาแบบก็
3: เขาเริ่มดังล็อกเป็นโลนะ
2: เหมือนเขาเริ่มดังเขาอะไรเขาก็มีความแบบมีความอีโก้แล้วก็มีเขาก็ไปแบบเขาเรียกว่าเขาก็ติดเหล้าทำชีวิตแบบเสพเพไปหน่อยนะติดเหล้าติดยาอะไรเงี้ยครับ
0: จะมาเล่นไม่ตรงเวลา
2: ใช่ครับประมาณนั้นจนเพื่อนเขาแบบไม่ไหวแล้ว

0: แต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะที่เราคุยกันเนี่ยอย่างที่พีกันหรือที่พี่บูเขาเล่าว่าแบบอย่างช่วงเละเทะหรือช่วงที่เป็นร็อกซาร์ซินโดรมของออซี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาประสบความสำเร็จนะ
1: ครับไม่ใช่จุดที
0: ่มันจุดที่พัง
2: ไม่ใช่จุดสูงมันคือจุดล่างสุดของเขา
0: คือเขาสูงไปแล้วถูกไหมในช่วงนั้นแล้วพอมันเละเทะมันดิ่งเลย
3: ครับ
0: แฟนเขาว่าที่เป็นคน
3: ชาร์ลอน
1: ใช
2: ่ชาร์ลอนผมรู้ว่าชาร์ลอนออสบอนอ่ะคือนางฟ้าที่มาฉุดออซี่ขึ้นจากเหวนรกอะครับเป็นคนตบออซี่ให้กลับมาเข้าลู่เข้ารอยแล้วก็ผลิตผลงานได้ร้องเพลงได้คืออย่างผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่อกหักหลังจากถูกออกจากวงแล้วแหละต่อมาก็เจอชาร์ลอนก็ช่วยฉุดขึ้นมาสี่พันยา
0: แล้วก็กลับมาทำอัลบั้มเดี่ยวตอนพาร์ทที่เป็นออซี่อัลบั้มเดี่ยวพี่มรูได้ฟังเพลงเขาไหมครับ
3: ฟัง
0: แ
3: ล้วฟัง
0: เปลี่ยนแปลงจากแบ็คสะบัดไหมครับ
3: มันเมโลดี้มันดูป๊อปกว่ากลายเป็นแบบเมโลดี้ที่มันฟังแล้วมันเข้าถึงง่ายมันแมสเนาะมันดูแมสมากๆเลยแล้วก็แต่ก็ยังมีกลิ่นของออซี่ของอะไรอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็บวกกับที่เขาเอามือกีตาร์แบบแรดดี้โรสอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบโหเก่งๆมาเล่นซึ่งมันทำให้ผสมผสานดนตรีจนมันแบบคือมันเป็นแนวทางของเขาไปเลยเป็นออซี่ไปเลย
0: ตอนที่ออซี่มาทำอัลบั้มเดี่ยวพี่กำธรมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันอัลบั้มเดี่ยวมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับ
4: โอ้แต่ในดนตรีอย่างที่บลูบอกคือมันฉีกไปเลย
3: ใช
4: ่ฉีกไปเลย
0: ใช้คำว่าฉีกเลย
3: ฉีกเลย
1: ฉีกเลยครับ
4: มันไม่ใช่เหมือนรักสะบัดเลย
0: ม
4: ันเป็นแนวทางของแรนดี้โรสมากกว่าม
0: ุมพีล่ะ
2: ผมว่าจุดเปลี่ยนอ่ะคือที่สำคัญคือมือกีตาร์เพราะว่าพอมาเป็นแรนดี้โรสปุ๊บอะควาเคซี่เทนเป็นแต้เนี่ยครีซี่มันแบบน่ารักมาก
3: และเมเจอร์ด้วยนะ
2: ใช่ใช่คือจากไมเนอร์เป็นเมเจอร
3: ์คือต้องมีฮาร์ปนะ
2: ผมถามพี่ธรนะแล้วคนในยุคนั้นอ่ะพี่ชาวเน็ตยุคนั้นอ่ะ
0: ชาวเน็ตยุคนั้น
4: ตอนนั้นยังไม่มีเน็ต
0: แฟนในยุคนั้น
2: แฟนในยุคนั้นอ่ะเขาแบบเสียงแปลกไหมพี
4: ่มันเป็นเหมือนอัลบั้มที่ค่อยๆไต่เต้ามากกว่า
0: เหมือนมันเริ่มต้นใหม่ไปเลยอย่างเง
4: ี้
0: ยหรอ
4: ใช่
2: เ
4: ขา
2: ก็มาเซตใหม่ว่าออซี่ซอนคนเดียวเป็นแบบนี้นะอะไรอย่าง
4: น
2: ี้ป่ะครับ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ซึ่งหมายถึงว่าพอออซี่เขาพอทำเดี่ยวเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดังขึ้น
4: ค่อยๆดังขึ้นหลังๆก็ดังขึ้นเรื่อยๆดีกว่า
0: ในมุมของเราอ่ะโอเคทุกคนที่ฟังเพลงแนวนี้หรือว่ารู้จักอยู่แล้วอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าออซี่ซอนเขาดังเขาขนาดอะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักหรือประสบความสำเร็จหรือดังขนาดนี้ครับในตัวของออซี่นะครับ
2: ผมว่าตำนานเขาวีรกรรมเขาสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีชาวเน็ตใช่ไหมพี่มันไม่มีเว็บประมูลไม่มี Facebook วีรกรรมจะถูกเล่าจากปากต่อปากเท่านั้นซึ่งไอการปากต่อปากนั้นอ่ะมันมาถึงจนปัจจุบันอ่ะจากปี80ต้นๆอ่ะมันมาถึง2025เช่นเรื่องกัดหัวข้างคาวกัดหัวนกพิราบ
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยพี่แค่จากกลุ่มคนที่ดูคอนเสิร์ตเขาอยู่นะขนาดนั้นนะประมาณหลักหมื่นหลักแสนเขากัดทั้งข่าวไอหลักหมื่นหลักแสนอะสเปรดต่อพูดต่อว่าไอนักร้องนี่สุดว่ะตำนานเขาอะมันถูกแพร่กระจายด้วยปากไปเรื่อยๆจนมันศักดิ์สิทธิ
3: ์ถ้าเกิดออซี่อยู่ตอนนี้นะผมว่าโซเชียลจะแตก
2: ใช่
3: ต้องมีได้ออกไปนั่งรายการอะไรสักห
0: น่อยหมายถึงว่าถ้าวีรกรรมมันมาอยู่ในยุคนี้ใช่ไหม
3: พี่เราคิดดูถ้าออซี่ทำถ้าเกิดเป็นออซี่ตอนเนี้ย
0: ครับ
3: ผมว่าน่าจะมีข่าวเขาทุกวันอ่ะต้องมีข่าวออกโซเชียลลงนู่นลงนี่
0: เพราะว่านี่ขนาดยุคนั้น
3: ใช่ว่าน
0: ี่ขนาดยุคนั้นแบบไม่มีสื่อ
3: เขายังพูดกันอ่ะ
0: โซเชียลมีเดีย
3: ถ้าตอนนี้ไม่คิดดูเลยโอ้โหเรียบร้อย
0: ยังไม่ได้ถามบลูเลยแล้วพออัลบั้มเดี่ยวของออซี่บูฟังแล้วเป็นยังไงถ้าเทียบกับตอนยุคของแบล็คซัมบัด
3: ตอนแรกๆที่ฟังจากเนี่ยพ่อเนี่ยนะที่เปิดให้ฟังอะไรเงี้ยก็เราก็ชอบในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าแบบใครร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แต่เรามาชอบตอนโตที่แบบเรามาชอบเพลงของออซี่เหมือนที่พิมบอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเราเหมือนโตมากับตอนช่วงที่แบบเหมือนตอนนั้นยังมีคอนเสิร์ตนึงอะไรเงี้ยเคยฟังที่แบบมีแซ็กซ์ไวมันเล่นมีอะไรที่แบบตอนช่วงคอนเสิร์ตที่เป็นออซซี่แล้วครับก็มาฟังช่วงนั้นแล้วแบบแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบ

0: ็เล่นกีตาร
1: ์ครับ
0: มันก็เลยไปแบบหามือกีตาร์ที่แบบชอบอะไรก็ไปเจอแซ็กซ์วายไปเจอแรดดี้โรสอะไรกัน
1: เอ้
0: าเล่นไอ้คนนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนร้องเพลงวงแบ็คสมัครเก่านี่หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบซึมๆไปแต่ตอนแรกๆฟังจากออสซี่ก่อน ที่ชอบเนาะแล้วเราก็ค่อยไปฟังเพลงแบ็คสมัครเก่า
1: แต่ตอนที่เขามาทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วอะเขาเลิกแล้วใช่ไหมเรื่อง Rock Star Syndrome ทั้งหลาย
0: เขาดีขึ้น
2: ดีขึ้นใช่
0: เขามี
3: มี
0: ชารอน
3: ใช่มีชารอน
4: คือจุดเด่นของออสซี่ที่ออกมาทำเองนี่คือเขามีมือกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ฮีโร่เป็นมือกีตาร์ฮีโร่เขาหาแล้วที่รถตายไปเขาก็มีเจกิลี
1: ครับ
4: มีแซกไวในวงในการที่วงอื่นไม่ค่อยโดดเด่น
1: ครับ
4: ดังนั้นคนเล่นกีตาร์ก็จะยึดจะชอบ
0: ใช่ครับ
4: มือกีตาร์ของออสซี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นเพลงของออสซี่เนี่ยมือกีตาร์ก็จะได้โชว์ฝีมือ
0: ใช่
4: เหมือนกับส่งบารมีเขาด้วยจะมาคู่กันไปเลยแซกไวนี่ก็โหสุดๆ
0: โหนี่แบบเดือดมาก
4: เจกิลีก็สุดๆ
0: เดือด
4: นี่แหกแบบ
1: คือแสดงว่ามือกีตาร์ที่เล่นให้กับออสซี่เนี่ยก็คือ
4: ตัว
1: เ
4: ซว
1: า
4: ทำ
0: เ
4: อง
0: ตัวตอบนั้นต้องเก่งมากๆจริงๆ
1: เ
4: พราะมือกีตาร์ที่เป็นอยากจะเล่นตามเขาก็อยากจะเล่นเป็นเหมือนกีตาร์ฮีโร่พวกนี้

0: ถ้าเกิดในมุมพี่บลูในมุมของ success way เขาล่ะคิดว่าเขาประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลอะไรได้บ้าง
1: ผมว่าเขาต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มันไม่มีใครเหมือนแล้วก็มันและใครเหมือนเขาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยเสียงร้องด้วยวิธีการทำเพลงด้วยวิธีการทำงานด้วยตัวเขาเองครับผมว่าคือเขาแข็งแรงครับคือเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเขาเป็นตัวเองแบบชัดเจนมาก
2: ๆมันสิ่งที่เขาทำมันไม่มีใครทำได้
1: ใช่เหมือนสิ่งที่เขาทำแบบเขาเป็นตัวเองตัวตนของเขาที่แท้จริงครับ
0: ครับ
1: คือเขาทิ้งหลายๆอย่างไว้ครับผมว่าเหมาะสมมากๆที่เขาจะต้องเป็น number one นะครับในเรื่องนี้ครับ number one แน่นอนฮะยังไงก็ไม่หนีไปไหนแน่
3: ๆคือออสซี่เนี่ยเขาสามารถจัดงานออสเฟสได้วงอื่นก็ต้องมาแจมเขาอ่ะ
0: เ
3: ขาแสดงวงอื่นก็ยอมรับเขาและที่สำคัญก็คือเนื้อเพลงหลายๆเพลงนี่โอ้วังมาตักSee you on the other side นะร้องถึงลูกเขาว่าถ้าเขาตายไปแล้วก็เขายังอยู่นะก็จะคอยเฝ้าดูแลอีกฝั่งหนึ่ง
0: ครับ
3: แล้วก็ Goodbye to Romance ก็เหมือนกับความที่เขาถึงแม้เขาจะผิดหวังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเนื้อเพลงที่เขาคิดแม้กระทั่งเพลงล่าสุดอะไร Dreamer
0: ครับ
3: เขาก็ได้แรงบันดาลใจจากจอห์นเลนนอนจอห์นเลนนอนนี่เป็นไอดอลเขาเลยนะ
0: ครับ
3: จอห์นเลนนอนเนี่ยก็ถึงใส่แว่นกลมไง
4: อ๋อ
3: ครับ
4: รู
1: ้
3: เฮ้ย
1: อันนี้ใหม่เลย
3: ผมมาซื้อไม่ทันผมก็เลยใช้แว่นนี
0: ้อ๋อแสดงว่าเขาใส่แว่นกลมเพราะว่าเขาชอบจอห์นเลนนอน
3: เขาชอบจอห์นเลนนอนก็ดูเพลงดีเมอร์นี่ออกมานี่เมจิ้นเลยคือความในใจเขาเวลาเขาอยู่บนเวทีอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องกรีดเสียงสูงเขาไม่จำเป็นต้องกระโดดอะไรมากมายแต่เขาสื่อจากใจออกไปเลย
0: ผมอยากให้พี่อมธรเล่าให้นิดนึงได้ไหมอย่างเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้กันว่าออซี่เสียชีวิตแต่เห็นบอกว่าวาระสุดท้ายของเขาก็ยังไปเหมือนว่าเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วเห็นมีหลายๆสื่อใช้คำนี
3: ้
0: มันคืออะไรครับเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดหรืออะไรพี่อมธรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
3: ก็เขาสามารถอยู่จนคอนเสิร์ตจบได
0: ้หมายถึงว่าป่วยก่อนหน้านั้นแล้ว
3: ป่วยหลายปีแล้วป่วยหลายปีแล้วก็คือป่วย 3-4 ปีแล้วมั้งก็เลยไม่สามารถจะออกทัวร์ได้ก็เลยมีความคิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนนำลาอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครทำได้แล้วหลังจากนั้นกี่วัน20วันแกก็ตาย
0: ถ้าเราแล้วสำหรับพี่พีเองจดจำออสซี่ในมุมไหนได้บ้าง
2: เขาเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินแล้วก็ร็อกสตาร์มาหลายยุคหลายสมัยเป็นแบบอย่างทั้งจุดที่สูงที่สุดแล้วก็จุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็ในฐานะที่ออซซี่เขาเป็นบุคคลสำคัญของวงการเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆของวงการเขาก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังๆเขาส่งต่อแนวเพลงเขาส่งต่อเทศกาลออสเฟสให้โอกาสวงรุ่นใหม่ๆมาอยู่ในเฟสติวัลของเขาแล้วก็แม้กระทั่งผมก็อ่านบทสัมภาษณ์เนาะว่าแบบว่าแกสอนวงน้องๆรุ่นน้องของเขายังไงเขาก็มักจะให้วิทยาทานเสมอๆว่าอย่าไปเป็นแบบเขาอย่าทำแบบเขาก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยคือเขาไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตล็อกสตาร์สนุกเขาทิ้งอะไรให้กับโลกไว้มากกว่านั้นมากๆแล้วมันโคตรมีค่าเลย

0: อยากให้ทุกคนจดจำเขา
1: เอง
0: ตลอดไปครับ
2: ถ้าเลือกหนึ่งมุมเนี่ยผมว่าอยากจำเขาในเรื่องของที่เขาเป็นตำนานเป็นเลเจนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทิ้งบางอย่างไว้ให้กับพวกเราเป็นเหมือนเขามีอะไรจะทำบางอย่างที่เขาโยนมาให้พวกเราแล้วแล้วเขาจากไปโดยสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยคือเขาไม่ได้ไปโดยตัวเปล่าครับนะพี่เอเขาไปแต่ว่าเขาทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นดนตรีต่างๆวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรครับแต่อยากให้จดจำในเรื่องสิ่งที่เขาในสิ่งที่ดีมากกว่าเหมือนที่เขาเคยพูดว่าถ้าเขาจะตายบางทีเขาขอไปอย่างแบบเขาเรียกว่าร็อกสตาร์ขอไปแบบขอเป็นที่สุดอ่ะก่อนที
1: ่
2: เขาจะจากไปอะไรเงี้ยฮะ
1: ครับเขาตายอย่างสมเกียรติเขาเสนอผลงานมาพอแล้วล่ะพอแล้วแล้วก็จากไปก็จากไปในขณะที่ว่าทุกคนยังจดจำเขาในความเป็นร็อกสตาร์สูงสุดดีที่สุดแล้วตอนนี้ดีที่สุดแล้วก็แถมยังมีคอนเสิร์ตนี่อีกโอ้สุดๆเลย
3: ครับ
1: สมแล้วที่เขาก็สมตามความสามารถเขา
3: อยากให้คนจดจำฮาร์ดบอยพี่อยากให้คนจดจำฮาร์ดบอยในมุมไหน
4: ในมุมที่มอบพลังงานให้กับผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงเสียงร้องผมหรือว่าเสียงดนตรีของพวกเราหรือว่าเนื้อหาที่เขียนเพื่อทุกคนนะครับอยากให้เป็นพลังงานแก่ทุกคนในการสนุกกับชีวิตในการใช้ชีวิตในการตื่นเช้ามาทำงานในการทำตามความฝันผมเขียนเพลงส่วนหนึ่งเพื่ออะไรแบบนี้มันอาจจะมีเพลงตลกบ้างเพลงรักบ้างแต่ว่าเพลงที่ผมเขียนเพื่อให้ตัวเองไปต่อได้ก็มีเหมือนกันก็อยากให้พวกเราเป็นพลังงานแง่บวกให้กับทุกๆคน
3: พี่บูอะไรเราอยากให้คนจดจำอินดิโก้ในมุมไหนครับในฐานะที่เราเป็นศิลปิน
2: ผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบมาเติมเต็มโลกใบนี้แล้วอยากให้ทุกคนได้แบบได้รู้สึกดีไปกับเพลงของอินดิโก้แล้วก็ได้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นหนึ่งทางเลือกของดนตรีเนาะแล้วก็มีความทั้งมีเพลงอกหักเพลงรักเพลงในแบบของอินดิโก้ที่มันเป็นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มในชีวิตของทุกๆคนได้รับกัน
3: ณวันนี้เองเนี่ยที่วงชนโดยังเล่นดนตรีเพลงที่ตัวเองชอบอยู่หรือยังเล่นดนตรีกับแฟนๆอย่างมีความสุขอยู่เราอยากให้คนจดจำวงชนโดของเราในมุมไหนแบบไหน
1: ก็วันไหนที่มีอารมณ์อยากจะฟังคลาสสิกร็อกก็นึกถึงชนโดอยากจะฟังทริบิวต์คัฟเวอร์ที่นักดนตรีเล่นด้วยใจจริงๆก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันแค่นั้นเอง
3: นี่คือทอร์นาโด
1: ครับผม
3: ที่ฟังกันตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับมันเป็นสเต็ปที่เรามาทีละสเต็ปให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอย่างที่ทั้ง3ท่านบอกไปว่าเรื่องราวชีวิตของคนคนนี้เนี่ยเขามีทั้งสูงสุดแล้วก็มีจุดต่ำสุดสิ่งที่ดีๆเราก็เอาไปเป็นแบบอย่างสิ่งที่แย่ๆก็เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็อย่างที่พี่บอกเอาไว้เรียนรู้ว่าอย่าไปทำตามนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับทั้งพี่พีพี่บลูแล้วก็พี่กำธรที่ทั้งมาเล่าแล้วก็รวมไปถึงมาถ่ายทอดบทเพลงของออซี่ด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ยินดีมากๆครับ
3: เดี๋ยวเราปิดท้ายนะครับวันนี้นะผจญเพลงรีเพลย์ครับ Mama I'm Coming Home เดี๋ยวพี่พีจะร้องให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับกับนักผจญเพลงรีเพลย์นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้พี่พีฮาร์ดบอยครับพี่บลูอินดิโก้พี่กำธรแห่งวงทอร์นาโดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
1: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
2: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
4: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
5: เฮ้ยอู
6: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
4: ตอนเขาจุงมือนะใจเต้นไหม
5: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตช็อตอะ
4: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
7: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

0: คนรุ่นใหม่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและบทบาทสื่อกับปัญหาโลกร้อนติดตามได้ในภาพยนตร์สั้น Enough และ Animation Everything is Fine Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
1: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีWalking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
3: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
4: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
5: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากมากเลย
2: นี่
6: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
7: งเอมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากมากเลยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
7: ละครไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ครับผม

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟแนนอับดุลละครับที่ประชุมวุฒิสภาเพิ่งเสร็จสิ้นการถกยติด่วนด้วยวาจาครับเพื่อให้ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลต่อกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงครับโดยนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาทวงถามถึงการแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับติดตามจากคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพมันคะขณะที่สว.วุฒิชาติกัลยาณมิตรนะคะก็แสดงความแปลกใจหลังจากที่ได้เห็นคลิปการโบกธงแดงของเจ้าหน้าที่เพื่อให้รถไฟนั้นหยุดรอสัญญาณแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นรถไฟก็ไม่ได้ชะลอหรือว่าหยุดค่ะที่ประชุมวุฒิสภาอภิปรายปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะในยติด่วนด้วยวาจากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหาทางออกและการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นยติที่เสนอโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรและนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนายวุฒิชาติได้นำคลิปข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุมาเปิดในที่ประชุม2คลิปคลิป1เป็นตอนที่รถไฟชนรถเมย์ส่วนอีกคลิปเป็นตอนที่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟโบกธงแดงเพื่อให้สัญญาณแก่คนขับรถไฟโดยระบุว่าตามกฎหมายเดินรถไฟกำหนดวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงแต่แปลกใจที่พนักงานให้สัญญาณรถไฟหยุดแต่รถไฟยังวิ่งต่อค่ะพร้อมย้ำถามถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าระเบียบวินัยการจราจรของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นการปรับปรุงอุปกรณ์ทางกั้นรถไฟสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของถนนเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะจึงฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนส่วนนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตด้านความปลอดภัยและแนวทางการเยียวยาโดยย้ำว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้เห็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอโทษต่อประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แสดงความรับผิดชอบค่ะช่วงหนึ่งก็มีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีด้วยค่ะซึ่งข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายในวันนี้นะคะก็จะนำส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทครับกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรูปแบบรัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% และให้ประชาชนจ่าย 40% พร้อมเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผึกครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณี
2: ค่ะคุณอัพนันค่ะก็เป็นโครงการแรกนะคะที่จะใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทแรกนะคะในการดำเนินโครงการคือไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยมีการกำหนดให้เปิดลงทะเบียนนะคะสำหรับในส่วนของ60-40ในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบรรเทาภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่ทั้งเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการรัฐร่วมจ่ายในสัดส่วน 60-40 ครอบคลุมประชาชนนะคะกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น43ล้านคนทั่วประเทศซึ่งใช้งบประมาณรวมแล้วประมาณ 1.7 แสนล้านบาทค่ะโดยเป็นการใช้วงเงินกู้200ล้านบาทแรกจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ประมาณ13 ล้านคนวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยได้รับสิทธิ์ทันทีนะคะแต่ว่าก็มีการสั่งการนะคะให้ทางด้านของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้แม่นยำด้วยจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มตกสำรวจนั่นเองก็จะสามารถใช้งานซื้อสินค้าต่างๆได้ในวันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569ค่ะส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะที่จะได้ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะคะก็มีผู้รับสิทธิ์ทั้งหมด30ล้านคนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนค่ะโดยรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นเปิดลงทะเบียนนะคะ25-29พฤษภาคมนี้และสามารถที่จะเริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าโครงการนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการกู้เงินมา400ล้านบาทเนี่ย200ล้านบาทแรกก่อนส่วน200ล้านหลังนะคะก็จะเตรียมเดินหน้าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับ สูญคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสถาพรภูมิมาอายุ59ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีอาการทางสมองหายจากซอยร่มเกล้า1แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะท่ามกลางเรื่องของวิกฤตพลังงานค่าไฟก็สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนนะคะหลายคนเริ่มมองหาทางเลือกค่ะหนึ่งในนั้นคือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หวังว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่าไฟจะถูกลงนะคะหรือว่ามาพึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เลยปรากฏว่าหลายคนเจอแจ็คพอตค่ะไปว่าจ้างบริษัทที่นำแผงโซลาร์เซลล์มาติดให้ที่บ้านไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้ใครเจอปัญหาลักษณะแบบนี้พูดคุยกับเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: วันนี้เราเชื่อว่าเวทีนะครับจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนที่ต้องการติดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับท่านแรกครับถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายครับท่านนี้ก็ถือว่าลดแล่นอยู่ในช่องทาง TikTok ด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฮะคุณหมอกรกนกสุริยะมงคลครับท่านเป็นผู้เสียหายนะครับท่านต่อไปครับท่านธัญญารัตน์วรรณสถิตครับเป็นผู้เสียหายนะครับท่านต่อไปครับที่จะมาช่วยคลี่คลายปัญหานะครับท่านภัทรกรที่บุญรัตน์นะครับรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคครับและจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับท่านพงพลยอดเมืองเจริญครับท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานครับและจะติดตามคดีครับต้องท่านนี้ฮะท่านรณรงค์แก้วเพชรครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับสวัสดีทุกท่านเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความจริงเรื่องราวนี้มันร้อนแรงกันมาประมาณสัก1สัปดาห์ได้แล้วนะคะคือกลุ่มผู้ชายเริ่มขยะใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใหญ่เขาอ้างแบบนี้ว่าไปว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาค่ะผ่านทางเพจ Facebook ทั้งนั้นเลยนะคะเข้าไปดูผลงานผ่านทางหน้า Facebook ก็มักจะลงรูปภาพว่าไปติดตั้งบ้านนู้นทีติดตั้งบ้านนี้ทีก็เลยติดต่อมาลงบ้านตัวเองติดตั้งได้แป๊บเดียวค่ะปรากฏว่ามันคล้ายๆกับสายไฟมันไหม้ค่ะเกรงว่าหม้อแปลงจะระเบิดด้วยนี่อาจจะเสี่ยงไฟไหม้ได้เลยนะคะให้คุณผู้ชมติดตามจากคลิปนี้ค่ะ
2: ก็หลังจากที่ติดตั้งไปประมาณ1สัปดาห์ได้ค่ะเริ่มมีการตัดไฟตัดไฟตกนะคะใช้ไฟอยู่เนี่ยค่ะไฟก็ดับทั้งหลังเลยเราก็เลยติดต่อไปที่ช่างพอแจ้งช่างปุ๊บเขาก็บอกว่าเราใช้ไฟเกินเขาก็เลยทำการขายแบตเพิ่มอีก1ก้อนแต่ตอนแรกมีก้อนเดียวเขาบอกให้ซื้ออีก1ก้อนมันจะได้ตัดปัญหานี้ปรากฏว่าหลังจากที่ติดตั้งก้อนที่2ไปปุ๊บประมาณเดือนนึงต่อมาก็ยังเกิดปัญหาเดิมอยู่ค่ะทีนี้ก็คือเจอสายไฟละลายละพอสายไฟละลายปุ๊บเขาก็บอกให้เราเปลี่ยนตัว ATS อัพไซด์ขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่พออ่ะเราก็อัพตามช่างอัพเสร็จปุ๊บปัญหาก็ยังเกิดต่อค่ะสายไฟพวกข้อต่อ MC4 ละลายทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงในตัวฝ้าด้วยคือเราไม่เชื่อใจเขาแล้วเนาะเราก็เลยให้ช่างนอกแล้วก็วิศวกรไฟฟ้าเข้ามาตรวจระบบเลยว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนให้มันปลอดภัยเขาก็เลยแนะนำทั้งหมดนะคะคือปรากฏว่าทั้งหมดเนี้ยมันแทบไม่มาตรฐานเลย
3: เราก็เลยเปิดพัดลมนะครับตั้งไว้อย่างเงี้ยเจาะเพื่อระบายความร้อนตรงนี้เป่าตรงนี้นะสุดท้ายแล้วก็ลงไปที่ทางผู้บริโภคต้องไปรับผิดชอบเลยนะ
4: ปัญหาหลักๆที่ผมมองนะครับมันอาจจะเกิดจากกฎหมายที่รองรับตรงนี้ไม่เข้มแข็งพอยังไม่มีมาตรการรองรับแล้วก็มีการสนับสนุนที่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะร้องกับหน่วยงานไหนจะมีกฎหมายตัวไหนที่จะมารองรับเรามันไม่มีครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมหวังว่าทางรัฐบาลรัฐมนตรีอาจจะมองเห็นตรงนี้แล้วแล้วช่วยผลักดันให้มันเกิดมาตรการหรือข้อกฎหมายที่จะช่วยเหลือพวกเราออกมาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสายอลูมิเนียมที่ผมเจอตรงนี้ทุกคนช่างการไฟฟ้าทุกคนสามารถแจ้งได้เลยว่าไม่ให้ใช้ในตัวบ้านแต่ตรงนี้ครับข้อกฎหมายไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนครับช่างทั่วไปก็ยังใช้อยู่แล้วก็อ้างว่ามันก็คือสายไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ได้ข้อกฎหมายคุณจะทำอะไรผมได้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นแหละครับผม
5: ไฟในร้านอาหารไม่ติดโซนเตาชา
6: เ
5: ขา
6: จะแบบมาเล่นแบบเป็นฝั่งของรัฐบาลกับฝั่งรวมราชการรวมไปถึงการไฟฟ้าที่ต้องเดี๋ยวต้องช่วยกันออกแบบว่ามันจะต้องมีเกณฑ์นะฮะมีมาตรฐานทั้งตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการติดตั้งรวมไปถึงคนติดตั้งเนี่ยยังไงนะแล้วแทนที่จะเสียเวลาไปกับการขออนุญาตเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็พอในที่สุดนะอันนี้ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะถ้ามันใช้เวลานานบางคนก็ไปติดตั้งเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมครับมันก็ทำให้สั้นแต่เราใช้วิธีว่าเข้าไปตรวจสอบได้มีวางเกณฑ์ไว้แล้วถ้าอันนี้เป็นประโยชน์ของทางฝั่งผู้บริโภคเองถ้าเขากังวลว่าคนที่มาติดตั้งเนี่ยไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเราก็เข้าไปตรวจดูให้ใช่ไหมครับแบบนี้ดีที่สุด

0: ู้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในคนที่กำลังลังเลอยากจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือเปล่าคะคือแผงโซลาร์เซลล์ระยะหลังๆหากเราสังเกตดีธุรกิจนี้โอ้โหเจริญรุ่งเรืองมากคิวต่อคิวของบริษัทบางบริษัทนะคะต้องตอนนี้จองข้ามปีแล้วเนื่องจากว่าคนสนใจกันเยอะแต่เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยณปัจจุบันยังไม่ใช่สินค้าควบคุมนี่สิคะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยกันด้วยค่ะ
1: เริ่มแรกครับปูพื้นก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าอยากจะทราบข้อมูลจากคุณหมอก่อนกระดกเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยคือโหมันมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆแล้วก็เห็นมีภาพวงจรปิดเนี่ยมีแบบอะไรปะทุเนี่ยโหมันน่าเกรงกลัวเหลือเกินเอาจุดเริ่มต้นเลยฮะคุณหมอไปเจอช่างคนนี้คู่กรณีคนนี้ได้ยังไงฮะ
2: ค่ะตอนแรกก็คือทางพี่ชายอะค่ะช่วยเซิร์ชหาช่างโซล่าทางบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ไปเจอเขาบน Facebook แล้วก็ไปตามดูในเพจดูรีวิวแล้วก็ดูผลงานของเขาซึ่งก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือพอสมควรค่ะบวกกับว่าช่างเขาแจ้งว่าเขาทำงานเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเชื่อถือผมได้ผมมีปัญหาอะไรหาตามตัวได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความเชื่อใจกับเขาในระดับนึงค่ะ
1: แอบอ้างเป็นข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรฮะ
2: ไม่เกี่ยวข้องค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกี่ยวข้องแต่เราเห็นผลงานของเขาว่าอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอจะหลังจากที่ว่ามีการติดต่อแล้วพูดคุยกันแล้วตอนที่วางงานกันพวกใบสัญญาสัญญานี่เป็นยังไง
2: สัญญาก็คือหน้าหลังแผ่นเดียวค่ะแล้วก็มีการเขียนแค่ระบุสเปคว่าใช้ยี่ห้ออะไรประมาณนั้นคือไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็บอกกับว่าประกันกี่ปีกี่เดือนเท่านี้เลยค่ะ
0: คือของคุณหมอเนี่ยเป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยปกติทั่วไปการที่จะประกอบธุรกิจต้องใช้ไฟ3เฟสซึ่งแตกต่างจากไฟบ้านเพียงแค่เฟสเดียวทั่วไป3เฟสนี่มีปัญหาตรงนี้ติดตั้งแผงแน่นอนว่าแผงต้องใหญ่หม้อแบตเตอรี่ก็ต้องใหญ่ด้วยวันที่เข้าไปติดตั้งคุยกันว่ายังไงคะ
2: ช่างได้มีการแนะนำว่าแบบของเราอะค่ะตึก3เฟสก็จริงแต่ว่าสามารถใช้ติดตั้งแบบ1เฟสได
0: ้อันนี้ช่างแนะนำหรือว่าเราขอคะ
2: ช่างแนะนำ
0: ช่างแนะนำ
2: ค่ะซึ่งเราก็ได้มีการถามซ้ำไปแล้วว่าถ้าทำได้นี่ปลอดภัยใช่ไหมเลยย้ำตรงนี้เลยค่ะว่าปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยเราไม่มีความรู้ในส่วนนี้เนาะถ้าช่างแจ้งว่าปลอดภัยเราก็ทำตามที่ช่างว่า
0: ค่ะคำว่า1เฟสนั่นหมายความว่าคุณหมอจะจ่ายเงินลดน้อยลงจาก3เฟสซึ่งโดยปกติแล้วไฟที่มันวิ่งมากระแสหลักเนี่ยมันเป็น3เฟสแต่ย่อส่วนมันเหลือ1เฟสติดทั้งหมดกี่หม้อคะกี่ตู
2: ้เป็นก็คือเป็นการดึงไฟเข้ามาที่เฟสเดียวเลยค่ะแล้วก็ปิดไม่ใช้เฟส2กับเฟส3
1: ครับ
2: ลดมันเลยนะ
1: มีประกันอะไรให้ไหมฮะ
2: ในส่วนของอินเวอร์เตอร์มีประกัน6เดือนค่ะแล้วก็ตัวแผงโซล่า5ปี
1: ครับแล้วเขาทำให้ตามนั้นไหมครับตามประกัน
2: ก็พอครบ6เดือนก็คือหายเลยค่ะในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ถูกการแก้รับการแก้ไขค่ะ
1: ที่บอกว่ามันไร้มาตรฐานคือมันไร้มาตรฐานยังไงฮะอธิบายฟังหน่อย
2: ในส่วนของสเปคการติดตั้งค่ะเริ่มตั้งแต่พวกสายไฟเนาะมีการใช้สายไฟเป็นแบบสายไฟอลูมิเนียมซึ่งช่างเขาก็เคลมว่าสำหรับสเปคเรามันสามารถใช้ได้เหมาะสมผ่านมอกในตัวของอินเวอร์เตอร์ค่ะพอไปสอบถามกับทางวิศวกรเขาก็แจ้งว่าตัวนี้มันไม่ได้อยู่บนลิสต์ที่สามารถใช้ติดตั้งได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในตัวส่วนของแบตเตอรี่อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นแบบแบตเตอรี่ NMC ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามความรู้เรื่องของเฟสก่อนคุณผู้ชมค่ะเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่เห็นว่าสายไฟมันหลอมเนื่องจากว่าไฟมันแรงไฟมันแรงมาปุ๊บมันถูกย่อส่วนเหลือเพียงแค่เฟสเดียวท่านโฆษกพอให้ความรู้เรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะไฟ3เฟสสามารถติดตั้งหน้างานลดลงมาเหลือแค่เฟสเดียวได้ไหมคะ
3: ก็คิดว่าน่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกำลังเหมือนกันนะครับถ้ามาจากมันก็เหมือนถนนนะครับ3สายมารวมเป็น1แบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆจุดของคุณหมอเนี่ยมีอีกจุดนึงที่อาจจะทำให้ดูสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเป็นการตั้งติดตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะไฮบริดออฟกริดจริงๆก็เป็นคำใหม่ดีนะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่ามีการขนานไฟฟ้าที่เรียกว่าออนกริดแล้วก็มีแบบติดไฟที่แบบใช้ในบ้านตัวเองเป็นระบบปิดนะครับเรียกว่าออฟกริดนะครับตรงนี้พอเป็นไฮบริดออฟกริดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้มาติดตั้งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญยังไงในการเปิดปิดแล้วก็ใช้เข้าใจว่าใช้ไฟในระบบการไฟฟ้าเป็นเหมือนไฟสำรองเฉยๆถูกไหมครับตรงนี้แล้วยิ่งไปลดจาก3เหลือ1เฟสมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้หน้างานเกิดขึ้นได้นะครับ
1: โอ้โหเนี่ย3เหลือ1ที่บอกว่ามันไร้มาตรฐานเนี่ยคือความเสี่ยงเป็นยังไงฮะโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้นี้มีสูงไหมฮะท่านโฆษก
3: จริงๆอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องให้การไฟฟ้ามาวิเคราะห์อีกทีนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะการไฟฟ้าถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นการไฟฟ้าส่วนนครหลวงนะครับนครบาทแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเคสของพี่ร้านเสริมสวยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทางท่านมติเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับวันที่พี่ๆ2คนมาพร้อมกับทนายนะครับก็เราก็เข้ามารับเรื่องแล้วก็เราก็ใช้มันเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจริงๆต้อง

ยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยเร่งเครื่องที่จะพยายามจะผลักดันให้ประเทศเราปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่พลังงานสะอาดนะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพอเราปลดล็อกนะครับเราสนับสนุนเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับผู้ที่ติด

0: แต่ทีนี้พอทำให้มันง่ายที่สุดนะครับปรากฏว่ามันไปมีผลกระทบยอมรับจริงว่ามันก็จะไปกระทบกับเรื่องคุณภาพนะครับจริงๆตรงนี้ทำให้เรานึกถึงตอนสมัยที่อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเวลาที่ตลาดเนี่ยมีของที่ราคาถูกเช่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากต่างประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยแหละประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะครับขายในออนไลน์ง่ายๆมันก็จะมีไฟฟ้าช็อตบ้างปลั๊กพ่วงเป็นไรลักษณะนี้ตอนนี้คล้ายๆกันนะครับพอมาเป็นเรื่องของธุรกิจโซลาร์เซลล์ทุกเจ้าก็พยายามจะแข่งกันให้ราคาถูกที่สุดก็มีการโอเวอร์บิลพี่ร้านเสริมสวยตะกี้แอบดูอินวอยซ์ก็อาจจะเห็นว่าเรื่องของสเปคก็เขียนไว้ไม่ครอบคลุมหรือไม่รู้ส่งงานมาตรงหรือเปล่าสายไฟเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าแบบนี้มันเลยถึงมีคำว่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานคำว่ามาตรฐานก็มีอยู่สองอย่างครับหลักๆก็คือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งกระทรวงพลังงานไม่ได้ดูตรงนี้คนที่ดูก็คือทางสมอกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งได้พูดคุยกับทางท่านเลขาสมอนะครับก็ได้มีการกำลังจะออกบังคับให้อุปกรณ์สำคัญของโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นมกบังคับภายในไม่เกิน2-3 เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องมาตรฐานอุปกรณ์ไปได้ส่วนหนึ่ง
1: คือปัจจุบันนี้ยังไม่มี
0: ตอนนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป
2: มี
0: ครับแต่ว่ายังไม่ได้บังคับใช่ครับเป็นแบบสมัยจัดอ
2: ี
0: กอันคือเรื่องใหญ่มากที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานในการติดตั้งตรงนี้หลวมนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่มีกฎหมายไหนที่ไปบังคับเราได้เรียกนะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเราถือแค่พ.ร.บ.เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนปี2535ซึ่งไม่ได้มีบทลงโทษอะไรบังคับกับเรื่องของพ.ร.บ.กกพ.กำกับกิจการพลังงานซึ่งดูแต่โรงไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดกำลังผลิตน้อยกว่า1เมกะวัตต์เขาไม่มีอำนาจดูแล
2: คือต่างคนต่างดูมันเลยกลายเป็นปัญหา
0: ตรงนี้เราดูเฉพาะสเกลใหญ่กฎหมายมันยังไม่อัปเดตยังไม่ทันสมัยซึ่งจริงๆตรงนี้เดี๋ยวจะนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีเองที่จะมีการตัดสินใจว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรวบตึงโดยกระทรวงพลังงานแล้วประกาศให้เรื่องของมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยจะต้องอิงอยู่กับเกณฑ์บางอย่างเช่นบ้านฐานของวสท.วิศวกรรมสถานนะครับถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้ติดตั้งท่านควรจะต้องทำตามมีสายลงดินแบบนี้สายไฟแบบนี้มีลายเซ็นของวิศวกรไฟฟ้ายืนยันก่อนส่งเข้าระบบไม่ได้เป็นการเพิ่มขั้นตอนนะครับแต่ว่าทำให้คนที่สับมิดในการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยเขาอัพโหลดด้วยว่าเขามีใบอนุญาตจริงนะครับตรงนี้ถ้าอำนาจของรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวท่านคงจะไปศึกษาว่าถ้ามันประกาศเป็นประกาศกระทรวงก็ยังพอใช้ตอนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปแตะในกฎหมายพ.ร.บ.ที่อาจจะใช้เวลาเป็นปีได
3: ้แสดงว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไป
0: ณวันนี้ที่เราคุยกันทางก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วครับพี่เพราะว่าตอนนี้หลังจากกระทรวงพลังงานได้รับพี่ผู้เสียหายเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ทราบมาว่าที่ขอนแก่นมีอีก15เคสที่เกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลเราก็ไม่อยากให้มันไปกระทบเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดช่องทางร่วมกับทราฟฟี่ฟองดูรับเรื่องวันพุธมาวันนี้นะครับถ้าท่านเข้าไปที่ทราฟฟี่ฟองดูถ้าเกิดทีมงานมีนะครับเปิดก็จะมี QR code นะครับตอนนี้สามารถแจ้งปัญหาโซลาร์รูฟท็อปนะครับเฉพาะโซลาร์รูฟท็อปทั่วประเทศไม่ว่าจะเรื่องของสายไฟติดตั้งไม่ดีมีอันตรายเรื่องของโครงสร้างไม่ปลอดภัยนะครับท่านสามารถที่จะแอดเข้าไปนะครับแล้วก็สแกน QR code ในหน้านี้จะมีควิกเมนูตรงกลางนะครับว่าแจ้งปัญหาโซลาร์รูฟท็อปท่านกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทางพลังงานจังหวัดทั่วประเทศจะลงมาดูแลแต่เราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางอาจจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เราจะคอยไปจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหรือแม้กระทั่งสคบสมอเองครับก็ต้องช่วยกันทำงาน
3: โอ้เร็วมาก
0: ครับ
3: ท่านจะทำงานเหมือนสุดซอยไหมครับจะตั้งหน่วยงานอะไรต่างหากมา
0: ต้องสุดขอบหลังคาโซล่าเลยครับรอบนี
2: ้ก็คือย้ำคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นหน้าจอให้นะคะตอนนี้ทั้งประเทศไม่จะเป็นเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวโซล่าเซลล์ก่อนนะคะทั้งประเทศของคุณหมอเนี่ยเป็นเคสที่เราเห็นภาพเป็นเสิร์ตไปคือสายไฟมันไหม้เป็นจุดๆมีเคสนึงน่าสนใจอันนี้น่ากลัวมากของพี่ธัญรัตน์คือไฟมันปะทุออกมาจากตู้เลยพี่
4: ใช่ค่ะ
2: เกือบแล้ว
4: ใช่ค่ะ
2: เกือบไฟไหม้แล้วอันนี้เป็นช่างคนละเจ้ากันถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ลักษณะเหมือนกันไหมคะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไฟมาแรง3เฟสถูกติดตั้งเพียงแค่เฟสเดียว
4: ใช่ค่ะ
2: เขาให้เหตุผลเราว่าอะไร
4: เขาให้เหตุผลว่า1เฟสสามารถมาต่อกัน3ตู้ก็เป็น3เฟสได้ขนาดได
2: ้แยกกันไปซะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าราคาถูกกว่านั่นแหละ
4: ใช่ค่ะ
3: จาก3ไป1
4: ใช่ค่ะ
3: จากเดิม
4: ใช่ค่ะ
3: มีภาพประกอบใช่ไหมฮะ
4: มีค่ะ
3: ช่างแถวบ้านเขาทำยังไงเดี๋ยวโชว์หน่อยฮะดูช่างแถวบ้านจากเดิมที่ไม่ได้ติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหม
4: ช่างเดิมใช่ไหมคะ
3: นั้นเดี๋ยวให้ดูช่างอีกคนหนึ่งที่ทำมาแล้วเป็นยังไงนะฮะเอาดูกระดาษแผ่นนั้นก็ได้ที่อยู่บนปึกนะฮะ
4: ช่างเดิมนี่ค่ะเปรียบเทียบให
3: ้อันนี้ให้ดูของช่างเดิมช่างคนเดิม
4: ใช่ค่ะ
3: ที่อยู่แถวบ้าน
4: ช่างเดิมคืออันนี
1: ้ซ่อมถือนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อย

0: นั่นนี่คือ
1: ไฟเรียบร้อยเป็นระเบียบ
0: อันนี้คือได้3เฟส
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นที่เราตัดสินใจติดโซลาร์เซลล์นี่เป็นยังไงฮะ
2: ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
3: ชูเทียบกันเลย
4: เอามาใช้ไหน
0: เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูมันโอ้โหมัน
1: นี่คือสายไฟนะมันพันกันยุ่งเหยิงเหมือนรังนกเลยนะคะเนี่ย
0: แต่ตู้เดียวกันด้านขวามือเนี่ยอธิบายฟังหน่อยฮะว่าพอหลังจากติดโซลาร์เซลล์เนี่ยทำไมสายไฟมันระยงระยางไม่เรียบร้อยเลย
2: เขามีการดัดแปลงตรงนี้ค่ะบัตรบาร์ตรงนี้เราถามเขาว่ามันหายไปไหนเขาบอกว่าบัตรบาร์คืออะไรแล้วก็ตรงนี้ค่ะไฟสามเฟสมันเป็นไฟฟ้าแรงสูงมันไม่ควรที่จะมามีเทปพันสายไฟที่จะมาพันอยู่ตรงนี
1: ้โอ้
2: เพราะว่าใช้เป็นนานมันจะละลาย
3: เทปพันสายไฟ
2: ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็มาแก้ให้เขาแก้จุดนี้แต่มันไปโผล่จุดอื่นมันไปเชื่อมจุดอื่น
1: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้คลิปภาพกล้องวงจรปิดมันเห็นว่าไฟมันปะทุออก
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแรงดันมันมาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ราคาที่ติดไปเท่าไหร่คะ
2: ราคาที่คุยกันอ่ะคือ 320,000 บาท
1: ไม่ใช่ถูก
2: ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าราคาเต็มคือ 419,000 แต่ใบ 419,000 กับใบ 302,000 เนี่ยเหมือนกันทุกบรรทัดเลยเราก็เลยมองไม่ออกว่าอะไรที่มันถูกลดซ
0: ึ่
2: งเขามาบอกทีหลังว่าไม่มีวิศวกรเข้าหน้างาน
1: ซึ่งมันสำคัญมากๆ
2: สำคัญมากค่ะ
1: วิศวกรไฟฟ้าเวลาเข้ามาคือเข้ามาดูระเบียบความเรียบร้อยว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่
2: ว่าแบบที่เขาเขียนน่ะช่างสามารถทำให้ตรงตามที่เขาเขียนมาไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็เกี่ยวกับความปลอดภัยของเราเพราะว่าช่างลดสเปคสายไฟหรือเปล่าช่างมีการต่อสายไฟหรือเปล่าแบบบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเขาจะเขียนโครงสร้างมาเลยว่าต้องใช้สายไฟกี่เมตรมันจะไม่มีการต่อสายไฟเลยแต่อันนี้มันมีการต่อสายไฟมากกว่า5จุดแล้วก็ตัวสายกาวอะค่ะเขาปักที่ตู้แบตข้างตู้แบตเลยแบตอยู่ข้างๆกันเลยไม่เกินระยะ1เมตรสายกาวจะต้องอยู่ภายนอกอาคาร1เมตรค่ะ
0: แล้วตามจริงคือต้องเป็นยังไงต้องอยู่ภายนอกอาคาร1เมตร
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาติดตั้งในที่ใกล้กัน
2: ข้างตู้แบตเลยค่ะ
0: เหมือนไม่มีความรู้อย่างนั้นล่ะฮะ
2: คือเอาง่ายเอาประหยัดแล้วก็ส่วนในตัวของหลังคาค่ะเขาใช้น็อตแล้วน็อตแต่มันจะมีแหวนรองน็อตใช่ไหมคะซึ่งแหวนรองน็อตมันมีพื้นที่เล็กนิดเดียวเอาเป็นตัวยึดเกาะแผงโซล่าซึ่งมันเสี่ยงต่อหลังคาปลิวจริงๆมันต้องใช้ Encamp ค่ะเขาใช้แบบนี้ค่ะ
0: Encamp แล้วเขาใช้แบบไหน
2: เขาใช้แบบนี้ค่ะ
4: ปูจ
0: อใช้แบบนี้คือเหมือนเป็นตัวแหวนอะไรสักอย่างนึง
1: อ๋อมันเหมือนตัวน็อตที่ยิงกับเมทัลชีทย
2: ิ
1: งกับเหล็กกล่องเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ยิงสำหรับแผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีน้ำหนัก
0: ถ้าเกิดเจอพายุฤดูร้อนไปนี่จะเป็นยังไง
2: ปิวค่ะแผงจะพาหลังคาปิวไปด้วยเลย
1: หลังคาคุณพี่เป็นกระเบื้องหรือว่าเมทัลชีท
2: เมทัลชีทค่ะ
1: เมทัลชีทตอนได้มีการคำนวณวัดก่อนไหมคะว่าแผงโซลาร์เซลล์จะติดได้กี่แผ่นหลังคาจะ
2: ไม่ค่ะมาถึงก็ติดเลยค่ะ
1: แล้วหลังคาแอนไหมคะ
2: แอนค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเหล็กที่ใช้ยึดอะค่ะเหล็กที่ใช้ยึดข้างล่างตรงนี้ถ้าโซลาร์จริงๆมันจะต้องเป็นเหล็กที่เรียกว่าเหล็กเรียว
1: ค่ะ
2: เหล็กเรียวเนี่ยเขาไว้สำหรับการทำโซลาร์โดยเฉพาะเป็นอลูมิเนียมแต่อันนี้เขาใช้เหล็กกล่อง
0: อันนี้เจ้าคือเราเจอใน Facebook หรือว่ายังไงฮะ
2: ใน Facebook ค่ะ
0: ใน Facebook หมายความว่าเราเป็นคนค้นหาเองหรือไปเจอในกลุ่มอะไรสักอย่าง
2: ตอนแรกค้นหาเขาเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ให้หลายเจ้าอ่ะเข้ามาตีราคาเฮ้ตอนนั้นยังไม่พร้อมก็เลยทิ้งระยะเวลาไว้ก่อนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เห็นเขาโพสต์ผลงานในกลุ่มมาบ่อยเป็นกลุ่มแถวบ้านที่เราก็ขายของในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันทีนี้เราก็ชั่งใจแล้วว่าแต่ละเจ้าอ่ะราคามันพอๆกันแล้วเขาอ่ะคือเรียกปุ๊บมาเลยแล้วความน่าเชื่อถือของเขาคือเขาประเมินหน้างานได้ว่าเราต้องติดกี่เฟสแต่ในขณะที่เจ้าอื่นน่ะจะต้องโทรถามก่อน มันก็เลยทำให้เกิดความน่าเชื่อถืออะค่ะว่าอันเนี้ยคนที่มาคือเจ้าของแล้วตีราคาได้เลย
0: แล้วเขาบอกไหมฮะว่าเดี๋ยวจะมีวิศวกรมาหรือไม่มี
2: ไม่บอกค่ะเขามาบอกตอนที่ไฟมันปะทุแล้ว
0: ว่าจะเกิดเหตุแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: มาบอกทีหลัง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใบสัญญานี่เป็นยังไงฮะเหมือนกับคุณหมอไหมฮะ
4: เป็นใบเสนอราคา
1: เป็นแค่ใบเสนอราคาแต่ไม่มี
0: เป็นใบเสนอราคา
2: ใช่ค่ะใบเสนอราคาอย่างเดียว
1: งั้นแบบนี้ค่ะตอนนี้ผู้รับเหมาซึ่งเป็นเคสของคุณหมอได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะอีกสักครู่จะคุยด้วยแต่ขออนุญาตให้ผู้รับเหมาฟังก่อนคือทั้งสองเคสมันน่าน้อยใจตรงนี้ค่ะสภาผู้บริโภคค่ะน้อยใจที่ว่าคือติดตั้งก็แพงนะคะ300,000-200,000กว่าแต่เวลาที่จะไปร้องหน่วยงานกลับอ้างว่าทั้งสองท่านและคนอื่นไม่ใช่ผู้บริโภคค่ะนี่คือธุรกิจสภาผู้บริโภคมองว่าอย่างไรมันน่าน้อยใจไหมคะ
4: ผมไม่อยากไปก้าวล่วงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในแง่นิยามของตัวกฎหมายนะครับว่าเขาจะแบ่งแยกในแง่ของผู้บริโภคที่เป็น end user จริงๆกับสถานะของผู้ร้องผู้บริโภคที่เป็นสถานะผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเสนอเนาะจริงๆเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ผ่านมาทั้งสอง

0: การก็ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าตัวนิติกรเองหรือผู้รับเรื่องวินิจฉัยไปแล้วว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านต้องเปิดช่องให้อุทธรณ์ได้เนาะอันนี้สิ่งที่เรามีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านมีช่องทางว่ากรณีที่ท่านอุทธรณ์เนี่ยว่าไม่ใช่การตัดสินโดยเด็ดขาดเนาะผู้บริโภคก็ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะผมยกตัวอย่างในคดีในศาลละกันนะครับบางคดีเนี่ยเราต่อสู้กันเนาะสภาองค์กรของผู้มองว่าคดีเนี่ยเป็นคดีผู้บริโภคแต่ว่าตัวโจทหรือฝั่งจำเลยเนี่ยเขาฟ้องมาอีกอย่างนึงแล้วรูปคดีไม่เป็นคดีผู้บริโภคทางศาลก็เปิดช่องให้เราต้องไปยื่นคำร้องให้ตัดสินให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่อย่างน้อยมันมีช่องทางว่าดุลพินิจสูงสุดคืออะไรไม่ใช่บอกว่านิติกรหรือหน้างานเนี่ยรับเรื่องโดยที่ยังอาจจะไม่ได้ไปสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่ามันเกิดขึ้นอะไรเขาใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เพื่อที่พักอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีบริบทของมันเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีเปิดช่องแบบนี้ผมก็เชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ถูกปฏิเสธว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผู้บริโภคตามนิยามของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับ
1: ค
2: ่ะจะได้ทราบจากพี่มิงแล้วฮะนี่ก็ผู้รับเหมาเนี่ยกำลังฟังอยู่เดี๋ยวพี่รณรงค์แป๊บนึงฮะ
3: ครับครับ
2: คุยกับคุณเอก่อนแล้วกันขอขานชื่อคุณเอฮะสวัสดีครับคุณเอครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับคุณเอได้ฟังข้อมูลเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมฮะเรื่องของคุณหมอด้วยฮะแล้วก็ทางสภาผู้บริโภคครับ
4: ครับได้ฟังบางส่วนนะครับผม
2: คำถามแรกนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยการติดตั้งของเราเนี่ยได้มาตรฐานหรือว่าไม่ได้มาตรฐานครับ
4: เดี๋ยวขอเข้าฟังอย่างนี้นะครับผมคือเรื่องของตัวระบบที่เราต่อแบบไว้นะครับคือแบบเวอร์ชันที่มีความชำนาญครับเขามีประสบการณ์ด้านเดินทางมาประมาณ20 ปีนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการออกแบบที่ผ่านการทดลองใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับเราวัดเรื่องมาตรฐานอะไรครับอย่างสายไฟนะครับเราก็ไปใช้สายไฟที่มีมอตอที่เป็นประเด็นกันนะครับ
2: คุณเอขอโทษทีฮะคุณเอขอโทษทีพอดีว่าเสียงกล้องปิดลำโพงหรือออกมาตรงจุดที่สามารถที่จะสื่อสารได้ชัดได้ไหมฮะรบกวนหน่อยฮะ
5: สวัสดีครับ
2: ครับต่อได้เลยครับ
5: สวัสดีครับดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะ
5: ฮัลโหล
1: ครับค่ะพูดได้เลยค่ะ
2: เชิญครับ
5: ชัดขึ้นไหมครับ
2: ชัดแล้วครับเชิญต่อได้เลยครับ
5: ครับเรื่องอุปกรณ์นะครับทางช่างของที่ผมเป็นทีมงานของผมนะฮะเขาได้เลือกแล้วก็จัดระบบออกแบบระบบเนี่ยครับมาก็มันเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราใช้ตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับหนึ่งอย่างสายไฟเนี่ยก็ต้องเป็นมาตรฐานมอกนะครับแล้วก็เบเกอร์นะครับก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้แล้วก็พวกนี้ครับเราซื้อในแอปพลิเคชันทุกอย่างนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็เป็นมาตรฐานจากทางเป็นมาตรฐานกลางของโลกครับแต่ต้องอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าก่อนหน้านี้ที่มีท่านนักวิชาการให้ข้อเสนอไปครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างในระบบโซลาร์เซลล์ครับมันถูกผลิตในประเทศจีนหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามหามาตรฐานในไทยก็จะมีแค่มอกอย่างเดียวที่เป็นสองสายไฟนะครับ
1: นั่นหมายความ
5: เรื่องของการติด
1: ค่ะคุณเอดิฉัน
5: ก็ยัง
1: ค
5: ุ
1: ณเอคะยังติดใจเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นิดนึงค่ะโซลาร์เซลล์ซื้อมาจากจีนได้มีการตรวจสอบมาตรฐานไหมคะเพราะบอกว่าของไทยเนี่ยแน่นอนสายไฟมีมอกอแล้วถ้าหากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ตามกฎแล้วมันต้องมีอะไรรองรับคะ
5: แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับในตัวยี่ห้อแผงก็ดีรุ่นแผงก็ดีเนี่ยเราได้แจ้งกับทางลูกค้าไปแล้วนะครับว่ามันจะมียี่ห้อไหนบ้างอันนี้ให้เราก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับส่วนแผงเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนซื้อจากจีนนะผมก็ซื้อจากบริษัทที่นำเข้ามาจากจีนเนี่ยแหละครับนำเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเลยครับผม
2: ครับพอเกิดเหตุแล้วคือคุณเอเข้ามารับผิดชอบยังไงบ้างครับ
5: ยี่ห้อดังด้วยนะครับ
2: บอกยี่ห้อดังนี่พอเกิดเหตุแล้วนี่คือว่าคุณเอรับผิดชอบกับผู้เสียหายยังไงบ้างฮะ
5: เดี๋ยวผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องขอใช้เวลาสักพักนึงนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคือมันเกิดจากการติดตั้งเนี่ยเอาตั้งแต่คาเฟ่แมวก่อนเนาะนะครับเอาเคสคาเฟ่แมวนะครับคาเฟ่แมวเนี่ยเราได้มีการวัดไฟแล้วนะครับในวันที่ทำสัญญานะครับเราได้ให้ทางเจ้าของบ้านนะครับเปิดเขาเรียกเปิดโหลดนะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาก็เปิดแล้วเขาบอกเมื่อสูงสุดแล้วนะครับเราวัดได้ประมาณ32 แอมป์ซึ่งสูงสุดแล้ว30 กว่า แอมป์เนี่ยเราก็มองว่าระบบของเราเนี่ยมันรองรับได้เพราะระบบของเราใช้ได้ไม่เกิน40นะครับทีนี้พอมาติดตั้งจริงนะครับของคาเฟ่แมวเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วอ่ะครับเขามีอย่างอื่น

0: มากกว่าวันที่เปิดให้เราเช็คครับเช่นไปเจอภายหลังนะครับก็คือว่าเขามีเครื่องอบขนแมว4เครื่องน่าจะเครื่องละประมาณ 1,500 วัตต์เขามีไดเป่าขนแมวตัวประมาณ 3-6,000 วัตต์อย่างเงี้ย2ตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆติดย่อยครับที่เขาไม่ได้เปิดให้เราวัดในตอนนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เขาเรียกอะไรนะตัวคำนวณนะครับของช่างเนี่ยคลาดเคลื่อนทีนี้ประเด็นก็คือระบบที่ออกแบบไว้ครับเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าระบบเนี่ยถูกใช้งานจนถึง40แอมแปร์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตัวป้องกันนะครับมันจะตัดการทำงานมันจะตัดประมาณ5วิแล้วมันถึงจะจ่ายใหม่อย่างเงี้ยครับคือถ้ายังจะฝืนใช้เกินมันก็จะตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็คือเกิดการที่ว่าทางลูกค้าครับได้รับน่าจะได้รับผลกระทบจากการการใช้ไฟที่มันตัดเนี่ยครับเขาก็มีการสอบถามว่ามันสามารถขยายได้ไหมนะครับซึ่งโดยปกติผมจะออกแบบระบบว่าให้มันไปตัดที่ตัวนี้ก่อนที่จะไปตัดที่อินเวอร์เตอร์เพราะอินเวอร์เตอร์มันจะใช้ได้ประมาณ44แอมแปร์ถ้าดูจากข้างเครื่องนะครับผมก็ตั้งไว้40ให้มันตัดทีเนี้ยผมก็ไปบอกวิธีการขยับให้เป็น44ก็คือพูดง่ายว่าขยับให้สูงขึ้นนะครับทีนี้มันสูงขึ้นที่แม็กซ์เต็มที่แล้วไม่ควรเกินนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันมีการไปปรับเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าปัญหาเรื่องตัดเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่แจ้งเราแล้วว่าไม่มีการตัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันสิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาเรื่องโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดของตัวอินเวอร์เตอร์ครับก็คืออินเวอร์เตอร์เวลาใช้งานเกินกำลังมันจะมีฟอร์มอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ที่หน้าจอครับมันก็เลยทำให้เราจับได้ว่าอ๋อคุณใช้เกินนะเกินจากค่าที่กำหนดแสดงว่ามันมีการมันอนุมานได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าลูกค้าไปปรับเกินเนาะแต่ว่าการที่อินเวอร์เตอร์ฟอร์มโอเวอร์โหลดเนี่ยมันอนุมานได้ว่าตัวป้องกันเนี่ยถูกปรับเกิน44อาจจะเป็น50 60อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพอมันมีการปรับเกินมีการใช้งานเกินเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์นะครับอารมณ์เหมือนถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเหมือนว่าปลั๊กไฟอะครับมีฟิวอยู่แล้วเราไปเปลี่ยนฟิวให้ใหญ่ขึ้นให้มันไม่ตัดให้มันไม่ขาดสุดท้ายอะมันก็จะไหม้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพอะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: คือคุณเองกำลังจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยตอนเข้าไปติดตั้งไม่ได้บอกว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่เกิดปัญหาคือใช้เกินกำลังถูกต้องไหมคะช่างไฟของคุณเอมีใบอนุญาตหรือไม่คะ
0: ช่างไฟของผมเนี่ยจะมาถึงเป็นใบอนุญาตแบบไหนนะครับ
1: มีหรือไม่มีนะคะ
0: ต้องถามว่าเป็นใบอนุญาตอะไรนะครับเพราะว่าช่างไฟผมเนี่ยหนึ่งประสบการณ์เขาได้นะครับที่ผมเลือกเขามาเนาะหนึ่งประสบการณ์ได้สองเนี่ยวุฒิการศึกษาจบมาตรงสายแล้วก็สามเนี่ยเขาอ่ะคือมีแบบผ่านการหลักสูตรฝึกอบรมช่างไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันมีบัตรการันตีเยอะครับแล้วก็ปัจจุบันอ่ะตำแหน่งเขาก็คือเป็นตำแหน่งหัวหน้าช่างไฟด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ครับคุณเอนั่นอย่างงี้ฮะ
0: ครับ
2: คุณเอรับมากี่เจ้าแล้วครับ
0: คือจนถึงของที่เป็นเคสนี้ไหมครับหรือว่าจนถึงปัจจุบันครับ
2: ครับแล้วทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปที่หน้างานเนี่ยคือเราควรที่จะประเมินได้อยู่แล้วหรือเปล่าฮะว่าสถานที่นี้ใช้กำลังไฟเท่านี้ไม่เกินเท่าไหร่เราได้แนะนำให้กับทางลูกค้าบ้างไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ครับในวันที่เราไปหน้างานอะเนาะผมเนี่ยก็จะให้ลูกค้านะครับเขาเป็นคนเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อผมเนี่ยผมอาจจะต้องเอาแคมมิเตอร์ครับเป็นตัววัดนะครับว่ามันวิ่งขึ้นเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นตัวเลขนี้จริงๆนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยผมจะไม่เสนอชุดนี้ให้เพราะว่ายังไงก็ไม่รอดครับ
1: ค่ะเข้าไปหน้างานรับงานแต่ละครั้งมีวิศวกรควบคุมด้วยหรือเปล่าคะวิศวกรไฟฟ้าค่ะตามหลักแล้วต้องมีนะคะ
0: หมายถึงว่าตอนไปดูเซ็นสัญญาใช่ไหมครับ
1: ทั้งไปเซ็นสัญญาทั้งไปติดตั้งค่ะทั้งเดินเครื่องค่ะ
0: อย่างวันไปสัญญาเนี่ยตัวผมเนี่ยไปเองนะครับเพราะว่ารายละเอียดในการทำสัญญาไม่ได้ยากอะไรมันก็แค่มีว่าชุดไหนที่เหมาะนะครับแล้วก็เรื่องของทำสัญญาเนาะแต่ในวันติดตั้งอะครับช่างผมอะเขาจะเป็นคนรับจบอยู่แล้วครับ
1: เดี๋ยวนะคะคุณเอเป็นวิศวกรไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: แสดงว่างาน
0: เรื่องประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของแอบอ้างว่าเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิศวกรไฟฟ้าผมต้องบอกครับผมไม่เคยนะครับไม่เคยแอบอ้างว่าตัวผมเนี่ยรับราชการเอามาเชื่อมโยงกับรางงานโซล่าเซลล์เลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาว่าถามผมว่าผมทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไม่เคยเอาความแบบราชการเนี่ยไปใส่ในเนื้อหาสาระอะไรต่างๆที่อยู่ในเพจหรือการโฆษณาหรืออะไรต่างๆตรงนี้เลยนะครับต้องแจ้งก่อน
2: นั่นเดี๋ยวฟัง
0: จากน่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
2: ขอฟังจากปากของผู้เสียหายนะคุณหมอฮะเพราะว่าในกรณีเนี่ยคือที่คุณเอกำลังอ้างหรือว่าเขาพูดถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พักของเรา

0: เดี๋ยวคุณเอเดี๋ยวฟังผู้เสียหายหน่อย
1: ของคุณหมอจะเป็นเคสนึงครับอันนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องสังเกตนะคร
0: ับ เดี๋ยวแบ่งให้เขาพูดมั่งแป๊บนึงเดี๋ยวจะคุยกับคุณเอด้วยคุณหมอว่ายังไงฮะสิ่งที่ว่าเขาพยายามอธิบายมานี่ตรงตามที่เราประสบไหมฮะ
2: ในส่วนของทางคลินิกนะคะเราได้มีการพูดทางแชทเลยค่ะว่าเราได้แจ้งว่าเรามีแอร์กี่ตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านในมีอะไรบ้างเขารับทราบทั้งหมดค่ะแล้วช่างก็แจ้งว่าสเปคเนี้ยควบคุมสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: บอกไปหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่แบบว่ากำลังไฟเกินเนี่ยไปตามที่เขาว่าไหมฮะ
2: อันนี้เราเช็คผ่านแอปก็ไม่ได้เกินเลยงงค่ะว่าที่ช่างแจ้งทุกครั้งว่ามีการใช้ไฟเกินเกิดมาจากอะไร
0: แล้วเขามาตรวจสอบให้ฮะวันที่ว่ามีไฟเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มีไหมฮะ
2: แล้ววันที่มาตรวจสอบหน้างานมันก็ไม่ได้เกินนะคะเราก็ถามช่างว่าเนี่ยให้ช่างโชว์ให้ดูเลยว่าตรงไหนที่มันเกินช่างก็ไม่สามารถโชว์ให้เราดูได
0: ้อ๋อเอคุณเอยังไงฮะทำไมเหมือนกันเลย
1: เรื่องประเด็นของคลินิกนะครับขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าของคลินิกเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้จักคุณหมอมาก่อนนะครับแล้วก็เราคุยกับทางเจ้าของคาเฟ่แมวเนาะแล้วก็วันที่ไปดูหน้างานเนี่ยผมไม่ได้มีการวัดนะครับเพราะว่าวันที่ไปดูเนี่ยครับอาคารสิ่งก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่เทปูนเลยไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดอะไรได้เลยเราก็เพียงแต่บอกว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วถ่ายรูปตู้ไฟให้เราดูหน่อยเราจะได้ออกแบบดูได้อะไรเงี้ยครับว่ามันต้องใช้ชุดไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนที่เสนอชุดเล็กที่สุดไปก่อนทีเนี้ยครับคุณหมอเนี่ยก็แอดไลน์ผมมาเมื่อแอดไลน์ผมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกกับคุณหมอนะครับอันนี้เรามีประวัติแชทด้วยนะครับก็คือบอกกับคุณหมอว่าให้ถ่ายรูปตู้ไฟมาหน่อยเพราะเราอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงทีนี้คุณหมอก็ไม่ได้ถ่ายให้แต่ได้เพียงถามนะครับว่าถ้าตู้ไฟเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็น3เฟสจะเป็นยังไงคะมันจะมีราคาเพิ่มขึ้นไหมผมก็บอกว่าถ้า3เฟสอ่ะมันต้องใช้อินเวอร์เตอร์อีกตัวนึงเป็นอินเวอร์เตอร์3เฟสอินเวอร์เตอร์3เฟสเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 30,000 บาทคุณหมอก็เงียบไปไม่ได้ตอบอะไรจนสุดท้ายอ่ะครับเราไปเจอในวันติดตั้งนะครับว่าพอเปิดตู้มาแล้วเป็นตู้3เฟสนะครับทีเนี้ยในวันติดตั้งเนี่ยผมอ่ะครับได้กับช่างอ่ะได้บอกกับคุณหมอแล้วนะครับว่ามันเอา1เฟสอ่ะไปจ่าย3เฟสไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวแต่คุณหมอบอกว่าเขาอยู่กันเขาเปิดแอร์แค่2ตัวเขาไม่ได้ทำอะไรคือแบบว่าพูดง่ายๆว่าเหมือนใช้น้อยใช้ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับเรื่องด้วยความที่เราอ่ะตามใจลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับช่างก็ตามใจลูกค้าก็เลยออกแบบว่างั้นติดแบบนี้แต่ว่าติดแบบเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าว่ามันใช้ได้แค่40แอมป์นะถ้า40แอมป์ปุ๊บตัดซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แจ้งครับของเคสคุณหมอเนี่ยจะเป็นเคสที่ว่าพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยคาดว่านะครับน่าจะมีการขยายพอมีการขยายปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ตัดแล้วทีเนี้ยครับต้องบอกก่อนว่าของเคสคุณหมอมันจะตัดหลายจุดนะครับจุดที่หนึ่งอ่ะที่ว่าตัดเรื่องแบตเตอรี่อ่ะครับตอนแรกอ่ะครับที่คุณหมอบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยผมอ่ะไปขายเพิ่มอีกหนึ่งลูกผมได้แจ้งคุณหมอตั้งแต่แรกแล้วครับว่าระบบเนี่ยมันจะใช้ไฟได้ประมาณ7กิโลวัตต์นะถ้าใช้เกิน7กิโลวัตต์เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ย BMS มันจะตัดแล้วก็เบรกเกอร์มันจะตัดซึ่งพอไปใช้งานจริงตัดครั้งที่หนึ่งคือตัดที่แบตเตอรี่จริงๆนะครับคุณหมอก็เลยเชื่อแล้วก็ยอมซื้อเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อที่มันจะไม่ตัดที่แบตเตอรี่ทีนี้พอคอขวดแบตเตอรี่อ่ะมันสูงขึ้นนะครับต่อมาคอขวดที่2ก็คือไปเป็นคอขวดที่ว่ากระแสเกิน40แอมป์ซึ่งกระแสเกิน40แอมป์เนี่ยคุณหมอก็ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าได้รับผลกระทบตอนไปอาบน้ำอุ่นไปใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยครับมันก็มีการขยายไปพอขยายเนี่ยขยายได้ถึง44สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้นะข้อเท็จจริงอ่ะว่ามัน44หรือเกิน44แต่ว่าอินเวอร์เตอร์ครับมีโค้ดขึ้นแล้วโค้ดที่ว่าครับถ้าดูตามคู่มือมันคือโอเวอร์โหลดแล้วในแอปพลิเคชันก็มีเหมือนกันซึ่งคุณหมอก็ส่งมาให้เราดูคือตรงนี้เรามีเป็นประวัติแชทมีหลักฐานให้หมดเลยนะครับว่าคุณหมอใช้จนโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งคำว่าโอเวอร์โหลดในที่นี้มันเกิน44แล้ว
3: โอเครับทราบเข้าใจในสิ่งที่คุณเอชี้แจงมาทุกประการแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แจ้งว่าใครผิดใครถูกแต่ต้องมาชั่งน้ำหนักกันหน่อยว่าสิ่งที่ว่ามานี้มันมีกฎหมายรองรับหรือไม่เช็คลิสต์ก่อนนะคะทั้ง3ท่านช่วยกันตอบนะคะช่างไฟค่ะคุณเอเขาชี้แจงว่าคือไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะแต่พิจารณาจากประสบการณ์จากวุฒิการศึกษาท่านโฆษกช่วยตอบข้อนี้หน่อยค่ะว่าตามหลักแล้วช่างไฟที่เข้าไปติดตั้งภายในอาคารคือวิเคราะห์แค่2อย่างนี้ได้หรือคะ
4: ก็จริงๆแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวผมจะต้องดูระเบียบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจริงจังนะครับว่าจริงๆถ้ามันจะมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าถ้าออนกริดเนี่ยถ้าขนานไฟฟ้าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีวิศวะดูแต่พอเป็นไฮบริดออฟกริดนะครับตรงนี้กำกึ่งนะครับแต่มันก็ถ้าไฮบริดก็แปลว่ามีการเชื่อมอีกครึ่งนึงนะอันนี้เดี๋ยวต้องตีความดูกันอีกทีนึง
3: ส่วนเรื่องของวิศวกรไฟฟ้า

0: ชี้แจงแล้วว่าแน่นอนว่าไม่มีและคุณเองก็ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้าด้วยไปกับช่างนะคะส่วนแผงโซลาร์เซลล์ค่ะคือซื้อจากของที่มียี่ห้อจากประเทศจีนแต่ก็ไม่ได้มีมาตรฐานรองรับฝากท่านโฆษกพิจารณาหน่อยนะคะเพราะณปัจจุบันมอกยังไม่ได้รับรองแผงโซลาร์เซลล์รับรองแต่สายไฟฟ้า
1: ตอนนี้ให้มอบให้ทางสมอ.ไปตรวจสอบแล้วนะครับสำหรับแผงที่ยี่ห้อที่มีการใช้นะครับในบ้านผู้เสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูครับจริงๆแผงเนี่ยมีประทับมอก.ก็จริงแต่บางทีก็เป็นมอก.ลวงก็มีม
2: อ
1: ก.แปะก็เฉยๆก็เยอะเดี๋ยวต้องไปลองตรวจสอบคุณสมบัติจริงๆด้วยของแผงด้วย
2: ครับพี่รณรงค์เมื่อสักครู่นี้กำลังจะพูดอะไรนะฮะ
3: คือแล้วทางบริษัทเขาอยากจะจบเรื่องนี้กับผู้บริโภคด้วยวิธีการไหนวันนี้นั่งคุยอยู่ต่อหน้าอยากจบด้วยวิธีการไหนคือถ้าจะต่างคนต่างแย้งกันแบบนี้แปลว่าผมต้องพาเขาไปแจ้งความเพิ่มนะเนี่ยและช่างไปทำไปกี่บริษัทกี่เจ้าผมไม่รู้ว่าช่างจะอธิบายว่ายังไงนะแต่จากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาไฟไหม้เขาจะดูก่อนเลยว่าความประมาทเลินเล่อของวัตถุที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมาจากอะไรเขาจะตามไปจนเจอว่าสายไฟใครเป็นคนติดตั้งเขาไม่ได้เอาผิดเจ้าของบ้านนะเวลาเขาแจ้งข้อหาเขาเอาผิดช่างและคนที่ให้ช่างไปติดตั้งข้อหาเนี่ยมันไม่ได้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ใช่เพราะมันยังไม่เกิดเหตุแต่นั่นคือทางทนายของคุณหมอเขาก็ไปแจ้งความไปแล้วด้วยคดีก็ยังคากันอยู่ที่ชั้นอัยการด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผมก็ยังงงว่าถ้าช่างจะแก้ปัญหาเนี่ยทำไมถึงไม่คุยกับทางผู้บริโภคเพื่อหาวิธีแก้ให้มันถูกต้องเพราะถ้ายังเดินหน้าแบบนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆกับทางกระทรวงพลังงานด้วยเดี๋ยวเขาก็ไปสุดซอยหรอกเดี๋ยวเขาไปสุดซอยเขาก็ต้องเรียกคุณมานั่งถามและคนที่จะถามคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้รู้เรื่องไฟฟ้าจะเป็นวิศวกรการไฟฟ้าแล้วไอ้ที่โม้ๆมาเนี่ยทำได้หรือเปล่าไอ้ที่บอกเชื่อมได้เชื่อมได้เนี่ยบอกติดตั้งตามใจลูกค้าเนี่ยมันใช่ไหมมันมีหลักวิศวกรรมการไฟฟ้าไหมแล้วเดี๋ยวดูกระทรวงพลังงานนะเขาจะเรียกไฟฟ้าหรือสถาบันที่ดูแลด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยมาถามว่าคุณเอาความมั่นใจตรงนั้นมาจากไหนการไฟฟ้าเขายังไม่ออกใบเซอร์ให้เลยว่าช่างคนไหนมีความชำนาญด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ถ้าคุณเอาช่างมาจากไหนมาติดก่อนให้เขาอ่
0: ะ
3: ช่างในพื้นที่หรือเปล่าแล้วเขาจ่ายไปต้องเป็นกี่แสนคุณเอาช่างราคาเท่าไหร่มาติดให้เขาที่ผมอยากจะถามเพราะไฟมันลัดวงจร
2: นี่จะถามคุณเอฮะคุณเอครับเราอยากให้เกิดความสวยงามผ่านทางรายการครับพอเป็นไปได้ไหมฮะจะไกล่เกลี่ยกันยังไงฮะ
4: ครับก็ในส่วนนี้นะครับเราทางคุณหมอครับก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเขาขอเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไฟฟ้าเองนะครับประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ขอให้เราเนี่ยรับประกันของเขาประมาณ5ปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนาะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของผมนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมยินดีนะครับคุณหมอที่เราจะมาไกล่เกลี่ยกันคือ เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าคุณหมอต้องการสายทองแดงอะไรเงี้ยจนวันนี้ผมก็คือสามารถเปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนได้ทันแล้วก็คือสามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตรงนั้นให้คุณหมอได้ผมก็อยากให้เรื่องมันจบอยากจะให้แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะเน้นย้ำคุณหมอครับว่าไอ้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ผ่านกันมาเนาะไม่ว่าคุณหมอจะเอาช่างคนอื่นมาทำนู่นทำนี่จนระบบพังจนอินเวอร์เตอร์พังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ออกแถลงการณ์อะไรเลยแบบมองพูดไม่ได้พูดทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็อยากให้คุณหมอชัดเจนตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายอะครับก็คือว่าต้องบอกครับว่าผมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าไอ้ชุดที่ติดอะครับมันผ่านการทดลองซ้ำมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการปรับแก้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะที่เป็นค่าเปลี่ยนสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณหมอเรียกผมก็ยินดีครับยินดีแต่มันจะได้เรื่องจบอะครับ
2: ครับอย่างเงี้ยคุณเอฮะคือเราไม่มีการเปิดหน้าคุณเอไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือว่าบริษัทฮะแต่ตอนเนี้ยคุณหมอเนี่ยเปิดเผยหน้าแล้วก็ชื่อจริงเนี่ยฮะนี่มันมีแบบว่าข้อมูลอะไรบางอย่างที่พูดไปกระทบเขาเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามหลังว่าคุณหมอเขาจะไก่เกลี่ยอย่างเงี้ยว่ายังไงโอเคไหมฮะ
4: และยินดีครับยินดีคร
2: ับ เดี๋ยวผมถามคุณหมอแป๊บนึงคุณหมอโอเคไหมฮะ
5: คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี67เกือบ2ปีแล้วค่ะที่เราพยายามตามตัวคุณและขอเจรจาอย่างดีๆเพื่อให้คุณเข้ามาแค่แก้ไขอะค่ะให้มันถูกต้องและปลอดภัยแต่ในระหว่างช่วงเวลานั้นนะคะคุณหายไปเลยแล้วคุณก็ปล่อยเลยเนื่องจากว่าคุณอ้างว่ามันหมดประกันแล้วต้องมีการจ่ายค่าเดินทางค่าของค่าเสียหายคุณไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในตรงนั้นเลย
0: งั้นเป็นแบบนี้ละกัน
4: อย่างที่แจ้งนะครับว่ามันเขามีการเอาช่างนอกมาทำ

0: อะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนเรา
1: ขอแจ้งถึงประเด็นช่างนอกนะคะ
0: อย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นอย่างคาเฟ่แมวครับเอาช่างนอกมาเดินไปจนไฟไหม้นะครับจนอุปกรณ์ไหม้อย่างเงี้ยมันก็จะมาเอาผิดกับเรามันก็ไม่ถูกครับเพราะว่า
2: คุณเอนิดนึงเดี๋ยวเวลาหมด
0: ไม่ได้มีเราเลย
2: ให้คุณหมอพูดบ้างอ่ะคุณหมอว่าไงฮะ
1: ประเด็นของช่างนอกค่ะณวันที่เกิดเหตุตอนนั้นอยู่ในเวลาทําการที่เปิดคลินิกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องการเดินเรื่องต่อแล้วด้วยที่ว่าคุณเป็นข้าราชการอยู่ในเวลาข้าราชการคุณไม่สามารถออกมาซ่อมให้เราได้เราเลยทําการโทรติดต่อกับช่างกับคุณเอเนี่ยแหละค่ะว่างั้นถ้าเราให้ช่างนอกเข้ามาช่วยดูและวิดีโอคอลจะหลุดประกันไหมคุณได้รับการพูดในสายแล้วว่าจะไม่หลุดประกันแล้วผมจะดูแลให้ทั้งหมดผ่านทางวิดีโอคอลร่วมกับช่างนอกค่ะ
3: ค่ะเอาแบบนี้คุณเอแล้วก็คุณหมอด้วยเนื่องจากว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันอยู่ถูกต้องไหมคะดิฉันจะไม่สามารถก้าวล่วงในเชิงคดีแบบลึกได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพิพาทกับทั้งสองฝ่ายและส่งผลกระทบต่อรูปคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านโฆษกคงจะเห็นแล้วว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับเคสและคู่กรณีมันเกิดจากช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายณเวลานี้กฎหมายไม่ได้อัปเดตเลยเวลาผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าจ้างบริษัทใดแต่ละบริษัทเนี่ยมันไม่มีเช็คลิสต์ค่ะไม่มีตาข่ายรองรับความเสี่ยงกับพวกเขาหลังจากนี้ท่านโฆษกจะมีการไปปรับเปลี่ยนหรือเป็นมาตรการอะไรที่รวดเร็วได้มากกว่านี้ไหมคร
4: ับก็แน่นอนครับพอต้องยอมรับว่าโซลาร์เซลล์วันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับเมื่อก่อนมันเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งสำหรับการสร้างไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่หรือโรงไฟฟ้าตอนนี้มันกลายเป็นไฟฟ้าทุกครัวเรือน
3: คร
4: ับเป็นเหมือนปิโตรเลียมหน่อยๆเป็นการสร้างพลังงานแหล่งพลังงานของบ้านเรือนทุกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไปพึ่งมกเราไปพึ่งสคบเราไปพึ่งแบบเดิมไม่ได้ในอนาคตอาจจะต้องมีพรบพระราชบัญญัติโซลาร์เซลล์ของมันเองด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งจริงๆรัฐมนตรีเอกนัทในสมัยที่ท่านเป็นส.ส.รอบที่แล้วเนี่ยเสนอเข้าสภาไปแล้วนะครับพรบโซลาร์เซลล์ขึ้นมาโดยเฉพาะที่จะดูแลแต่ถ้าควิกตอนนี้ควิกฟิกซ์กันไม่ควิกวินนะครับก็คือเรื่องของการที่จะมีปัญหาแจ้งเข้ามานะครับทางกระทรวงพลังงานทางทราฟฟิกฟองดูตอนนี้นะครับโซลาร์เซลล์ทุกอันเข้ามาเรารับเป็นตัวกลางนะครับปัญหาระยะกลางก็คือเรื่องของมาตรฐานการติดตั้งที่สำคัญมากนะครับมาตรฐานอุปกรณ์เนี่ยทางสมอรับไปแล้วนะครับถ้ามาตรฐานการติดตั้งนะครับอ้างอิงกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับเราทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้จะลดลงไปเยอะมากนะครับเรื่องการเดินสายดินเรื่องอินเวอร์เตอร์ที่ต้องสัมพันธ์กับ IEC นะครับมาตรฐานของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการหลุดประกันต่างๆเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยมันต้องมีหลักฐานโยงแล้วมันก็ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องไปแก้ในประกาศกระทรวงของ
3: งั้นแบบนี้ละกันคือผู้บริโภคก็หากดูอยู่ตอนนี้คุณอยากจะเช็คลิสต์ว่าบริษัทไหนติดแบล็คลิสต์เอาไว้แล้วสภาผู้บริโภคช่วยหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้แล้วก็จะทำเรื่องโปรโตคอลในการตรวจสอบว่าสายไฟ3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์ต้องทำยังไงแต่ขอสั้นๆ4มาตรฐานอุตสาหกรรมในแง่ของตัวสากลเขามีอยู่แล้วนะเรื่องมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าการออกแบบเนาะจริงๆแล้วคุณหมอเมื่อกี้ฟังอยู่เนี่ยเหมือนยังไม่เคยไปสำรวจเลยว่าจะต้องติดตั้งตรงไหนจุดติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ตรงไหนผมติดตั้งนะโซลาร์เซลล์มีทีมมาสำรวจโดนเลยต้องไปวางโซลาร์ตำแหน่งไหนวางสายไฟอะไรยังไงก็คือเรื่องการออกแบบนะอันนี้คือเป็นมาตรฐานสากลที่เขาต้องดำเนินการนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องตรวจสอบแล้วก็ทดสอบระบบโซลาร์นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของตัวอุปกรณ์ด้วยทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงพลังงานสามารถประกาศมาตรฐานว่าของใช้ IEC ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเช็คลิสต์เร็วๆแล้วก็ทำเป็นควิกวินได้ครับ
3: ฝากนะคะกระทรวงพลังงานค่ะเช็คลิสต์ออกแบบเร็วที่สุดเลยนะคะณเวลานี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
6: ขอบคุณทุกท่านครับ
3: ขอบคุณคุณเอด้วยนะคะ
6: ขอบคุณคุณเอนะครับมาถึงประเด็นนะฮะที่เราต้องทำการช่วยเหลือเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าใครอยากจะเป็นนักแสดงซีรีส์อยากเป็นดาราอยากเป็นนางแบบต้องฟังให้ดีครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาและสร้างความเสียหายหลักแสนบาทด้วยกันครับเนื่องจากว่ามีคนมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกว่าเขาไปเจออาจจะเป็นคนขายคอร์สการแสดงนะฮะคนหนึ่งเขาแอบอ้างนะครับว่าคือมีนามสกุลนะฮะตรงกับนักร้องชื่อดังก็หลงเชื่อมีผู้เสียหายคนหนึ่งฮะพยายามที่จะขอดูรายละเอียดของคอร์สไม่ให้นี่คือว่าเขารู้ตัวทันนะก็เลยพยายามที่จะรวมตัวกันของผู้เสียหายที่มาร้องเรียนในวันนี้ครับไล่ฟังแบบนี้ฮะเนื่องจากว่ามีกลุ่มนักแสดงอิสระเกือบ10คนฮะเขาก็เดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกโมเดลลิ่งและก็โรงเรียนสอนการแสดงแห่งหนึ่งหลอกลวงจนได้รับความเสียหายกว่า 259,750 บาทหนึ่งในผู้เสียหายนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งดังกล่าวครับเชิญชวนให้มาร่วมแคสติ้งบทภาพยนตร์แต่เมื่อเดินทางไปแคสติ้งจริงนะครับกลับถูกครูผู้สอนอ้างว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นแสดงยังไม่ดีพอพร้อมกับโน้มน้าวว่าให้ลงคอร์สเรียนการแสดงเพิ่มเติมในราคา 19,000 บาทครับ และยังการันตีด้วยนะหากว่าจ่ายเงินค่าเรียนแล้วจะได้ร่วมแสดงซีรีส์ออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างแน่นอนพร้อมกับสัญญาว่าจะป้อนงานในวงการบันเทิงให้ตลอดในเวลา1ปีเลยครับ
3: ผู้เสียหายมีการได้เรียน4ครั้งค่ะแล้วก็ได้งานแสดงแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงนะคะกลับได้ออกกล้องเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นแวบเดียวห้ามกระพริบตาแถมได้ค่าตัวเพียงแค่ 1,000 ถึง 1,500 บาทค่ะที่สำคัญจนถึงตอนนี้ซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้ออกอากาศเลยแล้วก็ไม่มีการต้องป้อนงานให้อีกเลยตามที่เคยตกลงกันเอาไว้นะคะนอกจากนี้ผู้เสียหายเขาอ้างว่าหนึ่งในทีมงานแล้วก็ครูผู้สอนของโมเดลลิ่งแห่งนี้อ้างตัวว่าเป็นหลานของนักร้องชื่อดังคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตค่ะเอ่ยชื่อเลยนะเพราะว่าเป็นการแอบอ้างพอตรวจสอบประวัติพบว่าบุคคลดังกล่าวเคยดำเนินการลักษณะแบบนี้มาก่อนด้วยปัจจุบันค่ะมีผู้ชายที่หลงเชื่อแล้วก็รวมตัวกันมาแจ้งความแล้วไม่ต่ำกว่า20คนมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 259,750 บาทและคาดว่ายังมีผู้ชายรายอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นถูกหลอกลวงจึงเดินทางมาแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็แจ้งเตือนไม่ให้เยาวชนหรือว่าผู้ที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงตกเป็นผู้เสียหายอีกต่อไปค่ะเอาละพูดคุยกับ4ท่านบนเวทีนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะคะขึ้นเวทีก่อน2ท่านค่ะท่านแรกขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะชื่อว่าคุณ A นะคะท่านที่2นามสมมุติเช่นเดียวกันชื่อว่าคุณ B นะคะท่านที่3ค่ะเป็นชมรมเพื่อประชาชนนะคะคุณสุเรียแวนเดอร์โวค่ะแล้วก็พี่มิงนะคะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะจากสภาผู้บริโภคนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
7: สวัสดีทุกท่านนะคร
3: ับรวมถึงมีผู้เสียหายด้วยนะคะเบื้องต้นมา2ท่านก่อนเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณ A คะเอาวันนี้ก่อนจุดยืนของเราคือถ้าหากดิฉันฟังแบบนี้สัญญามันมี2อย่างเนาะสัญญาแรกคือไปเรียนก่อนเรียนเป็น actingเรียนการแสดงถ้าว่าแบบนั้นกับอีกกลุ่มนึงคือเรียนการแสดงด้วยแล้วสัญญาว่าจะไปแสดงสุดท้ายไม่ได้แสดงบางคนออกกล้อง15วินาทีน้อยมากของคุณ A เป็นรูปแบบไหนจ๊ะ
8: ของตัว A นะคะของ A เป็นรูปแบบที่สัญญาว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนการแสดงคอร์สนี้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีทักษะของนักแสดงจริงๆที่สามารถที่จะไปเล่นซีรีส์ของเขาได้ที่เขาอ้างนะคะ
3: ค่ะแล้วพอไปเรียนแล้วทำไมคอร์สมันไม่เข้มข้นล่ะ
8: ลักษณะคอร์สต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเลยนะคะลักษณะคอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สการทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเป็นพวกเกมหมาป่าหรือว่าเกมสร้างความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเรามองผ่านๆในกิจกรรมการสอนการแสดงของสถาบันอื่นๆด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดต่างกันอยู่ตรงจุดที่ว่าของสถาบันอื่นๆนะคะเขาจะเป็นลักษณะของการสอนที่มีการอธิบายมีการบอกว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะจินตนาการให้ถึงความเป็นนักแสดงตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่เนี่ยค่ะจะมีความเห็นจากเด็กๆหลายๆคนรวมถึงตัวของส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าก็เรียนการแสดงจากสถาบันอื่นมาเช่นเดียวกันก็จะมีความเห็นว่าตัวผู้สอนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการอธิบายว่าต้องมีวิธีการทำอย่างไรหรือมีมาตรฐานแบบไหนมีการวัดที่อย่างชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะคะคือเรื่องของมาตรฐานการวัดของหลักสูตรและคุณภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับการเรียนการแสดงเท่าไหร
6: ่ครับคือคุณเอเนี่ยเคยไปเรียนคอร์สอื่นมา
8: เคยไปเรียนสถาบันอื่นค่ะ
6: แล้วพอมาเจอคอร์สนี้ก็อาจจะมีส่วนคลายอะไรที่เรารู้ตัวทัน
8: มีหลายประเด็นเลยค่ะที่ทำให้เรามีความใช้คำว่าหลายๆ หนึ่งสองสามสี่ห้า
6: จ่ายเงินไปแล้วหรือยังฮะ
8: จ่ายเงินค่ะจ่ายเงินตั้งแต่วันแรกที่แคสเลยค่ะ
6: ครับ
8: จุดเริ่มค่ะ
6: แล้วได้ตังค์
8: ไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เหตุการณ์ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการปฏิเสธการเล่นเพราะว่าเนื่องจากเราขอเอกสารบางอย่างจากเขาในไลน์นะคะขอให้เขาส่งมาในแชทไลน์แต่เขาไม่ได้ส่งมาซ
6: ึ่
8: งเราชี้คำขาดกับเขาไปแล้วว่าถ้าไม่ส่งมาเราจะแจ้งคุณพ่อนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือจะพูดกันว่าถ้าเขาไม่ส่งมาค่ะคุณพ่อไม่สบายใจที่จะให้ลูกงานประมาณนั้น
6: ก็เลยรู้ทัน
8: ใช
6: ่แล้วคุณ B นะฮะคุณ B นี่เหมือนกันไหมฮะรูปแบบเดียวกัน
9: จะเป็นคนละรูปแบบค่ะคือ B เป็นนักแสดงอยู่แล้วโดยปกติจะเป็นนักแสดง2ภาษาไทยอังกฤษและทีนี้เนี่ยกลุ่มโมเดลลิ่งกลุ่มนี้13คนเนี่ยเขาจะมีขบวนการในการที่ตกเหยื่อคนละแบบอย่างนี้จะเป็นที่ตกในด้านของเด็กๆมาแสดงและขายฝันแต่ทางของ B เนี่ยจะเป็นนักแสดงที่เขาบอกว่าจะมีหนังสั้นที่จะเป็นไบลิงกัวก็คือทั้งไทยและอังกฤษมานะคะแต่ว่าเขาเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยมาให้เราช่วยแปลแล้วก็ขอแปลในราคาพิเศษ จากผู้สร้างเขาก็บอกว่ามีผู้สร้างมีตัวเขาเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็มีบีเนี่ยเป็นคนแปลทีนี้ก็แปลเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วก็ส่งมอบแล้วแล้วเขาอ่ะก็เอาไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นโดยและโดยที่โมเดลลิ่งสองสามีภรรยาเนี่ยเขาปลอมลายกันเองว่าเขาเป็นลายโมเดลลิ่งกับเขาเป็นลายบีแต่จริงๆไม่ใช่บีค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยโอนลูกค้าเนี่ยก็เป็นนักแสดงเป็นเด็กในสังกัดเขานะคะก็คือเขาโดนสองสเต็ปเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนจริงแล้วก็มาเรื่องที่หาคนแปลหนังสั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาให้บีแปลให้เขาเอาไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นรับเงินเรียบร้อยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าสร้างลายปลอมไปบอกว่าบีเนี่ยโดน MacBook ถูกขโมยไปแจ้งความขึ้นตำรวจแบบลายยาวเป็น10หน้ากระดาษเลยค่ะสร้างสถานการณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ทางคุณแม่ผู้เสียหายแล้วก็น้องที่เป็นนักแสดงอะค่ะก็หนึ่งก็ไม่ได้แสดงแล้วก็สองไม่ได้ตัวหนังสั้นน่ะที่บีแปลไปค่ะทั้งที่เขาว่าโอนเงินตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาโอนเงินเสร็จเขาก็บล็อกคุณแม่กับน้องไปเลยน้องก็ไม่ได้ทั้งหนังสั้นที่แปลแล้วก็ไม่ได้แสดง
6: ไม่ได้แสดงนะไม่ได้หนังสั้นแต่เดี๋ยวภาคทีวีหมดเวลาละเดี๋ยวต่อออนไลน
9: ์ได้ค่ะ
6: ยังมีต่อนะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวต่อออนไลน์ยาวๆเลยครับ
7: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
10: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS ครับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกว่า90ประเทศโดยให้กลับไปใช้เกณฑ์เดิมครับรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนเสนอรัฐบาลอีกครั้งครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศและให้นำกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ30วันก่อนหน้านี้นายศิหศักดิ์ดวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงการต่างประเทศมีแนวคิดจะยกเลิกฟรีวีซ่าเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากชาวต่างชาติและให้พิจารณาเกณฑ์ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติและเสนอให้เพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศหลังมีการจับกลุ่มนายซุนหมิงเฉินพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับโฆษกรัฐบาลเผยว่าครม.รับทราบหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์และกฤษฎีกาทำคำชี้แจงเป็นการด่วนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบประกาศให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในกรุงเทพมหานครพร้อมสั่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กทม. Work From Home เป็นเวลา3วันประกอบด้วยวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและการจราจรสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั้งหมด190ประเทศครับฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายครับภาพน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำรุนแรงส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนหน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียงเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านนอกจากนี้แรงลมทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกาดได้รับความเสียหายหลายหลังมีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยก่อนเร่งเปิดเส้นทางครับส่วนที่อำเภอศพเมยทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักทำให้มีดินโคลนถล่มไหลปิดทับเส้นทางบ้านขอนพึ่งบ้านหนองแม่ละตำบลแม่ขัดตวนจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังกับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวรัชนีพิงคานวัดอายุ73ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นบ๊อบสีขาวสลับดำมีอาการทางสมองหายจากหมู่บ้านชนลดาถนนบางกรวยไซน้อยตำบลสนวนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569 ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะถามคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าใครมีอาการไม่สบายเหล่านี้บ้างจุกเสียดแน่นเฟ้อแสบร้อนกลางอกบางคนเนี่ยถึงขนาดที่นอนไม่หลับมันกระสับกระส่ายเพราะว่าแสบไปหมดนะคะทางเดินอาหารเหล่านี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูแลกันทั้งกายและใจค่ะคุณผู้ชมดูแลในแพทย์แผนต่างๆเราก็พูดกันไปบ้างแต่วันนี้ขอเน้นเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะด้วยเชื่อว่าตัวเราเองนี่แหละจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดถ้าเกิดเรารู้วิธีโดยเฉพาะการกินสมุนไพรให้เป็นยาค่ะวันนี้พูดคุยกันนะคะมีพี่หมอมาอยู่ข้างๆพินแบบนี้อุ่นใจมากๆเลย
1: สว
0: ัสดีพี่หมอณัฐพลวาสิกดิโลกค่ะแพทย์แผนไทยนะคะถามพี่หมอนิดนึงวันนี้เรามีเรื่องของเรียกว่าหยูยาก็ไม่เชิงเป็นสมุนไพรไทยนะคะมีพริกไทยค่ะคุณผู้ชมมีขมิ้นมีขิงแล้วก็กล้วยดิบด้วยเหล่านี้สามารถที่จะช่วยดูแลอาการบรรเทาได้ไหมคะสำหรับกรดไหลย้อน
1: ได้เลยเพราะว่าขมิ้นเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าขมิ้นเนี่ยมีรสฝาดๆช่วยรักษาแผลภายในได้ใช่ไหมส่วนพริกไทยเนี่ยคนไม่ค่อยทราบว่าสามารถดูแลลำไส้ได้ดีขับลมได้ดีด้วยนะส่วนขิงเนี่ยลดอาการปวดท้องแก้ปวดหัวได้ด้วยนะแล้วก็ใครเป็นแผลเนี่ยแผลในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้กล้วยดิบได้เช่นกันครับ
0: โอ้แต่ว่าจะใช้อย่างไรปริมาณมากน้อยหรือวิธีการแบบไหนที่เหมาะกับแต่ละคนอ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวต้องมาให้รายละเอียดกันด้วยนะคะแต่ถามคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนึงนะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะที่พินอาจจะถามอยู่หรือว่ายังไม่ถามยังไม่โดนใจส่งกันเข้ามาเลยค่ะออนไลน์ทุกช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โลก X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันไกลตัวนะคะแต่มันก็อาจจะขยับมาใกล้ตัวเราได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะบางท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเราก็ต้องกินยาทุกวันก็กังวลแล้วค่ะว่าจะมีสารตกค้างในร่างกายหรือเปล่านะคะพอเข้าใจว่าตัวเองจะต้องมีสารตกค้างทำยังไงอ่ะบางคนก็ไปหาวิธีการแล้วก็เชื่อกันตามที่เขาแชร์ว่าถ้าเกิดกินถ่านนะคะผงถ่านที่เขาบอกว่าจะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยดูแลขับสารพิษให้ออกไปจากร่างกายแล้วมันจะดีได้จริงๆแบบนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

จากข่าวที่แชร์กันมานะครับว่าการกินยาโรคประจำตัวร่วมกับผงถ่านคาร์บอนเนี่ยจะช่วยดีท็อกซ์ล้างพิษในลำไส้ได้เป็นข่าวไม่จริงครับผมไม่จริงครับผมไม่จริงครับผมและอย่าไปหาทำกันเลยนะครับยาโรคประจำตัวของทุกท่านเนี่ยที่ท่านกินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยยาเหล่านั้นมีกลไกการออกฤทธิ์เพื่อช่วยรักษาหรือคงที่ของการเป็นโรคให้นิ่งๆเข้าไว้ครับนั่นก็คือในทางการแพทย์เราเรียกกันว่าการควบคุมโรคหรือคอนโทรลโรคได้นั่นเองแต่พอมีการกินผงถ่านคาร์บอนเพื่อที่จะไปหวังผลในการดีท็อกซ์ลำไส้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวยาผงถ่านคาร์บอนเนี่ยไปตีกับยาเหล่านั้นครับนั่นก็คือจะดูดซับยาเหล่านั้นเอาไว้และขับทิ้งไปเลยครับเท่ากับว่าท่านไม่ได้กินยาโรคประจำตัวท่านเลยทำให้ความดันก็คุมไม่ได้น้ำตาลก็สูงปรี๊ดไหนจะค่าไขมันที่ยังมองไม่เห็นอีกเลยทำให้โรคของท่านเนี่ยมันแย่ลงครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผงถ่านคาร์บอนเนี่ยมันเป็นยาที่ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับแต่ตัวยาจะออกฤทธิ์ในทางเดินอาหารเท่านั้นข้อบ่งใช้ของยาตัวนี้ถูกระบุไว้ว่าจะใช้ดูดซับสารพิษรวมไปถึงสิ่งที่สารพิษหรือแบคทีเรียนั้นสร้างขึ้นมาอยู่กับตัวมันเองและขับออกตามรอบของการอุจจาระของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยาที่จะไปตีกับมันจะส่วนใหญ่จะเป็นแร่ธาตุครับซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้จะมีประจุนะครับยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมซิงค์เป็นต้นครับและยาที่ชอบตีกับยาเหล่านี้ตีเด่นๆเลยนะครับยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าชื่อที่เรารู้จักกันนะครับก็อย่างเช่นยาฆ่าเชื้อในระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะครับการกินร่วมกับยาคาร์บอนเนี่ยก็จะตีกันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทำให้ยาไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ครับผมข้อบ่งใช้ของยาผงถ่านคาร์บอนนะครับนั่นก็คือใช้ช่วยรักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันครับเราจะกินตามขนาดที่เราได้รับพิษเข้ามานะครับถ้าเรารู้ว่าสารพิษหรือสารอาหารที่ไม่สะอาดที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับเราอาจจะกินได้2เม็ดถึง3เม็ดเลยนะครับแต่การกินยาผงถ่านคาร์บอนเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆว่าเราต้องกินน้ำตามในระดับประมาณหนึ่งด้วยถ้ากินน้ำน้อยหรือแทบไม่กินน้ำเลยเนี่ยอันตรายนะครับเพราะผงถ่านคาร์บอนจะไปอุดตันลำไส้ของเรานะครับและผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับหรือระมัดระวังในการใช้ผงถ่านเลยคือผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้มามันเสี่ยงที่จะทำให้ลำไส้อุดตันได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดีท็อกซ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ 100% เต็มนะครับแต่จะบอกทุกท่านว่าการกินของที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับกินให้หลากหลายเข้าไว้กินผักผลไม้หลายๆสีนะครับและปรับสัดส่วนจานอาหารของท่านเนี่ยให้มีสีของผักสีของ

0: มะเขือเทศสีของแครอทหรือทำให้มีสีสันที่มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ร่างกายของท่านได้รับจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียหรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบลำไส้ของท่านได้การขับถ่ายก็จะง่ายขึ้นนะครับหรือหลังๆมาเนี่ยมีการพูดถึงการขยับหรือการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การขับถ่ายง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จะมีแต่ยาหรืออาหารเสริมหรือสิ่งต่างๆนานาที่ได้ยินตามวิทยุหรือโทรทัศน์ว่ามันดีมันดีมันดีก็กินตามเขาเนี่ยครับมันไม่ใช่ทุกอย่างจะดีเสมอไปนะครับมันมีทั้งโทษและมันมีทั้งอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวิตของเราร่วมกับคำแนะนำจากเภสัชกรได้นะครับ
1: ย้ำอีกทีนะคะคุณผู้ชมถ้าใครเขาบอกให้รับประทานแบบนั้นผงถ่านคาร์บอนกินแล้วช่วยดีท็อกลำไส้ไม่จริงเลยค่ะอย่าไปเชื่อนะคะและผลเสียที่ตามมาอย่างเช่นถ้าท่านใดกินยาเบาหวานความดันคุมกำเนิดหรือยาประเภทอื่นๆได้บางทีเนี่ยมันไปทำให้ฤทธิ์ยาไม่ออกอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแทนที่จะรักษาโรคประจำตัวควบคุมได้ดีอยู่แล้วจะกลายเป็นว่าทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ด้วยแบบนี้เช็คให้ชัวร์ก่อนกับเราได้ค่ะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะเกินไปในช่วงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะใครที่เป็นกรดไหลย้อนอย่างคุณนะคะสุดาวันส่งข้อความมาใน Facebook บอกว่าเป็นอาการตามนี้ที่เราพูดถึงเลยค่ะพี่หมอนัทนะจุกเสียดแน่นเฟ้อแสบร้อนกลางอกแบบนั้นค่ะเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวนี้คนยุคปัจจุบันนะมีอาการคือเครียดทำงานเยอะขณะกินข้าวก็เอามือถือมาวางอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความคิดถึงเรื่องอนาคตค่อนข้างเยอะเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับความเร่งรีบเนี่ยจะทำให้ช่องท้องเนี่ยมันรัดการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเราเรียกสภาวะเนี้ยว่ากระสาย
1: กระสาย
2: กระสายมันแปลว่ารัดไงรัดความเห็นรัดความยึดมั่นรัดว่าอนาคตฉันจะต้องดีนะวันนี้มันไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการรัดเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นไงจุกค
1: อ
2: กืนอาหารไม่ลงไออุจจาระแทนที่จะออกมันก็ไม่ออก
1: บางคนท้องผูกด้วย
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: นี่คือความคิดซึ่งมีผลต่อไม่ใช่แค่จิตใจแต่ร่างกาย
2: ใช่ถูกต้อง
1: ไปกันหมดเลยแบบนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาพูดถึงเจ้าเรือนย่อ
2: ท่าเจ้าเรือน
1: ท่าเจ้าเรือนอันนี้มันคือการเสียสมดุลของท่าเจ้าเรือน
2: ใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้เรียกว่าธาตุดีกว่าธาตุในร่างกายเนี่ยมันจะมีธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเป็นการเสียสมดุลของธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเป็นหลักเลยนะครับผมเช่นใครที่รู้สึกว่าฉันอาหารไม่ย่อยใช่ไหมลมเนี่ยมันจะพัดเอาน้ำกรดขึ้นมาอันนี้คือธาตุไฟก็จะกำเริบและมีอาการแสบคอมีอาการแสบลิ้นมีอาการแสบปากได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ธาตุลมที่กำเริบเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่ากินข้าวเนี่ยมันกินไม่ลงเลยมันติดอยู่ที่คอเนี่ยนะแล้วก็ในกระเพาะเนี่ยก็จะมีแต่แก๊สในลำไส้ก็จะมีแต่แก๊สเต็มไปหมดเลยเวลาเราอึออกมาเนี่ยถ่ายลมเยอะเลยแต่อุจจาระมานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่า
1: เสีย
2: ง
1: ใ
2: ช่ครับใช่ครับ
1: ซึ่งธาตุไม่สมดุลเราจะต้องปรับธาตุให้สมดุลมากขึ้น
2: แน่นอนแน่นอนครับ
1: ยังไงได้บ้างคะ
2: เอาแบบส่วนภัยไหมหรือเอาปรับพฤติกรรมก่อน
1: เอาพฤติกรรมก่อน
2: พฤติกรรมก่อนนะใครที่ธาตุลมไม่สมดุลก่อนธาตุลมไม่สมดุลเนี่ยธาตุลมเนี่ยก็บอกอยู่แล้วมันไปมามันวุ่นมันวายน
1: ะ
2: อยากให้ธาตุลมสมดุลเนี่ยต้องทานอาหารให้เป็นเวลาตอนเช้านี่เอาสักไม่เกิน9โมงตอนเที่ยงไม่เกินสักบ่าย2ตอนเย็นไม่เกินสัก1ทุ่มก็แล้วกันอันนี้สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะใครที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับส่วนธาตุไฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นที่อารมณ์ของเรานะครับคนที่อารมณ์รุนแรงใครคนที่ทำงานเยอะเกินไป7วันไม่พักไม่ผ่อนเวลานอนก็นอนนู่นเลยตีสองตีสามแบบนี้ธาตุไฟก็จะกำเริบได้ง่ายตับก็จะร้อนได้ง่ายแบบนี้ก็ต้องนอนเร็วหน่อยน
1: ะ
2: ควบคุมอารมณ์หน่อยแล้วก็เวลาทำอะไรนะผมแนะนำเลยสังเกตลมหายใจเอาไว้เวลาเราเครียดเวลาเราหงุดหงิดเนี่ยลมหายใจเราจะเร็วฉะนั้นการสังเกตลมหายใจเรื่อยๆช่วยลดธาตุไฟได้ครับผม
1: หายใจยาวๆใช่ไหมคะหายใจถี่ๆสั้นๆเนี่ย
2: อ
1: า
2: จจะธาตุไฟมา
1: ธาตุไฟกำเริบขึ้นมาได้อีกนะคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ดูแลเรื่องพฤติกรรมของเราประมาณนี
2: ้
1: ดูแลเรื่องการกินประมาณไหนดีคะ
2: ดูแลเรื่องการกินนะครับก็คืออย่างนี้อาหารที่ไม่ควรกินอยู่แล้วสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะก็อย่างเช่นอาหารที่มันมีความมัน แล้วก็มีน้ำตาลสูงๆมีรสจัดๆเช่นของทอด
1: ขนม
2: ชานมชอบไหม
1: ชอบ
2: ชานมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลม
1: ี
2: ทั้งไขมันเนาะแล้วก็มันอร่อยมากๆเวลาเรากินอะไรที่มันอร่อยมากๆแล้วก็มีน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับธาตุไฟในตัวมันจะกำเริบค่อนข้าง

0: ก่อนสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินบ้างแต่ถ้าจะเป็นแบบข้าวหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่ชิ้นเนี่ยผมว่ากินได้นะเพียงแต่ว่าสมมตินะว่าเราจะกินข้าวหมูทอดก็อย่ากินกับข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวก็ร้อนไงหมูทอดก็ร้อนกินคู่กันเนี่ยก็ทำให้เราจุกแน่นได้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นโจ๊กบ้างอะไรบ้างก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่ให้มันย่อยง่ายขึ้น
0: ถูกต้อง
1: นะคะบางทีอร่อยปากแต่ลำบากกาย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: กล้วยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าพี่หมอบอกว่าไม่เอาทอดกล้วยเชื่อมได้ไหมคะ
0: กล้วยเชื่อมเหรอโอเค
1: หวาน
0: เช
1: ีย
0: มันพอได้นะโอเคแต่ว่าอย่างงี้กล้วยเชื่อมเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะใช่ไหมถ้ารู้ว่าวันนี้ของเราอ่ะกินน้ำตาลเยอะแล้วเลี่ยงไปแต่ถ้าวันนี้เราอดทนเลยกินอาหารได้ดีจะกินบ้างก็ยอดเยี่ยมนะครับ
1: เพียงแค่ว่าให้รับประทานได้ใช่เอาไปในร่างกายสักหน่อยนะคะแล้วถ้าเป็นกล้วยสุกล่ะคะ
0: กล้วยสุกเนี่ยก็คือได้น้ำตาลเหมือนกันเนาะแต่ว่ากล้วยสุกข้อดีอย่างนึงเขาเป็นพรีไบโอติก
1: ค
0: ืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยชอบกล้วยน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าขอว่ากล้วยเนี่ยอย่าสุกเกินไปสุกจนแบบหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะสุกแบบหามๆนิดๆแล้วก็เวลากินก็วันนึงประมาณ 2-3 ลูกไม่เกินนี
1: ้
0: ผมว่าโอเคอ๋อ
1: แต่ถ้ากินดิบแบบนี
0: ้ถ้าแบบนี้เนี่ยต้องงี้ต้องหั่นเผอิญว่าตรงนี้มีขิงอยู่ใช่มั้ยหั่นเนี่ยบางประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: อ๋อบางประมาณขิงนี่แหละ
0: ใช่ๆๆ
1: สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: 2แว่น
1: ค่ะ
0: ก่อนอาหารประมาณสัก20นาที
1: แค่2แว่นเองนะ
0: 2แว่นพอแล้ว
1: ก็2ชิ้นเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่2ชิ้นพอแล้วนะครับจะหั่นพร้อมเปลือกหรือแกะเปลือกก่อนแล้วค่อยหั่นได้ทั้งหมด
1: อ๋อกินเปลือกเข้าไปด้วยก็ไม่เป็นไร
0: ก
1: ิน
0: เปลือกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับก็กินอย่างเงี้ยก่อนอาหารวันละ2มื้อประมาณสัก20นาทีช่วยรักษาแผลได้ทั้งในกระเพาะอาหารแล้วก็รักษาแผลในลำไส้ได้ด้วย
1: นี่มีคุณผู้ชมถามเข้ามาพอดีนะคะว่าถ้ามีเลือดออกในกระเพาะและลำไส
0: ้
1: รักษาด้วยรูปแบบนี้หรืออย่างไรได้บ้าง
0: ได้เลยก็คือว่ากล้วยดิบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบผงแล้วแล้วก็มีแบบเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็หั่นเองนะครับถ้าผมแนะนำแล้วกันถ้าขี้เกียจอ่ะเพราะอย่างนี้เวลาเราซื้อแบบนี้ไม่นานมันจะสุก
1: กินไม่ทัน
0: มันจะกินไม่ทันฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อแบบผงก็ดีนะถ้าแบบคนเมืองๆนะก็เอาไว้ชงละลายน้ำเงี้ยเช่นตักมา1ช้อนโต๊ะชงกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ถ้วยกาแฟนะครับกินก่อนอาหาร20นาทีประมาณ 2-3 มื้อต่อวันจะช่วยรักษาแผลภายในได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่น่าเชื่อนะคะ
0: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
1: ผลไม้ใกล้ตัวราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย
0: ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะ
1: นี่คุณสุดาวันถามมานะคะว่าขมิ้นและขิงทานสดหรือต้องเอาไปต้มก่อนคะและทานนานได้เท่าไหร่
0: อ๋อโอเคขมิ้นสมมติเอาน้ำขิงแล้วกันน้ำขิงเนี่ยมีสรรพคุณนะช่วยไล่ลมได้ดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าแน่นท้องเนี่ยแน่นท้องกืนอาหารไม่ลงเลยนะครับผมแนะนำนะให้ต้มน้ำขิงแต่ว่าความเผ็ดอ่ะให้มันลดลงกว่าเต้าหวยหน่อย อย่าไปเผ็ดเท่า
1: เต้าหวยนี่คือเผ็ด
0: เต้าหวยคือถือว่าเผ็ด
1: แต่เขาใส่น้ำตาล
0: ใช่
1: กลม
0: ๆแต่มันก็ไม่ได้ลดเผ็ดนะคือมันก็เผ็ดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเติมหวานเข้าไปใช่ไหมอย่าให้เผ็ดเท่านั้น
1: อ
0: ่ะเผ็ดลดลงมาหน่อยนะก็กินก่อนอาหารประมาณสักครึ่งแก้วนะก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นอันนี้ช่วยในการขับลมในกระเพาะลำไส้ได้ดีแล้วก็ขิงที่ต้มแล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องกินขิงก็ได้นะครับกินแต่น้ำขิงสักครึ่งแก้วก่อนอาหารเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะครับส่วนขมิ้นเนี่ยผมแนะนำก็กินสดก็ได้กินแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นขมิ้นแบบนี้นะ
1: เอามาเคี้ยวๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
0: เคี้ยวได้เลยแล้วก็หรือหั่นเล็กๆก็ได้นะครับมื้อละ1ข้อนิ้วก้อยเนี่ยถึงข้อนี
1: ้ประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ได้แล้วนะครับใส่ในมื้ออาหารบ้างหรือบางคนก็กินแบบผงไงกินพร้อมอาหารไปเลยขมิ้นเนี่ยควรกินพร้อมอาหารเพราะว่าขมิ้นเนี่ยละลายได้ดีกับไขมัน
1: มีกับข้าวที่มีไขมันเข้ามาเพิ่มเติม ก็ช่วยทำให้เขาละลายตัวได้มากขึ้น
0: อย่างอาหารใต้เห็นไหมล่ะก็จะมีกะทิบ้างมีอะไรบ้างเห็นไหมเขาจะกินพร้อมขมิ้นนี่แหละ
1: ค่ะแล้วถ้าบอกว่าเอาไปทำอยู่ในเมนูอาหารแล้วล่ะคะคุณหมออ
0: ันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: มันจะได้ไหม
0: สรรพคุณอาจจะลดลงหน่อยนะครับเพราะว่าความฝาดความอะไรพวกนี้ก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แปลว่าสดดีกว่า
0: สดดีกว่าสดดีกว่าถ้าจะรักษากลยอนนะ
1: พริกไทยสักนิดนึงค่ะพริกไทยเดี๋ยวน้อยใจ
0: พริกไทยเนี่ยเป็นตัวขับลมในเส้นเวลาเราเป็นกลยอนนานๆจะมีปัญหาหนึ่งคือเราจะปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยเนี่ยช่องท้องอะไรเงี้ยนะครับพริกไทยจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ก็ใส่ลงไปในมื้ออาหารสมมติเรากินโจ๊กก็ใส่ลงไปในโจ๊กอะไรเงี้ยนะครับเนาะหรือจะเป็นสมุนไพรเดี๋ยวนี้จะมีพริกไทยผสมขมิ้นอันเนี้ยก็เอามาทานได้นะครับ
1: หลายๆอย่างดูเหมือนว่าจะต้องทานก่อนอาหาร
0: มันจะได้มื้ออาหาร
1: ประสิทธิภาพมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะอย่างขมิ้นนะคะคุณผู้ชมถามมาว่ากินวันละ กี่มื้อ
0: กี่มื้อใช่ไหมขมิ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นกรดไอย้อนหนัก

0: เลยกิน3มื้อได้สักประมาณสัก2สัปดาห์นะหลังจากนั้นก็ลดเหลือ2มื้อเดือนนึงผ่านไปแล้วโอ้ดีขึ้นมากเลยเหลือ1มื
1: ้
0: อกินสักเดือนนึงนะฉะนั้นภายใน2เดือนน่าจะจบละ
1: ค่ะโอ้ที่คุณหมอบอกเนี่ยคือไม่ได้เยอะมากเลยนะกินแค่2มื้อมื้อละแค่2ชิ้นอะไรแบบนี้ก็ยังได้เลยฮะบางท่านกังวลไงคะว่ากินเยอะๆแล้วจะเป็นอะไรไหมมันไม่ได้เยอะเลยนะคะอ่ะคุณรัตนาถามว่ากินน้ำเต้าหู้ทุกวันมีปลาต้องโกนิดหน่อยถ้าไม่กินปลาต้องโกก็จะไม่อร่
0: อ
1: ยแต่ปลาต้องโกมันทอดไงเข้าใจว่าอาจจะกังวลเป็นอะไรไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าเราแล้วกันนะเราเป็นโรคตับอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปตรวจเลือดแล้วโอ้โหไขมันสูงเนี่ยอันนี้ก็เลี่ยงไปแต่ถ้าสมมติว่าเราตรวจเลือดแล้วปกติดีเนี่ยปลาท้องโกเล็กๆน้อยๆนะไม่เท่าไหร่หรอกใช่เพราะว่าเรากินไอ้ที่แย่ๆมากกว่านั้นเยอะเลยในระหว่างวันนะยกเว้นว่าปลาท้องโกมันเยอะมากๆจริงๆนะอันนั้นก็ไม่ควรกินอยู่แล้วอ่ะ
1: ต้องประเมินจากสิ่งที่เรากินในรอบวันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าจะแอบหาข้ออ้างให้ตัวเองว่านิดหน่อยแต่ตอนเช้าก็นิดกลางวันก็นิดการกินทั้งวันเลยแบบนี้ก็
0: ถูกต้องเมื่อเช้าซัดหนักจัดหนักแล้วเงี้ยมื้อเย็นก็อาจจะเลี่ยงๆไปกินแต่แค่เต้าหวยพออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขออนุญาตนะคะทาง TikTok นะคะก็มาบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยค่ะขับถ่ายไม่ขับถ่ายมา15วันแล้วซื้อสารพัดมาล้างลำไส้ก็ไม่เข้าห้องน้ำเลยค่ะ
0: โอเคอาการนี้เขาเรียกว่าลำไส้มันแข็งตึงไปแล้วบางคนเขาเรียกว่าพันละดึกบ้างบางคนเรียกเถาดานบ้างอาการนี้ต้องไปนวดครับ
1: ต้องไปนวด
0: นวดใช่ไปนวดสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนวดร่างกายนี่แหละเวลาร่างกายเริ่มผ่อนคลายช่องท้องเริ่มผ่อนคลายจะขับถ่ายดีเบื้องต้นที่เราทำเองได้คือเอายาหม่องมานี่แหละแล้วก็นวดรอบๆสะดือนวดตามเข็มนาฬิกาน
1: ะ
0: อันนี้คือมือซ้ายนะนี่มือซ้ายผมนะนวดตามเข็มนาฬิกาแบบนี
1: ้ก็คือวนซ้าย
0: วนซ้าย
1: วนขวาวนขวา
0: วนตามเข็มวนซ้ายสิวนไปทางมือซ้ายประมาณนี้ไม่รู้เรียกว่าวนขวามือซ้ายแต่ว่าวนไปทางมือซ้ายก็แล้วกัน
1: วนตามเข็มนาฬิกานะคุณผู้ชม
0: โอเค
1: ค่ะเวลาในการรับประทานอาหารเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยต้องกินให้ตรงเวลา
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าถ้าวันนี้เรานัดตัวเองไว้ว่ากินเวลานี้พรุ่งนี้ต้องเวลาเดิมไหมคะ
0: ถ้าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารหนักๆหรือว่าเป็นโรคกระเพาะโรคแบบว่าโรคกลย้อนอ่ะเนา
1: ะ
0: ผมแนะนำกินเวลาเดิมอ่ะจะปลอดภัยที่สุดก็แต่ว่าอย่างนี้เวลากินเนี่ยตอนที่เราเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้โรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะกินเยอะไม่ได้ฉะนั้นเราก็แค่อย่ากินเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่กินน้อยจนเกินไปด้วยน
1: ะ
0: นะครับก่อนกินอาหารทุกมื้อเนี่ยพยายามผ่อนคลายจิตใจก่อนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำคนไข้นะจะแนะนำว่าให้ขอบคุณอาหารนะ
1: เหมือนที่เขาชอบท่องกันสมัยก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับโอ้โหเรื่องสมัยก่อนนี่เจ็บปวดคือแต่ว่าก่อนก็ท่องแบบข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้าง
1: เป็นของมีค่า
0: เวลาเราท่องแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะไม่กลัวอาหารคือคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนหนักๆหรือว่าคนเป็นโรคกระเพาะหนักๆจะเป็นโรคกลัวอาหาร
1: ไม่อยากกิน
0: ใช่ไม่อยากกิน
1: กลัวกรดไหลย้อนขึ้นมา
0: ใช่ใช่กลัวผักกลัวแป้งกลัวเนื้อสัตว์เอาแล้วงี้จะกินอะไรล่ะเนี่ยใช่แต่พอเราขอบคุณอาหารใช่ไหมขอบคุณในใจก็ได้มันจะทำให้จิตใจของเรานะมันผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าอาหารนี้มีคุณค่าและจะรักษาเราได
1: ้อ๋อไม่ต้องรีบด้วยจะได้มีเวลาในการพิจารณาอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ชีวิตช่วงนี้มันก็รีบสิคะคุณหมออาจจะต้องจัดสรรให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณผู้ชมถามมาเพิ่มค่ะกินขิงผงชงสรรพคุณเหมือนกับขิงต้มทำเองไหมคะ
0: ไม่ถึงแน่ๆเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้ไล่ลมได้ดีนะแต่น้ำมันหอมระเหยในขิงเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญคือน้ำมันหอมระเหยในขิงเนี่ยช่วยลดอาการปวดหัวได้น
1: ะ
0: ช่วยลดอาการปวดท้องได้ฉะนั้นขิงผงเนี่ยช่วยไล่ลมได้แต่ลดปวดหัวและลดปวดท้องเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: อ๋อดังนั้นคุณหมอแนะนำว่า
0: ต้มเองดีกว่า
1: ต้มเองดีกว่าแล้วคุณผู้ชมถามเพิ่มด้วยว่าต้มยังไง
0: ต้มยังไง
1: นานแค่ไหนขิงอ่อนขิงแก่
0: ขิงแก่
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรานี่ขิงนะดีนะ
1: อันนี้อ่อนหรือแก่คะ
0: อันนี้กึ่งกึ่ง
1: กึ่งกึ่ง
0: ยังไม่แก่ว่ายังพอได้อยู่นะก็คือสมมติไซส์นี้นะไซส์นี
1: ้
0: หักมา1ใน3
1: โอ้
0: 1ใน3ประมาณนี้หัวเนี้ย
1: หักลอง
0: ลองเลยนะ
1: ลองเลย
0: เขาจะว่าอะไรไหมเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันอันนี้ครึ่งนึงแล้วกันนะ
1: มันก็เยอะอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวหักมาเลยเหลือแค่1ใน3เอาประมาณนี
1: ้
0: ได้แล้วนะแล้วก็เอาไปล้างก่อนหั่นตึบตึบตึบนะ
1: ต้องปอกเปลือกไหมคะ
0: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับแล้วก็ทุบปากให้น้ำมันหอมระเหยมันออกแล้วคุณก็ต้มประมาณ15นาทีคุณจะได้น้ำขิงที่รสชาติไม่จัดจ้านเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่า ไล่ลมได้ดีอันเนี้ยผมรู้เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นกรดไหลย้อนมาเยอะแหละ
1: เอาหรอคะคุณหมอเองก็เคย
0: ถูกต้องแล้วก็ขิงเนี่ยช่วยผมได้หลายครั้งเลยนะครับ
1: นะคะ
0: ประมาณนี้พอละ
1: ใครจะขิงก็ขิงแต่วันเนี้ยเราขิง

0: แน่นอนนะพี่ขิงมาอยู่ตรงนี้วิธีการดูขิงอ่อนกับขิงแก
1: ่ก็สีนี่แหละสีแก่ก็เข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลิ่นมันจะค่อนข้างแรงหน่อย
0: คุณหมอในฐานะที่เคยมีประสบการณ์เป็นเองเนี่ยค่ะรักษายากไหมคะเอาจริง
1: จริงๆถ้าเราเป็นคนไม่เครียดกับการงานเกินไปนะไม่ยากแป๊บเดียวเดือนเดียวก็หายแล้ว
0: เดือนเดียวก็หายได
1: ้ใช่ๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแบบบางทีเราเป็นวัยรุ่นอยู่อะวัยรุ่นเนี่ยอยากรวยอะ
0: ไฟฝันมันเยอะ
1: ไฟฝันมันเยอะเนี่ยแบบเนี้ยความยึดมั่นถือมั่นในช่องท้องมันจะหนามากฉะนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่าจะหาย
0: ต้องมีวิธีนอนไหมคะคุณหมอนอนยังไง
1: มีก็คืออย่างนี้คนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเวลานอนหงายไปเนี่ยนอนหงายไปนะจมูกจะตันเราก็เลยต้องนอนเอียงๆหน่อยเพื่อให้จมูกไม่ตันทำให้รู้สึกยังหายใจได้ถ้านอนตะแคงก็นอนตะแคงซ้าย
0: นอนตะแคงซ้าย
1: นอนทับแขนซ้าย
0: ค่ะค่ะเหล่านี้นะคะก็ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีวิธีในการที่จะเลือกสมุนไพรมาดูแลตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากกรดไหลย้อนด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะพี่หมอนัทณัฐพลวาสิกดีลกแพทย์แผนไทยที่มาให้ข้อมูลขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: และคุณผู้ชมคะชวนทำกิจกรรมกันสักนิดนึงนะคะเร็วๆนี้คนสู้โรคเดลี่ค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงานกับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะในสุขภาพดีตามศาสตร์แผนจีนนะคะกับแพทย์แผนจีนมีหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมสมุนไพรจีนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่ซื้อรับประทานเองปลอดภัยแค่ไหนมะเร็งหายได้ด้วยแพทย์แผนจีนหรือเปล่ารวมไปถึงการกดจุดฝังเข็มด้วยนะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมค่ะ8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้เพียงแค่สแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมในแฟนเพจ Facebook ของคนสู้โรคค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการคนสู้โรคเดลี่นะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพดีทุกวันไปกับเราวันนี้พรีและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้3เรื่องราวตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งจังหวัดมหาสารคามเลี้ยงปลาไหลปลาหมอและกบสร้างรายได้เสริมทำเงินหลักหมื่นต่อรุ่นเปิดคาเฟ่แห่งใหม่ใกล้ชายแดนใกล้ปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ชายแดนคนแห่เที่ยวคึกคักสันสนีพลอยวิไลพาไปดูคนรุ่นใหม่จังหวัดนครพนมปรับบ้านเกิดปรับพื้นที่ทำสวนองุ่นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกตัดพร้อมเมนูจากองุ่นให้ได้ชิมในพื้นที่ทางภาคใต้ครับตอนนี้การเลี้ยงผึ้งชันโรงเนี่ยเป็นอะไรได้เสริมที่เข้ามาได้อย่างดีเลยนะครับนอกจากจะขายเรื่องของน้ำผึ้งแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีรายได้ที่ตามมาจากการเลี้ยงชันโรงอย่างที่เป็นการสร้างสรรค์นั่นก็คือการทำกล่องของชันโรงให้เป็นทรงมัสยิดนะครับจากฝีมือของช่างที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นช่างทำไม้เฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วครับมัสยิดจำลองที่ย่อส่วนอย่างประณีตงดงามแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาเลยนะครับนี่กลายเป็นไฮไลท์สำคัญในการเพาะเลี้ยงชันโรงเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะนะครับในพื้นที่ตำบลบางโงยอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็สร้างความสนใจให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ด้วยนายอิสมาเอลเซนุงช่างทำเฟอร์นิเจอร์ท้องถิ่นที่เขาเป็นคนต่อยอดทักษะงานไม้ครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าเขามีพื้นฐานเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เลยต้องการสร้างความแตกต่างให้กับการเลี้ยงชันโรงเอาพวกเศษไม้คุณภาพนะครับจากงานหลักเนี่ยมาผสมผสานกับเรซินแล้วก็ออกแบบเป็นกล่องเลี้ยงชันโรงรูปทรงมัสยิดนะครับเพราะว่าการเพาะชันโรงหรือว่าพึ่งจิ๋วเก็บน้ำหวานเนี่ยกำลังกลายเป็นอาชีพเสริมที่น่าจับตาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็ยังมีรายได้เสริมจากการรับผลิตกล่องเลี้ยงชันโรงตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาด้วยถ้าเป็นกล่องทรงมัสยิดรุ่นท็อปเลยครับราคาสูงถึง 20,000 บาทต่อกล่องขณะที่กล่องลวดลายอื่นๆก็เริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาทครับ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ก็คือจะเชื่อมโยงระหว่างช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การเล่นชันโรงแล้วก็เอามาผนวกกับเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนำเอารูปทรงมัสยิดมานำเสนอเพื่อจะให้มันสอดคล้องไปด้วยกันได้เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้ที่ได้พบเห็น
2: ครับแล้วแต่ละรังของเราเนี่ยเราใช้ไม้เรายังไงบ้างครับที่เรารูปทรงมีอะไรบ้างยังไงบ้าง
1: ก็แนวคิดหลักๆก็คือจะนำเศษไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ก็คือเศษไม้ที่หายากเศษไม้ที่มีคุณค่าแล้วก็นับวันเริ่มจะหายากเอาเศษไม้ตรงนั้นมาสร้างคุณค่าให้กับกล่องเลี้ยงชันโรง
0: ปัจจุบันในพื้นที่กว่า2ไร่นี้เลี้ยงชันโรงไว้4สายพันธุ์นะครับมีโทราซิก้าอิตามาปากแตรแล้วก็บาคารีครับโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็คุณภาพน้ำผึ้งเป็นหลักครับพร้อมกับกำหนดเก็บเกี่ยวเพียงปีละครั้งนะครับเพื่อได้น้ำผึ้งที่เข้มข้นเลยแล้วก็จะได้มีสารอาหารที่สูงจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติด้วยครับก็เป็นตัวอย่างการผสมผสานนะครับระหว่างงานฝีมืองานศิลปะกับงานการเกษตรเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถช่วยสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันได้แบบนี้แล้วก็ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวบ้านด้วยครับส่วนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งอย่างอาหารการกินขนมต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอโพธารามเนี่ยเป็นชุมชนทั้งไทยแล้วก็จีนอยู่กันเยอะนะครับมีขนมอย่างซาลาเปาแล้วก็โรตีกรอบนะครับก็เลยเอาอาชีพเหล่านี้ครับมาสอนให้กับประชาชนได้มาทำไว้เป็นอาชีพกันนะครับเป็นการอบรมทักษะอาชีพเอาไว้ไปต่อยอดทำซาลาเปาโรตีกรอบได้ครับจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นทำซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มแล้วก็โรตีกรอบหน้าหมูหยองนะครับจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองโพธารามที่อาคารหอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ ชาวบ้านในพื้นที่เยอะเลยนะครับก็ให้ความสนใจมาอบรมเพื่อนำไปเป็นอาชีพกันต่อมีอาจารย์ชัชพลปุญญปรีชาสิริเป็นวิทยากรมาสอนนะครับซึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การอาหารก็มาถ่ายทอดความรู้นะครับมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายมหาไทยทำทันทีแล้วก็ชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนด้วยนางสาวพัฒนันสะทองโฉมเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองโพธารามนะครับจัดหลักสูตรสมาร์ทสตรีทฟู้ดครีเอเตอร์ซาลาเปาและโรตีกรอบนะครับสร้างรายได้ยุคใหม
3: ่เ
0: พื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริมที่ใช้ต้นทุนไม่สูงนะครับแต่ว่ามีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง
3: บรรจุอยู่ในแผนอยู่แล้วที่ในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อะค่ะก็คือในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดโครงการนี้ปีละ1ครั้งนะคะสำหรับปีนี้เราก็จะเป็นการฝึกในการทําซาลาเปาแล้วก็โรตีกรอบค่ะก็เป็นการที่เป็นการส่งเสริมอาชีพค่ะให้คนในพื้นที่นะคะค่ะหรือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในพื้นที่นะคะไม่จํากัดอายุแต่ว่าโครงการนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุปีนี้เราเน้นถึงความเป็นวิถีชุมชนของเรานะคะของเราเป็นชุมชนของเป็นชุมชนของเชื้อสาย
0: ชุมชนในโพธารามส่วนใหญ่นี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซาลาเปาจึงเป็นอาหารวัฒนธรรมที่ต้องการสูงในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นถ้าถึงงานตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งเมื่อไหร่นะครับก็จะขายดีมากๆส่วนโรตีกรอบก็เป็นขนมที่เก็บรักษาได้นานนะครับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยการนำไปสร้างสรรค์รสชาติแล้วก็หน้าใหม่ๆต่างๆอย่างหน้าฝอยทองลูกเกดช็อกโกแลตงาหรือว่าต้นหอมด้วยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆกลุ่มเลยครับ
4: ทุกอย่างแบบไปรวมไม่ต้องมานั่งพักแป้งเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําแป้งแยกไปส่วนนึงแล้วก็เดี๋ยวรออีกส่วนนึงต้องทํา2ส่วนแล้วก็ของครูแล้วใช้รวมแบบทีเดียวแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วแบบง่ายๆมากเลยคือครูแล้วพยายามให้ทุกอย่างมันง่าย

0: ง่ายเพื่อคนทําเค้าจะได้ไปทําได้ง่ายๆไปเรียนรู้ได้ง่ายเพราะสูตรทําซาลาเปาจริงที่พี่ดูมันก็ยากนะมันต้องมีแป้งโดสูตร1สูตร2อะไรเงี้ยมันถึงมาทําแต่ของผู้แล้วง่ายทีเดียวเลย
1: พอได้ทําเองแล้วได้ชิมแล้วเป็นไงบ้างคะ
0: อร่อยอร่อยแล้วแป้งก็นุ่มนุ่มข้ามคืนก็ยังนุ่มเมื่อเช้าเอามากินก็ยังนุ่มนะก็ยังนุ่มเหมือนเดิมอร่อยอร่อยจริงแล้วเราก็เนี่ยถ้าอิ่มหน่อยเรามีพื้นฐานแล้วเราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรอะไรเงี้ยอะแดปเราก็ไปทําของเราเองได้เพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้ว
2: หลายอย่างเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็ยังเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้เพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ครับในพื้นที่เทศบาลเมืองโพธารามนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมทั้งไทยแล้วก็จีนที่แข็งแกร่งนะครับมีเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งจีนเอาไว้ให้ต่อยอดเป็นรายได้ได้อีกหลายรายการเลยครับส่วนตัวอย่างของผู้นำยุคใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เห็นเรื่องของการสร้างรายได้ในพื้นที่บ้านของตัวเองนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้ครับที่มหาสารคามใช้พื้นที่บ้านนะครับตอนนี้เขาเพาะเลี้ยงทั้งปลาไหลปลาหมอแล้วก็กบเอาไว้สร้างรายได้เสริมกันรุ่นหนึ่งที่ขายเนี่ยได้เงินหลักหมื่นเลยนะครับ
3: งามอีก
4: ประมาณ7-8ตัวโล6ตัว
3: จับอีกนะจับอีกนะ
4: นะมันก็จ
3: ับ ไ
4: ว้อยู่แล้วค่ะเนาะมันก็จับหนักจักน้อย
2: อาจจะจับตัวปลาไหลยากนะครับแต่ว่าการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดอย่างอาชีพผู้ใหญ่บ้านตัวเองนะครับเนื่องจากว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านควบคู่กันไปก็เลยหันมาเพาะเลี้ยงปลาไหลในพื้นที่บ้านไว้เป็นรายได้เสริมนะครับและเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านด้วยอยู่ที่บ้านป่ากุงหมู่2ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับของนางสาวเยาวภาตะวันอายุ56ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านป่ากุงหมู่2ครับก่อนในบ้านเนี่ยจัดทำบ่อนะครับเป็นลังจากพลาสติกง่ายๆเลยนะครับต้นทุนไม่สูงสำหรับเลี้ยงปลาไหลแล้วก็ปลาหลดด้วยแบ่งออกเป็นหลายบ่อครับตั้งแต่บ่อเอาไว้เลี้ยงขนาดเล็กไปจนถึงบ่อที่พร้อมจำหน่ายตัวใหญ่ครับแต่ละบ่อเนี่ยเลี้ยงประมาณสัก250ตัวครับใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 5-7 เดือนก็ให้พวกอาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ำเป็นประจำเกือบทุกวันเพื่อความสะอาดเลยครับ
5: ระยะเวลาการเลี้ยงนะปลาไหลนี่เนาะค่ะการเลี้ยงมาแล้ว7 เดือนกับพ่อทรงละกำลังหาตลาดอยู่ก็เลี้ยงสบายอยู่ค่ะบ่ได้ไปอีหยังมากมายแค่เปลี่ยนน้ํามันก็กินแต่หัวอาหารปลาไหลมื้อนี้กินหัวอาหารอย่างเดียวบ่ได้กินของสกปรกคือผู้อื่นว่าดอกกินหัวอาหารไปเปลี่ยนน้ํายามมื้อเช้าเปลี่ยนน้ําให้อาหารแล้วก็ปิดไว้คันบ่ปิดมันก็สิกระโจนออกมันตัวใหญ่แล้วนะคะมันพ่อทรงแล้วอากาศตอนแรกก็มาเปลี่ยนน้ําแล้วก็ให้อาหารก็คือพ่อแค่นี้
2: อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะครับการเลี้ยงปลาไหลที่นี่เน้นเรื่องความสะอาดจริงๆเปลี่ยนน้ำเป็นประจำให้กินหัวอาหารที่สะอาดเท่านั้นนะครับพอถึงอายุที่จับขายได้ก็จะเน้นขายแบบยกรุ่นไปเลยครับราคากิโลกรัมละประมาณ170บาทแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถสร้างรายได้ประมาณ 10,000 บาท
5: การตลาดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแม่ค้าหลู่เนี่ยก็คือกับว่าท่านได้ราคาปานใดก็อยากได้ราคาเนี่ยจังน้อยจังสิทรงแต่ว่าคันมีผู้ใดให้ราคาหลายกว่าหรือจังใดก็เสนอมาเนี่ยค่ะก็สิเป็นไหราคาเท่าใดเดี๋ยวนี้มีอยู่170ค่ะแม่นลดละ170กับบางเจ้านึงให้165เจ้านึงให้170แต่ว่าเฮาก็บ่ทันจะขายไปในกะสิประมาณอีกจักนี่ล่ะสิ้นเดือนหรือกลางเดือนก็ค่ะมีแม่ค้าใครสนใจอยากเอาไปขายก็มารับได้นะคะติดต่อมาได้นะคะเนาะก็สิส่วนมากก็สิอยู่แน่บ่อยู่แน่หรอวะจะในกระสีค่ะกระขายอยู่กับมีผู้สนใจอยู่ค่ะกระเฮ็ดหลายอย่างน้ำเสริมกันไปกันจำนั่งลำพังเงินปุญญาบาทเท่าว่าเหลือดอก
2: แล้วผู้ใหญ่ก็ยังขยันต่อไปอีกนะครับเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังภายในบ่อมีกบ 2,000 กว่าตัวมีปลาหมออีกจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนด้วยกันเองนะครับมาติดต่อรับซื้อต่อเนื่องเลยครับโดยกบกับปลาหมอเนี่ยขายกิโลกรัมละ100บาทนะครับแล้วก็จับขายได้ทุกวันด้วยสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ300-500บาทซึ่งการเลือกเลี้ยงปลาไหลกบแล้วก็ปลาหมอครับเพราะว่าดูแลง่ายให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับวิถีชีวิตในพื้นที่บ้านตัวเองด้วยครับก็เป็นตัวอย่างผู้นำชุมชนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็หารายได้เอาไว้ให้มีรายได้เสริมเข้ามาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับอะไรที่ทำได้ในบ้านตัวเองเป็นรายได้ก็ลงมือทำได้เลยครับ ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับใกล้ชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายเนิน350นะครับนอกจากเป็นคาเฟ่ที่มีผลไม้หลากหลายแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีทุเรียนเอามาขายเนี่ยที่นี่ยังเป็นจุดที่กระจายผลไม้สินค้าของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนให้มีจุดเอามาขายร่วมกันด้วยครับบรรยากาศที่สวนทุเรียน190คาเฟ่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวงที่เพิ่งจะเปิดให้มาเที่ยวกันนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองอยู่ในพื้นที่หมู่ที่บ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมสวนทุเรียนแล้วก็ไปอุดหนุนซื้อทุเรียนกลับบ้านกันคึกคักเลยครับเป็นทุเรียนทั้งในสวนแล้วก็รับมาจากชาวสวนในพื้นที่ชายแดนแล้วก็นอกพื้นที่บางส่วนเนื่องจากว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มที่ครับยังไม่สุกพอที่จะเอาเก็บมาขายได้มากเท่าที่ควรแต่ก็มีทุเรียนเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวเพียงพอครับตอนนี้มีหมอนทองมูซันคิงแล้วก็ชะนีเป็นต้นนะครับแล้วมีโซนนั่งเล่นในอาคารที่ไว้ให้นั่งเล่นแล้วก็นั่งชมสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีโซนห้องแอร์ไว้บริการเครื่องดื่มน้ำหวานกาแฟชาต่างๆหลายเมนูมีขนมของฝากทุเรียนกวนต่างๆที่ทำเองนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้คือไอศกรีมทุเรียนนะครับถ้วยละ49บาทแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยใหญ่ก็150บาทนะครับมีเมนูทุเรียนปั่นด้วยครับแก้วละ129บาทรสชาติหอมอร่อยนายพรชัยจอมคำสิงเป็นผู้ดูแลนะครับบอกว่าคาเฟ่ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับที่ประชาชนเดินทางมาเที่ยวแล้วก็สามารถแวะมาพักผ่อนที่คาเฟ่ได้ทุกวันเลยครับ
3: เป็นแนวคิดก็มีไงอ่ะเห็นว่าทางสุรินทร์เราสามารถที่จะปลูกได้ก็เลยอยากลองปลูกดูบ้างมันก็ได้ผลผลิตดี
6: อยากเป็นศูนย์รวมกระจาย
3: ใช่
6: พืชผลเกษตรกรด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับก็อยากให้ประชาชนพี่น้องเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลได้มาชมสวนว่าสุรินทร์มันสามารถที่จะโตได้ในพื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะบางคนไม่เคยเห็นว่าต้นสุรินทร์เป็นยังไงลูกออกลูกยังไงสามารถที่จะมาชมได้ครับ
6: อนาคตปราสาทตาควายเปิดเนิน350เปิดตรงนี้ก็สามารถที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้เที่ยวกันได
3: ้มาเที่ยวที่ปราสาทตาควายแวะกินน้ำชมทุเรียนชมสวนได้อย่างนี
6: ้แล้วเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับอุดหนุนเกษตรกร
2: ที่นี่เปิดให้ชมสวนทุเรียนเป็นปีแรกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะปลูกทุเรียนมา5ปีปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตด้วยถือว่าสำเร็จนะครับภายในสวนเนี่ยมีพื้นที่6ไร่ครับเขาแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกสวนมะม่วงมีขุดสระเลี้ยงปลาบางส่วนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆผสมกันไปด้วยและจัดเป็นพื้นที่คาเฟ่ไว้มาท่องเที่ยวกันได้ครับมาก่อนตรงนี้ปลูกยางพาราแต่ว่าทดลองหันมาปลูกทุเรียนก็ประสบความสำเร็จดีครับตอนนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย4โมงเย็นครับและใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดๆจัดจ้านนะครับต้องนึกถึงพริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีนี่เป็นพริกที่เผ็ดมากๆนะครับตอนนี้มีขายที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็เปิดกันมานานแล้วถึง30กว่าปีด้วยกันสูตรพิเศษก็คือการตุ๋นสมุนไพรดั้ง9ชนิดนะครับแล้วก็ยังต่อยอดมีขนมหม้อแกงต่างๆที่บรรจุอยู่ในถ้วยชามตาไก่ที่เอาไว้ส่งเสริมการขายของดีของจังหวัดลำปางก็ด้วยครับหม้อใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยหมูตุ๋นรสชาติเข้มข้นนะครับมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรจีนนั่ง9ชนิดนะครับอยู่ที่ร้านไม้แบบร้านขายก๋วยเตี๋ยวพริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีถนนสิงหวัฒน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับของนางสมรกนกมหากุลและนายพิเชษเทอตระกูลรัตน์นะครับที่ยังคงทำก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋นราคาชามละ50บาทไม่ปรับขึ้นราคาด้วยครับที่นี่ใช้พริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีที่เป็นเคล็ดลับความอร่อยราดลงไปในก๋วยเตี๋ยวทุกชามนะครับเราก็จะเลาะเอ็นหมูจากขาหมูด้วยตัวเองนะครับที่ได้เอ็นหมูมาตุ๋นยาจีนจนนุ่มลิ้นไม่เหนียวอร่อยตามสูตรนะครับเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวของทางร้านไม้แบบซึ่งเมนูยอดนิยมที่นี่นะครับมีลูกค้าทั้งจากในแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยมาสั่งกินกันเยอะนะครับและยังมีข้าวผัดกระเพราเอ็นหมูตุ๋นจานละ50บาทด้วยที่เผ็ดร้อนจัดจ้านด้วยยอดกระเพราแท้ทุกจานนะครับกินกับเอ็นหมูตุ๋นโดยเฉพาะเอ็นแก้วที่นุ่มกรุบกริบในปากไม่มีกลิ่นคาวด้วยครับร้านนี้เปิดขายมานานแล้วกว่า30ปีเลยครับ
7: ได้กินแล้ว
8: อย่างเครื่องยาจีนเรานะฮะอย่างเงี้ยที่พิษโลกกล้าท้าได้ไม่มีใครใส่ไม่มีใครทำ เครื่องยาจีนค่ะมาจากนอกเลยค่ะอันนี้สั่งมาจากนอกรสชาติก็มันจะหอมเครื่องสมุนไพรค่ะรสชาติ
7: เห็นก่อนจะเสร็จเนี่ยมีตักพริกอันนั้นคืออะไรครับ
8: คืออันนี้คือพริกกะเหรี่ยงค่ะชูรสชาติค่ะเนี่ยพริกกะเหรี่ยงที่ว่าเผ็ดที่สุดหอมที่สุดถ้าขาดตัวนี้แล้วจะไม่อร่อยเลยก๋วยเตี๋ยว
2: และร้านยังทำขนมหม้อแกงสูตรเมืองเพชรบุรีขายด้วยครับด้วยปรับเปลี่ยนหน้าตามฤดูกาลผลไม้ครับอย่างช่วงนี้ก็เอาขนุนมาเพิ่มความหอมหวานมันขายถุงละ100บาทมีให้เลือกระหว่าง6ถ้วยฟอยล์แล้วก็3ถ้วยตราไก่จากลำปางนะครับซึ่งตั้งใจนำถ้วยกาไก่หรือว่าถ้วยตราไก่เนี่ยมาใส่แล้วก็เอามาขายกับขนมหม้อแกงเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเพื่อนที่เขาทำถ้วยกาไก่ขายอยู่ที่ลำปางช่วงนี้มีของเยอะแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ก็เลยเอามาใส่ขนมหม้อแกงแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ลูกค้ากินเสร็จแล้วนะครับก็ยังเก็บถ้วยเอาไว้ใช้ประโยชน์หรือว่าตั้งโชว์สวยงามก็ได้ครับใครสนใจก็ไปที่ร้านไม้แบกถนนสิงหาวัฒน์นะครับใกล้กับสี่แยกบ้านคลองตำบลในเมืองที่พิษณุโลกเปิดขายทุกวันเลยครับไปดูคนรุ่นใหม่ในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเขาตัดสินใจออกจากงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับบ้านตัวเองไปปรับพื้นที่ทำสวนองุ่นนะครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเลือกตัดกันสดๆได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูจากองุ่นเนี่ยเอาไว้ให้ได้ชิมกันด้วยติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไลครับ

0: ิดปรับพื้นที่นากว่า3ไร่ให้กลายเป็นสวนองุ่น11โรงเรือนสร้างรายได้ให้พี่กฤษดาเจริญผลหรือพี่ดิวเกษตรกรตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแต่ละรุ่นไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทภายใต้สวนกอดรัก
1: พี่ดิวเห็นบอกว่ากว่าจะสำเร็จเนี่ยคือลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีเลยเหรอพี่
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกที่พี่เริ่มปลูกนี่เริ่มปลูกกี่ต้นคะ
2: 3ต้นค่ะเริ่มจาก3ต้นค่ะ
1: แล้วทำไมเราถึงอยากจะมาปลูกองุ่นล่ะพี
2: ่คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบองุ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็จากการที่ดูซีรีส์มาแล้วก็ชอบซีรีส์แล้วก็ชอบองุ่นแล้วเห็นว่าองุ่นต่อยอดได้ค่ะก็เลยลองมาปลูกดูค่ะ
1: คือเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นนางเอกซีรีส์เกาหลีเดินอยู่ในสวนองุ่นใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
1: อยากเดินตามฝันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาปรับพื้นที่นะลาออกจากที่เขาเรียกอะไรงานที่กรุงเทพ
2: ใช่ค่ะงานประจำค่ะค
1: ่ะก็คือศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะพี่
2: ก็มีส่วนหนึ่งจากศึกษาจากใน YouTube ในเพจค่ะแล้วก็ได้ความกรุณาจากพี่รุ่นพี่ที่เขาทำมาก่อนประสบความสำเร็จค่ะจากไร่องุ่นสุภาวดีค่ะจังหวัดตากก็ให้คำแนะนำมาเราก็มาปรับใช้กับพื้นที่ในสวนของเราอีกทีนึงค่ะ
0: องุ่นที่ปลูกมีทั้งหมด7สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์ลิลลี่ไวกิ้งแรมโบคานิวาว S48 ใบคานัวราสเบอร์รี่วิธีการปลูกองุ่นเตรียมดินผสมใบก้ามปูหว่านไตรโคเดอร์มาขุดหลุมครึ่งหนึ่งของถุงปลูกนำต้นพันธุ์ลงปลูกคุมด้วยฟางรดน้ำจากนั้นก็ให้ปุ๋ยทางดินทุกๆ10วันและให้ปุ๋ยทางใบทุกๆ5วันพ่นสารชีวพันธุ์ป้องกันแมลงสัปดาห์ละ2ครั้งระยะเวลาการปลูก1ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะ
1: ผู้ชมจะเห็นว่าส่วนนี้นะคะเป็นจุดที่เพิ่งเก็บผลผลิตไป
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ดิวบอกว่าการปลูกก็คือไม่ยากเท่ากับการรักษาผลผลิตเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้อธิบายหน่อยค่ะพี่
2: เพราะว่าเวลาเราปลูกอ่ะมันก็คือเติบโตได้ปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของความยากของเขาคือหลังจากที่มีผลผลิตมาแล้วเราทำยังไงที่จะทำให้ผลผลิตไม่เสียหายที่สามารถที่จะมีคุณภาพออกขายได้ค่ะตรงนั้นเป็นเรื่องยากมากของการปลูก
1: เอาแล้วเราทำยังไงบ้างพี่ตรงนี
2: ้ตรงนี้ก็คือเราต้องหมั่นตรวจแปลงค่ะดูตามสภาพอากาศค่ะถ้าอากาศร้อนมันก็จะเสี่ยงเรื่องของเพลี้ยค่ะอากาศมีฝนก็จะเสี่ยงเรื่องของเชื้อราตรงนั้นเราต้องหมั่นตรวจแปลงทุกวันค่ะดูแล้วก็ฉีดพ่นพวกชีวพันธุ์ค่ะทุก3วัน5วันแล้วแต่ค่ะตามสภาพหน้างานถ้าขึ้นค้างมาแล้วก็มีการพุนกิ่งค่ะพุนกิ่งแล้วก็มีการพ่นล้างตาดอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของกระบวนการการทำผลผลิตแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะ
0: จะขายช่วงปลายปีและก็ต้นปีโดยจะจำหน่ายที่สวนค่ะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเลือกตัดองุ่นกันถึงที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาท
1: เห็นอยู่ในกล่องแบบนี้คือมีลูกค้าหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลูกค้าเข้ามาเลือกตัดเองเลยใช่ไหมคะพี
2: ่สามารถจองไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วยังไม่พร้อมอยากจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาทานสดสามารถที่จะจองค่ะแล้วก็ค่อย walk in เข้ามาที่สวนสดๆได้เลยค่ะ
1: อย่างช่วงนี้ก็คือจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเก็บประมาณวันที่เท่าไหร่คะ
2: ประมาณกลางเดือนค่ะ16พฤษภาคมนี้เลยค่ะ walk in เข้ามาได้เลย
1: มากันได้
2: ใช่ค่ะ
1: เปิดให้เก็บกันจนหมดเลย
2: ใช่ค่ะจนกว่าจะหมดค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่พันเดียวเลยค่ะสายพันเดียว
1: เป็นสายพันธุ์ที่เหลืออยู่เป็นนี่เหรอพี่
2: ใช่ค่ะเป็น S48
1: พันนี้มีจุดเด่นยังไงคะพันนี
2: ้ตัวนี้จะเป็นเนื้อแน่นหวานแล้วก็กรอบแล้วก็ที่สำคัญคือไร้เมล็ดค่ะ
1: เราชิมได้เลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะปลอดภัยค่ะ
1: S48 นะคะ
2: ยังไงคะ
1: กรอบอร่อยนะคะ
2: ค่ะ
1: หวานแต่ก็จะแบบหวานไม่มากเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่สุกยังไม่จัดเท่าไหร่ค่ะก็คือจะสุกจัดได้อายุเขาคือจะประมาณกลางเดือนค่ะมีละแวกนี้แล้วก็แถวสกลก็มีค่ะท่าพนมนครพนมมุกดาหารค่ะ
1: ค
2: ่ะ
1: ก็มาแล้วก็กลับมาซ้ำไหมลูกค
2: ้
1: าส่วนใหญ่
2: ส่วนใหญ่จะเป็นจากมาครั้งแรกครั้งต่อไปจะกลายเป็นลูกค้าประจำแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าเดิมๆคุ้นๆที่เคยมาอยู่แล้วก็มาอีก
1: ปกติส่วนเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาช่วงไหนปลายปีอะไรอย่างนี้หรอคะ
2: ค่ะรอบหน้าจะน่าจะเป็นประมาณช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ค่ะจะเป็นอยู่สองช่วงแต่ว่าถ้าปกติก็คือลูกค้าก็สามารถจะ walk in เข้ามาดูต้นพันธุ์อะไรเงี้ยได้ค่ะ

0: ู้ชมนอกจากที่นี่จะมีองุ่นผลสดๆให้เราได้ชิมแล้วนะคะเขายังมีเมนูที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเมนูอะไรคะพี่ดิว
1: ตำองุ่นกุ้งสดค่ะ
0: ตำองุ่นกุ้งสดน่ากินมากคุณผู้ชมนะคะอย่างเมนูนี้มีจุดเด่นยังไงคะพี
1: ่ก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องขององุ่นค่ะจะกรอบองุ่นสดค่ะตำจะกรอบแล้วก็เวลาทานไปจะได้รสชาติแบบเต็มคำลองทานดู
0: ใส่น้ำปลาด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
1: แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทานปลาก็มีเคล็ดได้เป็นตำไทยก็ได้ค่ะ
0: อร่อยอ่ะเป็นแบบแล้วก็ใส่กุ้งใส่มะละกอ
1: มะละกอก็เป็นมะละกอจากทางสวนค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ราคาขายอยู่เท่าไหร่พี
1: ่จานละ100บาทค่ะ
0: ราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมนะคะนี่ไฮไลท์เลยนะคะทั้งกุ้งทั้งองุ่นนะองุ่นก็แบบองุ่นสดๆเนี่ยองุ่นจากในสวนนะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยากจะมาชิมเมนูนี้ต้องทํายังไงบ้างคะพี
1: ่ตอนนี้ต้องโทรเข้ามาก่อนนะคะว่าจะมาอยากจะทานเมนูนี้ค่ะเขาจะจัดไว้รอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีตลอดค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณเรายังไม่พอเนาะค
0: ่
1: ะแต่หลังจากนี้ไปต่อจากนี้ไปก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีตลอดค่ะลูกค้าวอินเข้ามาสามารถจะทานเมนูนี้ได้เลย
0: ค่ะถ้าสมมุติแบบมากันเยอะๆอย่างงี้จะได้เตรียมวัตถุดิบไว
1: ้ค่ะ
0: นี่อร่อยค่ะ
2: เราก็ได้มาเห็นน้องมีความตั้งใจนะครับนะก็เลยมาได้พูดคุยกันในเรื่องการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยนะครับนะมีการใช้สารชีวพันธุ์นะครับเข้ามาเพิ่มในพื้นที่นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะสร้างเป็นมาตรฐานที่มีสินค้าที่มีมาตรฐานรับรองนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีแนวทางว่าจะสร้างเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยนะ
0: พี่ดีบอกว่าหลังจากผันตัวมาเป็นเกษตรกรแล้วสิ่งที่ได้ก็คือการได้ทำในสิ่งที่รักมีชีวิตที่เป็นอิสระได้เป็นนายตัวเองค่ะไม่ต้องมีใครมาคอยบังคับและถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการทำเกษตรก็ก้าวข้ามผ่านมาได้เพราะว่ามีกำลังใจจากครอบครัวค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าจากที่เราไม่เคยทำเกษตรเลยแล้วเรามาทำแล้วมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าก็มาได้ไกลเกินกว่าที่เราคิดไว้ว่าจะได้อะค่ะถ้าคิดจะทำให้ลงมือเลยค่ะเราไม่ต้องรอถ้าเราคิดว่าเรารักให้ทำในสิ่งที่เรารักก่อนค่ะจุดเริ่มต้นคือให้ทำในสิ่งที่เรารักถ้าทำในสิ่งที่รักเราจะทำออกมาดีๆค่ะไม่ต้องรอค่ะถ้าคิดจะทำคือแนะนำให้เริ่มเลยค่ะวันนี้
0: ใครที่อยากจะมาเที่ยวหรือมาศึกษาดูงานที่สวนองุ่นกอดรักแห่งนี้ก็มากันได้พี่ดิวยินดีให้คำแนะนำค่ะ
3: นอกจากทำองุ่นแล้วนะครับตัวของพี่ดิวก็ยังทำพืชผลไม้อื่นๆผสมผสานด้วยครับถ้าไปที่สวนนี้จะได้เจอกับมะม่วงมะยงชิดสับปะรดเงาะแล้วก็มีมะขามยักษ์ให้ดูด้วยครับและวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมซับบอร์ดปลูกหาดบางศิลาจังหวัดสตูลนะครับภายใต้การผลักดันของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งเป้าให้สตูลคือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายสปอร์ตตลอดทั้งปีครับไปชมความงามของท้องทะเลสตูลชายหาดที่สงบแล้วก็หมู่เกาะสวยงามระดับโลกได้ครับ

นี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
2: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนู่น
2: ผักอีนู
1: ยอดอ่อนนะฮะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
2: น
1: ิดๆ
2: นะว่าผมจะลองสนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
3: 2คนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
2: ทำกัน2คนการพื้นที่ยังไงเนี่ยไปหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับคันข่าวเวลา16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทแรกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน2โครงการด้วยกันก็คือเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงิน 1,000 บาทแล้วก็ผ่านโครงการ60-40ที่จ่าย 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนติดตามกับคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะถือว่าเป็นโครงการแรกของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเป็นการที่จะออกมาเพื่อช่วยค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ยืนยันว่าโครงการนี้สามารถเดินหน้าได้แม้ตอนนี้พรก.กู้เงินจะถูกทางด้านของฝ่ายค้านนะคะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่ครอบคลุมประชาชนมากกว่า43 ล้านคนนะคะโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำแถลงในรายละเอียดโดยระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสแบ่งออกเป็น3 มาตรการคือ 1ค่ะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงินให้เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งมีจำนวนทั้งหมด13,200,000 คนจะใช้วงเงินทั้งหมด 56,000 ล้านบาทค่ะ2มาตรการที่ช่วยเหลือคนชั้นกลางนะคะมนุษย์เงินเดือนโดยประชาชนจ่าย40รัฐบาลจ่าย60ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือการบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนจะใช้วงเงินทั้งหมด 120,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็มาตรการที่3เป็นเรื่องของการต่อลมหายใจให้กับร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กเป็นการเติมสภาพคล่องต่อลมหายใจและเติมสายป่านพร้อมย้ำว่าโครงการไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชน
2: ช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
1: นอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมครม.ได้มีการหารือเรื่องของคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญหลังจากมีทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องฝ่ายค้านเรื่องของการออกประกอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดย

0: มายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและก็ทางด้านของกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงแต่ว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าในเรื่องของพระราชกำหนดนี้ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนคำร้องก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะขณะเดียวกันอีกหลายเรื่องที่มีคนติดตามคือเรื่องของกรณีนะคะรถไฟชนกับรถเมย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะว่าให้กระทรวงคมนาคมหาคำตอบทุกข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่ออกมารายวันนะคะให้ได้ค่ะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้เคาะยอดแล้วก็ไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะสามารถที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นั้นได้แสดงความไม่พอใจหลังจากที่ถูกผู้สื่อข่าวนั้นซักถามกรณีที่หน่วยงานในสังกัดอย่างกรมควบคุมมลพิษนั้นติดอันดับรับสินบนสูงสุดค่ะก่อนที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นั้นจะออกมาขอโทษสื่อในภายหลังค่ะ
2: ขอโทษพี่น้องจริงด้วยความเคารพคือสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยที่ไม่สัมภาษณ์ใครผมสัมภาษณ์หมดแต่บังเอิญผมเนี่ยบางทีเราไม่เคยที่แบบเอ๊ะหลบสัมภาษณ์ไม่มีสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่บังเอิญเราอาจจะด้วยความที่เรามุ่งหวังคาดหวังอย่างนี้มันอาจจะไปทำให้กระทบกระทั่งน้ำใจกันขอโทษจริงๆพี่นะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพี่นะครับ
3: ก็คือไม่ถึงว่าก็ดีที่ได้ตำแหน่งลงมาเพราะว่าก็ถือว่า
2: ผมเป็นน้องพี่
1: นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินลงไปยังห้องปฏิบัติงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบกับผู้สื่อข่าวแล้วก็กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ระบุว่าสิ่งที่แนะนำมาน้อมรับแล้วก็เปิดเผยว่าตนนั้นมีความตั้งใจในการทำงานสูงและคาดหวังผลลัพธ์อีกแบบซึ่งสิ่งที่พูดไปอาจจะกระทบกระทั่งน้ำใจกันซึ่งในการนั่งประชุมครม.อยู่ก็ไม่สบายก็เลยคิดว่าลงมาขอโทษด้วยตัวเองจะดีกว่าขณะที่นักข่าวคู่กรณีก็กล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีที่นายสุชาตินั้นแสดงความไม่พอใจระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีที่คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยคำถามนี้นะคะนายสุชาติก็ชี้แจงว่าการสำรวจความคิดเห็นสามารถทำได้ค่ะแต่หากทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียขวัญกำลังใจโดยไม่มีหลักฐานก็ไม่ถูกต้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงานย่อมต้องปกป้องบุคลากรเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่หากจะลงโทษก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดงก่อนค่ะเมื่อช่วงเวลาเกือบ 11 นาฬิกาได้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนชายที่ขับขี่รถส่งอาหารหรือว่าไรเดอร์บาดเจ็บขณะที่ยืนอยู่ริมทางรถไฟที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสันนะคะโดยผู้เห็นเหตุการณ์ก็ระบุว่าผู้บาดเจ็บนั้นน่าจะมองไม่เห็นรถไฟเพราะว่ายืนในระยะที่กระชั้นชิดตรงรางรถไฟก่อนที่จะเกิดเหตุถูกเฉี่ยวชนค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่รถไฟเข้าให้ความช่วยเหลือชายที่ถูกรถไฟชนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสันโดยผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในลักษณะที่คว่ำหน้าเจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่การตรวจสอบสาเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดริมทางรถไฟจากนั้นค่ะก็เดินข้ามทางรถไฟไปอีกฝั่งคาดว่าจะไปทำธุระส่วนตัวหลังจากเสร็จธุระขณะที่กำลังจะข้ามทางรถไฟผู้บาดเจ็บอาจจะมองไม่เห็นรถไฟอีกทั้งยังสวมใส่หูฟังคงจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถไฟซึ่งเป็นเหตุให้ถูกรถไฟเฉี่ยวชนค่ะ
4: เพราะว่าเห็นแม่ค้าเขาหันหน้ามาแล้วเขาร้องว่ารถไฟร้องกรี๊ดใหญ่เลยผมก็มองดูเอ้าคนกำลังจะข้ามรถไฟก็เปิดเสียงแกก็มัวแต่จะรูดซิปอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วแกก็ชนกระเด็นลงมาเลย
5: กำลังจะเดินไปฉี่หรือแก
4: ยืนอยู่นิ่งแล้วครับยืนนิ่งแล้วเหมือนจะรูดซิปแล้วใช่
6: สภาพแกคือเหมือนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถไฟจะมา
4: ใช่ๆครับแกนิ่งมากเพราะปกติถ้าคนถ้าได้ยินเสียงเขาน่าจะหันซ้ายใช่ไหมครับไปดูรถไฟอันนี้ไม่หันเลยนิ่งเลยยืนนิ่งเลยครับใช่หูฟังตอนถอดมันก็นอกมีหูฟังออกมาแล้วก็ผ้าคุมหัวด้วย
5: ผ้าโม่ง
4: ไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกจากโทรศัพท์อะครับดึงออกจากโทรศัพท์
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.มักกะสันค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีแถลงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็น

0: ประมาทของผู้บาดเจ็บที่ได้ปีนข้ามแบรีเออร์กั้นขอบทางรถไฟเพื่อจะเดินข้ามทางรถไฟไปทำธุระส่วนตัวในบริเวณที่กระชั้นชิดกับรางขณะที่รถไฟก็วิ่งอยู่บนรางตามปกตินะคะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถพร้อมกับระบุว่ารถไฟก็ได้เปิดบูดเตือนแล้วค่ะแต่เป็นเพราะว่ายานพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาวจึงไม่สามารถที่จะหยุดรถไฟได้ทันท่วงทีจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เฉี่ยวชนขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วนะคะยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟนั้นต้องหยุดชะงักแล้วก็ล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีค่ะก็สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารโดยรวมที่ใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคดีรถไฟชนกับรถเมย์ที่ใกล้กับแยกอโศกดินแดงนั้นนะคะพยานและผู้เกี่ยวข้องนั้นก็ได้เข้าให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนค่ะเช่นเดียวกับญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้ก็มีหลายครอบครัวที่เข้าให้ข้อมูลค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลประกอบคดีค่ะรวมถึงขอรับเอกสารรับรองการเสียชีวิตเพื่อขอรับศพกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะนี้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว4คนยังเหลืออีก4คนอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะนางสาวสิริรักษ์ญาติของนางเอื้องมโนแจ่มผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าครอบครัวยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งหามาตรการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยส่วนเรื่องเยียวยาในเบื้องต้นผู้อำนวยการขอสมก.เขต3ได้ติดต่อขอดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ติดต่อมาค่ะ
1: ล่าสุดที่ท่านโทรมาก่อนที่จะถึงตัวสน.ที่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคล้ายว่าออมสินนะคะจะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือเยียวยาแต่อันนี้เรายังไม่ทราบจำนวนนะคะต้องคุยละเอียดอีกนึงแล้วก็ในส่วนของการแถลงข่าวเมื่อวานที่ว่าจะให้เงินเยียวยาเพิ่มนะคะแม็กสูงสุดคือ 2.3 ล้านอันนี้เรายังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีการติดต่อมาเป็นมันเป็นเพียงแค่การแถลงข่าวจากตรงที่ของรัฐบาลที่เขาแจ้งนะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรอะค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของเท่าที่ติดตามตัวของการรถไฟเนาะยังไม่มีการติดตามหรือจะออกมาเยียวยาอะไรอะไรเงี้ย
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกพนักงานรักษารถเข้าให้ปากคำในฐานะพยานค่ะซึ่งพนักงานรักษารถก็คือหนึ่งในพนักงานรถไฟที่ร่วมเดินทางในกระบวนรถไฟ2126ในวันเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขณะที่ผลการสอบสวนช่างเครื่องนานกว่า6ชั่วโมงเมื่อวานที่ผ่านมานั้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าข้อมูลการให้ปากคำยังไม่มีข้อสรุปค่ะเพราะว่ายังคงต้องรวบรวมพยานหลักฐานประกอบเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมของทุกคนบนขบวนรถไฟทั้งการขับเคลื่อนควบคุมรถการรับรู้สื่อสารสัญญาณเตือนต่างๆค่ะ
2: เรายังไม่ได้ให้การยืนยันในส่วนนี้เพราะว่าฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องเราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทํางานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับ
0: ส่วนการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือแผนการเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตร่วมกับตำรวจด้วยขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็จะจำลองเหตุการณ์เดินรถไฟเพื่อเก็บข้อมูลการเดินรถไฟและเพื่อพิสูจน์การมองเห็นสัญญาณและก็ข้อสงสัยอื่นๆให้ครบถ้วนด้วยค่ะที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะได้มีการอภิปรายแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลค่ะผ่านญติด่วนด้วยวาจาเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ที่ใกล้กับแยกอโศกดินแดงนะคะพร้อมชี้ถึงสาเหตุปัญหาว่ามาจากการขาดวินัยจราจรค่ะแล้วก็มีเสียงคัดค้านถึงแนวคิดในการห้ามรถไฟวิ่งเข้ามาในเมืองหลวงชั้นในด้วยนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะเดียวกันก็มีแนวคิดข้อเสนอนะคะให้มีการตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุ

0: ตุที่เกิดจากบริการขนส่งสาธารณะด้วยค่ะกว่า3ชั่วโมงค่ะที่ประชุมวุฒิสภาถกยัตติด่วนด้วยวาจากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่ถนนอโศกดินแดงโดยเสนอโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรกับนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตด้านความปลอดภัยและตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่เห็นผู้ว่ารฟท.ขอโทษต่อประชาชนค่ะพร้อมฝากไปยังรัฐบาลเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการเดินรถไฟรวมถึงการปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟซึ่งเชื่อว่าหากทุกฝ่ายเข้มงวดวินัยการจราจรเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะแต่จากที่สว.ได้สำรวจล่าสุดที่จุดเกิดเหตุก็ยังพบว่ามีการฝ่าไม้กั้นรถไฟเหมือนเดิมค่ะโดยนายนาวาตรีวุฒิพงศ์ก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผ่านการตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีรวมถึงข้อเสนอการตรวจสอบระบบเทคนิคอย่างโปร่งใสการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยส่วนนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ก็ชี้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ควรเป็นการเล่นเกมจับผิดเพื่อหาแพะรับบาปซึ่งสตนาตกรรมครั้งนี้เป็นความล้มเหลวเชิงระบบที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบก่อนจะยกเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะทางรถไฟของญี่ปุ่นมาชี้เห็นเป็นโมเดลค่ะและคัดค้านแนวความคิดห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพเขตชั้นในค่ะ
1: ผมขอค้านจนถึงที่สุดนะครับก็คือแนวคิดของกระทรวงคมนาคมที่เตรียมจะใช้นโยบายห้ามรถไฟเข้าในเขตกรุงเทพชั้นในท่านประธานครับนี่มันคือนโยบายวัวหายล้อมคอกเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนกระดาษของหน่วยงานให้เป็นศูนย์แต่สุดท้ายเนี่ยจะผลักภาระไปให้ประชาชนถึงกว่า 40,000 คนที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟเข้ามาทำงานภายในกรุงเทพทุกวันนะครับ
2: ประเทศนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนครับนะครับการต้องเยียวยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เยียวยาแบบจ่ายค่าเสียหายนะครับต้องเยียวยาโดยการแก้ไขครับไม่ใช่แก้ตัววันนี้เห็นนะครับมีคนพยายามแก้ตัวไปเรื่อยนะครับว่าเป็นความผิดคนนั้นคนนี้คนโน้นผมยังไม่เห็นนะครับผู้ว่าการรถไฟมาขอโทษพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ32
0: สอดคล้องกันนี้นางสาวนันทนานันทวโรภาสก็หยิบยกว่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปแล้วค่ะและมีข้อเสนอหนึ่งนะคะจากนายนพดลพริ้งสกุลในการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นการทำทางยกระดับหรือว่าอุโมงค์ทำอุโมงค์รอดค่ะรวมถึงการใช้ระบบ AI แจ้งเตือนอัตโนมัติเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรและก็ระบบรถไฟแบบเรียลไทม์รวมถึงการยกระดับมาตรฐานของคนขับค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะทุกข้อเสนอแนะของวุฒิสภาก็จะส่งไปยังรัฐบาลพิจารณาค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณายัตติในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมกับอส.ที่ก่อเหตุปล้นทรัพย์ชาวเมียนมานะคะล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปหาตู้เซฟซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญตามที่ผู้ต้องหานั้นได้ระบุเอาไว้ว่าได้มีการขนออกจากบ้านของผู้เสียหายก่อนที่จะมีการแบ่งทรัพย์สินกันแล้วก็นำไปทิ้งเพื่อที่จะทำลายหลักฐานค่ะตำรวจนำตัวนายนุชาเจ้าที่อส.ผู้ก่อเหตุไปยังสระน้ำในพื้นที่หมู่ที่9บ้านบางกลอยตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดที่อ้างว่ามีการทิ้งตู้เซฟหลักฐานสำคัญค่ะหลังนายนุชาร่วมกับเพื่อนอส.และผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านรวม4คนก่อเหตุปล้นทรัพย์ของชาวเมียนมาในพื้นที่หมู่ที่17ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนักประดาน้ำมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ค่ะสำหรับที่ดินดังกล่าวนะคะเพิ่งมีการปรับพื้นที่ทำถนนขึ้นมาใหม่แล้วก็มีสระน้ำที่ขุดไว้ขนาด5คูณ12ลึกกว่า3เมตรตามคำให้การของผู้ต้องหาที่ระบุว่าเป็นจุดที่ได้นำตู้เซฟมาทิ้งเอาไว้แต่นักประดาน้ำก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะก็ไม่พบตู้เซฟตามที่มีการกล่าวอ้างก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะยกเลิกภารกิจนี้เนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็สภาพพื้นที่นั้นไม่เอื้ออำนวยขณะเดียวกันตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีกคนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ระหว่างหลบหนีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมผู้ก่อเหตุทั้ง4คนได้แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธครบมือทำทีขอเข้าไปตรวจคนบ้านพักก่อนที่จะจับผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวเมียนมาขังเอาไว้นะคะแล้วก็ยกตู้เซฟที่ภายในมีเงินสด 100,000 บาทมีพลอยแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเมียนมาอีก6ฉบับออกไปจากบ้าน จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้มีการแบ่งทรัพย์สินกันนะคะในจำนวนเท่าๆกันก่อนที่จะนำตู้เซฟเนี่ยไปทิ้งเพื่อที่จะทำลายหลักฐานแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปค่ะประมงจังหวัดชลบุรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจหาปลาหมอคางดำในพื้นที่อีกครั้งค่ะหลังจากที่พบว่าบางจุดนั้น

0: จังหวัดชลบุรียังคงเดินหน้าเพื่อที่จะสำรวจความชุกชุมปลาหมอคางดำในพื้นที่ครับขณะที่ผมรายงานอยู่ขณะนี้นะครับก็ยังคงมีการเดินทางไปสำรวจตามคลองสาขาต่างๆนะครับโดยการหว่านแหเพื่อที่จะดูว่ามีปลาหมอคางดำชุกชุมแค่ไหนเพื่อที่จะป้องกันและก็หาแนวทางในการรับมือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าพบว่าได้ลงไปอยู่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ครับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้เปิดบ่อพักน้ำหาดพัทยาเพื่อให้ประมงจังหวัดชลบุรีสำรวจปลาหมอคางดำภายในบ่อพักน้ำครับว่ามีตกค้างอยู่ภายในบ่อหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้เราเจอปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาใต้นะครับโดยประชาชนที่เป็นนักตกหมึกเนี่ยสามารถหว่านแหจับปลาหมอคางดำได้กว่า20กิโลกรัมแต่ผลจากการตรวจสอบวันนี้ในบ่อพักน้ำยังไม่พบปลาหมอคางดำครับอีกจุดที่ประมงชลบุรีเข้าตรวจสอบความชุกชุมปลาหมอคางดำคือคลองพัทยาใต้ครับบริเวณท่าเรือแหลมบริหายจุดนี้เป็นบ่อพักน้ำรอบำบัดลักษณะของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสีคล้ำคุณผู้ชมครับและก็กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงประมงจังหวัดชลบุรีคาดว่าปลาหมอคางดำอาจจะอาศัยอยู่ที่จุดนี้ครับจึงได้มีการหว่านแหสุ่มตรวจแต่มีการสุ่มตรวจหลายครั้งด้วยกันนะครับก็ไม่พบว่ามีปลาหมอคางดำติดแหขึ้นมารวมไปถึงปลาชนิดอื่นด้วยครับคุณผู้ชมครับอีกพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจนั่นก็คือคลองตำรุอำเภอเมืองชลบุรีครับลักษณะของคลองจะเชื่อมกับปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับจากการหว่านแหของประมงจังหวัดชลบุรีและก็ชาวบ้านนะครับก็พบว่าติดปลาหมอคางดำขึ้นมาทุกครั้งที่มีการหว่านแหครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตรงจุดนี้คลองตำรุมีปลาหมอคางดำค่อนข้างที่จะชุกชุมครับซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้คลองตำรุเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปูปลากระบอกหรือว่าปลาหมอพื้นถิ่นนะครับทุกปีเนี่ยชาวบ้านก็จะไปจับกินนะครับแล้วก็หารายได้แต่ช่วงหลังเนี่ยประมาณ2ปีปลาหมอคางดำเข้ามาเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วส่งผลให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นหายไปเช่นเดียวกับอาชีพของชาวบ้านในชุมชนครับ
1: มันก็ค่อยๆมีเพิ่มเรื่อยๆก่อนมันมีน้อยแต่ตอนนี้เพิ่มเรื่อยๆแล้ว
2: เริ่มเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตรงเนี้ยเจอนานยัง
1: ปีกว่าแล้ว
2: ปีกว่าแล้วอ่ะเนี้ยแต่ว่าตอนแรกคือมันไม่ได้เยอะก่อนใช่มั้ย
1: ไม่เยอะก่อนนี้มันปนกับปลาหมอแต่นี้ปลาหมอจะหายากแล้วมันจะมีคางดำซะเยอะแยะ
0: อีกจุดที่พบปลาหมอคางดำคุณผู้ชมครับก็คือสะพานยาวนาเกลือจุดนี้เนี่ยประชาชนได้ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้กับทีมข่าวนะครับพบปลาหมอคางดำว่ายอยู่เหนือผิวน้ำซึ่งล่าสุดเนี่ยได้แจ้งพิกัดให้ประมงจังหวัดเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะหาวิธีกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าปลาหมอคางดำได้มีการระบาดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับอีกหนึ่งทางที่เราจะต้องแก้ปัญหานั่นก็คือการจับมากินหรือว่าแปรรูปครับแต่ก็ต้องยอมรับอีกทางหนึ่งว่าเมื่อหลุดลอดไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วการจะกำจัดให้ไม่มีเลยเนี่ยเป็นไปด้วยความยากนะครับเพราะนักวิชาการบอกว่ายากมากที่จะแก้ปัญหานี้ได้แต่ทางที่สำคัญคือเราจะทำยังไงให้ปริมาณลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยจับตาผลประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท CPO แยกบริษัทย่อย29พฤษภาคมนี้นะคะขณะที่ธนาคารคลิกซึ่งเป็นธนาคารไร้สาขารายแรกที่ธนาคารกรุงไทย AAS แล้วก็บริษัท OR ร่วมกันจัดตั้งก็จะประเดิมเปิดให้บริการในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ก็ทำให้นายสมชายเลิศลาภวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินกล่าวว่าสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในไตรมาสแรกของปีกลับมาขยายตัวเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ในรอบเกือบ2ปีหลังธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการใช้เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางขณะที่สินเชื่อ SME แล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวต่อเนื่องค่ะตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้เสียหรือ NPL สะสมทั้งระบบทรงตัวค่ะอยู่ที่ 540,000 ล้านบาทและกำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการปรับตัวลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิค่ะ สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งธนาคารไร้สาขานั้นขณะนี้มีกลุ่มของบริษัทธนาคารกรุงไทย AAS และ

0: OR ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขาแล้วนะคะในชื่อว่าธนาคารคลิกแล้วก็จะเปิดตัวให้บริการในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะส่วนกลุ่มบริษัทของธนาคาร SCBX อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะคาดว่าก็จะเปิดให้บริการภายในปลายปีนี้นอกจากนี้นะคะแบงก์ชาติอยู่ระหว่างการติดตามพัฒนาการแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกลุ่ม CP เพื่อให้สอดคล้องเกณฑ์ที่กำหนดเบื้องต้นเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่ต้องรอผลการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทวันที่29พฤษภาคมนี้จึงจะสามารถให้ความเห็นได้เบื้องต้นบริษัทสามารถขอขยายเวลาจัดตั้งธนาคารไร้สาขาได้1ปีหรือภายในปลายปี2570ค่ะสหรัฐคุมเข้มการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอีโบลาระบาดเข้าประเทศค่ะท่ามกลางข้อกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์หายากขณะที่รวันดาทยอยเปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกเพื่อรับมือกับการระบาดค่ะทางการรวันดาสั่งปิดด่านพรมแดนที่เชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก2จุดพร้อมทั้งคุมเข้มบางด่านหลังพบการระบาดของไวรัสอีโบลาใน DR คองโกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย130คนและมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกกว่า500คนในจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศที่กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดรวมถึงในเมืองหลวงค่ะการปิดด่านส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ต้องข้ามแดนเข้ารวันดาเป็นประจำเพื่อค้าขายรักษาพยาบาลเรียนหนังสือและเยี่ยมครอบครัวส่วนชาวบ้านที่เดินทางจากรวันดากลับ DR คองโกได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านได้แต่ว่าต้องล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากที่ยังไม่มีวัคซีนครั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงของการแพร่กระจายในระดับภูมิภาคและจะส่งเวชภัณฑ์จำเป็น 4.7 ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผ่านเครื่องบินของคณะผู้แทนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือภารกิจรับมือโรคระบาดแล้วค่ะทางด้านอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากครั้งนี้อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงค่ะแม้ว่าจะไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐแต่ผลกระทบจากการตัดงบประมาณของ CDC ในยุคทรัมป์รวมถึงการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกของสหรัฐอาจกระทบต่อขีดความสามารถของรัฐบาลสหรัฐในการรับมือเหตุฉุกเฉินได้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอีโบลาแต่ขณะนี้ไวรัสยังคงระบาดอยู่เฉพาะในแอฟริกาซึ่งท่าทีนี้มีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าชาวอเมริกันที่ตรวจพบเชื้ออีโบลาและผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่เยอรมนีซึ่งทางการสหรัฐบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าประเทศสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ยูกันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่เคนยาได้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมในกรุงไนโรบีค่ะหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากรวมตัวประท้วงราคาพลังงานที่พุ่งสูงทำสถิติล่าสุดมีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงดังกล่าวแล้วค่ะประชาชนวิ่งหนีท่ามกลางเสียงระเบิดจากการยิงแก๊สน้ำตาและเสียงไซเรนความโกลาหลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวเคนยานั้นได้ออกมารวมตัวบนท้องถนนในกรุงไนโรบีเพื่อประท้วงการขึ้นราคาพลังงานสูงทำสถิติก่อนที่สถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้นค่ะผู้ประท้วงบางคนจุดไฟเผายางรถยนต์บนถนนหลายสายขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปสลายการชุมนุมล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนบาดเจ็บอีกมากกว่า30คนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศซึ่งพุ่งเป้าไปที่ระบบขนส่งสาธารณะทำให้การคมนาคมในหลายพื้นที่กลายเป็นอัมพาตขณะที่สมาคมโรงเรียนเอกชนเคนยาร้องขอให้สมาชิกประเมินความปลอดภัยและอาจจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทนค่ะการประท้วงในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลในเคนยาพุ่งสูงขึ้นร้อยละ23.5 ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ8เนื่องจากสงครามในอิหร่านสภาหอการค้าแห่งชาติเคนยาระบุว่าการขึ้นราคาพลังงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการทั้งหมดในประเทศซึ่งราคาน้ำมันดีเซลในเคนยาเพ พิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถึง2เท่าค่ะขณะที่ฝ่ายค้านเขียนยาวิจารณ์ว่าราคาพลังงานที่แพงขึ้นเช่นนี้เป็นผลมาจากการทุจริตซึ่งทำให้ชาวเขียนยาต้องจ่ายเงินซื้อน้ำมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มาอาศัยท่าเรือเขียนยาในการลำเลียงน้ำมันค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ญาติผู้ประสบเหตุตัดเพาะการรถไฟยังไม่ติดต่อช่วยเหลือปูพรมตรวจสารเสพติดคนขับรถไฟรถเมย์ทุกคันวันแรกเคาะไทยช่วยไทยพลัสมาแน่เดือนละพัน4เดือนหวังอุ้ม43ล้านคนลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาเปิดบินค่าเทอมโรงเรียนสังกัดสพท.ถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนแม้รัฐจ่ายอุดหนุนแล้วฝ่ายค้านสภาผู้บริโภคชงแก้ระเบียบลดภาระผู้ปกครองถอดใจรัฐไม่เจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยอมรับแพงสถานการณ์โลกไม่เหมาะสมเอกชนไม่พร้อมสนับสนุนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหม
3: เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS
4: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา21:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้พาไปตั้งคำถามกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะคนในพื้นที่เขาหลับตาจินตนาการร่วมกันว่าอยากให้ปากน้ำโพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจค่ะแต่ความท้าทายใหญ่วันนี้คือการขอใช้พื้นที่บางส่วนของปากน้ำโพไปทำลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์รอกระจายสินค้าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของพื้นที่เลยค่ะปากน้ำโพเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยเดินทางไปนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาจากการบรรจบกันของปิงและน้ำน่านในอดีตค่ะยังเป็นชุมชนการค้าที่สำคัญทางน้ำแล้วก็เป็นย่านชุมชนจีนโบราณที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นทุนสำคัญที่คนในพื้นที่อยากจะต่อยอดให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
1: เงียบเพราะว่าคนเริ่มมาน้อยก็จะดูซบเซา
2: ปิดไปเยอะครับน่าจะเปิดอยู่มาสัก 50% ของพื้นที่ได้
1: แต่ก่อนที่ดินตรงนี้มันมีมูลค่าแต่ด้วยความที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแหละคนเริ่มออกไปแต่ค่าเช่ายังไม่เปลี่ยน
3: ตั้งแต่หลังโควิดมาหนูว่าร้านที่เปิดใหม่ก็ปิดตัวไว
4: คนที่อยู่ในตลาดปากน้ำโพอ่ะไม่ได้เจ๊งแต่มันรุ่งเรืองมากขึ้นจนย้ายออกมันใหญ่ขึ้นจนมันอยู่ในตลาดไม่ได้แล้วตึกแถวที่อยู่ตลาดเนี่ยมันไม่สามารถซัพพอร์ตธุรกิจที่มันขยายตัวได้แล้ว
1: เราก็อยากจะให้บ้านเกิดเรามีเศรษฐกิจที่ดีสิ่งที่เราพยายามทำก็คือช่วยดึงดูดคนให้เข้ามา
5: เรามีเอกลักษณ์ที่ความโบราณนะเรามีคนเก่าคนแก่อยู่มีร้านค้าที่สำคัญอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
4: อย่างสมาคมจีนทั้งหลายในนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทรงคุณค่าเนี่ยมันคืออัตลักษณ์และพวกเนี้ยผมบอกเลยว่ามันขายได
6: ้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพให้มันน่าเดินเพราะคนเดินท่านจะซื้อของ
4: ต้องกล้า

0: มันต้องกล้าเปลี่ยนแบบพลิกหน้าพลิกหลังเลยอะไรเงี้ยนะครับสมมุติถนนโกสีเนี่ยอยากจะให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวทำทางเท้าทั้งถนนเลยได้ไหมแบบใหม่หมดเลยทำหลังคาคุมทั้งถนนเลยได้ไหมถ้ามันร้อนจัด
1: ทางเดินรถที่สวนกันได
2: ้โซนเนี้ยควรจะเป็นโบราณคลาสสิก
1: มีอะไรเขาดู
3: แบบที่มาเรียนรู้รากเหง้าของเมืองนครสวรรค์
0: ตั้งป้ายว่าร้านนี้มีประวัติเป็นยังไงยุคบ้านนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทำสักบล็อกหนึ่งก็น่าเดินละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันต้องมีคนทำ
2: แล้วเราก็ต้องทำอีกเส้นหนึ่งเป็นโมเดิร์น
4: ถ้ามีตรงนั้นอะที่เป็นคอมมูนิตี้หลายๆจุดอะหนูว่าเด็กมันก็ออกมากัน
5: ผมว่ามันสมัยนี้มันอาจจะแบบไม่ฟิกให้มันหลากหลายไปเลยมีทั้งแปลกใหม่ทันสมัยแล้วก็คงความเป็นเดิมอะไรเงี้ยครับให้มันหลายรสชาติอะครับ
3: ต้องมีการพัฒนาในย่านเมืองเก่าให้มันเข้าไปอยู่ในเจนของคนรุ่นใหม่คือในเรื่องของกฎบัตรเนี่ยว่าทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขึ้นมาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกลับเข้ามาทํางานที่บ้านเรา
6: สิ่งที่สําคัญคือการรวมตัวของเหล่าผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าการที่จะขยับอะไรในตลาดได้อย่างเช่นว่าจะจัดงานนู้นจะจัดงานนี้เราต้องการผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้วก็รู้จักกันมีคอนเนคชั่นกัน
2: ให้คนรุ่นใหม่อ่ะมาเป็นส่วนหนึ่งอาจจะให้เขามีพื้นที่ที่ขายของได้แสดงแนวคิดเขาได้อย่างเงี้ยครับ
7: อันดับแรกคือต้องลดคอสของค่าเช่าที่ก่อนคนหน้าใหม่เข้ามาเปิดแล้วก็สู้กับค่าที่ได้ก็น่าจะโอเคค่ะ
3: ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจบริเวณนี้จะพลิกฟื้นไปในเรื่องของตัวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
8: นั่นเป็นเสียงจากคนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีงานศึกษาพบว่าสาเหตุที่สำคัญซึ่งทำให้ย่านการค้าอย่างปากน้ำโพซึ่งอดีตเขาเคยรุ่งเรืองวันนี้เงียบเหงามันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยค่ะการตัดสินใจของผู้บริหารและแผนพัฒนาเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งการสร้างรถไฟและหนทางต่างๆถนนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะผู้คนที่แออัดพื้นที่ที่คับแคบสภาพที่ทรุดโทรมเมืองที่ยังไม่ถูกพัฒนาเต็มที่อันนี้เป็นปัจจัยให้คนน่าจะย้ายออกกันเยอะค่ะไฟไหม้น้ำแรงน้ำท่วมตลิ่งพังค่าเช่าแพงมีการเปลี่ยนเทรนด์มาขายออนไลน์มากขึ้นค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่ไปทำงานที่อื่นขาดผู้สืบทอดกิจการของครอบครัวแน่นอนว่าคนในพื้นที่เขาเห็นปัญหาเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็อยากจะดึงต้นทุนท้องถิ่นที่มีอยู่ขึ้นมาเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เมืองกลับมาคึกคลื้นและคึกคักนะคะอย่างเช่นบริเวณท่าข้าวกำนันทรงท่าข้าวกำนันทรงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้เดิมทีเป็นตลาดกลางซื้อขายข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่ประมาณ300ไร่ริมเจ้าพระยาปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ค่ะปิดตัวลงแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะผลกระทบของนโยบายรัฐทำให้กลไกราคาข้าวตลาดกลางข้าวก็ล่มสลายล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะประชาชนรวมตัวกันแสดงจุดยืนคัดค้านการขอใช้พื้นที่ตรงนี้ท่าข้าวกำนันทรงมีการไปขอใช้ท่าข้าวกำนันทรงเป็นลานกองเก็บตู้สินค้าหรือว่าคอนเทนเนอร์ยาร์ดถ้าเกิดขึ้นจุดนี้จะกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าในเขตเมืองภาพที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลกระทบเรื่องความแออัดด้านการจราจรในเขตเมืองค่ะนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านยังร่วมกันสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีลานกิจกรรมสาธารณะมีหอศิลป์รวมถึงเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีภาพการทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่ภาควิชาการหน่วยงานในท้องถิ่นด้วยจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านงานเทศกาลโคมค่ะสุชาดาสตรีทสไตล์เปลี่ยนถนนสุชาดาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นงานสตรีทอาร์ตมีของกินเป็นย่านวัฒนธรรมเมืองเก่าปากน้ำโพทดลองดูว่าเมืองรูปแบบไหนจะสามารถฟื้นย่านขึ้นมาได้บ้างนะคะคนในพื้นที่เขามองว่าต้องมีการโปรโมทร้านค้ามีการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารจัดแสดงผลงานแล้วก็ต้องจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวมีการเปิดร้านหรือว่าอาจจะมีสถานที่ลับค่ะที่ให้ผู้คนได้ไปค้นหาจัดบรรยายให้ความรู้จัดอบรมเวิร์กช็อปเพื่อให้คนได้รู้จักปากน้ำโพแล้วอยากจะมาเยือนปากน้ำโพมากขึ้นซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาและฟื้นเมืองค่ะปากน้ำโพมีต้นทุนหลายอย่างที่คนในพื้นที่กำลังเชื่อมโยงนะคะวันนี้อะไรจะต่อยอดได้บ้างพูดคุยในรายการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญเหรียญทองหรือว่าอาจารย์สุดค่ะอาจารย์อยู่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: อาจารย์เป็นคนนครสวรรค์ที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลทำงานศึกษาที่ปากน้ำโพ ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าปากน้ำโพ

0: ในความทรงจำของอาจารย์คืออะไรและในอนาคตของอาจารย์ที่เห็นคืออะไรคะ
1: ก็เบื้องต้นนี่คือเนื่องจากว่าผมเด็กๆเนี่ยคือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็พ่อแม่ขายของเด็กๆก็พ่อแม่ก็จะจับไปอยู่หอก็จะเป็นเด็กหอแล้วก็ที่เรียนในตัวเมืองตั้งแต่เด็กจนจบมหาจบมัธยมเลยฮะฉะนั้นก็จะมีความคุ้นชินกับในพื้นที่ครับ
0: สิ่งที่อาจารย์ลงไปศึกษาแล้วเห็นว่าพื้นที่จะต่อยอดเอาทุนในพื้นที่ไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นี่มันมีอะไรเด่นๆบ้างคะอาจารย์
1: ในพื้นที่ป่าหนองโปเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าย้อนอดีตไปนะครับเป็นพื้นที่ที่คนจีนเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะฮะแล้วก็ทำการค้าขายค้าไม้แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะฮะนะในตัวพื้นที่นี้มันก็จะมีสินค้ามากมายมีท่าเรือเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในอดีตมากกว่านั้นนะก็จะพบว่าไอ้ตัวป่าหนองโปเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยบริเวณด้านหลังตลาดก็จะเป็นเมืองเก่าชื่อว่าเมืองพระบางนะฮะเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยแล้วก็มีศิลาจารึกอยู่ด้วยครับนะในพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของตัวเมืองของนครสวรรค์แล้วก็เป็นพื้นที่ค้าขายของกลุ่มคนหลายกลุ่มคนที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะก็จะมีชาวอินเดียชาวเชื้อสายอินเดียคนที่ไทยมุสลิมมีคนจวนก็มีในอดีตนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะในพื้นที่นี้ก็จะมีวิถีชีวิตที่เป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่มากมายครับ
0: ค่ะตอนนี้ดูเหมือนพลังจากพื้นที่คืออยากจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ดึงต้นทุนที่มีมาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมยังขาดอะไรคะอาจารย์สำหรับพื้นที่นี
1: ้ถ้าย้อนดูว่าพื้นที่นี่มันมีทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีความหลากหลายนะฮะทีนี้ปุ๊บแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายๆด้านนะฮะเกิดจากสภาพสังคมในเมืองด้วยนะฮะที่คนก็วัยรุ่นใหม่นะก็จะไม่ค่อยอยู่ในเมืองละเนื่องจากว่าเป็นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นระดับมัธยมเรียนจบแล้วก็จะเรียนต่อที่อื่นละพอไปเรียนต่อก็จะมักจะไม่ค่อยเข้ามาในเมืองแล้วแหละก็ยาวเลยนะทีเนี้ยฉะนั้นในเมืองก็จะวัยรุ่นก็จะวัยทำงานดีกว่าก็จะน้อยนะครับวัยทำงานก็จะน้อยทีเนี้ยก็จะมีความพยายามผลักดันที่ทำไงที่จะให้คนเนี่ยกลุ่มเนี้ยเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากว่าคนไว้ทำงานไม่ค่อยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวเมืองก็จะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วคนนะฮะคนไว้ทำงานอายุมากก็อยู่นะฮะเมืองก็จะเงียบลงเงียบลงธุรกิจต่างๆก็จะเงียบลงนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเงียบลงเนี่ยแต่ว่าตัวเมืองของนครสวรรค์อ่ะเขาก็จะกลับไปเจริญอีกทีนึงอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะครับนั่นก็เป็นตลาดใหม่นะเป็นเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ส่งผลกระทบกับตัวเมืองเก่าตรงที่เป็นผาตำโพเพราะว่ามันก็จะเงียบลงเงียบลงนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจก็จะติดป้ายขายบางตามตัวอย่างในวิดีโอที่เห็นอยู่ครับ
0: ค่ะทีนี้ดูเหมือนมีความพยายามจะทำให้เมืองที่เงียบเนี่ยไปสู่การเป็นจุดกระจายสินค้าอันนี้อาจารย์มองยังไงคนในพื้นที่เท่าที่ได้ฟังเสียงเป็นยังไงคะ
1: คือพื้นที่จุดกระจายสินค้าเนี่ยเดิมทีมันเป็นพื้นที่เป็นของรัฐนะฮะแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าในพื้นที่บริเวณเนี้ยนะก็จะมีคนรอบนอกอยู่นะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็จะมองว่าพื้นที่เนี้ยน่าจะทำอะไรได้ที่มันก่อประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ได้มากๆนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่จุดกระจายสินค้าเนี่ยมันก็จะแบบจะเกิดปัญหาเช่นระบบขนส่งมวลชนรถแอร์ติดแอร์ซึ่งบริเวณนั้นก็อยู่ใกล้ๆสะพานเดชาแล้วถ้าเกิดมีอะไรมาโอ้โหมันก็จะติดเลยแล้วทีนี้เลยไปหน่อยก็จะมีเป็นตัวเมืองที่เป็นสถานรถไฟนะฮะมันก็จะเป็นสถานรถไฟสถานีนอกสวรรค์นะฮะแถวนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีชุมชนอีกชุมชนนึงอยู่นะฮะเป็นเมืองฉะนั้นแต่ว่าถนนเล็กมากเพราะว่าเป็นรอบข้างก็เป็นที่ราชการหมดเลยนะครับนะพี่ทหารนะฮะฉะนั้นหลายๆคนก็จะกังวลว่าถ้าเกิดทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาหรือเปล่า
0: ค่ะที่คงต้องถามอาจารย์เหมือนมีความต้องการอยู่2 ส่วนด้วยกันสำหรับปากน้ำโพนะคะส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาเมืองในรูปแบบที่ใช้ต้นทุนของเมืองและให้คนในท้องถิ่นได้กลับบ้านมาพัฒนาเมืองกับอีกโจทย์หนึ่งคืออาจจะใช้พื้นที่บางส่วนไปพัฒนาเป็นพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอันนี้มันตัดกันชัดเจนการขนส่งวิถีของเมืองจะต่างกันชัดเจนสำหรับ2โจทย์นี้อาจารย์มองยังไงในฐานะคนไปศึกษาและอาจารย์มีข้อเสนออะไร
1: ในมุมมองถ้าเกิดว่าไปเก็บ เป็นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอันนี้ผมได้ข้อมูลว่า

0: ท่านนายกอบจนะฮะนะก็คือว่าถ้าเกิดจะทำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเก็บของมันก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะเอามาไว้บริเวณใกล้ตัวเมืองที่เป็นชุมชนคนนะครับน่าจะเอาออกไปไกลๆซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็มีระบบขนส่งอยู่แล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่เอาอยู่ใกล้ๆชุมชนอ่ะมันจะควรจะนำเป็นพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้มั้งนะฮะโดยเฉพาะถ้าค่ากำลังส่งน้ำก็เป็นพื้นที่เก่านะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เป็นมีพื้นที่กว้างเราสามารถเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้มากนะฮะซึ่งที่ผ่านมาในภาคของเทศบาลแล้วก็การปกครองท้องถิ่นเขาก็พยายามเสนอว่าควรจะทำแบบไหนอาจจะเป็นศูนย์ประชุมไหมอาจจะเป็นศูนย์ศิลปะไหมที่สามารถทำให้เกิดดึงดูดคนให้เข้าไปในเมืองได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะดูเหมือนชัดเจนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าฟังจากเสียงของอาจารย์ซึ่งลงพื้นที่ไปศึกษาฟังเสียงตั้งแต่ต้นรายการของคนปากน้ำโพคือเขาอยากฟื้นปากน้ำโพให้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่โจทย์เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการผลักดันและการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐที่จะเปิดพื้นที่ให้เสียงเหล่านี้ได้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองจับตากันต่อกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับปากน้ำโพนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการพร้อมอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.วันนี้กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะปกติเวลาเราเห็นนักแสดงต่างชาติบินตรงมาไทยเนี่ยเป้าหมายก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างถ้าไม่ใช่งานแฟนมีติ้งก็จะเป็นการโปรโมทผลงานใช่ไหมคะแต่สำหรับนักแสดงจากซีรีส์จีน4คนค่ะที่ผลงานซีรีส์ของเขาเพิ่งลาจอไปรักร้ายของนายมาเฟียบินตรงมาไทยพร้อมกัน2คู่จีนแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าที่มาไทยรอบนี้เพราะว่าอยากจะเจอพี่ๆสื่อเมืองไทยนะคะซึ่งก็พอจะสะท้อนภาพบางอย่างของอุตสาหกรรมบอยเลิฟบ้านเราค่ะอะไรที่กำลังฮิตนะคะขอแค่พี่ๆสื่อฉีดยานิดนึงค่ะบอกให้ทำอะไรก็ทำได้หมดนะคะอย่างท่าจุ๊บเหมียวที่ปกติเป็นท่าสุดฮิตของหนุ่มๆสายวายไทยเขาเล่นกันมาตลอดเหล่านักแสดง Boys Love จากซีรีส์แนวแอคชั่นโรแมนติก Sammy's Children's Day รักร้ายของนายมาเฟียก็ทำให้ได้ค่ะทั้งคู่จิ้นหลักอย่างเหอฉางซีและเหอเหยียนจาวและจางหมิงโปและซิงจั่วหุยค่ะที่บินตรงมาไทยหลังซีรีส์จบเพื่อพบสื่อหลังตัวซีรีส์ที่เคยเล่นติดอันดับยอดคนดูสูงในหลายแพลตฟอร์มนะคะการเป็นซีรีส์จีนที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของชายหนุ่มและการเลือกฉายลงแพลตฟอร์มต่างประเทศแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนต่างชาติค่ะโดยเฉพาะคนในเอเชียเห็นชัดจากแพลตฟอร์มที่ฉายคือสตรีมมิ่งที่เป็นของประเทศในเอเชียทั้งนั้นการเดินทางมาเยือนไทยของ4หนุ่มนะคะก็อาจเป็นการมาแนะนำตัวแล้วก็เช็คตลาดกลุ่มผู้ชมชาวไทยค่ะเพื่อที่จะสร้างโอกาสงานใหม่ๆในอนาคตอย่างเช่นงานแฟนมีตติ้งซึ่งนี้ก็ทำให้เห็นว่าไทยอาจไม่ได้เป็นแค่ฮับของผู้ผลิตซีรีส์ Boy Love เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นตลาดสำคัญในการสร้างรายได้และมีศักยภาพพอที่จะเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Boys Love ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใดที่ลงฉายค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 真的非常非常感谢大家这个喜欢我们非常感谢有泰国粉丝的支持就那个
0: นักแสดงชาวจีนเหอเหยียนจาวและเหอฉางซีเผยว่าอยากขอบคุณแฟนๆชาวไทยค่ะที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดรู้สึกดีใจที่ได้มาเมืองไทยรอบนี้ด้วยนะคะและการเห็นทุกคนมีความสุขกับผลงานก็ถือเป็นความสุขของพวกเขาเช่นกันค่ะ
3: 然后这次应该是我第5次来之前
0: ส่วนหนุ่มคนนี้ค่ะซิงจั่วหุยเล่าว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว5ครั้งนะคะเพราะว่าชอบบรรยากาศริมทะเลและอาหารไทยเป็นพิเศษส่วนการได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็ดีใจค่ะที่แฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้บางคนอาจจะไม่ได้มาเจอกันด้วยตัวเองแต่ก็ส่งข้อความรวมถึงจดหมายมาให้กำลังใจนะคะส่วนเรื่องแฟนมีตติ้งหนุ่มๆบอกว่าขอให้แฟนๆรอติดตามกันอีกสักนิดค่ะถ้าเรานับเรื่องกิจกรรมทางการตลาดของซีรีส์จีนที่เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายแล้วนะคะไทยก็ถือเป็นจุดหมายแรกๆของซีรีส์จีนแนวนี้ค่ะเพราะย้อนไปมากกว่า10ปีก่อนตั้งแต่กระแส Boys Love ยังไม่แรงขนาดนี้ซีรีส์จีนแนวนี้หลายเรื่องก็เคยมาจัดกิจกรรมทางการตลาดในไทยค่ะเช่นงานแฟนมีตติ้งซึ่งก็จะมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะหลังจากคว้ามงใหญ่ระดับโลกมาได้อย่าง Mrs. World 2025นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายด้านแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะนี่เป็นความรู้สึกของแซมมี่ชนิตาศรีดาเกตเครทอนนะคะที่ยังคงทำโครงการเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่ป่วยเป็นซึมเศร้าขณะที่อาชีพก็ยังทำอาชีพเดิมอยู่นะคะขณะที่บทบาทคุณแม่ก็เต็มที่กับลูกที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้ค่ะทำงาน MC มาแล้วเป็น10ปีแต่ไม่ปล่อยผ่านดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นก่อนจะเริ่มงานเนี่ยแซมมี่ชนิตาศรีดาเกตเครทอนก็ต้องทวนสคริปต์ทวนชื่อเกสให้มั่นใจเพื่อที่จะรันงานบนเวทีได้แบบไม่มีสะดุดค่ะเพราะความเป็นมืออาชีพในการทำงานก็สำคัญควบคู่ไปกับภาพลักษณ์และตำแหน่ง Mrs. World 2025เพอแป๊บเดียวนะคะแซมมี่ชนิตาก็อยู่ในตำแหน่งมาเกือบครึ่งปีแล้วค่ะมีตารางบินไปทำงานต่างประเทศต่อเนื่องจะเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์เยอะนะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตค่ะที่เปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ยังทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นบทบาทพิธีกรและผู้ประกาศข่าว2ภาษาที่ทำมาตั้งแต่ก่อนประกวดกับโครงการแซมมี่ Save the Mothers เพื่อคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าค่ะ
4: ชีวิต ตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถทำให้คนมามองเห็นถึงสิ่งที่ซัมมี่ต้องการที่จะพูดส่งพลังไปถึงคุณแม่ได้มากๆเลยก็คือซัมมี่พูดเรื่องความสุขของคุณแม่เนาะได้รับการติดต่อมาจากหลายที่เลยนะคะในการทำงานร่วมกันในการผลักดันโครงการ Sammy Save the Mothers แคมเปญเนี่ยให้ไปสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแม่ๆหลายคนติดต่อมาบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือแม้แต่ความสุขที่แม่มีเวลาลูกโตแล้วเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เหมือนเป็นแบบคอนซัลท์ให้เขาบ้างแนะนำเขาบ้างให้เขาได้ตรวจสุขภาพใจผ่านช่องทาง businessworld2025.com
0: อีกบทบาทที่แซมมี่ชนิตาทุ่มเวลาให้เต็มที่ก็คือการดูแลลูกชายน้องอเล็กซ์ค่ะที่ตอนนี้7ขวบแล้วกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้นะคะอยากลองทำอะไรหลายอย่างที่สนใจมากๆก็คืองานโปรดักชันถ่ายภาพตัดต่อค่ะที่คุณแม่เองก็พร้อมซัพพอร์ตพาไปดูของจริงหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสอนส่วนตัวก็มองว่า AI มีประโยชน์นะคะถ้าใช้ให้เป็นสามารถช่วยเลี้ยงลูกได้ค่ะ
4: ทำโปรเจกต์กับลูกชายค่ะก็ทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัดต่อวิดีโอตัว AI มันไม่ต้องเป็นแชทบอทอย่างเดียวเนาะ AI มันสามารถที่จะเอามาช่วยในการตัดต่อได้ถ้าเรามีคลิปเราโยนคลิปเข้าไปแล้วบอกเขาว่าอยากได้คลิปเป็นมูดนี้ความยาวเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองในทักษะหรือสกิลที่เขาต้องการทำได้ค่ะหรือว่าการสอนเรียกว่าการบ้านของลูกส่วนตัวพูดภาษาจีนไม่ได้อะนะคะลูกเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนเขาจะมีสอบแล้วเราจะติวลูกยังไงเราจะต้องไปหาครูอย่างเดียวเลยหรือเปล่า AI สามารถช่วยเรียบเรียงแล้วก็ออกแบบหลักสูตรมินิหลักสูตรของเราภายใน20นาทีนั้นที่เราใช้กับลูกได
0: ้ไม่ปิดกั้น AI นะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทั้งการเลี้ยงลูกและการทำงานแต่แซมมี่ชนิตาเชื่อว่า AI ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ 100% ค่ะเพราะมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเหมือนกันเพื่อให้รู้วิธีการใช้และควบคุม AI นั่นเองค่ะหากเราพูดถึงวงการศิลปะไม่ได้มีแค่อาชีพศิลปินนะคะแต่มีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะที่คอยยื้อชีพจรไม่ให้งานศิลปะนั้นพังไปก่อนการเวลาก็คืออาชีพนักอนุรักษ์นั่นเองนะคะต้องซ่อมให้ได้หมดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยขาดสีที่หลุดร่อนคราบเชื้อราก็ต้องจัดการได้ไปจนถึงความเสื่อมสภาพที่เกิดจากการเวลานะคะเพื่อให้แต่ละชิ้นงานนั้นอยู่ต่อไปได้อีกนานเป็น10ปีค่ะรายงานและโลกศิลปะวันนี้พาไปพูดคุยกับยานิสาทองฉายนะคะที่มองพิพิธภัณฑ์จั่งแซ่ตั้งเป็นเหมือนห้องเรียนสำหรับนักอนุรักษ์ภาพเขียนค่ะ

0: งานชิ้นนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่เขาเสียหายเยอะมาก
1: การยังไงก็คือวางแผนกับทีมนะคะด้วยสเกลเนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วเนี่ยค่ะพยืนเราก็ยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกคุณพ่อไว้ว่าเราขออยากได้เป็นเขาเรียกอะไรนะคะที่นั่งสไลด์นะคะพ่อก็แบบว่าเอาแบบไหนแบบไหนปุ๊บพ่อก็เลยทำให้เลยเป็นที่นอนแล้วมีล้อประกอบด้วยเพื่อเคลื่อนย้ายนอนซ่อม
0: เขาเหมือนกับคนที่เป็นโรคผิวหนังเขาพร้อมที่จะหลุดออกมาสลายตัว
1: อย่างบริเวณเนี้ยค่ะเขาก็จะตัวสีเนี่ยค่ะเขาจะม้วนงอแล้วเห็นถึงผ้าใบชั้นล่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการทำอะค่ะเราก็จะทำยังไงให้เขาเนี่ยยืดออกมาแล้วก็ติดต่อ
0: การฟื้นฟูกับมันได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจ
2: ผลงานเซลฟ์พอร์เทรตสีเขียวแดงขนาดใหญ่ของจ่างแซ่ตั้งเกือบถูกทิ้งค่ะเพราะเสียหายหนักจากวัสดุที่รัดตัวจนสีโค้งงอโดยการจัดเก็บและอุณหภูมิร้อนชื้นที่เปลี่ยนไปมาจากที่ทายาทเคยคิดว่าไม่น่ากลับมาได้แล้วในที่สุดก็ได้สกิลนักอนุรักษ์เข้ามาฟื้นชีวิตให้อีกครั้งด้วยขนาดใหญ่เกินกว่าจะยืนซ่อมได้ทีมงานต้องนอนทำงานกับผ้าใบบนอุปกรณ์รางเลื่อนค่ะใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ค่อยๆใช้ความร้อนคลายเส้นใยที่หดตัวไปจนถึงต่อผิวงานกลับทีละจุดแม้จะไม่สามารถคืนสภาพได้ 100% เหมือนภาพถ่ายต้นฉบับแต่หลักสำคัญของงานอนุรักษ์คือการทำให้งานอยู่ต่อได้โดยยังรักษาสภาพเดิมและเจตนาของศิลปินไว้ให้มากที่สุดนี่คือหลักการทำงานของยานิสาทองฉายหรือพี่ยุ้ยค่ะที่มองมิวเซียมแห่งนี้เป็นห้องเรียนสำคัญของนักอนุรักษ์ภาพเขียน
1: ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักอนุรักษ์ได้ดีเลยท่านเนี่ยมีการทำโครงไม้เนี่ยเองด้วยนะคะทำเองขึงเองเนี่ยค่ะด้วยความสมมาตรเนี่ยมันอาจจะมีการโค้งงอนิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าใบเนี่ย อาจจะหย่อนนะคะหรือด้วยตัวอาจจะเป็นด้วยตัวของวัสดุได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราจะจัดการยังไงแต่เราจะเอาในรูปแบบเดิมนะหมายถึงว่าศิลปินทำยังไงเราก็จะคงรูปแบบเดิมไว้แต่เราจะทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมได้อย่างไรอย่างเงี้ยในการกรีดขาดเนี่ยก็คือเส้นใยที่เราจะต่อกันเนี่ยลิงก์ต่อกันเนี่ยค่ะต่อกันแบบนี้มันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าระยะเวลานานของเขาในการที่เขาขาดเนี่ยค่ะเส้นใยเขาจะหดตัวอย่างนี้เวลาเราสานเส้นใยนะคะเราต่อเส้นใยเราสานเส้นใยเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยมีเส้นใยยื่นออกมาหรือเราจะต้องทำให้เขาเนี่ยรีแลกก่อนนะคะผ่อนคลายสบายสบายก่อนที่เราจะค่อยๆเชื่อมเส้นใยเนี่ยต่อกันนะคะให้เหมือนดังเดิมให้มากที่สุด
0: ความคิดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คืออนาคตน่าจะมีคนทำซ่อมมันได้เพราะเรามีภาพถ่ายของจริงอยู่ก็เลยเก็บไว้ก็เนื่องจากเขาใหญ่เป็นภาระมากแต่ว่าในฐานะเขาเป็นตัวแทนของพ่อเราก็เลยต้องเก็บไว
3: ้
0: ครับแล้ววันหนึ่งก็มาเจอนักอนุรักษ
3: ์
0: ก็ฟื้นฟูชีวิตเขาขึ้นมาได
2: ้ในอดีตผลงานศิลปินนามธรรมและกวีจากแซ่ตั้งเคยถูกเก็บแบบเรียบง่ายในบ้านไม้เก่าวางพิงผนังซ้อนทับกันไปมาจนสีติดกันผ้าใบยุบขาดและเกิดรอยแตกจากอายุวัสดุบางชิ้นมีคราบมูลสัตว์แมลงกัดหรือรอยกรีดที่ทิ้งไว้นานหลายสิบปีค่ะหากวันนี้ผลงาน 8,000 ชิ้นถูกย้ายเข้าสู่ระบบจัดเก็บใหม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ระยะยาวจากประสบการณ์ของยานิสาทองฉายอาชีพนักอนุรักษ์ศิลปะในไทยเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างจริงจังในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะผลงานศิลปะจำนวนมากเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องได้รับการดูแลแม้วันนี้จะเริ่มมีหลักสูตรเฉพาะทางและมีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้นแต่ในภาพรวมคนทำงานสายนี้ยังมีไม่มากค่ะเมื่อเทียบกับจำนวนผลงานศิลปะที่กำลังรอการอนุรักษ์ขณะที่พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศหลายแห่งให้ความสำคัญจึงมีนักอนุรักษ์ประจำอยู่ในองค์กร
1: ก็เป็นหลักสูตรอนุรักษ์ที่เปิดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะพยุก็เป็นรุ่นแรกนะคะ
3: หรือว่า10ปีแล้วก็ยังน้อยอยู่พี่ยุ้ยนักอนุรักษ์
1: ก็ยังน้อยอยู่นะคะก็ยังน้อยอยู่ใช่ก็ยังน้อยดังนั้นเนี่ยก็ จริงๆก็มีเด็กนักศึกษานะคะที่เขาสนใจอย่างที่ยุ้ยไปสอนนะคะอยู่ 2-3 ที่เนี่ยก็มีเด็กที่สนใจทางด้านนี้พอเขาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเรียนต่อในต่างประเทศนะคะที่เป็นหลักสูตรนี้นะคะที่เป็นหลักสูตร conservation paper conservation หรือ canvasConservation ก็ได้นะทำคนเดียวนะมันก็จะมีทีมนะมีทีมน้องๆอีกประมาณ 6-7 คน
2: เบื้องหลังการสร้างพิพิธภัณฑ์มีฟันเฟืองอีกหลายอาชีพที่ช่วยกันรักษามรดกศิลปะให้เดินต่อไปได้และงานอนุรักษ์คือหนึ่งในนั้นค่ะแม้ไม่ใช่ศิลปินผู้สร้างงานแต่พวกเขาคือศิลปินอีกรูปแบบที่ช่วยต่ออายุคุณค่าทางความคิดความทรงจำของมรดกศิลปะมูลค่ามหาศาลให้คงอยู่ต่อไปนานที่สุดกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
4: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

ญาติผู้ประสบเหตุตัดเพาะการรถไฟยังไม่ติดต่อช่วยเหลือปูพรมตรวจสารเสพติดคนขับรถไฟรถเมย์ทุกคันวันแรกเคาะไทยช่วยไทยพลัสมาแน่เดือนละพัน4เดือนหวังอุ้ม43ล้านคนลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมเปิดบินค่าเทอมโรงเรียนสังกัดสพท.ถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนแม้รัฐจ่ายอุดหนุนแล้วฝ่ายค้านสภาผู้บริโภคชงแก้ระเบียบลดภาระผู้ปกครองถอดใจรัฐไม่เจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยอมรับแพงสถานการณ์โลกไม่เหมาะสมเอกชนไม่พร้อมสนับสนุนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องกว้างของเรากับเวลาที่เราคุ้นเคยเช่นเคยนะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของอ่าวลีแบกครับในทะเลบอลติกของประเทศเยอรมนีนั่นเองซึ่งที่นี่นะครับเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากครับที่มีทั้งทะเลทรายผาหินและสถานตากอากาศที่แสนจะคึกคักครับแต่น้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของสัตว์ที่น่าสนใจอย่างนกนางแอ่นแลปวิงกระต่ายอีสเตอร์ตัวนาคแล้วก็สัตว์อีกมากมายด้วยล่ะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังคงมีวิวทิวทัศน์ที่แสนงดงามอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมประภาคารเก่านะครับซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงชันกันด้วยแล้วก็ไปชมเรือใบอันเลื่องชื่ออีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับทะเลบอลติกแทบไม่เคยเป็นน้ำแข็งเลยนะครับและถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยจะต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าน้ำที่นี่มีความเค็มสูงนั่นเองครับน้ำแข็งจึงก่อตัวช้าเพื่อไปสำรวจอาณาจักรเขตธรรมชาติที่นี่ที่ยังเรียกว่าคงสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีโอเอซิสธรรมชาตินะครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่น่าประทับใจอยู่มากมายด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Life at the Coastเรื่องเล่าชีวิตสัตว์ริมทะเลบอลติกครับ
1: Baltic Sea Waves Seagulls Romantic Holiday Beaches This is Lübeck Bay and its landmarks such as old lighthouses steep cliffs and famous sailing vesselsThe busy coastline attracts all kinds of travelers. Unspoiled landscapes are a rarity. Yet, still they exist. The natural oases and the animals that return to them. Like the extremely rare lapwing.That courageously defends its offspring from enemies in a region that seems so familiar, yet still full of surprises.

คุณผู้ชมครับทะเลบอลติกกัดเซาะดินจนกลายเป็นหน้าผาสูง20เมตรเลยนะครับโดยอยู่ในอัตราประมาณปีละ1เมตรครับที่น้ำนี่จะกัดเซาะทรายให้เหลือเพียงก้อนหินแล้วก็เศษหินหลายขนาดไว้บนชายฝั่งครับโดยทะเลบอลติกนะครับได้ซัดเข้าฝั่งแบบไม่สิ้นสุดครับไปทีละเมตรมากกว่า 7,000 ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยได้เสียพื้นที่ให้กับคลื่นไปประมาณ6กิโลเมตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมน่าสนใจมากจริงๆนะครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวที่ได้รับชมไปนะครับหรือมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่กับรายการท่องโลกกว้างสามารถที่จะติดต่อแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ Facebook ของเราตลอดเวลาในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กับ Mame's Relaxing Journey Mame หมาน้อยนักเดินทางกลับมาอีกแล้วนะครับส่วนจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นอันนี้ต้องรอลุ้นครั้งหน้าแล้วกลับมาพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลด

0: ริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: ญาติผู้ประสบเหตุตัดเพาะการรถไฟยังไม่ติดต่อช่วยเหลือปูพรมตรวจสารเสพติดคนขับรถไฟรถเมย์ทุกคันวันแรกเพราะไทยช่วยไทยพลัสมาแน่เดือนละ1,004เดือนหวังอุ้ม43ล้านคนลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาเปิดบินค่าเทอมโรงเรียนสังกัดสพท.ถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนแม้รัฐจ่ายอุดหนุนแล้วฝ่ายค้านสภาผู้บริโภคชงแก้ระเบียบลดภาระผู้ปกครองถอดใจรัฐไม่เจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยอมรับแพงสถานการณ์โลกไม่เหมาะสมเอกชนไม่พร้อมสนับสนุนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหมมันแทบไม่มีอะไรที่บอกพวกเราในฐานะมนุษย์ได้ชัดไปกว่านี้อีกแล้ว
3: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียว
4: ลมกำลังหมุนเร็วขึ้นเรื่อย
3: ๆดีๆต้อนรับสุด
4: ชัดเจนแล้วนะครับ
3: แบกรวม
5: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือกับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใต้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ
6: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
7: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
6: ละครลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทย

0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
1: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
2: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
3: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข้าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมูบอสามมือเหมือนแม่บอได้กินข้าว
1: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
0: เห็ดยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ผู้ประสบเหตุตัดเพาะการรถไฟยังไม่ติดต่อช่วยเหลือปูพรมตรวจสารเสพติดคนขับรถไฟรถเมย์ทุกคันวันแรกเคาะไทยช่วยไทยพลัสมาแน่เดือนละพัน4เดือนหวังอุ้ม43ล้านคนลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาเปิดบินค่าเทอมโรงเรียนสังกัดสพท.ถูกเรียกเก็บซ้ำซ้อนแม้รัฐจ่ายอุดหนุนแล้วฝ่ายค้านสภาผู้บริโภคชงแก้ระเบียบลดภาระผู้ปกครองถอดใจรัฐไม่เจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกยอมรับแพงสถานการณ์โลกไม่เหมาะสมเอกชนไม่พร้อมสนับสนุน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่าทีของรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับคนที่ผมพูดถึงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ถูกผู้สื่อข่าวซักถามอย่างหนักถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อของหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริตสูงสุดหนึ่งในนั้นก็คือคอพอหรือว่ากรมควบคุมมลพิษครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับโดยตรงนักข่าวก็ต้องถามตรงแต่บรรยากาศของการถามตอบวันนี้มันมาคุเกินไปไหน
2: สิ่งที่สังคมอยากรู้มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือหลังจากที่กกร.เปิดรายชื่ออ้างว่าหน่วยงานรัฐมีการรับสินบนนำมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือกรมควบคุมมลพิษแล้วเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่กำกับดูแลกรมนี
1: ้
2: จะเอายังไงต่อไปซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคุณสุชาติก็ตอบคำถามแล้วนักข่าวก็ไล่

0: ที่คำถาม2คุณสุชาติตอบอีกถามตอบกันจบแล้วเนี่ยค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเดินออกมาจากวงของนักข่าวแต่ว่าเดินออกมาในลักษณะไหลไปเบียดนักข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณสุชาติเดินออกไปแล้วปรากฏว่ามีคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนที่ฟังแล้วดูจะไม่สบายใจนะคะท้ายที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายเข้ามาขอเคลียร์ใจกับนักข่าวค่ะ
1: โอ้ทุกคนเขาครับนะพี่ผมเป็นน้องพี่ขอโทษทีขอโทษทุกท่านนะครับ
2: ได
1: ้ครับพี่น้องท่านไหนขอยากมาทำความเคารพ
0: เคลียร์ใจแล้วปิดจบด้วยคำว่าขอโทษค่ะโดยรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นได้กล่าวเอาไว้พร้อมกับบอกกับนักข่าวบอกว่าขอน้อมรับสิ่งที่คุณนักข่าวแนะนำมาแล้วก็ออกตัวบอกว่าเรามองกันคนละมุมขณะที่นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลก็บอกค่ะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษก่อนจะอธิบายว่าตอนแรกคิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเดินมาคุยเพราะว่าทุกครั้งหลังสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็จะมาคุยกันนอกรอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าอย่าไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะ
3: ครับคือเราถามด้วยความเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร
4: ์
3: คือผมเนี่ยนะแรกๆนะผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยด้วยทั้งไปเพราะเรามันเป็นปฏิบัติกันแบบนี้เวลาเราคุยเราซักกันเนี่ยนะ
4: ขอ
3: แล้วจบในวงแล้วก็ออกมาแล้วก็คุยกันได้นี่ผมยังเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พอได้ยินสบถทีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่า
4: ขอโทษด้วยความ
3: ทำไมไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ
5: คือเราอาจจะแบบด้วยความที่เรามีความตั้งใจสูงพี่จริงๆด้วยความพี่น้องตรงว่าวันแรกเรานี่เราก็พยายามให้แก้ปัญหาชี้แจงให้ถูกต้องแต่บังเอิญว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องขอโทษพี่ด้วยความร่มจริงว่าผมพูดพี่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่นี่เราลูกชายพี่เราลูกชายแล้วขอโทษได้
2: ไม่ต้องขอโทษพี่อยากทำความเข้าใจกันมากกว่ามันไม่ใช่เป็น
5: เอาพี่น้องเราถือผมเป็นน้องพี่โอเคนะพี่แล้วก
2: ็
6: เนี่ยเรียกคุณนอบนะครับก็คือชื่อของผู้สื่อข่าวท่านนี้เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสแล้วนะครับก็มาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นกรรมการในสมาคมนักข่าวด้วยครับท่านนี
0: ้การเคลียร์ใจระหว่างท่านรัฐมนตรีสุชาติกับพี่นอบนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีไปประชุมครม.แล้วผ่านไปแล้วกว่า1ชั่วโมงแล้วก็มีการประสานลงมาที่ห้องพักนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะบอกว่าท่านจะลงมาจากที่ทีมข่าวลองสังเกตการอยู่หน้างานตอนที่เข้ามาเคลียร์ใจลองนับดูแล้วท
6: ่
0: านรัฐมนตรีสุชาติกล่าวคำขอโทษพร้อมกับยกมือไหว้รวมแล้วทั้งหมด16ครั้งค่ะและพูดอยู่ตลอดบอกขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่แม้จะมีช่วงหนึ่งอ้างเหตุผลบอกว่าจริงๆก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานจะเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ย้ำว่ามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งค่ะ
6: จริงๆแล้วช่วงก่อนประชุมครม.นะครับประมาณ9โมงเศษเนี่ยก็มีการรุมสัมภาษณ์รัฐมนตรีสุชาติถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยคณะทำงานกกร.และเพื่อนไม่ทนชี้ว่ากรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.ครับเป็นหน่วยงานรับสินบนสูงสุดอันดับหนึ่งอันนี้เป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นนะครับโดยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยก็ชี้แจงครับบอกว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงไปดำเนินการแล้วก็ยกตัวอย่างในฐานะหัวหน้าครอบครัวหมายถึงเขาเนี่ยก็ต้องปกป้องก้าวกรมดูแลเหมือนกับลูกเลี้ยงมาก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงถ้าผิดก็ต้องลงโทษแต่ต้องมีหลักฐานชี้ชัดครับ
7: เราต้องยอมรับว่าถ้าลูกเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วมาบอกลูกเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเกเรแล้วเราไปตีลูกเราเลยลูกเราไม่เตลิดเปิดเปิงอะครับเราก็ต้องสืบสวนความจริงเราก็ต้องออกปกป้องลูกของลูกเราอยู่กับเราทุกวันนะไม่ได้นิสัยอย่างนั้นแต่ถ้าลูกคนอื่นที่เราเลี้ยงอยู่เรารู้ในลูกเราเป็นยังไง
8: จำเป็นไหมคะว่าจะต้องฟ้องเพื่อที่จะ
7: ไม่ฟ้องผมไม่ได้บอกว่าฟ้องแต่ผมบอกที่ดีเขาพูดวันแรกว่าคือเขาทำหนังสือเปิดผนึกไปขอหลักฐานที่ว่าจ่ายให้กรมเนี่ยจ่ายให้ไม่ต้องจ่ายใครจ่ายเพื่ออะไรจ่ายเพื่อต้องการอะไรจากกรมเพราะกรมไม่มีหน้าที่ออกใบญาตมันเป็นกรมวิชาการ
0: ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันบอกไม่เคยให้ท้ายข้าราชการที่ไม่ดีอย่างกรณีกรมอุทยานก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบนะคะ ซึ่งช่วงเวลานี้ค่ะปรากฏว่านักข่าวเว็บไซต์ดังกล่าวก็คือพี่นอบนะคะก็ตั้งคำถามต่อบอกว่าท่านจะตั้งคณะกรรมการไห
9: ม
0: ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามอบหมายปลัดไปแล้วนักข่าวถามต่อแล้วจะตรวจสอบยังไงรัฐมนตรีดูเหมือนว่าจะยังตอบไม่ชัดนักข่าวก็เลยถามซ้ำบอกว่าเจ้ากระทรวงเนี่ยควรตรวจสอบก่อนไหมรัฐมนตรีก็เลยตอบว่าแน่นอนนักข่าวถามอีกทำไมไม่ตั้งคณะกรรมการสอบคราวนี้รัฐมนตรีตอบย้ำว่าเดี๋ยวจะให้ปลัดจัดการนับแล้วถามไปถามมารวมแล้ว10รอบด้วยกันหลังจากถูกถามจี้ท่านรัฐมนตรีก็ดูเหมือนว่าจะแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ชี้นิ้วตอบย้อนกลับไปดูอีกมุมหนึ่งผ่านคลิปในจังหวะที่ท่านรัฐมนตรีเดินฝ่าวงล้อมของนักข่าวแล้วก็คล้ายๆกับว่าปรีเข้าไปชนไหล่นักข่าวก่อนจะพูดออกมาว่ารู้จักน้อยไปค่ะ
7: รัฐการ48 49เป็นคนตั้งคือท่านปลัดกับทิพดีผมไม่ได้เป็นคนตั้งผมตั้งทิพดีเสนอเข้าครม.คือผมถึงรู้นิสัยว่าทิพดีแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าข้าราชการข้างล่างนั้นปลัดก็ไปจัดการไปทนหามาวันแรกเกิดขึ้นผมโทรหาพี่พศถามดูผมเป็นคนโทรเองผมชัดเจน
2: ทำอย่างนี้เลย
6: จังหวะนี้นะครับวันนี้เนี่ยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.นะครับประชุมแล้วก็เตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมครับโดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เกิดความสมดุลทุกมิตินะครับทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพราะตอนนี้หลายธุรกิจกำลังเจอกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยสำคัญครับนอกจากนี้กกร.เนี่ยขอขอบคุณนายกและรัฐบาลนะครับที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่18พฤษภาคมครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในรัฐบาลที่จะสร้างความโปร่งใสสร้างธรรมาภิบาลยกระดับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชนครับ
0: กกร.เห็นว่าการมีคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างบูรณาการครอบคลุมทั้งในด้านการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบกระบวนการอนุญาตภาครัฐตลอดจนเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มเติมความโปร่งใสลดการตัดสินใจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจค่ะซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของประเทศไทยและสนับสนุนเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตค่ะ
6: เหตุการณ์มันจะประจวบเหมาะอะไรขนาดนี้ครับในช่วงที่เรายังหาสาเหตุตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์แล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นบริเวณย่านมักกะสันปรากฏว่าวันนี้มีเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วครับเป็นไรเดอร์ไปจอดรถอยู่ริมทางรถไฟข้ามทางรถไฟไปทำธุระส่วนตัวฝั่งที่จะกลับเข้ามาเนี่ยครับขาที่จะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ปรากฏว่าถูกรถไฟเฉี่ยวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเขาใส่หมวกกันน็อกใส่หูฟังอาจจะไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟครับขณะที่การรถไฟก็ชี้แจงนะครับกรณีนี้จุดนั้นเขามีแบเรียร์กั้นอยู่แล้วแต่ไรเดอร์ข้ามฝ่าไปครับนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของประชาชนที่บันทึกเหตุการณ์นะครับในช่วงที่ไรเดอร์จอดรถจักรยานยนต์ข้างทางแล้วก็ข้ามแบเรียร์ไปในพื้นที่ทางรถไฟครับซึ่งขณะนั้นรถไฟขบวนชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราวิ่งมาในระยะกระชั้นชิดแล้วก็เฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บพยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจุดนี้มักจะมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงมาทำธุระส่วนตัวบ่อยครั้งครับส่วนชายที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะครับพบว่ายังใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่หูฟังก็ยังอยู่ครับจึงสันนิษฐานว่าอาจไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟที่เจ้าหน้าที่นั้นเปิดเตือนมาก่อนจนเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นครับ
10: พอกู้ชีพมาก็เลยจับชีพจรดูมันยังมีชีพจรอยู่ก็เลยพลิกตัวขึ้นแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกแล้วก็เลือดก็อยู่เต็มยังไม่กล้าขยับ
11: แสดงว่าตอนชนเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อก
10: ใช่หมวกกันน็อกเต็มใบครับ
11: โอ้ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเลยพี
10: ่ใช่ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกคือน่าจะไปเพราะมันโดนมุมของรถไฟหัวรถไฟพอดีครับมุมตรงเหลี่ยมอ่ะ
11: ครับแสดงว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ฝั่ง
10: นี้ครับผมอยู่ฝั่งนี
11: ้เหมือนกำลังจะ
10: ชี้ใช่มันจะลุด
11: ซึ่งกลางรางรถไฟเหรอ
10: ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจุดเนี้ยคนข้ามบ่
11: อ
10: ยพวกพี่ไรเดอร์อ่ะเขาจะข้ามไปจอดแล้วก็ข้ามไป
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตัวแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำสถานีคลองตันได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.มักกะสันค่ะ
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถนะครับแต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดบริเวณริมทางครับจากนั้นก็ปีนข้ามแนวเบรีเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกระหว่างทางรถไฟกับทางสัญจรทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับเขาข้ามไปเพื่อไปทำธุระส่วนตัวในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดครับรวมไปถึงขบวนรถไฟเนี่ยเปิดวูดเตือนแล้วจริงๆในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยเขาเปิดวูดมาตั้งนานแล้วรฟท.เนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมครับบอกว่ารถไฟเนี่ยเป็นรถไฟที่เป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาวพอวิ่งมาถึงเนี่ยไม่สามารถจะหยุดรถได้ทันนะครับก็เลยทำให้เกิดการเฉี่ยวชนการกระทำในลักษณะนี้นอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้ที่บุกรุกการรถไฟใช้คำนี้นะครับยังส่งผลกระทบให้กับการเดินรถไฟต้องหยุดชะงักแล้วก็ล่าช้ากว่ากำหนดถึง22นาทีครับการรถไฟขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งครับพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบเรียร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ห่วงห้ามโดยเด็ดขาดห้ามไม่ให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้าเดินหรือว่าไปสัญจรในนั้นหรือไม่อนุญาตให้คนไปทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดครับที่เตือนมาก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: มันเกิดเหตุในช่วงเวลาเดียวกันไปหมดนะคะแต่ว่าคงจะต้องแยกกันค่ะเพราะว่ามันเป็นคนละกรณีกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟไปชนรถเมล์หรือว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ลักษณะรถไฟเฉี่ยวชนคนที่ถูกระบุว่าเป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะรุกเข้าไปในเขตของรถไฟไม่แน่ใจว่าจังหวะเวลาแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแบบมันประจวบเหมาะกันไปหมดหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอีกจุดนึงสมุทรสงครามไปเกิดเหตุการณ์ลมแรงค่ะลมกระโชกแรงจนทำให้ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ล้มลงมาแล้วทับกีดขวางเส้นทางที่เป็นทางรถไฟสายแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งก็เป็นจังหวะที่ขบวนรถไฟโดยสารกำลังจะวิ่งผ่านมาในจุดเกิดเหตุพอดีจังหวะนั้นนายสถานีรีบประสานไปยังพนักงานขับรถขอให้ชะลอความเร็วก่อนที่ชาวบ้านและตำรวจจะมาช่วยกันตัดต้นมะพร้าวเพื่อเปิดเส้นทางค่ะชาวบ้านในพื้นที่พร้อมตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามช่วยกันนำอุปกรณ์เอามีดพระแล้วก็ขวานเนี่ยค่ะมาจามมาตัดแยกชิ้นส่วนต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ที่โค่นล้มลงมาทับรางรถไฟสายแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามเพื่อเปิดเส้นทางเดินรถให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ขบวนรถไฟโดยสารสายแม่กลองกำลังจะวิ่งผ่านจุดดังกล่าวพอดีโดยมีผู้โดยสารนั่งมาเต็มขบวนทำให้นายสถานีรถไฟแม่กลองต้องรีบประสานผ่านวิทยุสื่อสารแจ้งพนักงานขับรถไฟให้ชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านค่ะมาช่วยกันร่วมโดยช่วยกันเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต้นมะพร้าวออกจากรางรถไฟได้สำเร็จนะคะก่อนให้สัญญาณไฟก็สามารถเคลื่อนผ่านจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของผู้โดยสารและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
6: เหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องขำๆนะครับการที่มีต้นมะพร้าวตกมาพาดทางรถไฟแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายนะถ้ามองในแง่ของความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินอยู่ดีๆมีต้นมะพร้าวจากไหนมาไม่รู้แต่เคสนี้มันไม่มีความสูญเสียมันยังไม่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดทบทวนถึงความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟในอนาคตครับเพราะอะไรเพราะไม่ให้มีเหตุแบบนี้ซ้ำนี่ครับที่มีเหตุการณ์รถไฟไปชนรถเมล์แล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาประสานไปยังการรถไฟครับอยากจะขอเอาหัวรถจักรเนี่ยมาจำลองเหตุการณ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือการสอบกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งกลุ่มของคนที่เป็นญาติของผู้สูญเสียรวมไปถึงพนักงานการรถไฟครับมันมีสิ่งหนึ่งที่วันนี้พนักงานการรถไฟแล้วก็คนที่เป็นผู้ช่วยคนขับหรือว่าช่างเครื่องเนี่ยให้ข้อมูลน่าสนใจมันไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ครับทั้งเรื่องของการที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมหรือเปล่าซึ่งก็มีประเด็นของกล้องวงจรปิดนะครับมันอาจจะเป็นมุมกล้องหรือไม่สองก็คือวอหรือวิทยุสื่อสารที่ต้องมาใช้กับของผู้ช่วยเพราะคนขับรถไฟไม่ได้พกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก ็คือเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในการบริหารจัดการครับคือก็มีผู้ช่วยเนี่ยเขาอ้างว่าตอนที่เห็นรถเมย์อยู่ข้างหน้าเดิมทีเขาเข้าใจว่าเป็นป้ายโฆษณาครับเขาอ้างว่าแบบนั้นนะครับอันนี้ก็

ไปตรวจสอบพอมาอยู่ระยะกระชั้นแล้วเห็นเป็นรถเมล์เนี่ยมันทำให้เบรกไม่ทันวันนี้ก็มีความคืบหน้าในการสอบปากคำหลายส่วนครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟขนส่งขบวน2126ชนกับ

0: นะครับวันนี้พ่อก็ให้ข้อมูลครับบอกว่าวันเกิดเหตุนั้นลูกชายกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนแล้วก็กำลังจะลงจากรถโดยสารพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยแสดงความเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งข้อสังเกตถึงการกำกับดูแลบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งมองว่าไม่เข้มงวดพอครับแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสีย
1: อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเพราะว่าองค์กรก็คือขสมก.การรถไฟแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องคือองค์กรคือคนขับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของลูกจ้างในองค์กรนั้นก็คือองค์กรต้องดูแลลูกจ้างของตัวเองให้ดีให้ลูกจ้างพนักงานเราเรียกว่าพนักงานดีกว่าเป็นพนักงานที่ดีไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วโยนไปให้พนักงานให้พนักงานคุณมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่เยียวยาก็คือให้เราไปคือผู้เสียหายนะครับเอาไปฟ้องร้องกับคนขับหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะซึ่งผมว่าองค์กรเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
2: ญาติของนางเอี้ยงมโนแจ่มหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านางเอี้ยงก็ยังปรากฏในคลิปที่สื่อมวลชนนำมาเผยแพร่ว่าขณะเกิดเหตุกำลังโทรศัพท์นั่งอยู่บนรถเมย์นะคะพร้อมเรียกร้องให้ถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยส่วนการช่วยเหลือครอบครัวบอกว่าได้รับการติดต่อจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.แล้วแต่ว่าการรถไฟยังไม่ได้ติดต่อมาค่ะ
3: ล่าสุดที่ท่านโทรมาก่อนที่จะถึงตัวสน.ที่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคล้ายว่าออมสินนะคะจะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือเยียวยาแต่อันนี้เรายังไม่ทราบจำนวนนะคะต้องคุยละเอียดอีกนึงแล้วก็ในส่วนของการแถลงข่าวเมื่อวานที่ว่าจะให้เงินเยียวยาเพิ่มนะคะแม็กสูงสุดคือ 2.3 ล้านอันนี้เรายังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีการติดต่อมามันเป็นเพียงแค่การแถลงข่าวจากตรงที่ของรัฐบาลที่เขาแจ้งนะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรอะค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของเท่าที่ติดตามตัวของการรถไฟเนาะยังไม่มีการติดตามหรือจะออกมาเยียวยาอะไรอะไรเงี้ย
0: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับบอกว่าวันนี้พยานสำคัญที่ตำรวจเรียกสอบสวนก็คือพนักงานรักษารถตำแหน่งก็คือพนักงานรักษารถนะครับซึ่งอยู่บนขบวนรถตู้สินค้าคันที่เกิดเหตุครับตำรวจเนี่ยเรียกมาเพราะต้องการทราบข้อเท็จจริงในข้อมูลว่าแต่ละคนนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในรถไฟคันที่เกิดเหตุครับทั้งช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุใครทำอะไรแล้วก็ผลของการสอบสวนช่างเครื่องหรือที่เราเรียกกันว่าผู้ช่วยนะครับสอบไปเมื่อวานทางรองผู้การเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลการให้ปากคำเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปครับเพราะต้องรวบรวมพยานหลักฐานประกอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมของทุกคนบนขบวนรถไฟทั้งการควบคุมขบวนรถการรับรู้การสื่อสารหรือสัญญาณเตือนต่างๆครับ
4: ยังไม่ได้ให้การยืนยันในส่วนนี้เพราะว่าฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องเราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับต้องมารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับ
0: นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่าวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับซึ่งมีรายงานว่ามีครอบครัวมารับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว4ร่างครับจากที่เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว6คนด้วยกันครับ
2: เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดทางราบก็คือบริเวณที่เป็นทางรถไฟไปตัดกับถนนแบบที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีแบบนี้ทั้งหมด27จุดด้วยกันค่ะซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็มีความพยายามที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ missing link มีการปิ๊งไอเดียว่าอาจจะทำ missing link ก็คืออาจจะเป็นทางเชื่อมเป็นสะพานข้ามแยกไปหรือว่าเป็นทางลอดไหมเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะวัน นี้ระหว่างที่ลงพื้นที่สำรวจกันอยู่สื่อหลายสำนักก็ไปเจอภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพของกองไม้กั้นในลักษณะเสียหายแตกหักกองอยู่รวมกันนักข่าวเรียกว่าสุสานไม้

0: กั้นทางรถไฟแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีจำนวนมากแบบนี้สะท้อนปัญหาการทำผิดกฎจราจรซ้ำซากหรือไม่แล้วมันใกล้กับจุดเกิดเหตุล่าสุดนะคะแต่มีคำอธิบายมาจากเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกว่าซากไม้กั้นที่เห็นเนี่ยค่ะบางส่วนเท่านั้นมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนนแต่บางส่วนมันก็เป็นของเก่าที่เสียหายและชำรุดค่ะซากไม้กั้นทางรถไฟกว่า50ชิ้นส่วนใหญ่มีสภาพเก่าชำรุดหักงอแล้วก็ถูกนำมากองรวมกันไว้ริมถนนบริเวณทางรถไฟสถานีรถไฟมักกะสันเนี่ยแหละค่ะในบริเวณใกล้ๆกันห่างออกไปอีกประมาณ5เมตรก็ยังไปเจอไม้กั้นอีกกองนึงถูกนำมากองรวมกันในสภาพคล้ายกับพึ่งทาสีใหม่เจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดสถานีรถไฟมักกะสันให้ข้อมูลบอกว่าจุดนี้เป็นโรงซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่จะนำไม้กั้นรถไฟที่ชำรุดเสียหายในกรณีที่ถูกรถเฉี่ยวชนและกรณีชำรุดเพราะว่าใช้มาเป็นเวลานานก็อาจจะเอามาเก็บเอาไว้โดยจะคัดแยกค่ะว่าไม้กั้นชิ้นไหนยังพอใช้ได้ก็จะเอามาซ่อมแซมทาสีแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ส่วนที่พังเสียหายจนไม่สามารถใช้ได้แล้วก็จะเก็บรักษาเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งไม้กั้นที่ชำรุดก็มาจากหลายสถานีรถไฟที่อยู่ในระแวกนี้เช่นทางที่คลองตันอโศกราชปรารภแล้วก็ที่พญาไททำให้มันดูมีปริมาณมากยืนยันค่ะว่าทั้งหมดไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุทีมข่าวสอบถามคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นนะคะให้ข้อมูลบอกว่าจุดนี้มันเป็นโรงซ่อมก็ไม่แปลกใจละค่ะที่จะมีกองไม้กั้นเป็นจำนวนมากซึ่งจากที่เห็นก็มีมานานกว่า10ปีแล้วค่ะ
1: นอกจากไม้กั้นครับสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยธงแดงครับวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับมีการมอบธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับทั้งบริเวณทางม้าลายแล้วก็จุดเสี่ยงอุบัติเหตุวันนี้แจกทั้งหมด 1,760 ผืนครับกระจายไปยังสถานีตำรวจนครบาล88แห่งนะครับเอาไปใช้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางข้ามต่างๆครับพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับบอกว่าการมอบธงแดงในครั้งนี้มีเป้าหมายในการยกระดับความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนนะครับธงแดงมันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์เตือนภัยเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้จริงครับ
0: พลตำรวจตรีทวัฒน์ยังระบุด้วยนะคะว่าอาจจะยังมีการรื้อฟื้นและบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกในพื้นที่ชุมชนก็จะฟื้นมาใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นส่วนปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงอันนี้อยู่ระหว่างการวางแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะและจะพิจารณาเรื่องการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรการเลี้ยวรถระบบสัญญาณอัตโนมัติหลังเวลา10นาฬิกาด้วยยอมรับปัจจุบันกำลังตำรวจจราจรก็มีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาช่วยอำนวยจัดการจราจรแล้วก็เสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยและการจราจรให้มีประสิทธิภาพค่ะ
1: ผลการตรวจร่างกายของคนขับรถไฟพอรู้ว่าฉี่ม่วงเนี่ยตื่นกันทั้งประเทศนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนขับรถโดยสารขนาดใหญ่แบบนี้แม้จะเป็นรถขนส่งสินค้าแต่ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบสูงครับทำให้เกิดการตื่นตัวไม่เฉพาะคนขับรถไฟคนขับรถทัวร์รถโดยสารประจำทางวันนี้ขอสมก.สั่งตรวจสารเสพติดในร่างกายแบบ 100% ก็คือทุกคนนะฮะให้ตรวจเลยของการรถไฟก่อนนี้เขาบอกว่าสุ่มตรวจใช่ไหมวันนี้ขสมก.เขาตรวจแบบ 100% นะขณะที่การรถไฟตรวจเหมือนกันครับแต่ตรวจในส่วนของพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟนะครับวันนี้ตรวจได้ทั้งสิ้น120คนแล้วก็จะตรวจแบบนี้ต่อเนื่องไปอีก5วันครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนที่จะทำหน้าที่ครับถ้าขึ้น2ขีดผลเป็นลบแปลว่าผ่านถ้าขึ้นขีดเดียวผลเป็นบวกอันนี้ให้ไปตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าผลตรวจเนี่ยพบว่ามีสารเสพติดจะมีการสอบวินัยจนถึงขั้นไล่ออกครับเช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ที่รฟท.และปปส.ครับเขาไปตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟเป็นการสุ่มตรวจกลุ่มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายสถานีครับว่าง่ายๆคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดวันนี้ตรวจไปแล้ว120คนครับตั้งเป้าจะตรวจแบบนี้15วันนะครับแล้วก็จะปูพรมตรวจทุกคนทุกภูมิภาค ถ้าตรวจพบมีสารเสพ

0: ติดก็จะส่งสถานบำบัดกทมครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟนะครับบอกว่าวันแรกของการตรวจยังไม่เจอผลเป็นบวกแต่ถ้าพบว่ามีสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์จะถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับส่วนความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประจำหน้าที่หรือใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟทุกคนตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: ในขั้นต้นการรถไฟส่งรายชื่อทั้ง191รายให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือระหว่างการแสดงตนในระบบของกรมรางนะครับซึ่งตอนนี้ก็ล่าสุดก็ได้รับอนุญาตมาแล้ว2208นะครับแล้วก็ในหลักการที่เราก็เร่งรัดนะครับเราก็พยายามที่เร่งรัดผมก็ตั้งเป้าว่าเราควรจะต้องทำให้เสร็จก่อนกำหนดการวันที่25กรกฎาคมนะครับคาดว่าในพฤษภาเนี่ยเราควรจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จครับซึ่งเป็นเรื่องของการแสดงตนในระบบของกรมการขนส่งทางรางแล้วระบบก็จะตอบรับแล้วก็เรียกว่าอะไรเนี่ยก็ออกใบอนุญาตให้โดยอัตโนมัติน
2: อกจากนี้ค่ะเตรียมเร่งผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรถไฟหรือว่า Missing Link เนี่ยนะคะเชื่อมการเดินรถระหว่างหัวลำโพงกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเป็นระบบโดยจะปรับรูปแบบการศึกษาเดิมให้ทันสมัยเพื่อทบทวนรายละเอียดโครงการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในปี2571ค่ะและคาดว่าจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ในปี2572แล้วก็ไปแล้วเสร็จนู่นเลยนะคะ 2,577 ค่ะส่วนเรื่องแนวทางการศึกษาการปรับลดการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงของรถไฟสายใต้และสายตะวันออกเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองกำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนผู้ใช้บริการนะคะประเด็นนี้นายอนันต์ยอมรับบอกว่าการปรับรูปแบบต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งปริมาณผู้โดยสารการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและความสะดวกในการเดินทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะกรณีที่ให้รถไฟสายใต้ที่ไปสิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันแทนหัวลำโพงปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนก็ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ
0: ที่พูดมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยการรถไฟเขาอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขครับรวมไปถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนะครับเพื่อทำแผนรองรับการเดินทางใหม่ก็ดีนะครับคุยกันพร้อมกันหลายหน่วยงานออกแบบให้มันเชื่อมต่อกันโดยตั้งกรอบเวลาเอาไว้ประมาณ3เดือนเดี๋ยวจะสรุปแนวทางที่เหมาะสมที่สุดครับทีนี้มาดูจำนวนของผู้โดยสารรถไฟนะครับทั้งขาเข้าขาออกเอาสายตะวันออกก่อนตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงตอนนี้อยู่ที่ 31,659 คนครับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 277,654 คนนะครับเดือนมีนาคม 32,366 คนครับเดือนเมษายนอยู่ที่ 285,086 คนหรือเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 คนโดยบางเดือนที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นก็มันจะแปรผันไปตามวันหยุดแล้วก็เทศกาลต่างๆครับ
2: คุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าแนวทางหนึ่งของฝั่งคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าจะมีการตัดขบวนรถไฟไม่ให้วิ่งผ่านเข้ามาในเมืองก็คือให้ขบวนรถไฟสายใต้แล้วก็สายตะวันออกเนี่ยค่ะไปส่งที่บริเวณชานเมืองถ่ายคนถ่ายของกันที่บริเวณชานเมืองเลยนะคะแล้วก็ให้ผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะไปใช้ขนส่งสาธารณะอย่างอื่นแทนแต่ว่าสำหรับผู้โดยสารบางคนจริงๆเขาเดินทางโดยรถไฟเข้าเมืองเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะคะก็เลยต้องมีการศึกษาเรื่องข้อดีข้อเสียกันด้วยส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวุฒิสภาหยิบเอาเรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์หารือเป็นญัตติด่วนโดยบอกว่าสาเหตุหลักๆมันมาจากการขาดวินัยจราจรพร้อมเสนอรัฐบาลอยากให้ยกระดับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและทางรางด้วยการนำระบบ AI มาใช้ในการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เสนอตั้งเป็นกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากขนส่งสาธารณะขึ้นมาซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นค่ะที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลากว่า3ชั่วโมงหารือยติด่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์เสนอโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรและนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนายวุฒิชาติเปิดคลิปเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์รวมไปถึงคลิปที่เจ้าหน้าที่โบกธงแดงให้สมาชิกวุฒิสภาได้ดูไปพร้อมกันพิจารณาไปพร้อมกันพร้อมตั้งข้อสังเกตบอกว่าตามกฎหมายกำหนดให้รถไฟใช้ความเร็วในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพอมีการส่ง

0: สัญญาณให้หยุดแต่รถไฟกลับเดินรถต่อก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณกับตัวพนักงานขับรถไฟ
1: การที่ใช้ความเร็วรถในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยเขาจะกำหนดว่าสามารถเดินรถเนี่ยด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่แปลกใจคือพนักงานผู้มีหน้าที่ให้สัญญาณรถไฟนะครับได้ให้สัญญาณหยุดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวสต็อปไปนิดนึงครับนะครับให้สัญญาณรถไฟว่าหยุดแล้วแต่รถไฟยังเดินต่อแล้วก็แม้แต่ขาดการประสานงานที่ดีนะครับแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่อยู่ตรงจุดตัดของทางรถไฟกับถนนเนี่ยก็ไม่ได้รีบเข้าไปในเหตุการณ์โดยทันท่วงทีนะครับจะเห็นว่ามีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์อย่าง
2: ส่วนนาวาตรีวุฒิพงศ์ครับเห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับต้องนำมาสู่การแก้ปัญหาข้อบกพร่องทั้งระบบอย่างจริงจังครับมีข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโดยการตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีครับรวมไปถึงการตรวจสอบระบบทางเทคนิคอย่างโปร่งใสแล้วก็ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้วยครับ
3: ประเทศนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนครับนะครับการต้องเยียวยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เยียวยาแบบจ่ายค่าเสียหายนะครับต้องเยียวยาโดยการแก้ไขครับไม่ใช่แก้ตัววันนี้เห็นนะครับมีคนพยายามแก้ตัวไปเรื่อยนะครับว่าเป็นความผิดคนนั้นคนนี้คนโน้นผมยังไม่เห็นนะครับผู้ว่าการรถไฟมาขอโทษพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ32
0: สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่อภิปรายตรงกันบอกว่าปัญหาหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาจากการจราจรค่ะโดยนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์อธิบายว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ควรจะเป็นเหมือนการเล่นเกมจับผิดเพื่อหาแพะรับบาปโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นความล้มเหลวเชิงระบบที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบก่อนจะอ้างถึงระบบความปลอดภัยทางรถไฟของญี่ปุ่นที่ชี้ให้เห็นเป็นโมเดลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้พร้อมคัดค้านแนวคิดเรื่องการห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพเขตชั้นในสอดคล้องกับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินบอกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนความล้มเหลวเชิงระบบและมาตรฐานความปลอดภัยของเมืองหลวงค่ะเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟทั่วประเทศโดยเร็วส่วนนายนพดลพริ้งสกุลเสนอให้พิจารณาปรับปรุงทางรถไฟแบบยกระดับหรืออุโมงค์ในจุดเสี่ยงแล้วก็ใช้ระบบ AI ในการแจ้งเตือนอัตโนมัติเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบรถไฟแบบเรียลไทม์รวมถึงยกระดับมาตรฐานคนขับข้อเสนอและการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาจะส่งไปยังรัฐบาลให้พิจารณานะคะและวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรก็มียติลักษณะเดียวกันเป็นการระดมความเห็นเพื่อส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลค่ะ
2: วันนี้ประชุมครม.คุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งการกู้400,000 ล้านออกมาผลักดันในไทยช่วยไทยการผลักดันโครงการคนละครึ่ง plus ต้องมี plus ด้วยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่สูตรที่เขาทำใหม
0: ่มัน60-40
2: คนละค่อน plus นะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า90ประเทศนะครับผมจะโฟกัสไปที่เรื่องของคนละครึ่ง plus กันก่อนอันนี้มีประเด็น มีคนถามมาเหมือนกันเพราะเขาแจกเนี่ยแจกทั้งคนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์ 2ก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนที่ถือบัตรเนี่ยเขาถามกันมาเยอะว่าวันที่25พฤษภาคมเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่ไหมผมเล่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมันแบ่งเป็น2ครึ่ง2เดือนแรก 2,000 เนี่ยถ้าท่านไม่ลงทะเบียนใหม่ท่านได้แน่ๆในส่วนของคนถือบัตรคนจนอยู่นะครับแต่ครึ่งหลัง2เดือนหลังเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้เพราะเขาต้องให้ลงทะเบียนใหม่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อทบทวนสิทธิ์ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับพร้อมกับนายลวรนแสงสนิทปลัดคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทยครับวันนี้แถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับหลังผ่านความเห็นชอบจากครม.นายเอกนิติเนี่ยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plusรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชน43ล้านคนครับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับใช้เงินจากการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแหละครับ400,000 ล้านเนี่ยจะเอามาใช้คนละครึ่งวงเงินรวม 1.7 แสนล้านบาทจะช่วยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกัน ลุ่มที่1ครับก็คือการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

0: ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนซึ่งรัฐจะใช้จะให้เงินเพิ่มเดือนละ700บาทจากเดิม300บาทกลมๆก็คือ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนทั้งนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยนะครับจะปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อให้มีความแม่นยำแล้วก็เปิดลงทะเบียนใหม่เพื่อให้กลุ่มที่ตกหล่นสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ผมถึงย้ำว่ากลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่2ครับก็คือการช่วยเหลือคนชั้นกลางหรือมนุษย์เงินเดือนไหนใครเป็นมนุษย์เงินเดือนยกมือขึ้นครับตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาแซนด์วิชวิกฤตรอบด้านอันนี้เขาจะช่วยแบบคนละค่อนครับรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนด้วยกันครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะครับเป็นการช่วยต่อลมหายใจฟังชื่อแล้วไม่แน่ใจนะครับพ่อค้าแม่ค้าหายใจคล่องขึ้นหรือเปล่าเขาจะช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้าแล้วก็ธุรกิจรายย่อยทั่วประเทศเน้นไปที่การเติมสภาพคล่องแล้วก็เติมสายป่านให้กับผู้ขายรายเล็กสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ครับ
1: วันนี้เข้าสู่กำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3เรียกว่าวิกฤตของแพงวิกฤตของแพงสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเดือนเมษายนที่ขยับไป 2.9% และมีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นอีกวิกฤตนี้ถ้าเราไม่สามารถหยุดได้จากวิกฤตของแพงนี้นะครับจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือวิกฤตกำลังซื้อคือค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อคนจะหด
2: นายเอกนิติบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถรับมือกับวิกฤตของแพงได้หรือถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยค่ะอัตราเงินเฟ้ออาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง 5% ซึ่งอาจจะเป็นภาพสะท้อนของภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมากและถ้าไม่สามารถประคองสถานการณ์ก็จะนำไปสู่วิกฤตกำลังซื้อที่ทำให้ธุรกิจรายย่อยต้องปิดตัวลงและส่งผลให้เกิดปัญหาคนตกงานค่ะ
1: ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยทุกคนกังวลในเรื่องของราคาพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะครับที่วันนี้บอนด์ยิลด์นะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐคนเทขายเพราะคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้นมากซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันนะครับในมุมของนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ยืนยันว่าตลาดโลกตลาดการเงินคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมาก
0: ปลัดกระทรวงการคลังครับชี้แจงในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพครับมีการกำหนดเกณฑ์อายุผู้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับตามเกณฑ์ตลาดแรงงานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขร้านค้าที่เข้าร่วมโดยจะไม่รวมรอบนี้จะไม่รวมร้านในภาคบริการเช่นร้านทำผมร้านนวดหรือสปาครับสำหรับโครงการนี้ประชาชนทั่วไปนะครับลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับส่วนร้านค้าเดิมให้ยืนยันตัวตนในระบบได้เลยส่วนร้านค้าใหม่ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับ 25-30 พฤษภาคมนี้เช่นกันส่วนการใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4ราย4เจ้าทำได้เหมือนเดิมครับแต่ระบบจะพร้อมใช้งานหลังจากเริ่มโครงการไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มช้ากว่าร้านค้าทั่วไปกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยครับพูดถึงการจัดเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเพื่อให้คนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้ครอบคลุมทั้ง30ล้านสิทธิ์สำหรับประชาชนรายเดิมที่เคยร่วมโครงการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ก่อนรับทราบผลภายในเวลาที่กำหนดนะครับส่วนรายใหม่เนี่ยต้องลงทะเบียนแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง3วันครับ
2: ค่ะมาดูมติครม.เรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวนกว่า90ประเทศด้วยกันค่ะรวมไปถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็จะถูกยกเลิกเช่นเดียวกันนะคะโดยจะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้30วันส่วนหลักเกณฑ์เสนอใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะพิจารณาอีกครั้งค่ะว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดและจะต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะครม.ก็มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะคะ อนุมัติให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพนะคะ work from home ในวันที่12ถึง14และ15ตุลาคมส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนอันนี้ให้พิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมค่ะและคาดว่ารัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกและผู้บริหารสถาบันการเงินรวมถึงนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆค่ะ
0: ครม.ครับวันนี้มีในการประชุมวันนี้นะครับยังรับทราบคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญครับที่ให้ชี้แจงถึงการออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทครับโดยรัฐบาลนะครับจะเร่งทำคำชี้แจงให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่ศาลกำหนดครับแล้วก็จะส่งคำชี้แจงให้ศาลพิจารณานะครับคาดว่าจะส่งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะครับในการนำงบก้อนนี้มาใช้เยียวยาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับนอกจากนี้ครับมีรายงานนะครับว่าในที่ประชุมครม.นายกสั่งให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยครับเพราะอะไรเพราะในแต่ละวันเนี่ยมันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมากครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปประเด็นต่างๆนะครับเช่นสรุปแล้วคนขับรถไฟเนี่ยอยู่ในห้องคนขับจริงไหมคนขับรถไฟเสพยาเสพติดจริงหรือไม่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของใครบ้างนี่เป็นสิ่งที่นายกเน้นย้ำในการประชุมครม.วันนี้ครับ
2: อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สะท้อนถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมย์นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสูญเสียใหญ่หลวงค่ะแล้วชนจนเกิดเพลิงไหม้แม้ว่าขสมกจะชี้แจงบอกว่าระบบเชื้อเพลิงไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่นักวิชาการก็ประเมินถึงเรื่องปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างรถมาตรการด้านความปลอดภัยอันนี้อาจจำเป็นต้องทบทวนใหม่นะคะความปลอดภัยบนรถโดยสารวันนี้เพียงพอหรือไม่สำหรับผู้โดยสารอย่างเราติดตามจากคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ
3: พี่นั่งเกือบทุกวันรถเมย์ส้มใช่แล้วยิ่งแบบตอนเย็นละรถแบบว่าอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุครั้งเนี่ยคือจบอ่ะใช่เพราะว่าหนูลงไปดูสาย76อ่ะช่วงเช้ากับช่วงเย็นอ่ะยิ่งกว่าปลากระป๋องอีกนั่นแหละความเสี่ยงมันก็เยอะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราต้องใช้กิจวัตรประจำวัน
4: กังวลเหรอคะมันไม่ใช่กังวลหรอกค่ะกลัวค่ะกลัวค่ะโอ้ตรงนั้นน่ากลัวจริงๆนะแยกอโศกตรงนั้นน่ะป้าใช้รถตรงใช้ถนนตรงนั้นน่ะตั้งแต่20ปีที่แล้วมาตลอดอ่ะ
5: ทุกวันนี้หลายคนยังจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะแต่สิ่งที่มาพร้อมกันคือความกังวลถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะตอนนี้เราอยู่กับพขร.ของขสมก.นะคะเดี๋ยวเราช่วยให้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างรถยูโรทูของเราเนี่ยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างครับพี
6: ่ครับรถยูโรทูของเรานะครับจะมีประตูทั้งหมด2บานคือบานหน้ารถแล้วก็บานตรงกลางรถนะครับแล้วมาตรการในการถ้าเกิดเหตุนะครับเราจะมีตัวเคาะกระจกนะครับของทางรถของเราจะมีทั้งหมด2ตัวคืออยู่หน้ารถและหลังรถนะครับผมตัวนี้สามารถเคาะกระจกตอนถ้าประตูด้านหน้าและประตูกลางรถเกิดเหตุผู้โดยสารอัดแน่นติดเกินไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเคาะกระจกนะครับในการหลบหนีก็จะมีอบรมทุกๆ 3-6 เดือนนะครับในการอบรมเรื่องการใช้เหตุมาตรการถ้าเกิดหลายๆอย่างเช่นไฟไหม้หรือเกิดการรถชนนะครับก็เอาอบรมกันว่าจะทางใดในการหลบหนีนะครับผมแล้วทางของเราก็จะมีประตูหลังรถนะครับเป็นประตูฉุกเฉินของขสมก.นะครับเมื่อเกิดถ้าผู้โดยสารนะครับด้านประตูด้านหน้าประตูด้านหลังคนเยอะเกินเราก็ใช้ประตูฉุกเฉินในการหลบหนีจุดหนึ่งนะครับผมทางนี้จะเป็นประตูหลบหนีอีกจุดหนึ่งของตัวรถเมย์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับทางเราก็จะมีตัวถังดับเพลิงอยู่ทางหลังรถนะครับ
7: แต่ในสถานการณ์จริงเวลาขึ้นรถบางช่วงเวลาคนหนาแน่นนั่งบ้างยืนบ้างทำให้ผู้โดยสารกังวลว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอาจเอาตัวรอดได้ยาก
8: อ๋อมันก็ต้องตอนนี้ต้องระวังเพราะว่ากลัวเพราะว่าถ้าผ่านตอนรถไฟก็กลัวเหมือนกัน
9: ทำไมถึงกลัวคะ
8: มันก็ต้องคนขับนี่เขาต้องรู้อย่าไปจอดทับใช่ไหมครับอันนี้เขาก็ไปจอดทับทางนั้นมันเขาผมเห็นไปประจำก็ขอทับก็เสียว
7: คำอธิบายจากนักวิชาการชี้ว่าความรุนแรงอาจไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิงโครงสร้างตัวรถและมาตรการความปลอดภัยที่ต้องทบทวน
9: ไอ้รถคันนี้มันติดนะมันติดNGV ไว้ใต้ท้องรถครับเห็นไหมเพราะงั้นพอติด NGV ใต้ท้องรถเนี่ยตอนนี้คือเมื่อรถไฟพุ่งเข้ากระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยก็ทำให้ถังแก๊สแล้วก็วาล์วเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะแก๊สรั่วไหลมาผสมกับประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสีของเหล็กใช่ไหมก็ทำให้เกิดการระเบิดถ้าติด NGV ต้องติดอยู่บนหลังคานะครับและถ้าดีสุดก็คือใช้รถ EV รถบัส EV เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่า
7: ผู้อำนวยการขอสมก.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถเมย์ NGV กว่า800คันติดตั้งถังแก๊สบนหลังคา486คันและติดตั้งใต้ท้องรถ323คันโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากเชื้อเพลิง
10: วันนี้ก็มีทางทีมของปตท.มาตรวจร่วมกับขอสมก.นะครับรถที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยก็ถังแก๊สทั้งหมดทั้ง8ลูกเนี่ยครับก็อยู่ในสภาพที่ดีก็คือไม่ได้มีการระเบิดหรือว่าไม่ได้มีการแตกจากการถูกกระแทกแต่อย่างใดซึ่งในรูปแบบการซ่อมบำรุงเนี่ยครับถังพวกนี้จะต้องได้รับมาตรฐานอยู่แล้วตั้งแต่ตอนติดตั้งนะครับแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยเราจะมีการนำรถเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตัวถังแก๊สโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยขสมก.เราเคยสำรวจในแอเรียของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราวิ่งรถอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงของพนักงานขับรถเลยนะครับก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันก็ร่วม100จุดนะฮะแต่เราไม่ได้มองแค่จุดตัดทางรถไฟนะครับตรงนี้สิ่งที่เรามองเนี่ยคือมันไม่ได้แก้ไขได้โดยรถเมย์ขสมก.เพียงแค่อย่างเดียวมันมีหลายหน่วยงานที่ต้องมาบูรณาการร่วมกัน
7: ขณะที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขึ้นรถเมย์สิ่งที่พวกเขาอยากเห็นอาจไม่ใช่แค่ความมั่นใจจากคำชี้แจงแต่คือมาตรการความปลอดภัยที่สามารถเห็นได้จริงบนรถทุกคันดิฉมนโลหขจรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: อาจจะมองเป็นการแก้เกมทางการเมืองก็ได้นะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับก่อนหน้านี้พรรคที่เสียงดังที่สุดโจมตีรัฐบาลก็คือพรรคประชาชนบอกว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยไม่สนมติประชาชนที่ทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะปล่อยให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วมันตกลงไปไม่ได้เสนอปัดฝุ่นกลับเข้ามาในสภาวันพรุ่งนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลจะนำทีมสมาชิกพรรคเนี่ยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อสภาครับนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าที่ประชุมพรรคมีมติ190เสียงร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยครับเนื้อหาในร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256โดยการเพิ่มหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการประชามติของประชาชน21ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับจะนำทีมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคนะครับไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสภณสารัมประธานสภาครับแล้วก็ไปยื่นต่อประธานรัฐสภาด้วยในเวลา 10:30 นครับ
11: ครับในส่วนของการประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีมติออกมาชัดเจนสำหรับพรรคภูมิใจไทย190เสียงนะครับก็จะร่วมกันลงชื่อแล้วก็เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมีการเพิ่มเติมในหมวด 15/1 เพื่อที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์
2: นายพาราดอนระบุถึงที่มาของสสรค่ะโดยจะมาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆก่อนคัดเลือกให้เหลือเพียงจังหวัดละ1คนสำรอง3คนจากนั้นส่งรายชื่อเข้ามาที่รัฐสภาเพื่อให้คัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภานะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยได้มีการปรับแก้ไขโดยยึดเสียงสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบวาระ1และวาระ3จาก1ใน3เป็น1ใน4ซึ่งคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะเจรจาต่อรองกันในชั้นกรรมาธิการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่มีการแก้ไขในหมวด1และหมวด2ค่ะ
0: ส่วนพรรคเพื่อไทยครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับยอมรับพรรคเนี่ยเสียงไม่ถึงครับมันต้องใช้100เสียงพรรคเพื่อไทยมีแค่74เสียงเท่านั้นจะผลักดันแก้รัฐธรรมนูญเองไม่ได้แต่จุดยืนของพรรคก็คือสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเตรียมหากลไกกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยในการเดินหน้าเรื่องนี้ครับ
2: ยังอยู่ที่ช่วงเวลาเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะคะท่ามกลางความฝันความหวังผู้ปกครองก็ต้องมีเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรสำหรับการเปิดเทอมในครั้งนี้นะคะมีข้อร้องเรียนอยากให้มีการตรวจสอบกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งไปเรียกเก็บค่าโครงการเรียนเสริมศักยภาพในช่วงปิดภาคเรียนเป็นเงินรวมแล้วกว่า2ล้าน3แสนบาทนะคะล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมายืนยันบอกว่าก็ดำเนินการตามระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงทั้งนั้นและอธิบายว่านี่เป็นการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เป็นห้องเรียนหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมค่ะผู้ปกครองบางส่วนตั้งคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเรียนโครงการเสริมศักยภาพในช่วงปิดภาคเรียนรายละ 1,700 บาทของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมค่ะแม้ว่าโครงการนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามผู้ปกครองตั้งข้อสังเกตบอกว่าโครงการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 1,400 คนเก็บเงินค่าเรียนคนละ 1,700 บาทรวมระยะเวลา3สัปดาห์รวมแล้วก็เป็นเงิน 2,380,000 บาทโดยอ้างว่าโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะทั้งรายรับรายจ่ายการอนุมัติโครงการใบเสร็จรับเงินรวมถึงพบว่ามีการแบ่งสัดส่วนรายได้ภายในจึงเกิดคำถามตามมาว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบจัดเก็บเงินผ่านสถานศึกษาและมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือมีเรื่องของทรัพยากรรัฐแสวงหาผลประโยชน์ด้วยหรือไม่นะคะขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองบางคนเห็นต่างบอกว่าพร้อมให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะเพราะว่าเด็กได้รับประโยชน์และโรงเรียนก็ไม่ได้บังคับค่ะ
12: อยู่เตอร์ข้างนอกอ่ะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่อันนี้คือมาคือมีอาหารกลางวันให้มีของว่างมีนมให้ชีสไปงานต่างๆมีแล้วพัฒนาการเด็กก็ดีขึ้นด้วยซึ่งแม่บอกว่า 1,700 ไม่แพงค่ะถามว่าถ้าเกิดเราส่งติวเตอร์เนี่ยในงบ 1,700 ต่อคนต่อเดือนเนี่ยแม่มองว่ามันไม่พอเพราะตามติวเตอร์ก็ต้องมีเดือนหนึ่ง 3,000 4,000 ต่อคนเฉพาะวิชาด้วยแต่อันนี้คือทุกรายวิชาสำคัญที่ควรจะต้องใช้ต้องเรียนในปีถัดไปอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของพัฒนาการเรื่องของเล่นกีฬาต่างๆนานา
0: พอโรงเรียนยืนยันครับว่าโครงการนี้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนห้องเรียน EP หลายคนเคยได้ยินครับ EP โปรแกรมหรือว่าหลักสูตร Englishโปรแกรมนะครับเป็นการเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาครับเป็นไปตามความสมัครใจไม่ใช่การเรียนซัมเมอร์และขอความเห็นชอบจากผู้ปกครองแล้วครับ
13: ดำเนินการผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐานแล้วก็ขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองว่าควรมีไหมในการประชุมเมื่อตอนที่ผมมารับตำแหน่งนะครับซึ่งการดำเนินการเนี้ยผมทราบว่าที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเนี้ยดำเนินการมาหลายปีแล้วนะครับได้มีการสอบถามไปยังผู้ปกครองว่าเห็นควรว่ายังควรมีไหมนะครับผมก็ทำดำเนินการตามนี้นะครับโดยการที่ดำเนินการเนี่ยนะครับก็มีการขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนะครับแล้วก็โดยภาคความสมัครใจ
2: ส่วนเงินที่จัดเก็บจากผู้ปกครองค่ะถูกเอาไปใช้หลายส่วนเป็นค่าอาหารกลางวันค่าอุปกรณ์การเรียนค่าจ้างบุคลากรช่วยงานและค่าสาธารณูปโภคนะคะสำหรับข้อสงสัยเรื่องการแบ่งสัดแบ่งส่วนให้กับผู้บริหารนายวชรวิทย์ยอมรับบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการแบ่งเงินบางส่วนให้ผู้บริหารค่ะแต่เมื่อมารับตำแหน่งก็ยกเลิกไปแล้วค่ะ
13: นะครับโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษานะครับทีนี้เงินเนี่ยเรามีการนะครับให้แบ่งเป็นค่าอาหารกลางวันเพราะว่าช่วงปิดเทอมไม่สามารถที่จะเบิกค่าอาหารกลางวันได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะครับสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเราไม่ใช้งบหลวงนะครับเราก็เลยใช้เงินตัวเนี้ยนะครับในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเอาไว้สำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคเพื่อช่วยโรงเรียนก็มีการจัดเข้ารายได้สถานศึกษาโดยมีการออกใบเสร็จ

0: นะครับใบเสร็จให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ผมได้คุยกับคุณครูนะครับเขามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้บริหารนะครับผมสามารถตอบนะครับตอบในข้อคำถามได้หมดว่าทำอะไรบ้างนะครับมีหลักฐานทั้งหมดเนาะที่ทำทั้งหมดผมไม่เคยทำด้วยพลการไม่ได้ทำด้วยตัวเองนะครับการกระทำทุกครั้งผมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมคุณครูเพื่อเป็นการให้เกียรติเพราะคุณครูคือผู้ปฏิบัติครับคุณครูเป็นผู้ปฏิบัติทำได้ผมจึงทำถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะครับทุกเรื่องราวถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องก็มาบอกกันมาแจ้งกัน
1: ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการดิสเครดิตหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในการใช้งบประมาณต่างๆของโรงเรียนจนอาจจะนำไปสู่ผู้เสียผลประโยชน์ไม่พอใจล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายมนูลเหล่าปาศรีเป็นรองผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยทนายความไปแจ้งความที่สภ.เมืองนครปฐมเพื่อเอาผิดกับผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการหลังพบหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมขณะเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบด้านการเงินและสวัสดิการของโรงเรียนทนายความระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวชัดเจนว่ามีการเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมและส่งต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยมิชอบก็เข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
2: การเรียนวันนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับจะเรียนดีต้องมีเงินครับก็นำไปสู่การตั้งคำถามตัวโตๆนะครับว่าเรียนฟรีจริงกี่โมงสำหรับประเทศไทยเราไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดรัฐหรือว่าสพท.เนี่ยครับเขามีเงินอุดหนุนอยู่แล้ว22รายการครับแต่ในความเป็นจริงผู้ปกครองที่ฟังข่าววันนี้มีใครล่ะฮะที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยจริงๆสักบาทเดียวเนี่ยมีไหมและหลายอย่างเราไปเช็คดู22รายการมันถูกคิดซ้ำแล้วก็ถูกเรียกเก็บในชื่อว่าค่าบำรุงการศึกษานะครับติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ
3: ไม่มีจริงนะคะสะท้อนได้ผ่านบินใบเสร็จการเก็บค่าเทอมของผู้ปกครองที่เป็นใบเสร็จที่ทางพรรคประชาชนและสภาองค์กรผู้บริโภครวบรวมมาจากผู้ปกครองนะคะนี่เป็นหนึ่งในหลายร้อยตัวอย่างนะคะที่เกิดสถานการณ์เดียวกันเลยก็คือค่าเทอมหรือว่าค่าเล่าเรียนของลูกๆดูจากบินใบเสร็จแล้วแม้ว่าจะเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลก็ตามค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่ะนี่ค่ะค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 9,000 บาทซึ่งถือว่าสูงมากๆนะคะโดยรายละเอียดที่เรียกเก็บส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ค่าเครื่องแบบค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าครูต่างประเทศค่ะในขณะที่บินบางแห่งมัดรวมเป็นคำเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คือคำว่าค่าบำรุงการศึกษานั่นเองสิ่งนี้จึงทำให้ผู้ปกครองจำแนกรายการต่างๆได้ยากและเป็นข้อสังเกตไปถึงเรื่องของความโปร่งใสอีกด้วยค่ะ
4: ทางกองผู้บริโภคได้รวบรวมข้อมูลจากใบเสร็จบางส่วนที่พ่อแม่ส่งมาให้เราเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเก็บซ้ำซ้อนกับรายการที่รัฐสรรเงินรายหัวให้โรงเรียนก็จะใช้ประกาศกระทรวงปี54นี่แหละเป็นตัวแบ็กอัพว่าสามารถเก็บตังค์ได้แม้ว่าในประกาศจะบอกว่าให้เก็บในราคาประหยัดทีนี้ไอ้ตรงนี้แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในนามค่าบำรุงการศึกษาบางโรงเรียนก็เก็บเป็นล่ำซ้ำเลยเป็นยอดเดียวโดยที่ไม่ได้แจกแจงว่ามีอะไรจริงๆในประกาศบอกว่าให้เป็นไปตามการยินยอมสมัครใจของผู้ปกครองแต่ในสภาพจริงมันก็เกิดสภาพกึ่งบังคับอ่ะก็คือพ่อแม่ทุกคนก็สมทบจ่ายให้กับโรงเรียน
3: และถ้าหากดูกันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี2554นะคะเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสวท.เนี่ยค่ะเขาจะมีเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้อยู่แล้ว22รายการนี่เลยนะคะไล่มาตั้งแต่ค่าเล่าเรียนค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบต่างๆแต่ก็มีคำถามว่าทำไมยังเจอปัญหาการเรียกเก็บซ้ำซ้อนมันมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปในตัวกฎกระทรวงข้อนี้อยู่เหมือนกันค่ะป.54 ระบุเอาไว้เลยนะคะว่ามีข้อยกเว้นอยู่4รายการนั่นก็คือค่าคู่มือนักเรียนค่าบัตรประจำตัวค่าปฐมนิเทศและค่าวารสารโรงเรียนอันนี้เนี่ยสามารถเก็บเพิ่มได้นะคะรวมไปถึงหลักสูตรพิเศษด้วยที่สามารถเก็บเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะเห็นว่าในใบเสร็จเนี่ยจะมีทั้งค่าครูต่างประเทศค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกค่าห้องแอร์ค่าสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองนั้นต้องแบกรับด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของข้อเสนอค่ะให้ทบทวนป.54 ด้วยเพื่อจบปัญหารายจ่ายที่ซ้ำซ้อน
4: ชวนทบทวนประกาศปี54ว่ารายการอะไรมะที่ยังไม่ครอบคลุมและควรต้องครอบคลุมได้แล้วเช่นเรากำลังเสนอไอเดียเรื่องสมทบค่าเดินทางของเด็ก ซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ๆซึ่งเดิมพรบ.เราก็ไปไม่ถึงนอกจากเพิ่มรายการที่จำเป็นแล้วให้เพิ่มเงินต่อหมวดอ่ะคือบางหมวดเนี่ยมันอยู่เรทนั้นมาหลายสิบปีแล้วมันยังไม่ได้ขยับแล้วก็บางหมวดเนี่ยน่าจะต้องไม่จัดอย่างเสมอหน้าเหมือนเดิมแล้วคือไม่ได้ให้เท่ากันแล้วก็เรื่องที่3คือพยายามจะขอให้มีการกำหนดเพดานบนของการเรียกเก็บค่าเทอมต้องเปิดยืดหยุ่นให้ครอบครัวที่ไม่พร้อมจ่ายอ่ะสามารถเลือกที่จะเข้าแท็กไม่จ่ายได
5: ้ผมคิดว่าสุดท้ายมันย้อนกลับมาที่เรื่องความโปร่งใสของโรงเรียนเนี่ยว่าเราควรเอางบประมาณโรงเรียนแล้วมาลีนดูไหมว่าอะไรที่ลีนได้สพท.เองควรจะรวบรวมตัวเลขเหล่านี้ที่โรงเรียนขออนุญาตไปทางเขตแล้วทำเป็นข้อมูลทั้งประเทศเลยว่ากางให้ผู้ปกครองดูเลยว่าจะเข้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่าเทอมเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกันเลยมาคิดเรื่องวิธีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเนี่ยใหม่กันไหมเพื่อให้มันมีคุณภาพจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร
3: ่ภาระทางการศึกษากลายเป็นกำแพงทางการศึกษาด้วยเหมือนกันค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องใช้คำว่ามีเด็กหลายกลุ่มที่เผชิญกับสภาวะค่าเทอมแพงค่าเล่าเรียนแพงและไปต่อไม่ได้ทั้งในมิติของการเรียนและการทำงานนะคะมีเด็ก3กลุ่มด้วยกันค่ะไล่มาตั้งแต่กลุ่มเด็กยากจนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 9,000 กว่าบาทต่อปีในขณะที่รายได้ของครัวเรือนยากจนมีเพียงแค่ 14,000 กว่าบาทต่อปีเท่านั้นนะคะอีกกลุ่มนึงที่พอจะมีกำลังจ่ายกลุ่มนี้อาจจะต้องเจอพิเศรษฐกิจระหว่างทางและหลุดออกจากระบบได้ในขณะที่กลุ่มสุดท้ายค่ะอุตสาห์ที่จะประคับประคองตัวเองจนเรียนจบแล้วแต่ถ้าหากค้างค่าเทอมก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้วุฒิการศึกษาเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมค่ะตามหลักการแล้วนะคะสามารถเอาผิดโรงเรียนที่ไม่ให้วุฒิการศึกษาเด็กๆได้นะคะแต่พอไปดูในทางปฏิบัติก็ยังทำอะไรไม่ได้มากเด็กหลายคนก็เลยต้องปล่อยโอกาสหลุดมือไปทำงานที่ต่ำกว่าวุฒิที่จบมาค่ะสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนว่าค่าเล่าเรียนได้กลายเป็นกำแพงการศึกษานะคะเรื่องนี้รัฐต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าแค่ค่าบินใบเสร็จที่แพงขึ้นอาจจะกระทบและเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในระดับของโอกาสของเด็กๆเองรวมถึงในระดับของครอบครัวและสังคมในอนาคตด้วยค่ะคงต้องทบทวนกันทั้งกฎกระทรวงปี54มาตรฐานของโรงเรียนที่จะต้องเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายคืองบประมาณในการจัดสรรที่ต้องเพียงพอและเหมาะสมเพราะสุดท้ายแล้วถ้างบประมาณในการอุดหนุนเด็กไม่เพียงพอก็จะวนกลับมาที่การเก็บค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนที่แพงมากขึ้นอยู่ดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษดินครับ
1: สำหรับผู้ปกครองแล้วก็คงจะจ่ายได้ละค่ะถ้ามันแลกกับเรื่องของการเรียนของลูกนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมด้วยอีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็น่าห่วงใยไม่แพ้กันก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเปิดเรียนแบบนี้ปัญหาหนึ่งที่หลายฝ่ายต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นห่วงก็คือปัญหาเด็กเล็กอาจจะถูกลืมเอาไว้ในรถรับส่งนักเรียนค่ะทำให้ทั้งโรงเรียนและผู้ประกอบการเพิ่มมาตรการในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นนะคะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะทำยังไงคะ
6: เวลาติดอยู่รถทำไ
7: งกดเลยเก่งมากเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะกดเลยค่ะกดยังไงครูสอนยังไงคะ
8: ปีอีกครั้งปี
1: นี่เป็นการฝึกและทบทวนทักษะการเอาตัวรอดบนรถรับส่งนักเรียนที่คุณครูโรงเรียนกิตติยาอำเภอเมืองมหาสารคามสอนให้เด็กชั้นอนุบาลจดจำวิธีการช่วยเหลือตัวเองถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นระหว่างอยู่บนรถสมมุติว่ารถมันล็อก
2: ครับ
1: แล้วไม่มีใครอยู่เลยจะทำอย่างไรจะเรียกผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยนะคะครูก็ให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้ตำแหน่งของแตรแล้วก็ฝึกใช้แรงทิ้งน้ำหนักตัวกดแตรค้างเอาไว้แรงๆเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่นอกรถรวมไปถึงสอนวิธีการปลดล็อกประตูในกรณีฉุกเฉินค่ะนางสาวกิตยามณีภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนไม่มีรถรับส่งแต่ว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาให้บริการซึ่งก็มีข้อกำหนดว่าผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารรับรองการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองนะคะและที่ผ่านมาโรงเรียนก็จะฝึกทักษะการเอาตัวรอดให้กับเด็กเล็กแบบนี้ให้สามารถจดจำวิธีการบอกว่าจำเป็นต้องฝึกซ้ำๆให้เกิดความคุ้นเคยและไม่ตื่นตระหนกถ้าเกิดกรณีขึ้นจริงค่ะ
9: นักเรียนก็จะมีโครงการที่จะให้เด็กฝึกซ้อมในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองในการขึ้นรถตู้รถรับส่งอยู่แล้วสำหรับตัวผู้ ู้ประกอบการที่เขามาติดต่อรับส่งนักเรียนโรงเรียนเรานะคะก็จะมีการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ในต้นปีการศึกษาก็จะประชุมรวมให้ว่าเราจะต้องมีมาตรการของโรงเรียนยังไงบ้างที่จะช่วยเอื้อให้กับทางผู้ประกอบการนะคะเขาได้รับส่งเด็กอย่างปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
2: ส่วนที่โคราชครับถนนราชสีมาโชคชัยนะครับที่นั่นมีโรงเรียนตั้งอยู่ถึง4แห่งด้วยกันครับทำให้มีทั้งผู้ปกครองรถรับส่งนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่สัญจรใช้เส้นทางนี้เยอะมากครับทำให้โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเนี่ยเขาต้องประสานตำรวจจราจรนะครับเข้ามาช่วยจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเพื่อความปลอดภัยครับส่วนมาตรการดูแลนักเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของรถรับส่งครับดีมากๆเลยท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยเขาจะให้รถรับส่งเนี่ยไปรับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลคนขับรถจะเข้าไปรับเด็กถึงห้องเรียนเลยเพื่อยืนยันตัวตนหลังจากนั้นถึงจะพาออกมาข้างนอกได้ครับนอกจากนี้โรงเรียนยังบูรณาการร่วมกับผู้ปกครองตำรวจแล้วก็คนขับรถรับส่งนักเรียนนะครับตั้งกลุ่มสื่อสารผ่านไลน์คุยเลยใครอยู่ไม่อยู่ยังไงเช็คกันผ่านไลน์กลุ่มเพื่อใช้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนก็เป็นอีกช่องทางนึงครับช่วยเสริมความมั่นใจครับ
6: พอส่งนักเรียนเสร็จถ่ายรูปส่งกลุ่มโดยมีตำรวจจราจรเป็นหัวหน้ากลุ่มถ่ายภายนอกภายในว่าเราส่งเด็กหมดแล้วไม่มีเด็กตกค้างอยู่ในรถครับ
10: แล้วทีนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางโรงเรียนส่วนใหญ่และที่โรงเรียนเรียกประชุมเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
6: ส่วนใหญ่ก็เรื่องความปลอดภัยของเด็กคุณมาส่งยังไงเวลาส่งจอดรถเตรียมความพร้อมยังไงก่อนลงจากรถตอนเย็นก็ไปรับตามปกติครับ
10: อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนเขาคุยกับเราใช่ไหม
6: ครับคืออย่างเด็กเล็กทางเรียนเขาจะไม่ปล่อยออกมาอยู่แล้วจะให้คุณขับรถไปรับถึงห้อง
1: ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนบอกว่าก่อนเปิดภาคเรียนทุกปีรถตู้รับส่งนักเรียนต้องเข้าตรวจสอบสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อตรวจสอบความพร้อมเรื่องตัวรถอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก็ต้องเอารถไปตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกอันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญรวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกและสัญญาณเตือนต่างๆให้พร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉินค่ะส่วนฟิล์มติดรถยนต์ต้องมีความเข้มไม่เกินร้อยละ60เพื่อให้สามารถมองเห็นภายในตัวรถได้อย่างชัดเจนป้องกันกรณีลืมเด็กนักเรียนเอาไว้ภายในรถด้วยค่ะ
2: ตอนนี้มีข้อเสนอจากภาคเอกชนแล้วก็นักธุรกิจนะครับอยากจะให้ขยายเวลาในการเปิดด่านช่องเม็กครับช่องเม็กเนี่ยอยู่ที่อุบลราชธานีเป็นด่านชายแดนระหว่างไทยและลาวซึ่งตั้งแต่มีสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับหลายคนก็หันมาใช้ช่องทางนี้ครับในการส่งออกหรือว่านำเข้าสินค้าวันนี้ภาคเอกชนเขาเสนอขยายจาก2ทุ่มเป็น4ทุ่มซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3เดือนครับรถบรรทุกขนส่งสินค้าผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับก่อนที่จะผ่านไปยังลาวสินค้าที่ส่งออกที่จุดนี้อันดับ1ก็คือน้ำมันรองลงมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้างครับส่วนสินค้าที่นำเข้าอันดับ1ก็คือมันสำปะหลังครับรองลงมาเป็นเมล็ดกาแฟแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะครับนายด่านศุลกากรช่องเม็กบอกว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าในปีงบ69รวมทั้งสิ้น 24,209 ล้านบาทครับขณะนี้ได้รับการประสานจากพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชนภาคธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อจะขยายระยะเวลาในการปิดด่านจากเดิมเนี่ย2ทุ่มขยับออกไปเป็น4ทุ่มโดยด่านมีความพร้อมครับถ้ามีการปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่พาณิชย์จังหวัดนะครับอยู่ระหว่างให้นักวิชาการไปศึกษาผลกระทบคาดว่าใช้เวลา3เดือนแล้วก็จะเสนอฝ่ายความมั่นคงพิจารณานะครับฝั่งเอกชนที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีครับเขาบอกว่าถ้ามีการขยายเวลาเปิดด่านจะช่วยสร้างมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้ามากขึ้นส่วนการปิดด่านพรมแดนในฝั่งกัมพูชาไม่ส่งผลต่อการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบริเวณช่องเม็กแต่ก็จะมีกลุ่มสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็คือจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคครับ
11: จากการที่มีปัญหาชายแดนกับทางกัมพูชาเนี่ยเราก็ปิดด่านทางกัมพูชา แน่นอนอยู่แล้วแต่ด่านทางช่องเม็กเราไม่ได้ปิดแล้วการดำเนินการซื้อขายค้าขายกัน

0: ก็ยังดำเนินการตามปกติแล้วก็ถ้าจะพูดก็มีการนำเข้าและส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าความต้องการของคนลาวเองก็มีความต้องการมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าในบางส่วนของคนกัมพูชาเองเมื่อไม่จะสามารถจัดหาของได้ก็จะมาจัดหาของผ่านประเทศลาวอีกทีหนึ่งครับผม
1: สำหรับการขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการทำงานหลังศึกษาผลกระทบถึงข้อดีข้อเสียก็จะมีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ต้องประสานไปยังประเทศลาวเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงปีหน้านะคะจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนี้เป็นด่านพรมแดนถาวรทางบกเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวเป็นประตูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญสู่อินโดจีนเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญมากมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทยลาวไปยังแขวงจำปาสักแล้วก็เมืองต่างๆทางตอนใต้ของลาวค่ะ
2: กลางตัวเลขการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ชายแดนไทยลาวครับเปรียบเทียบกันนะครับช่วงปี67เนี่ยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกอยู่ที่ 38,547 ล้านครับส่วนปี68มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกอยู่ที่ 4,623 ล้านบาทนะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาทครับ
1: ปลาหมอคางดำปราบยังไงก็ปราบไม่หมดล่ะค่ะมันทำลายยากมันกำจัดยากจริงๆนะคะเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยวางไข่ได้ครั้งละ200ถึง300ฟองแล้วก็ใช้เวลาฟักไข่เพียง3สัปดาห์เท่านั้นก็เลยแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้ประมงจังหวัดชลบุรีต้องวางแผนรับมือเพราะว่าเริ่มไปเจอปลาหมอคางดำบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติหลายจุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะประมงจังหวัดชลบุรีสุ่มตรวจปลาหมอคางดำโดยเปิดฝาท่อบ่อพักน้ำบริเวณชายหาดพัทยาอำเภอบางละมุงใกล้กับจุดที่ชาวบ้านเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากนะคะแต่ก็ยังไม่เจอปลาหมอคางดำในบ่อพักอีกจุดหนึ่งก็คือคลองพัทยาใต้บ่อบำบัดน้ำแหลมบาลีไฮค่ะคาดว่าอาจจะมีปลาหมอคางดำอาศัยอยู่แต่จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าจุดนี้สีน้ำมันค่อนข้างที่จะคล้ำแล้วก็น้ำส่งกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดชลบุรีพยายามทอดแถลงไปสำรวจหลายครั้งก็ยังไม่เจอปลาหมอคางดำอีกพื้นที่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ทีมข่าวไปสำรวจก็คือคลองตำรุอำเภอเมืองชลบุรีนะคะพอทอดแถลงไปมีปลาหมอคางดำติดแถขึ้นมาทุกครั้งทีนี้ถ้าลองไปดูจาก Google Map ค่ะจะพบว่าคลองตำรุมีลักษณะเชื่อมต่อกับปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะเชื่อมไปยังคลองสาขาอื่นๆหลายแห่งด้วยกันก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่ปลาหมอคางดำอาจจะไหลไปตามน้ำเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารชุกชุมชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนคลองตำรุเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำหลายอย่างมีปูปลากระบอกชาวบ้านก็จับมาขายเอามากินเอามาขายสร้างรายได้แต่ว่าปลาหมอคางดำที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะ
3: มันก็ค่อยๆมีเพิ่มเรื่อยๆก่อนมันมีน้อยแต่ตอนนี้มันเพิ่มเรื่อยๆแล้ว
4: เริ่มเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตรงเนี้ยเจอนานยัง
3: ปีกว่าแล้ว
4: ปีกว่าแล้วตรงเนี้ยแต่ว่าตอนแรกคือมันไม่ได้เยอะก่อนใช่ไหม
3: ไม่เยอะก่อนนี้มันปนกับปลาหม
4: อ
3: เดี๋ยวนี้ปลาหมอจะหายากแล้วมันจะมีคางดำซะเยอะแยะ
2: อีกจุดหนึ่งครับคลองยาวนาเกลือครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประมงจังหวัดเขาลงไปสำรวจปลาหมอคางดำนะครับที่นี่เนี่ยเป็นน้ำกร่อยเชื่อมต่อกับทะเลพัทยาครับเจอฮะตรงนี้เจอปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งว่ายอยู่บนผิวน้ำครับประมงจังหวัดบอกว่าแผนกำจัดปลาหมอคางดำในช่วงสั้นๆจะใช้กากชานะครับส่วนระยะยาวขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันจับปลาหมอคางดำครับที่อำเภอพนัสนิคมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับในตอนนี้เพราะเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดแม้ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดแต่ก็ต้องเฝ้าระวังครับ
5: ส่วนพื้นที่พนัสนิคมที่เลี้ยงใกล้ๆเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยเราประชาสัมพันธ์ว่าให้มีการกรองน้ำให้ระมัดระวังนะครับส่วนถ้าเป็นเลี้ยงกุ้งขาวเชิงเดี่ยวนะครับเชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้เขากรองแล้วก็มีค่าคอลีนอะไรต่างๆกากชาอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะน้อยลงนะครับในการที่เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ครับ
1: นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายค่ะว่าปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันวางไข่ได้ครั้งละ

200ถึง300ฟองใช้เวลาฟักไข่เพียง3สัปดาห์ลูกปลาก็จะเติบโตจนพร้อมสืบพันธุ์ได้อีกแล้วในช่วงเวลาประมาณ3ถึง4เดือนเท่านั้นใน1ปีสืบพันธุ์ได้2ถึง3ครั้งและอัตราการรอดชีวิตก็สูง

0: แล้วก็ออกไปตราดได้เลยค่ะ
1: จริงๆเราต้องดูนะคะแหล่งน้ำเนี่ยมันติดต่อไปทั่วต้องไหมคะเพราะฉะนั้นบางประกงจริงๆเนี่ยผลสุดท้ายแม่น้ำมันลงไปไหนคะมันก็ลงในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลำแม่น้ำลำคลองนะคะทะเลมันติดกันโอกาสที่เขาจะไปก็ไปได้เหมือนกัน
2: อ๋อหมายถึงจากชลบุรีไปตราดจากตราดไปจันทบุรีก็คือเป็นไปได้หมดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เพราะในเมื่อจริงๆถ้ามันลงในทะเลแล้วอะค่ะทะเลเราก็คืออ่าวไทยใช่ไหมคะงั้นถ้าลงในทะเลโอกาสที่เขาจะไปได้ก็มีค่ะ
0: นักวิจัยอธิบายว่าปลาหมอคางดำทำลายระบบนิเวศทางทะเลค่ะพอเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ก็ไปทำให้ระบบมันรวนเพราะว่าประชากรมีมากเกินไปพอพวกมันมีจำนวนมากความต้องการอาหารก็มากขึ้นส่งผลกระทบต่อสัตว์ท้องถิ่นตัวอื่นๆที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะ
3: ในภาคกลางภาคตะวันออกที่เราเห็นเกษตรกรได้รับความเสียหายจากปลาหมอคางดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะครับที่ถูกมันกินตัวอ่อนไปแต่ในภาคใต้ครับปากพนังนครศรีธรรมราชเริ่มไปเจอปลาหมอคางดำรุกรานเข้าไปในนากุ้งแล้วก็นาปูดำคือปูเนี่ยนึกภาพไหมฮะท่านผู้ชมเปลือกมันแข็งๆเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกแต่ตอนที่ปูมันลอกคราบครับเสร็จปลาหมอคางดำชาวบ้านในตำบลท่าพยามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทดลองทอดแหในนากุ้งที่ถูกปล่อยทิ้งร้างครับพิสูจน์กันไปเลยเนี่ยครับปลาหมอคางดำเข้าไปอยู่ในบ่อกุ้งแล้วพอนำแหขึ้นมาดูก็เจอปลาหมอคางดำไซส์ต่างๆเต็มไปหมดครับถามชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยเฉพาะที่เลียบชายฝั่งไปจนถึงอำเภอหัวไซจังหวัดสงขลานะครับพบการระบาดของปลาหมอคางดำหลายขนาดเจอทั้งในคูคลองสังเกตได้จากฟองอากาศบนผิวน้ำครับมันยุบยิบเนี่ยฮะท่านผู้ชมมันสังเกตเห็นเลยแล้วก็ยังเจอปลาหมอคางดำลุกรานเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำครับทั้งบ่อกุ้งแล้วก็ปูดำเพราะต้องสูบน้ำจากธรรมชาติเข้าเติมนะครับทำให้บางแห่งตอนนี้ปล่อยทิ้งร้างไปเลยเจ้าของบ่อเลี้ยงปูครับบอกว่าตัดสินใจหยุดเลี้ยงปูดำเลยเพราะว่าลูกปูที่ซื้อมาปล่อยในบ่อถูกปลาหมอคางดำกินครับถ้าปูมันตัวใหญ่เนี่ยเปลือกมันแข็งมันไม่เป็นไรปลาหมอคางดำทำอะไรไม่ได้แต่พอปูลอกคราบเท่านั้นแหละฮะเสร็จปลาหมอคางดำครับ
4: ร้อยเป็นหมื่นทีนี้ไม่ได้ตัวหนึ่ง
5: ครับอันนี้เราเอาปูแบบให้มาครับ
4: ซื้อปูก็ซื้อลูกปู
5: คร
4: ับ ซื้อลูกปู
5: อันนี้พอร้อยก็คืออันเนี้ยมัน
4: ไม่มีเลยทีนี้ปลาเนี่ยกินหมด
5: ครับเราที่ให้ไปทันใดๆตอนนี้
4: การลูกปูกับเป็นหมื่นนะ
5: ครับซึ่งเราทำปืนหัวว่าดูจะพาพันนี้เนี่ยบ่เลย
4: ปล่อยอะไรเนี่ยจะไม่ปล่อยปูแล้วปล่อยไว้พนันแล้วไม่รู้ทำเรื่องนะ
3: ส่วนบ่อกุ้งแห่งนี้ครับเขาลงทุนเลี้ยงกุ้งโดยใช้ระบบปิดนะครับป้องกันไม่ให้มีสัตว์น้ำแปลกปลอมเข้ามาเจ้าของบ่อเนี่ยบอกว่าการเลี้ยงกุ้งในระบบปิดทำได้ครับแต่มันใช้เงินสูงกว่าปกติ 3-5 เท่าเช่นปกติถ้าใช้กากชา2กระสอบพอใช้เป็นระบบปิดเนี่ยก็ต้องใช้ 6-10 กระสอบครับเพราะถ้ามีปลาหมอคางดำหลุดเข้ามามันจะเจ็บหนักกว่านี้ขณะที่มาตรการควบคุมปลาหมอคางดำของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาบอกแบบนี้มีกิจกรรมหลายอย่างครับเช่นลงแขกจับปลาหมอคางดำหรือโครงการปล่อยปลากระพงแต่ก็ไม่สามารถคุมการระบาดได้ครับ
0: ตอนนี้ภาคประชาชนบอกว่ายังพอมีความหวังกับการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญนะคะก็คือร่างกฎหมายรายงานการปล่อยสารมลพิษหรือว่า PRTR ค่ะยังหวังถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมที่จะหยิบเข้าไปพิจารณานะคะหลังจากผู้ที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องพลาดหวังจากการที่ครม.ไม่บรรจุกลับเข้าไปพิจารณาในฐานะกฎหมายคงค้างจากรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรียกร้องให้นำร่างพรบ.รายงานการปล่อยสารมลพิษหรือ PRTR เข้าสู่การพิจารณาหลังจากก่อนหน้านี้ครม.ไม่ได้เสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุมสภาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดก็คือ60วันทั้งที่เป็นความหวังของผู้ร่วมผลักดันกฎหมายค่ะว่าน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษ
6: กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์

0: ต่อการแก้ไขปัญหามลพิษให้ประชาชนเท่านั้นนะคะกฎหมายนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเครื่องมือที่สำคัญต่อรัฐบาลเองนะคะในการติดตามแก้ไขปัญหาในการวางแผนเชิงป้องกันในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะโดยที่สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพของประชาชนดีกฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนด้วยนะคะทำให้ภาคเอกชนมีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถลดต้นทุนการจัดการสารเคมีและก็การจัดการปัญหาต่างๆภายในโรงงานลดการรั่วไหลของสารเคมีลดการเกิดอุบัติภัย
1: เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งของปัญหามลพิษมาจากอุตสาหกรรมครับที่กระทบกับชุมชนมาจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ยังไม่รัดกุมมากพอนะครับและชุมชนไม่สามารถเข้าถึงการปลดปล่อยครอบครองและเคลื่อนย้ายสารเคมีจากโรงงานใกล้ชุมชนได้ครับ
2: ในฐานะที่ผู้ร่วมผลักดันกับหน่วยงานกับองค์กรต่างๆเนี่ยอยากให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นนะครับให้จัดการที่ดีพอมีการกำหนดนะครับมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับการกำกับดูแลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสภานะครับสนใจกลับมาพิจารณาเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายใช้บังคับ
3: สำหรับร่างกฎหมาย PRTR ที่เข้าสู่การพิจารณาของชั้นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในรายมาตราและเตรียมเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระที่2ก่อนจะมีการยุบสภานะคะเป็นการรวมร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะฉบับหนึ่งถูกเสนอโดยภาคประชาชนและอีกฉบับเป็นร่างของพรรคการเมืองค่ะ
1: บ่อขยะแก่งเซียนที่กาญจนบุรีครับปิดมา3ปีแล้วนะครับไม่ให้นำขยะจากที่อื่นเข้ามาเติมปิดแล้วก็จริงครับแต่ของเดิมมันยังอยู่ท่านผู้ชมครับเป็นขยะที่มาจากอปท37แห่งด้วยกันที่ผ่านมามีการตั้งงบโดยหน่วยงานท้องถิ่นนะครับตั้งเอาไว้ละ11ล้านบาทแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเคลื่อนย้ายขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรติดตามจากรายงานของคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ครับ
4: มันซึมลึกถึงใต้ดินแล้วตรงนี้มันมีตาน้ำผ่านซึ่งมันไปทั่วมันเลย
5: เบื่อเหลือเกินมองสมัยก่อนสบายไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้เหนื่อยจัดเลยเหนื่อยเรื่องมลพิษแบบนี
6: ้กองขยะมูลฝอยจำนวนมหาศาลกินพื้นที่กว้างบริเวณเชิงเขาทองตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีสูงคล้ายภูเขาแม้หยุดรับกำจัดขยะมานานกว่า3ปีจาก37องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือซากขยะมากกว่า 60,000 ตันกลายเป็นภาระที่รอวันแก้ไข
4: แต่สิ่งที่คุณควรจะทำอ่ะคือคุณต้องจัดการขยะกองนี้ออกไปให้มันถูกต้องถูกวิธีแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยในเมื่อเงินค่ากำจัดเขามีคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำอ่ะ
7: กี่ปีมาแล้วที่เราอยู่แบบนี้
4: เป็น10
6: น้ำที่ไหลจากกองขยะเมื่อฝนตกกลายเป็นข้อกังวลของชาวบ้านอาจไหลลงสู่รำรางสาธารณะใกล้ชุมชนกระทบต่อสัตว์เลี้ยงมีบางตัวเริ่มป่วยเป็นผลกระทบที่ชุมชนหลีกเลี่ยงไม่ได
5: ้ต้องฉีดเนี่ยตอนเนี้ยต้องหลายฉีดต้องดูว่าตัวไหนที่ไม่อาการไม่ดีเราก็ฉีดต้องฉีดจากซ่าแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีก็เหนื่อยก็นั้นเลี้ยงสบายพอมีน้ำอาหารแบบนี้ด้วยยิ่งโอ้โหยิ่งรายใหญ่เลย
8: ปริมาณขยะมหาศาลกว่า 60,000 ตันที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลวเท่านั้นค่ะแต่นี่คือระเบิดเวลาที่ชาวตำบลแก่งเซียนต้องแบกรับท่ามกลางคำถามว่าเมื่อไหร่ที่กลไกของภาครัฐจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรค่ะ
6: บ่อน้ำสองบ่อถูกขุดเพิ่มเพื่อรองรับน้ำเสียจากกองขยะแต่ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการกำจัดขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่อบต.แก่งเซียนรอใช้งบสะสม11ล้านบาทเพื่อกำจัดขยะแต่ติดขัดระเบียบราชการทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายได้เพราะงบอยู่ในหมวดค่าใช้สอยที่กำหนดวัตถุประสงค์ให้ใช้เฉพาะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเท่านั้นซึ่งการนำไปกำจัดขยะอยู่นอกเงื่อนไข

0: แม้จะยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านการอนุมัตินี่เป็นเพียงงบส่วนหนึ่งแต่มูลค่ากำจัดจริงถูกประเมินราคาไว้33ล้านบาท
1: ค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยอยู่ประมาณ33ล้านในตอนนี้ก็รอส่งหนังสือไปเมื่อ24เมษายน69นะครับก็รอถ้าท่านลงนามอนุมัติเราก็จะประกาศทางสำนักงบ e-bidding คือประกาศเผยแพร่ทางเน็ตนะครับโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง2560ครับ
2: เราส่งเอกสารไปกี่ครั้งครับ
1: 3ครั้งครับ
3: แต่ทำไมพี่ถึงกล่าวหาว่าคุณล็อกสเปคก็เพราะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่นายกพูดออกมาเลยว่านายกมีบอกไว้แล้วนะไปบอกชาวบ้านที่มาเรียกมาประชุมเนี่ยมีบอกไว้แล้วนะจะเอาไปที่นี่ที่นี่นายกไปดูมาแล้วบวกกับเอกสารเสนอผู้ว่าเซ็นยกเว้นระเบียบด้านตัวโครงการช่างกองช่างทำสไลด์ออกมาแล้วว่าโอเคภายในรัศมี44กิโลเมตรงบประมาณ11ล้านแบบนี้หมายความว่ายังไงอะคะ
0: การขนย้ายกองขยะยังไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะจังหวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดงบประมาณของอบต.แก่งเซียนทำให้ปัญหาที่ค้างมานานหลายปียังคงถูกทิ้งกลางพื้นที่แห่งนี้
4: จำนวนเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไม่สามารถกำจัดได้หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าขอยกเว้นระเบียบมาแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าใช้ดุลพินิจซึ่งอันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ลงไปดูในพื้นที่ด้วยนะครับปริมาณขยะที่มีอยู่กับจำนวนเงินที่จะขอยกเว้นมาซึ่ง11ล้านนี้ถ้าโดยข้อเท็จจริงแล้วก็จะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูให้รัดกุมแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมไหมที่จะดำเนินการที่จะเอาวิธีโดยการขนย้ายออกไปจากไปทิ้งที่อื่นขออนุญาตนำเรียนว่า11ล้านที่ทางอบต.แจ้งมาเนี่ยเรามาตรวจสอบแล้วก็ยังไม่นิ่งนะครับยอดไม่ใช่11ล้านจะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่เราทางในนามของจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังสือสอบถามไปทางอบต.แก่งเซียนนะครับว่าตอนนี้คุณมีเงินสะสมเนี่ยอยู่เท่าไหร่แน
0: ่ขยะ 60,000 ตันบนกองภูเขาแห่งนี้ยังเป็นความหวังของชาวบ้านที่รอคำตอบว่าเมื่อไรปัญหาที่ค้างมานานหลายปีจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบก่อนที่วิถีชีวิตของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมโดยรอบจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับกองขยะสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
2: 3ปี11เดือนกับอีก26วันในการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายชัชชาติสิทธิพันธ์คุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเมืองหลวงแห่งนี้บ้างคะหรือว่ายังมีปัญหาอะไรที่ตลอดเกือบ4ปีเต็มที่ผ่านมายังไม่ถูกแก้ไขก่อนจะเริ่มนับ1การเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านตรวจการบ้านชัชชาติสิทธิพันธ์กันค่ะ
5: เริ่มแรกในการเข้ามาทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้เมื่อ4ปีก่อนนะครับมีประมาณ210กว่าเท่านั้นครับของนโยบายที่จะเข้ามาในการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครครับปรากฏว่าผ่านมา4ปีนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการคัดกรองนโยบายและโครงการที่ทำมามีมากกว่า300โครงการครับโครงการที่ผุดขึ้นนี้นั่นมาจากเครื่องมือที่ผู้ว่าราชการคนนี้และทีมบริหารนั้นนำมาใช้เรียกว่าทราฟฟี่ฟองดูครับเป็นการรับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีการตอบสนองเข้าถึงจากทุก50เขตในกรุงเทพมหานครครับปรากฏว่าเมื่อสกัดปัญหาออกมาแล้วนะครับอันดับ1 นั่นก็คือการเดินทางการสัญจรไปมาของชาวกรุงเทพครับทางเท้าเป็นมาอันดับ1ครับ 11% นั้นเป็นปัญหาข้อร้องเรียนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาครับมาดูที่ปัญหาแรกในการแก้ไขตามนโยบายของผู้ว่ากทมคนนี้นะครับเขาตั้งเป้าว่าจะต้องปรับปรุงทางเท้าในปี2569ให้ได้ 1,000 กิโลเมตรครับปรากฏว่ารายงานเมื่อปีที่แล้วหรือว่า2568นั้นเขาสามารถปรับปรุงทางเท้าได้ถึง 1,100 กิโลเมตรครับ
6: คือทางเท้าอ่ะก็โอเคสะดวกตั้งแต่แยกเส้นตรงนู้นจนถึงยาวไปถึงตรงอินธรรมระอย่างเงี้ยคร
1: ับ
6: ก็คือสะดวกแต่ถ้าอย่างเส้นหลังบกสเงี้ยอันนี้ไม่มีทางเท้าเลย
7: คือมาอยู่สองสามวันแล้วค่ะเพราะเขาดีแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเพราะกลางคืนเขาจะมีร้านขายของเต็มแต่กลางว
1: ัน
7: เขาก็ทำสะอาดแล้วเดินสะดวก
1: เรียบพื้นที่ได้เร็ว
7: เรียบด้วย
5: กรุงเทพเดินได้เดินดีเป็นอีกหนึ่งแผนสำคัญครับโดยเน้นเส้นทางสายหลัก
8: ย่านเศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่นเหตุผลที่ต้องใส่ใจเพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลคนกรุงเทพ 58.2% เลือกการเดินเท้าเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
9: ที่นี่ก็คือถนนประชาราษฎร์สาย2นะครับในเขตบางซื่อเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ผู้ว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นมาเปิดโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโครงการที่ผมจะบอกก็คือโครงการนำสายสื่อสารลงดินเมื่อก่อนเส้นทางนี้มีเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟห้อยระยงระยางอยู่ทั้ง2ฝั่งครับตอนนี้ตลอดระยะทาง1กิโลเมตรไม่พบเจอสักเสาต้นเดียวครับ
10: ก็เป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนนะสายฟ้านครหลวงกสทช.ผู้ประกอบการกรม.มันเราก็พยายามต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับ
11: สายไฟเยอะมาก
9: ผ่านหน้าบ้านไปเลยเนี่ย
11: จ้ะเยอะมากสายไฟเยอะแล้วก็เข้าไปนี่
12: แล้วก็มีเสาตั้งหลายสิบต้น
13: ล่ะครับ
12: จ้ะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากดีมากเขาทำกลางคืนเขาทำทีหนึ่งโยงลงใต้ดินสบาย
9: โครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วก็การขึ้นค่าธรรมเนียมหากบ้านไหนไม่ได้มีการคัดแยกขยะนะครับเป็นนโยบายที่เข้ามาจัดการเรื่องการคัดแยกขยะซึ่งเป็นหนึ่งในแผนที่กทม.นั้นจัดการกับปัญหาของค่าธรรมเนียมการจัดการขยะแล้วก็ปัญหาขยะที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการคัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
8: ขยะเปียกหรือพวกเศษอาหารนี่เป็นปัญหาสำคัญเมื่อปะปนกับขยะแห้งครับจะทำให้ทั้งหมดเสียสภาพรีไซเคิลไม่ได้และเน่าเสียทั้งแผนการรณรงค์และมาตรการปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะด้วยแรงจูงใจทางการเงินจะทำให้กรุงเทพดูสะอาดตาและจัดการได้อย่างเป็นระบบมากน้อยแค่ไหนฟังความเห็นจากนักวิเคราะห์ด้านรัฐศาสตร์ครับ
14: โครงการนี้เป็นโครงการที่เห็นพอควรเนื่องจากมันจะต้องมีคนที่มีผลกระทบจำนวนมากต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะในชุมชนไงมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโอกาสความสำเร็จเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ถามว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิด impact ในระดับสูงไหมต้องยอมรับว่าถ้าทำสำเร็จจะเกิด impact ในระดับสูงตรงไหนบ้างตรงที่ว่าพอมีการแยกขยะได้อย่างจริงจังปุ๊บนะเวลาคนเก็บขยะเนี่ยนะเขาเก็บขยะตามที่เขาแยกมาเนี่ยเวลาเอาไปทำลายนะในโรงงานขยะในการจัดแยกขยะของกทม.เนี่ยมันจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการกำจัดขยะได้ดีขึ้นนะ
5: นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับที่เราหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเกี่ยวกับโครงการที่ผู้ว่าคนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ก็ถ้าจะให้พูดทั้งหมดกว่า300โครงการนั้นต้องใช้เวลาอีกนานที่จะสาธยายเรื่องพวกนี้ครับเช่นการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงการเพิ่มไฟส่องสว่างสร้างความปลอดภัยกับผู้คนแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่รับเรื่องร้องเรียนมาจากทราฟฟี่ฟองดูครับคุณผู้ชมครับตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของนายชัดชาตินั้นจะไม่มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ครับจะเน้นไปที่แผนนโยบายของเส้นเลือดฝอยก็คือการแก้ไขปัญหาแบบลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆของประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับเราจะมารับฟังมุมมองของผู้คนในกทม.กันว่าเขายังไม่เห็นนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาอะไรในยุคผู้ว่าคนนี้ครับ
15: ยังเจอยอดของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากอีโบลาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางการดีอาร์คองโกครับเปิดเผยถึงยอดผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131คนครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางการยูกันดานะครับตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่สัญจรไปมาใกล้กับพรมแดนในบุนดีบูโจทางตะวันตกของประเทศซึ่งอยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกครับหลังเกิดการระบาดรอกใหม่ของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนหมั่นล้างมือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครับ
2: ที่เมืองบูเนียจังหวัดอิทูรีของดีอาร์คองโกคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยสิ่งของช่วยเหลือทางการแพทย์มากกว่า5ตันเดินทางไปถึงวันนี้นะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยจุดที่เจอกับการระบาดของไวรัสอีโบลาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของดีอาร์คองโกบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น131คนและมีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกมากกว่า500คน สอดคล้องกับโฆษกรัฐบาลดีอาร์คองโกค่ะบอกว่าขณะนี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใหม่ๆรวมถึงที่เมืองโกมาอยู่ทางตะวันออกของประเทศด้วยก็ยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏ M23ขณะที่คณะมิชชันนารีทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในดีอาร์คองโกยืนยันพบแพทย์ชาวอเมริกัน1คนที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะและจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่เยอรมนีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ของดีอาร์คองโกบอกว่าการระบาดในตอนแรกเกิดขึ้นหลังจากประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมพิธีศพของผู้ป่วยที่คาดว่าอาจจะเสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาแต่ยังไม่มีการยืนยันในขณะนี้ค่ะขณะที่หลายคนก็สัมผัสกับร่างผู้เสียชีวิตด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาบอกว่าการตรวจพบเชื้อที่ล่าช้าอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไวรัสอีโบลาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วค่ะ
15: ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกครับแสดงความกังวลถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดานะครับที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นครับพบรายงานผู้ป่วยในเขตเมืองรวมไปถึงผู้เสียชีวิตในกลุ่มบุคลากรการแพทย์นะครับรวมถึงเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการในการรับมือเพิ่มเติมวันนี้ครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตานะครับบอกว่าแม้จะเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ขอให้ประเทศต่างๆที่มีพลเมืองเป็นผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญที่เกิดการระบาดติดตามอาการของผู้เดินทางอย่างใกล้ชิดครับ
2: การระบาดของโควิด-19 ยังเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนแต่ในห้วงเวลาไม่ถึง1เดือนปรากฏว่าโลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดที่สร้างความกังวลถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็คือไวรัสฮันตาแล้วก็ล่าสุดก็คืออีโบลาค่ะ2เหตุการณ์ต่อเนื่องติดๆกันเลยนำมาสู่คำถามว่าตอนนี้โลกพร้อมแค่ไหนสำหรับการรับมือกับการระบาดของโรคติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 ทั่วโลกตื่นตัวนะคะในการเตรียมการเพื่อรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปโดยมีองค์การอนามัยโลกเป็นโต๊ะโผใหญ่ค่ะทั้งอัดฉีดงบประมาณเพื่อเร่งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆพัฒนาการรักษาและการป้องกันโรครวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศแต่คุณผู้ชมมาจนถึงวันนี้ค่ะโลกของเราพร้อมมากแค่ไหนค่ะบททดสอบสำคัญในขณะนี้นะคะนั่นก็คือการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางความกังวลที่แผ่ขยายออกไปทั่วโลกนะคะเชื้อที่ระบาดในรอบนี้ค่ะเป็นสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งเคยระบาดพบการระบาดใน DR คองโกก่อนหน้านี้เพียงแค่ครั้งเดียวในปี2012นะคะจากการระบาดทั้งหมด17ครั้งจนถึงปัจจุบันขณะที่ทั้งภูมิภาคค่ะพบการระบาดของสายพันธุ์นี้เป็นครั้งที่3ทำให้ยังไม่มียาและวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาและป้องกันและตอนนี้ทำได้เพียงแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์การระบาดของโรคจริงๆอาจจะรุนแรงมากกว่าที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เพิ่งจะยืนยันผู้ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหรือเกือบ1เดือนหลังพบผู้เสียชีวิตคนแรกในวันที่24เมษายนผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยนะคะดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าการระบาดอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นอีกความล่าช้าของการยืนยันโรคซึ่งกรณีนี้มาจากการตรวจหาเชื้อผิดสายพันธุ์และปัญหาในการส่งต่อตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจเพิ่มถือเป็นปัญหาใหญ่ต่อการควบคุมการระบาดแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวค่ะ
1: These two are just the latest crisis in our troubled world From conflicts to economic crisis to climate change and aid cuts we live in difficult and dangerousand divisive times. As you all know, WHO has itself been through a difficult period as the result of sudden and steep cuts to our funding.
0: เงินขององค์การอนามัยโลกหายไปมากแค่ไหนนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการชี้ว่าในปี2022ถึง2023สหรัฐอเมริกาบริจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลกมากที่สุดในโลกนะคะกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยเยอรมนีGates Foundation หรือชื่อเดิมก็คือ Bill and Melinda Gates Foundation

0: ทานรวมไปถึงองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวีสหภาพยุโรปและอังกฤษรายชื่อที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้คือผู้บริจาครายใหญ่ค่ะและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดทั่วโลกนะคะแต่ว่าการถอนตัวของสหรัฐซึ่งมีผลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้งบประมาณขององค์การอนามัยโลกหายไปเกือบ1ใน5นะคะช่องว่างของรายได้ที่มากขนาดนี้ไม่มีใครมาเติมเต็มได้แน่ๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็สงครามซึ่งทำให้หลายประเทศนะคะเขาเลือกที่จะทุ่มเงินมหาศาลไปกับการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแทนค่ะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกพยายามปรับตัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายลงอย่างเช่นการหั่นงบประมาณของโครงการปี 2026-2027 ลง 9% เหลือ 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแม้ว่าจะช่วยให้องค์การอนามัยโลกฝ่ามรสุมทางการเงินไปได้แต่คุณผู้ชมเงินที่น้อยลงไปก้อนนี้ย่อมแลกมาด้วยประสิทธิภาพในการรับมือและการเตรียมความพร้อมต่างๆที่ลดลงนะคะยกตัวอย่างแอฟริกาค่ะเห็นได้ชัดเจนเขาว่าเงินและสงครามเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการยกระดับการรับมือโรคระบาดอย่างศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลารอบนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของดีอาร์คองโกนะคะซึ่งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ย่ำแย่และเผชิญกับการสู้รบในพื้นที่ด้วยเมื่อมีสงครามค่ะแน่นอนคนย่อมต้องอพยพย้ายถิ่นนะคะแล้วก็ไปกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ขณะที่ระบบสาธารณสุขกลายเป็นเรื่องที่ถูกละเลยและมองข้ามค่ะปัจจัยเหล่านี้เองเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดและยิ่งทำให้การควบคุมการระบาดก็ทำได้ยากด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามติดอาวุธให้กับสาธารณสุขทั่วโลกนะคะเพราะว่าโรคระบาดใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดคุณผู้ชมและจะเกิดขึ้นแน่ๆอยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะซึ่งการตรวจพบได้เร็วและมีเครื่องมือพร้อมในการรับมือถือเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการปราบโรคโดยองค์การอนามัยโลกเขาได้มีการจัดทำพิมพ์เขียวรายชื่อโรคค่ะที่ต้องให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นกรณีฉุกเฉินมี9โรคด้วยกันหลายชื่อถ้าคุณผู้ชมดูคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นโควิด-19 อีโบลาและมาเบิร์กเมอร์สและซารวมไปถึงไข้ซิก้าค่ะแล้วก็โรคที่มีชื่อว่าโรค X ค่ะชื่อนี้ใช้เรียกเชื้อโรคที่เรายังไม่รู้จักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคระบาดรุนแรงได้นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังมีการจัดกลุ่มเชื้อโรคซึ่งเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ในอนาคตด้วยค่ะหัวใจสำคัญของการรับมือโรคระบาดอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะซึ่งวิกฤตโควิด-19 ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าโลกของเราเนี่ยร่วมมือกันได้ค่ะและความร่วมมือนี้เองที่ทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตมาได้โดยหนึ่งในอาวุธชิ้นสำคัญยุคหลังโควิด-19 นั่นก็คือสนธิสัญญาโรคระบาดใหญ่นะคะที่สมาชิกองค์การอนามัยโลกให้การรับรองเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพื่อยกระดับการป้องกันการเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคระบาดใหญ่ในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันข้อตกลงฉบับนี้ยังคงติดล็อกในส่วนของภาคผนวกนะคะเรื่องการแชร์ข้อมูลและการเข้าถึงวัคซีนและการรักษาอย่างเท่าเทียมของทุกประเทศซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขายกให้ประเด็นนี้เป็นจิ๊กซอสำคัญตัวสุดท้ายค่ะที่จะทำให้การรับมือกับโรคระบาดสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้จุดที่น่ากังวลไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณที่หดหายไปสงครามแล้วก็ความขัดแย้งเท่านั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคระบาดนะคะแต่ยังรวมไปถึงการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมที่ทำให้ผู้คนหลงเชื่อข้อมูลทางการแพทย์แบบผิดๆค่ะซึ่งนี่ย่อมส่งผลกระทบต่อการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับกีฬาค่ำนี้ครับเราไม่ถ่ายทอดสดบอลโลกแล้วนะครับเอ๊ะใช้คำนี้ไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมแต่ไม่ซื้อลิขสิทธิ์ละอันนี้รัฐมนตรียืนยันนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์ในข่าวค่ำคืนนี้ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาครั้งนี้ครับมาดูกันที่เรื่องลิขสิทธิ์บอลโลกล่าสุดรัฐบาลถอดใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์เพราะว่ามีราคาที่สูงเกินจริงเหลือเพียงแค่ว่าเอกชนจะลงทุนหรือไม่ครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลตัดสินใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกที่ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 1,700 ล้านบาทเนื่องจากประเมินความคุ้มค่าหลายด้านแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองของไทยในปัจจุบันครับโดยมอบหมายกับกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณา
1: ที่เราไปคุยมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะคนไทย

0: จะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่ามีเอกชนรายไหนหรือเปล่านะคะที่เขาอาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจตรงนี้นะคะเพราะว่ามันก็ยังพอมีเวลาอีกอะค่ะ
1: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
2: ในมุมของวาวจารุวัฒน์พริบไหวผู้บรรยายและนักวิเคราะห์ฟุตบอลมองว่าค่าลิขสิทธิ์มีมูลค่าสูงเกินความเป็นจริงครับซึ่งภาครัฐตัดสินใจถูกแล้วที่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้อยู่ที่การป้องกันลิงก์เถื่อนละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายหากเอกชนไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ในปีนี้ครับ
3: ถ้าคราวนี้เราไม่ได้ชมมันก็เกิดจากกลไกตลาดมันทำไม่ได้แล้วพอกลไกตลาดมันไม่ได้คราวต่อไปฟุตบอลโลกคราวหน้าเนี่ยทางเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ต้องรู้ว่าเขาจะมาขายเราเท่าไหร่ผมว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นกลไกตลาดมากขึ้นผมเชื่อว่าสุดท้ายได้ดูครับได้ดูแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะทางฟีฟ่าไม่ยอมที่จะเสียทุกอย่างเป็นศูนย์แน่ๆอาจจะลดสเกลของการถ่ายทอดสดทุกคนอยากดูฟุตบอลโลกอยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือทุกคนก็ต้องไปหาที่เราเรียกว่าช่องทางธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ได้รู้ว่าช่องทางธรรมชาติดูแบบไหนทำยังไงถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นเขาเรียกว่าเปิดประตูบานใหญ่ให้คนที่ไม่เคยรู้จักกับเรื่องแบบนี้เข้าหาเรื่องแบบนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่คิดจะซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยคุณยากเป็น 2-3 เท่าเลย
2: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ฟีฟ่าเสนอขายกับไทยครับมีมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์ 1,300 ล้านบาทภาษีประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการ100ล้านบาทเมื่อเทียบกับจีนที่ต่อรองราคาเหลือเพียงแค่60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,900 ล้านบาทขณะที่จีนมีประชากรประมาณ 1,400 ล้านคนลิขสิทธิ์ที่ไทยต้องจ่ายครั้งนี้จึงสูงกว่าจีนเป็นอย่างมากส่วนชาติในอาเซียนอย่างมาเลเซียครับประมาณ200ล้านบาทเวียดนาม470ล้านบาทและอินโดนีเซีย510ล้านบาทขณะที่ภาคเอกชนไทยในตอนนี้ยังไม่มีรายไหนที่เสนอตัวต้องการลงขันเหมือน4ปีที่แล้วซึ่งปัจจัยสำคัญคือช่วงเวลาการถ่ายทอดสดซึ่งเกมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกและเช้าของไทยจึงทำการตลาดได้ยากครับโดยที่ผ่านมาฟีฟ่าพยายามขายลิขสิทธิ์แบบครบทุกแพลตฟอร์มจึงมีราคาค่อนข้างสูงแต่สุดท้ายยังมีออปชันอื่นเช่นเมื่อเกมเริ่มแข่งไปแล้วฟีฟ่าอาจยอมหันราคาขายเฉพาะในแพลตฟอร์ม OTT ซึ่งตามหลักการแล้วมักจะพ่วงบางแมตช์ที่บังคับให้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีควบคู่กันด้วยครับมายสากลโชว์ฟอร์มสุดยอดครับคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงโลกเป็นคนที่3ของไทยครับสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศครับปัญชญาจันน้อยหรือมายสากลดาวรุ่งวัย18ปีที่ผ่านเข้าชิงเป็นครั้งแรกพบรีแอนอีเวนส์มือ4ของโลกจากอังกฤษแชมป์โลกหญิงมากที่สุด12สมัยแม้ประสบการณ์จะเป็นรองครับแต่มายสากลทำผลงานได้อย่างเหนือชั้นพลิกชนะคู่แข่งวัย40ปีไปอย่างขาดลอย6-2เฟรมคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยแรกในชีวิตทำให้มายสากลเป็นนักสนุกเกอร์ไทยครับคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกหญิงต่อจากมิ้งสระบุรีปี2022และใบพัดศรีราชาปี2023พร้อมคว้าสิทธิ์ลงแข่งขันอาชีพ World Snooker Tour นอกจากนี้ครับน้องมายยังเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกพ่วงด้วยแชมป์โลกรุ่น21ปีในปีเดียวกันหลังแซงชนะนักกีฬาเจ้าถิ่นจีนป้องกันแชมป์โลกยู21ไปเมื่อวานนี้ครับสมศักดิ์ศรีครับน้องหมายสากลมาดูกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียครับประเดิมผลงานวันแรก1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงติดตามรายงานสดได้จากคุณจำรัดลุนรอดรายงานจากกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียครับ ครับคุณอินทัศน์ครับแม้ว่าทีมเทควันโดภูมิเซ่วันนี้ครับจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ครับแต่ทั้ง4คนของไทยครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าโควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าในเดือนกันยายนนี้แน่นอนแล้วครับที่ M-Bank Arena เจ้าภาพมองโกเลียครับได้ปรับสนามแข่งขันบาสเกตบอลมาเป็นสังเวียนชิงชัยเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026สำหรับวันแรกครับเป็นการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่หรือว่าท่ารำจากประเภทเดี่ยวภูมิเซ่ครับแล้วก็เดี่ยวฟรีสไตล์ชายและหญิงนอกจากจะชิงเหรียญทองแล้วครับรายการนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬา7คนจาก4รายการไปแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าอีกด้วยครับสำหรับทีมไทยส่งครบทั้ง4รายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงนาโนนางสาววัชรกุลลิ้มจิตกรเจ้าของเหรียญทอง4เกมชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่โชว์ทักษะตีลังกาและท่วงท่าเทควันโดเข้ากับเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศครับวัชรกุลครับทำผลงานทำคะแนนได้ 8.14 คะแนนคว้าเหรียญเงินพร้อมกับสิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของลีคยอนคิมจากเกาหลีใต้ที่ทำคะแนน 8.580 คะแนนครับนอกจากวัชรกุลแล้วเดี่ยวฟรีสไตล์ชายครับเดี่ยวภูมิเซ่เดี่ยวชายครับหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรครับดีกีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายดำเอาชนะคู่แข่งเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ก็แพ้ลีดอนจูจากเกาหลีใต้พลาดเข้าชิงครับแต่ก็ได้เหรียญทองแดงปลอบใจและได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันนอกจากนี้ยังมีโชกุลรัชพลใหญ่บัวในประเภทฟรีสไตล์ชายกับน้องฟุกรัชรวรรณตะเพียนทองในประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์เดี่ยวภูมิเซ่หญิงครับที่แม้ว่าจะไม่ไปถึงเหรียญทองแต่พวกเขาก็คว้าโควต้าไปเอเชียนเกมได้เช่นกันอีกด้วยครับ
4: ค่ะก็วันนี้พวกเราก็มีตั๋วไปเอเชียนเกมแล้วค่ะใช่พวกเราก็ดีใจมากๆที่สามารถทั้งมีตั๋วแล้วก็มีเหรียญค่ะ
5: ผมก็รู้สึกดีใจมากๆเช่นกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้ก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่าครั้งหน้าเต็มที่ได้มากกว่านี้อีกครับ
6: ครับมันยังเหลือการแข่งขันอีกวันนึงจะเปลี่ยนจากสีเงินสีทองแดงไปเป็นสีอะไรครับ
5: เป็นสีทองครับ
4: สีทองค่ะ
6: ว่าเป็นไงบ้าง
4: ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะหนูจะมีอีกหนึ่งรายการค่ะก็คือทีมฟรีสไตล์ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
5: ครับผมมีคู่ผสมฟรีสไตล์ครับก็เต็มที่มากๆเหมือนกันครับ
6: ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนสีครับ
5: เปลี่ยนสีครับ
4: สีทองค่ะ
5: สีทองเท่านั้นครับ
6: โอเคน้อง
2: ครับและแม้ว่าจะได้โควต้า4โควต้าครับแต่ภูมิเซ่ในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่ามีชิงชัย2เหรียญทองเท่านั้นโดยหลังจากนี้โค้ชลีนายอนจะคัดเลือกนักกีฬาอีกทีว่าจะใครจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่นาโกย่าซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้ง4คนครับที่ได้สิทธิ์ในวันนี้เนื่องจากสิทธิ์ที่ได้ในวันนี้ครับเป็นสิทธิ์ของประเทศไทยไม่ระบุตัวนักกีฬาครับครับคุณนิทัศน์ครับในวันพรุ่งนี้นะครับทีมเทควันโดไทยถือว่าทีมภูมิเซ่จะมีลุ้นเหรียญทองอีก5รายการด้วยกันเป็นประเทศภูมิเซ่คู่ผสมภูมิเซ่ทีมชายแล้วก็ภูมิเซ่ทีมหญิงแล้วก็ฟรีสไตล์คู่ผสมแล้วก็ทีมฟรีสไตล์ผสมครับมีชาย2คนแล้วก็หญิง3คนด้วยกันครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่เมืองอุลานบาตอร์ครับ
7: ขอบคุณครับคุณจำรักครับเอาใจช่วยกับทัพนักกีฬาเทควันโดไทยคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้นะครับมาดูที่ข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลโลกครับล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดมีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสไปลงแข่งขันบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6ติดต่อกันในวัย41ปีครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรณิษฐาครับ
8: ขอบคุณคุณนินทัศน์ครับ
9: ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชลบุรีบุกตรวจค้นเป็นภูวิลล่าอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะหลังจากมีเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวจีนไปเช่าพื้นที่แล้วลักลอบผลิตสารเอโทมิเดตหรือที่เรียกกันว่ายาซอมบี้เอาไปผสมกับบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมส่งขายให้กับนักท่องเที่ยวกลางคืนค่ะจุดที่ตรวจค้นเป็นภูวิลล่าค่ะอยู่ในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มชายชาวจีนมีพฤติกรรมต้องสงสัยลักลอบผสมสารเคมีพอตรวจค้นที่บริเวณชั้น2ค่ะจุดนี้ถูกดัดแปลงเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับห้องแลบทำเองมีเครื่องผลิตสารเคมีกำลังเดินเครื่องอยู่3เครื่องมีหลอดแก้วขนาดใหญ่มีสารเคมีบรรจุอยู่ในถังพลาสติกและกระสอบกว่า80รายการเครื่องจักรอยู่ระหว่างการผลิตสารเอโทมิเดตหรือที่รู้จักกันในกลุ่มนักเที่ยวเรียกตัวนี้ว่ายาซอมบี้เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเอาไปผสมในพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตยาเคพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน2คนรับสารภาพอ้างว่าทำหน้าที่เฝ้าสถานที่และดูแลเครื่องจักรเท่านั้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาลักลอบทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และขยายผลตรวจค้นโกดังอีกแห่งอยู่ในตำบลบางละมุงนะคะซึ่งมีความเชื่อมโยงกันพบถังสารเคมีขนาด20และ200ลิตรรวมถึงอุปกรณ์การผลิตอีกเป็นจำนวนมากตำรวจได้ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะ

0: การนำสารเคมีซึ่งในขณะนี้เราก็เบื้องต้นเนี่ยเราพยายามตรวจสอบเข้าใจว่าเป็นสารที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นเรื่องของการนำไปผลิตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งก็เป็นการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมาย
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีบอกว่าหลังจากนี้จะประสานร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเพื่อสืบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของสารเคมีและเร่งติดตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยครับ

วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิตแล้ว

วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 นประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airlines เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitrarian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นคร

0: เจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้ไขนอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่

0: แลนด์คือทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creator จากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partnerยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองค์กมลตรีเชิญสัญญบัตรพระจุลและพระไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองค์กมลตรีเชิญสัญญบัตรพระจุลและพระไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569พระวัชรปัญญาสุธีสอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปี2548ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันสนองงานสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและดำรงตำแหน่งเลขานุการวัดใหม่เทพนิมิตคณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569
1: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกจริตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเรือเอกพงเทพหมู่เทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทฤพุทธร่วมประชุมมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วน ดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของ

0: ประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
1: ที่จะเติมน้ำพอสามารถจะทำ

คนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดกรมทหารพรานที่23ณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาและครอบครัวพลทหารรัชชานนท์ไกยฝ่ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ณบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตปุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดดอนเจดีย์วัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกาทวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตะลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลับใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสะแกวัดสิงหวนารามวัดบึงที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทธรรมวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีและวัดจากจังหวัดลำพูนประกอบด้วยวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีและวัดร่องช้างพญาวันสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปการณาภิธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัตตธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์ซึ่งคำว่าสดับปกรณ์กล่อนมาจากคำว่าสัตตปกรณ์หมายถึงคำภีพระอภิธรรมทั้ง7ในพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรม7คำภีเป็นคำสำหรับใช้ในพิธีกรรมเรียกกริยาที่พระภิกษุกล่าวคำพิจารณาสังขารเมื่อจะฉักผ้าบังสุกุลในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายและในเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

0: ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ขณะเดียวกันช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตนัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขยายระยะเวลาในการประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากออกไปจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้นะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างจะแรงนะคะประกอบกับยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ก็ส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจะมีฝนตกหนักมากนะคะบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันภาคอีสานภาคกลางและก็บริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนที่บริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาตรวจสอบดูพื้นที่เสี่ยงในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มจากบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงนะคะในพื้นที่ภาคอีสานนะคะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางหรือว่าเบาลงมานะคะพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากสุโขทัยน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะแนะนำให้เตรียมแผนอพยพขึ้นสู่ที่สูงกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ความจริงใกล้เคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ครับตอบโจทย์คืนนี้กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ประเมินสัญญาณบวกในตะวันออกกลางหลังสหรัฐชะลอการโจมตีอิหร่านจีนเตรียมต้อนรับปูตินหวังกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ดีลเคว้งกลางอากาศเมื่อจีนยังชะลอหลังสหรัฐเปิดทางขายชิปขั้นสูง H200 สะท้อนตลาดที่ปั่นป่วนจากคำสั่งแบนส่งออกช่องแคบไต้หวันท่ามกลางความไม่แน่นอนควันหลงหลังโดนัลด์ทรัมป์พบสีจิ้นผิงทันโลกกับไทย PBS

0: รถโบราณยังเต็มอยู่เลยแล้วก็ไม่ก็ไม่ลงมา
1: สาเหตุที่รถไฟเนี่ยเบรกไม่ทันเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้ว
2: จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เปลี่ยนซ้ายแล้วก็จะเปลี่ยนเข้าขวาอีกที
3: ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคุณอุโมงค์ได้ไหมเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนุสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะเสาร์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณจุดตัดมักกะสันทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นและทางออกคืออะไรนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เกิดครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลนะคะถ้าฟังจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหามาสัก 2-3 แนวทางหนึ่งในนั้นก็คือกำลังให้ไปศึกษาขอเวลา3เดือนในการดูว่าจะไม่ต้องมีรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในเลยได้หรือไม่โดยเฉพาะถ้าเกิดจะมาจากสายตะวันออกแล้วก็สายใต้นะคะมีอะไรมากกว่านี้ที่เราทำได้หรือไม่และรถไฟไทยจะดีได้กว่านี้หรือเปล่านะคะวันนี้พูดคุยกันกับอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประพัฒน์จงสงวนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเพิ่งจะย้อนความหลังกันเพราะว่าสมัยทำข่าวใหม่ๆเนี่ยเห็นคุณประพัฒน์ตอนนั้นไปทำรถไฟใต้ดินใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ลงไปดูกันแล้วก็ตื่นเต้นกับรถไฟใต้ดินสายแรกของประเทศไทยมากนะมาวันนี้เรากำลังพูดถึงรถไฟบนดินซึ่งก็เป็นเรื่องเศร้านะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนวันนี้เราพยายามจะดูว่ามันทำอะไรได้มากกว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดหรือเปล่าแต่เอาที่ท่านรัฐมนตรีพูดก่อนละกันว่าถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดภาพอย่างเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราต้องไม่มีรถไฟเข้ามากรุงเทพชั้นในอันนี้คิดว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมคะ
1: ผมว่าท่านก็จะอาจจะเอ็กซ์ตรีมไปนิดนะครับเนี่ยถ้าบอกไม่รถไฟไม่เข้าเลยเนี่ยถามว่าแล้วมันกระทบอะไรบ้างพี่น้องประชาชนกระทบแน่นอนนะฮะคนที่ทำธุรกิจและคนที่ต้องเดินทางแล้วก็ไม่ใช่เดินทางธรรมดานะฮะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแล้วก็มาทางรถไฟนะฮะขนสินค้าเข้ามาอะไรเข้ามาน้องๆที่เรียนหนังสือแล้วเข้ามาเรียนในกรุงเทพ
0: แต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถถ่ายเข้ามาแล้วก็รัฐบาลจะหาทางดูแลชดเชยให้อันนี้พอได้ไหมคะ
1: คือรถขายเข้ามาเนี่ยครับคือรถอะไรถ้าถามว่ารถขายเข้ามาเนี่ยครับวันนี้การเจรจาในกรุงเทพเนี่ยนะมันก็ติดมหาการอยู่แล้วนะครับรถเข้ามาอีกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปสร้างปัญหาเพิ่มอีกแล้วฮะถ้ามันถามมันทำแบบนั้นแล้วมันแก้ปัญหาจริงหรือเปล่านะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยครับระบบรางเนี่ยนะครับจริงแล้วเป็นระบบที่ทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุด
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไปดูนะฮะมันต้องมีเหตุและมันก็คงไม่ได้เกิดจากตัวระบบรถไฟเกิดจากอย่างอื่นแน่นอนนะฮะ
0: ไม่ใช่เกิดที่ระบบรถไฟแสดงว่าระบบเราดีแล้วเหรอคะ
1: ระบบเนี่ยนะครับระบบรถไฟเนี่ยมันก็เป็นระบบที่มันจริงๆมันอยู่บนรางของมันเองนะฮะมันมีทางวิ่งเฉพาะนะฮะถ้าทุกคนทำตามหน้าที่ต้องทำแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ต้องทำเนี่ยนะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะรถไฟเนี่ยนะครับเพราะอย่างมันมีข้อกำหนดอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันวิ่งก็วิ่งบนรางความเร็วที่วิ่งก็ใช้เป็นความเร็วตามที่เขามีการกำหนดไว้ว่าในช่วงนี้วิ่งเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมฮะการหยุดของรถไฟเนี่ยนะฮะก็จริงๆเนี่ยถ้าเป็นกรณีปกติเนี่ยมันก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่านะใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่จากที่วิ่งมาในความเร็วมา30กว่าเนี่ยนะให้หยุดนิ่งเนี่ยนะมันใช้ระยะทางประมาณกี่เมตรมันสามารถได้เลยหมดเลยนะฮะตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องของนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องไปดูในรายละเอียดนะครับวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยผมเรียนตรงว่าไม่มีใครบอกเลยยังไม่มีใครบอกเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆมันสาเหตุมาจากอะไรนะฮะการที่เราจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องเข้าใจด้วยสาเหตุเนี่ยนะถึงจะไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วตรงนั้นมันทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่า
0: คืออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะแยกออกไปได้เป็น2ก้อนก้อนแรกก็คือเรื่องของ
1: คน
0: ก้อนที่2คือเรื่องระบบเอาเรื่องระบบก่อนเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าเกิดเราไปนั่งดูลักษณะของการที่รถไฟผ่านแล้วก็มีความวุ่นวายคือบ้านอยู่แถวนั้นพอดีแล้วจะเห็นทุกวันนะก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำให้ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าไอ้ระบบเนี่ยประเภทที่มีรถไฟผ่านเมืองแล้วเมืองวุ่นวายมีคนเยอะมากแล้วก็ไม้กั้นลงมาแล้วก็ยังมีคนวิ่งไปวิ่งมาตกลงเนี่ยเอาตัวระบบก่อนคุณประพัฒน์คิดว่าระบบที่มันเป็นอยู่ขณะเนี้ยมันดีพอหรือยัง
1: ต้องเรียนถามนี้ก่อนนะฮะต้องเรียนถามว่าที่บอกว่าเห็นว่าเป็นความวุ่นวายเนี่ยคือส่วนไหนของสิ่งที่เกิดขึ้นที่มองเป็นความวุ่นวายถ้าบอกว่านะพอมีคนวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะในขณะที่นะครับพอไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะมุดไปนะฮะรถยนต์เองเนี่ยนะถ้าเห็นมันมีช่องว่างเพราะไม้กั้นลงมาแล้วบางทีอาจจะเยื้องกันใช่ไหมมันจะเป็นช่องรถก็จะมุดตามไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าระบบนะฮะมันเรื่องที่ว่าคนเนี่ยนะฮะมักง่าย แล้วคนก็ไม่ตระหนักว่าไอ้ตรงเนี้ยทำแบบนั้นเนี่ยมันมีอันตรายนะถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันถึงชีวิตนะเพราะรถไฟนะฮะมันน้ำหนักมันก็เยอะนะครับความเร็วนะการหยุดมันก็ต้องใช้ระยะทางอะไรเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงหมดเลยแต่ก็ทุกคนก็พร้อมใจที่จะเสี่ยงเพราะคิดว่ามันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบมันต้องมาปรับทัศนคติของวิธีการคิดของคนไทยในยุคนี้สมัยนี้นะฮะแล้วก็ยุคก่อนเพราะเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนิสัยเราส่วนมากจะบอกอะไรก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็อะไรก็เฮ้ยไม่เกิดหรอก
0: แต่ตรงนั้นถ้าเกิดระบบมันดีกว่านี้สมมติว่ามันมีไม้กั้นลงมาโดยที่คนไม่สามารถเข้ามาได้คือทำระบบให้มันแน่นหนาเพื่อที่จะจัดการกับพฤติกรรมของคนเนี่ยได้ไหมคะ
1: คือมันมีประเด็นนี้นะฮะไอ้ไม้กั้นที่ใช้ส่วนเนี่ยเป็นไม้กั้นที่มันเป็นมาตรฐานนะทั่วโลกก็ทำกันอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ถูกไหมฮะเพราะนั้นคำถามว่าเราก็ใช้ระบบมาตรฐานนะทำไมคนไทยถึงไม่อะไรสักอย่างเลยคือจะไปสักอย่างใช่ไหมฮะอย่างเราเห็นอย่างเมื่อเช้าก็มีข่าวใช่ไหมฮะขนาดมีกำแพงเป็นคอนกรีตใช่ไหมสูงประมาณสักขนาดนี้คุณยังปีนเข้าไปเลยอ่ะแล้วถามคุณปีนเข้าไปทำไมตรงนั้นมันเป็นรางคุณเข้าไปทำอะไรก็ไม่มีใครถามก็มีแต่ว่านะเข้าไปแล้วก็เอาเจ้าคนนี้ออกมาแล้วที่แบบไม่ถามว่าคุณเข้ามาทำไมคุณเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมแล้วคุณวัตถุประสงค์คุณจริงๆคืออะไรเข้ามาเนี่ยในเมื่อมันก็อันตรายคุณรู้รถไฟก็วิ่งผ่านแล้วไอ้จักนะฮะจับตัวกำแพงเนี่ยที่เขากันคนเข้าเนี่ยนะฮะกับตัวรางเนี่ยมันหาเราไม่มากนะเพราะนั้นถ้าคุณเดินอยู่นั่นหรือคุณยืนอยู่นั่นเนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกเฉี่ยวเนี่ยสูงมากเลย
0: ค่ะ
1: แล้วคุณเข้ามาทำไมเนี่ยเป็นคำถามที่สื่อคงจะถามตำรวจก็คุณจะถามว่าคุณเข้ามาทำไม
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะคนปกติผมเชื่อไม่ใครคงจะปีนเข้าไปมั้งใช่ไหมฮะคือเข้าไปแล้วไปเดินแถวนั้นเนี่ยเดินไปมันเสี่ยงนะกับนั่นแถวนั้นก็รถไฟก็ผ่านหลายขบวนนะฮะมันเป็นอะไรที่บางทีเราบางทีผมเรียนจริงนะว่าบางทีต้องเข้าใจยากเหมือนกันนะมันต้องมานั่งถามว่าคำเนี่ยเพราะอะไร
0: แต่ก่อนจะพูดถึงพฤติกรรมของคนเนี่ยเอาระบบให้หมดก่อน
1: ครับ
0: คุณประพัฒน์บอกว่าไอ้ไม้กั้นเนี่ยก็คือเราทำตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วมีอะไรบ้างคะที่มันไม่สากลแล้วเราพอจะปรับได้อย่างเช่นการใช้คนหรือใช้เครื่องจักรแทนคนหรืออะไรต่างๆ
1: คือตัวไม้กั้นเนี่ยครับมันเป็นระบบที่เขากดนะฮะกดแล้วมันทำงานตรงนั้นเนี่ยมันก็มีนายสถานีที่ควบคุมอยู่นั้นเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วก็ถือธงใช่ไหมฮะแล้วก็คนไปไล่คนถ้าเกิดคนเข้ามาหรือว่าคนจะพยายามจะผ่านเนี่ยก็จะไปไล่คนตรงนี้ครับทีนี้นายสถานีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีระยะทางพอสมควรนั่นเนี่ยบางทีคนเนี่ยนะก็เรียนตรงๆนะคนเราเนี่ยแบบเราประเภทแบบเอาสะดวกเข้าว่านะทีก็รู้รถไฟจะมาจะไปอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็วันก่อนก็เห็นมีถ่ายวิดีโอมาใช่ไหมฮะที่เป็นกล้องถ่ายกล้องมาโมไซค์เนี่ยไปหมดเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าช่องมันกว้างหน่อยรถยนต์ก็ตามด้วยถ้าโมไซค์ไปรถยนต์ก็ตามไปเหมือนกันตรงนี้ผมเรียนไงว่าของเราเนี่ยนะฮะเรื่องของการบังคับใช้กฎจราจรที่เราอาจจะต้องเข้มงวดมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการอะไรฮะลงโทษตามบทตัวบทกฎหมายอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่บอกว่าแล้วก็เฮ้ยนั่นแล้วอย่าไปตามเลยตามเพราะเท่านั้นแล้วก็มันทำให้เกิดอะไรฮะพฤติกรรมแบบที่ว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีคนเรียนแบบแล้วจะมีคนทำตามใช่ไหมตรงนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายแล้วผมเรียนจริงนะระบบเนี่ยนะครับระบบเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นระบบที่ประชาชนทุกคนเห็นระบบแล้วก็ปฏิบัติตามไอ้สิ่งที่ควรจะปฏิบัติถูกไหมฮะมันก็มีป้ายเตือนเสมอนะอย่างที่แถวรถไฟถ้าไปดูนะที่สถานีก็จะมีป้ายเตือนนะว่าไม่ควรจะ

0: ทำอะไรบ้างนะฮะเอาแม้ท่านอยู่ขนาดบนขบวนเนี่ยก็ยังบอกนั่งนะฮะนั่งเลยอย่าเอาหน้าออกไปอย่าเอาแขนออกไปอย่าเอามือออกไปอย่าเอาชิ้นส่วนอะไรของร่างกายออกไปใช่ไหมเพราะมันเสี่ยงการที่จะโดนอะไรแล้วก็ห้ามนู่นห้ามนี่ก็จะมีป้ายหมดนะฮะใช่ไหมที่ตัวสถานีก็จะมีว่าเนี่ยถ้ารถไฟเข้ามาคุณต้องไปทำอะไรต้องไปยืนอยู่ตรงขอบก็ไม่ได้นะอะไรไม่ได้เหมือนรถไฟฟ้าใต้ดินนะ
1: ฮะ
0: เขาไม่ให้ยืนนะตรงขอบเนี่ยแต่ก็มีคนไปยืนนะก็ตอนหลังถึงต้องตอนแรกไม่มีประตูตอนหลังถึงต้องปิดประตูหมดใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยผมต้องเรียนไอ้การไปยืนเนี่ยนะฮะมันเกิดอันตรายไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ว่าคุณตกมาอย่างเดียวนะมันเกิดที่ว่าถ้าเกิดมีใครเขาไม่ประสงค์ดีคุณก็ผลักคุณลงไปตอนที่รถไฟวิ่งมาเนี่ยนะฮะมันก
1: ็แสดงว่า
0: แย่นะฮะ
1: ถ้าเรายังไม่พูดถึงคนขับรถไฟแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณประพัฒน์มองว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีส่วนมากกว่าระบบ
0: คือผมบอกพฤติกรรมคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะและเป็นส่วนที่มันน่าเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยครับด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเราไม่ค่อยจะยอมทำตามอะไรที่เป็นกฎระเบียบถูกไหมฮะทุกคนจะแบบเป็นคนพิเศษอะไอ้ที่มีกฎระเบียบไม่ทำอะกูจะทำอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของระบบต่างๆนะลองไปดูนะเขาบอกให้ขึ้นอย่างเรียบเรียบร้อยรอให้คนทั้งในออกมาก่อนใช่ไหมแล้วคนข้างนอกให้เข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ข้างในไม่ถนอมข้างในข้างนอกกูจะเข้าอ่ะแล้วข้างนอกก็จะมาเอาไม่ต้องรอข้างในเข้ามาเหมือนกันไม่ต้องรอข้างในเข้ามากูทะลุออกไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนกันคือเนี่ยฮะคือผมว่าของเราเนี่ยนะฮะผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้ของเราไม่ค่อยเน้นกันนะฮะไม่ค่อยเน้นกันแล้วเราก็ไม่ค่อยจริงๆแล้วถ้าเป็นตามประเทศเนี่ยก็จะพยายามปลูกฝังเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กถูกไหมครับว่าต้องมีระเบียบนะต้องเข้าแถวนะต้องอย่างนั้นต้องนี้ใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้สังคมแบบอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วอะไรก็ไอ้คำที่น่ากลัวสุดแบบในที่ผมคิดนะในภาษาไทยคือคำว่าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันเท่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือที่นั่นเนี่ยมันไม่เกิดหรอกไอ้คำว่าไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะคำว่าไม่เป็นไรนะมันไอ้คำไม่เป็นไรเนี่ยแต่มันทำให้คุณคิดมันไม่เกิดอ่ะแล้วก็เฮ้ยอย่างนี้ไม่เกิดกับผมหรอกนะผมไม่เล่นนะซื่อบื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีจังหวะนะฮะจังหวะและบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด
1: แต่วันเสาร์เนี่ยมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์ก็คือคนขับรถไฟ
0: คนขับรถ
1: ซึ่ง
0: ที่บอกไปสูบยา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะคืออย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรายังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยคุณประพัฒน์คิดว่าถ้าเกิดจะต้องเบลมหรือกล่าวโทษเนี่ยใครควรจะเป็นคือในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดคนขับรถไฟมีสติแล้วก็อยู่ประจำหน้าที่แล้วก็ทำตามสิ่งที่นายสถานีให้คำแนะนำมันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกฮะ
1: ทีนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในการรถไฟกับเรื่องบุคลากรคะ
0: คือผมเรียนอย่างนี้นะในส่วนของบุคลากรเนี่ยนะวันนี้การรถไฟก็เหมือนหน่วยงานอื่นนะครับวันนี้นะครับเรามีปัญหาเรื่องบุคลากรจริงๆบุคลากรตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าบุคลากรนั่นนี่นะเป็นเรื่องที่ว่าบุคลากรเนี่ยไม่พอเพียงเพราะว่าคนที่เกษียณออกไปเนี่ยนะฮะมันบรรจุกลับเข้ามาไม่ได้เหตุที่บรรจุกลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณกระทรวงการคลังไม่อนุมัตินะฮะ
1: ไม่อนุมัติ
0: ใช่ครับวันนี้
1: คือพนักงานการรถไฟนี่มีประมาณกี่คนคะ
0: ทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ในระบบจริงพันกว่าคนกับ2,000นะ
1: แล้วตอนนี้มีประ
0: เทศตอนนี้ประมาณกี่ร้อยรู้สึกเมื่อเช้าที่คุยกันเนี่ยประมาณเหลือประมาณ900มั้งฮะมันหายไปประมาณ 60% มั้งฮะตอนนี้คือรวมทุกอย่างนะฮะทั้งที่อยู่ในรถที่ทำหน้าที่ช่างที่ทำหน้าที่ดูมงุษาเนี่ยตรงนี้ฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่อย่างที่เรียนนะว่ารัฐบาลเนี่ยนะหรือกระทรวงคลังเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณก็มีคนที่อยู่ไปคุณให้ทำโอทีไปให้ทำอะไรไปแต่เขาลืมไปว่ามันคือคนนะไม่ใช่เครื่องจักรถูกไหมฮะการเข้าไปซ่อมรถไฟหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยเกี่ยวระบบรางเนี่ยนะฮะถึงแม้ในหน้าที่คนขับก็เถิดผมถามว่าคุณรู้มั้งหรือเปล่าว่าหรือคุณคิดมั้งหรือเปล่าว่าการขับรถไฟเนี่ยนะครับที่ขับทางไกลๆเนี่ยที่ต้องวิ่งส่งนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะพอไปถึงนู่นก็พักแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะฮะใช่ไหมครับ
1: คือไม่ได้เห็นเหมือนที่ตอนขับรถไฟฟ้า BTS ที่เราจะเห็นคนแบบ
0: มันต่างกันฮะรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันอยู่บนรางแล้วมันก็เป็นรางเฉพาะมีเฉพาะรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ข้างบนถูกไหมฮะแล้วโอกาสที่มันจะมาชนกันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถูกไหมครับรถไฟธรรมดาเนี่ยครับมันมีปัญหาว่ามันวิ่งอยู่ในทางทั่วๆไปนะได้รอบๆเนี่ยก็มีคนที่ใช้ทางร่วมแต่เป็นร่วมของรถประเภทอื่น

0: อย่างเช่นนะไปในต่างจังหวัดเนี่ยรถไฟนะครับมันวิ่งไปบางทีวิ่งไปตามทุ่งใช่ไหมฮะมันก็จะมีชาวบ้านเนี่ยทำทางข้ามใช่ไหมทำข้ามแบบที่ถูกกฎหมายบ้างแล้วก็ทำเองบ้างอะไรบ้างเพราะเขาทุกคนไม่ใครอยากจะไปวิ่งอ้อมนะเพราะรถไฟพอมาปั๊บเนี่ยก็หมายว่าคุณกำลังไปขวางทางเข้าของที่ออกที่ดินของชาวบ้านเขาชาวบ้านก็บางทีนะฮะก็ทำเองนะฮะนะฮะทำถมขึ้นมาให้มันเป็นทางแล้วไว้ข้ามไปข้ามมาใช่ไหมฮะไอ้เรื่องพวกนี้ครับถามว่านะครับมันผิดไหมมันผิดแต่ถามว่าเราไปจับได้ไหมก็ถ้าจับมันก็นั่นมันก็เป็นปัญหาครับเพราะชาวบ้านก็จะบอกเฮ้ยทำไมนั่นมันเป็นปัญหาที่มันปล่อยให้คาราคาซังนี่มานานมากแล้วนะฮะรถไฟเองไม่ใช่ไม่กลัวนะฮะคนขับรถไฟคนกลัวหมดนะฮะวิ่งไปแล้วเนี่ยไปเจอคนที่นะฮะทำทางลักผ่านเขาเรียกทางลักผ่านเนี่ยนะทำแล้วก็ใช้ตรงนี้มาเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่ขับก็แย่นะฮะเดี๋ยวขี่รถไฟเห็นใหญ่ๆกันแล้วมันจะทนต่อการนะฮะปะทะมันไม่ทนขนาดนั้นนะนั่นเนี่ยเป็นอะไรที่ปัญหามันเยอะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีการสื่อสารกับสังคมนะว่ามันมีอันตรายยังไงอะไรยังไงตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่รถไฟต้องทำเยอะๆหน่อยรัฐบาลก็ต้องทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนและมันเกี่ยวข้องกับอะไรฮะความปลอดภัยของเขาเนี่ยมันต้องบอกประชาชนนะครับว่าคุณเดินทางอย่างนี้นะคุณต้องคิดคุณต้องรู้นะว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรบ้างอย่างขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะฮะมันก็มีข้อถึงห้ามว่าไม่ให้ไปยืนที่ประตูใช่ไหมฮะแล้วจะมีข้อห้ามเพราะเขาจะบอกชัดเจนว่านี่นะคุณอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับรถไฟก็ควรจะมีรถเมย์ที่ให้การให้เดินทางรับส่งผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็ควรจะมีว่าอะไรคือจุดอันตราย
1: สนใจเรื่องของจำนวนพนักงานของการรถไฟเพราะเมื่อสักครู่คุณประพัฒน์บอกว่าม
0: ันขาดฮะเพราะว่า
1: ขาดไปสักเกือบ 50% หรือเปล่าฮะ
0: ประมาณนั้นนะครับเพราะตอนนี้มันไม่ใช่นั่นนะฮะคือมันเรื่องของเรื่องงบประมาณนะเรื่องของงบประมาณ
1: หมายความว่าสมมติคนเกษียณแล้ว
0: มันไม่คือเขาไม่มีงบประมาณให้เพราะนั้นก็บรรจุไม่ได้นะครับทำอย่างเก่งที่สุดคือจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพราะเงินมันน้อยฮะลูกจ้างชั่วคราวเพียงแต่ว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมันก็ทำงานได้จำกัดถูกไหมฮะอย่างช่างที่ขาดเนี่ยนะฮะลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยทำไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องมีเป็นอาชีพเฉพาะถูกไหมครับช่างซ่อมนะฮะบางหน้าที่เนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันอะไรฮะอายุไม่ถึงอันเนี้ยความรู้อะไรไม่ถึงมันมีข้อจำกัดเพราะนั้นก็จะรับได้ส่วนเดียวแล้วก็มันก็จะเป็นก้อนเล็กๆเท่านั้นเองนะแต่ว่าคนวันนี้ที่ใช้มันไม่ได้น้อยลงถูกไหมฮะยิ่งการเดินทางที่แบบน้ำมันก็แพงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยรถไฟกลายเป็นกลับมาเป็นที่อะไรฮะที่ประชาชนใช้มากขึ้นถูกไหมฮะมันก็ต้องใช้เนี่ย
1: แสดงว่าคนที่เหลืออยู่ต้องทำงานมากขึ้น
0: ฮะใช่ครับก็เนี่ยวันนี้ก็มีปัญหาว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอคนขาดเนี่ยก็ต้องทำอะไรฮะคือทำงานโอทีนะฮะทำงานโอทีทำหรือไม่ก็ไปรับกะของเพื่อนมาทำเพราะว่าทั้งนั้นมันไม่มีใครทำงานก็มีที่แบบนะฮะเข้าเวรเช้าออกเย็นนะพอกลางคืนคิดว่าจะได้นอนเขาบอกเฮ้ยคุณขาดคุณไปขึ้นหน่อยขึ้นขบวนหน่อยก็ต้องไป
1: เอาอย่างคนขับรถไฟเนี่ยทำงานวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมง
0: ก็ปกติก็ทำก็เยอะนะฮะเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างน้อยสุดก็ต้องวิ่งตั้งแต่อะไรฮะต้นทางสมมติกรุงเทพต้นทางปลายทางอยู่สุไหงโกลกก็ต้องสุไหงโกลกก่อนนะฮะก่อน
1: ไม่มีการสลับกัน
0: คือมันมีนั่นนะฮะมันมีที่ว่ากลางคืนนะถ้าเป็นวิ่งกลางคืนนะเขาจะมีเป็นแค่เป็นคนขับนะเป็นมือสองอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบจะสลับเหมือนกับเครื่องบินนะมีการสลับนะเพื่อให้เขาพักนะฮะเพราะว่าถ้านั่งไปตลอดเนี่ยมันก็เอาเรื่องนะฮะแล้วมันก็เป็นงานที่เครียดคือคนอย่าคิดว่าเฮ้ยเห็นมีอะไรแล้วก็ไปนั่งขับแต่อย่าลืมถ้าคุณอยู่บนรางเนี่ยนะฮะแล้วคุณขับไปเนี่ยนะฮะข้างหน้าเนี่ยมันก็มืดนะฮะต่างจังหวัดไม่เหมือนในกรุงเทพที่แบบไฟสว่างแบบมองเห็นชัดเจนนะมันก็มืดแล้วก็รถในต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพวกรถบรรทุกเนี่ยนะฮะบรรทุกมาเยอะๆเนี่ยก็ไฟเฟยก็ไม่เปิดนะครับแล้ววิ่งมาเนี่ยอย่างผมบอกมันก็มีพวกทางลักผ่านนะคือไม่ใช่ทางแต่ว่าเขาก็มาทำกันเองนะเอาดินมันนะเอาดินมาถมข้างๆสองข้างแล้วก็คุณก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นสะพานแล้วทำเป็นสโลปลงไปแล้วคุณก็ขึ้นข้ามอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนรถไฟกลัวมากคนขับนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เจ็บนะฮะแล้วมันก็อาจจะถึงเสียชีวิตเหมือนกันรถไฟที่เห็นว่าดูเหมือนนั่นเนี่ยมันก็มีเหล็กที่กันเรื่องการชนนะฮ
1: ะ
0: แต่มันไม่ได้แข็งแรงขนาดที่แบบเอาไปชนกับรถบรรทุกเหมือนกันนะฮะไม่ใช่นะฮะ
1: ถ้ามีรถบรรทุกฝ่ามานี่ก
0: ็คนขับไม่ค่อยรอดนะฮะคนขับทั้งสองฝ่ายฮะไม่ค่อยรอดเพราะต่างคนต่างใหญ่นะฮะแล้วมันก็อย่างที่ผมเรียนน่ะไอ้ตัวที่มันนั่นจริงมันจะมีเฟรมข้างหน้าเนี่ยพอเห็นนะกระจกข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเฟรมอยู่ข้างในที่กันนะฮะไอ้เฟรมเนี่ยมันคือเป็นเหล็กอ่ะมันก็เป็นเฟรมที่กันการปะทะนะถ้ามันเจอรถฝั่งตรงข้ามที่เป็นรถขนาดใหญ่เหมือนกันเนี่ยฮะถ้าน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะฮะ
1: เราคุยกันทั้งเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของคนเนี่ยภายในเวลาจำกัดเนี่ยที่อยากจะถามคุณประภัทรคือถ้าเกิดคุณประภัทรมีอำนาจในการทำอะไรก็ได้เพื่อให้การรถไฟหรือรถไฟหรือการเดินทางด้วยรถไฟของคนไทยเนี่ยมีความสะดวกปลอดภัยนั่งแล้วสบายใจนั่งแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการเดินทางที่ผ่อนคลายเหมือนในต่างประเทศเนี่ยต้องทำอะไรบ้างให้3ข้อค่ะ
0: โอ้นะฮะถ้าถามผมนะฮะผมว่าอันแรกเลยเนี่ยนะฮะคือต้องดูเรื่องของในความปลอดภัยเรื่องของการที่รถไฟวิ่งเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องจุดตัดต่างๆที่มีคนชอบทำแล้วก็ทำลักทำเนี่ยนะฮะที่เอารถวิ่งข้ามเนี่ยนะฮะวิ่งข้ามเส้นทางเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเอาออกหมด
1: อันนี้หมายถึงทั่วประเทศเลย
0: ทั่วประเทศฮะรวมถึงการที่ต้องถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องทำให้มันถูกหลักวิศวกรรมนะฮะเช่นทำเป็นสะพานข้ามหรือไม่ทำเป็นทางลอดทางรถไฟไปเลยอย่าไปทำนี่ก็ทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้อันตรายมากๆแล้วมันซึ่งก็คืออันตรายกับรถไฟด้วยขบวนรถไฟด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะมันอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าผมถามว่านะฮะชีวิตของประชาชนมีค่ามากกว่าเงินหรือเปล่าและทำแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่มันก็จะใช้ไปได้เรื่อยๆนะฮะมันไม่พังหรอก
1: เอาอย่างกรณีเส้นที่เกิดปัญหาก็คือแถวมักกะสันซึ่งเป็นสายมาจากตะวันออกใช่ไหมฮะตรงนั้นจะมีจุดตัดประมาณ20อันนั้นยกได้หมดเลยหรือเปล่า
0: อันนั้นเป็นเรื่องนั่นนะเป็นเรื่องของระบบรถข้างในอันนั้นเป็นอีกแบบนึงไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของต่างจังหวัดเพราะตรงนั้นมันใช้ความเร็วสูงอันนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าคำถามว่าท่านทั้งหลายอยู่รัฐบาลเนี่ยนะฮะเรื่องรถไฟมันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วฮะตั้งแต่สมัยร.5ถูกไหมฮะแล้วที่ผ่านมาทำไมคุณไม่คิดทำกันนะตอนคุณสร้างถนนทำไมคุณไม่ทำก็เหมือนกันเนี่ยฮะคุณสร้างถนนใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณไปปิดทางน้ำทางระบายน้ำได้ยังไงคุณก็แบบสร้างกันแบบคุณก็กั้นทางน้ำนะแล้วคุณก็ปล่อยน้ำท่วมกันว่าที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยนะไอ้คันถนนคุณในกายมันเขื่อนอย่างดีที่แบบช่วยกับเก็บน้ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนกันนะฮะของเราเนี่ยนะเราสร้างถนนขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็รู้อยู่แล้วนะมันต้องมีรถไฟคุณต้องคิดเนี่ยว่ารถไฟนั้นมาแล้วมันจะทำยังไงต่อใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่แบบคือวันนี้มันเหมือนก็ต่างคนต่างทำนะฮะหน่วยงานเนี่ยงงนะสมัยมันอยู่ที่อะไรรฟม.เนี่ยนะผมก็ยังงงนะเวลาเราก่อสร้างเนี่ยทำไมนะแบบทั้งประปาก็ดีไฟฟ้าก็ดีนะฮะทำไมตอนเรามาทำเนี่ยนะฮะตอนเราเข้าไปสร้างเนี่ยคุณมีอะไรทำคุณไม่บอกมาเลยคุณจะทำนู่นทำนี่คุณจะทำท่อตรงนั้นทำตรงนี
1: ้ต้องขุดสามรอบ
0: คุณปล่อยให้เราขุดไปเรียบร้อยคุณบอกเราก็ทำถนนใหม่อยากเข้าไปทำนะทำเฉยเรียบร้อยหมดเลยคุณเข้ามาถึงคุณขุดอีกอะถ้าคุณทำเสร็จแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมไอ้ชาวบ้านก็มาด่าเราเพราะเห็นตอนเราขุดใช่ไหมแต่ก็มาเห็นตอนพวกนั้นรื้อแล้วทำใหม่ตรงนี้เป็นอะไรที่แบบมันเข้าใจยากนะฮะไอ้นี่ก็เหมือนกันหลักการเดียวถามว่าถ้ามันนั่นทำไมคุณไม่ทำให้มันแบบทีเดียวอะแล้วมันผมถึงขนาดตอนสมัยผมอยู่รฟม.ผมถึงขนาดคุยกับหน่วยงานพวกนั้นบอกเอางี้ไหมเอาเนี่ยนะคุณตั้งงบประมาณมาเลยก็ได้แล้วคุณก็บอกเรามาเดี๋ยวเราตั้งงบประมาณแล้วเดี๋ยวเราทำนะคุณไม่ต้องตั้งไม่ได้ทำเอง
1: แล้วสมัยตอนคุณประภัทรอยู่เนี่ยทำไมถึงไม่ทำทางลอดหรือว่าทางยกตั้งแต่ตอนนั้นคะ
0: ทำไหมทำไมไม่ทำฮะที่ลอดอยู่ตรงรัชดามีที่ลอดใต้ข้างบนนะฮะไม่เห็นนะมีตั้งหลายจุดที่ทำทางลอดแล้วทางด้านนู้นก็มีนะทำทางลอดทำฮะไม่ใช่ไม่ทำทำนะทำรถไฟลอดถนนก็ทำนะฮะน
1: ะ
0: เข้าไปในศูนย์ซ่อมฮะก็มุดไปนะฮะนะครับมุดไปใต้ถนนตรงไงนะตรงไงถนนตรงนั้นนะที่อยู่ข้างหลังไงอะไรนะอะไรไทยญี่ปุ่นนะฮะ
1: ไทยญี่ปุ่น
0: ลงละครอะไรตรงนั้นนะฮะก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำฮะนะครับนี่บอกไงมันเป็นเรื่องที่มันทำได้นะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะฮะทางผู้รับเหมาไทยทำได้ทั้งนั้นนะฮะคุณแค่บอกเขาเนี่ยนะเขาทำได้หมดฮะไม่ใช่แบบต้องไปเอาเทคนะไปเอาผู้รับเหมาต่างชาติมาทำไม่ต้องครับทำได้หมดเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไงมันอยู่ที่ว่าคุณต้องคิดและคุณต้องนะฮะเรื่องของงบประมาณใช่ไหม
1: ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะตรงไปตรงมาแต่ว่าในกรุงเทพที่เหลือสองสายก็คือสายใต้กับสายตะวันออกมันทำได้ไหมคะลักษณะของการยกขึ้น
0: ถามว่าทำวันนี้ได้ไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้ตรงนั้นมันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็มีแต่สายอะไรที่กำลังก่อสร้างอยู่สายสีส้มมั้งฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่กำลังขุดอยู่ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นใต้ดินใช่ไหมฮะเขาก็ทำอยู่แล้วนะฮะเป็นใต้ดินแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบยกใช่ไหมแต่ก็ไม่มากนั่นทำอยู่แล้วนะฮะอันนี้พูดถึงสายปัจจุบันเนี่ยนะคือทุกอันเนี่ยบอกเอาลงดินได้ไหมลงได้ฮะ BTS 3ว่าลงดินไหมได้ฮะลงได้หมดนะฮะเห็นแต่ว่าลงแล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ต้องพร้อมที่จะควักเงินจ่ายค่าลงดินเพราะลงดินเนี่ยการก่อสร้างก็จะแบบมันก็ซับซ้อนกว่านะฮะต้องมีระบบที่เข้าไปดูแลนะครับเพราะอย่าลืมพอลงดินปั๊บมันต้องคิดถึงว่าถ้าเกิด อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณอพยพคนยังไงนะคุณจะถ่ายเทอากาศระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยังไงคุณจะเอาควันจากในอุโมงค์เอาควันจากระบบเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดอย่างเช่นนะที่เขาบอกกลัวกันมากที่สุดก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเกิดไฟไหม
1: ้
0: พอไฟไหม้ปั๊บก็จะมีควันควันก็ต้องคิดว่าทำยังไงอย่างรถไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยสายที่เราใช้อยู่เนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันมีระบบดูดอากาศนะฮ
1: ะ
0: นะมีพัดลมดูดอากาศแล้วก็มีประตูที่จะกันไฟนะฮะระหว่างอุโมงค์กับตัวทางที่เป็นทางหนีนะฮะทางหนีไฟตรงนี้มันก็มีการวางแผนและทำตามมาตรฐานต่างประเทศหมดนั้นตรงนี้ไว้ใจได้ว่าไม่กลัวเรื่องพวกนี้นะฮะน้ำท่วมก็ไม่กลัวนะฮะนะครับมันมีระบบที่กันอยู่นะฮะก่อนไม่ให้น้ำเข้ามาในสถานีได
1: ้อันนี้ดีกว่าห้ามรถไฟเข้าเขตกรุงเทพชั้นในหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นความจำเป็นของการเดินรถมันก็คือการให้ความปลอดภัยเนี่ยมันผมว่ามันก็น่าจะโอเคกว่านะฮะอันนี้มันมาทีหลังคือเอาคนเนี้ยนะถามว่าเอาลงใต้ดินเนี่ยลงได้ไหมลงได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากเพราะมันมาสร้างทีหลังแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีพวกสารพวกเนี่ยเข้าไปอีกเท่าไหร่ไอ้ที่มันยากจริงๆเนี่ยนะฮะและยากและใช้เวลาในการทำแล้วก็มันนั่นเนี่ยคอเสียก็คือเรื่องของการโยกย้ายสารพวก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะเราก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยเข้าไปป้าเอาอะไรไปใส่ท่อขนาดไหนแล้วมันขนาดมันไปยังไงนะตรงเนี้ยนะไม่รู้ว่าพอเราไปขุดอะไรทีเนี่ยมันก็กระทบถ
1: ู
0: กไหมฮะเรื่องของการส่งน้ำเรื่องการส่งไฟฟ้าอะไรเนี่ยกระทบหมดแต่ถามทำได้ไหมทำได้ฮะมันก็อยู่ที่รัฐบาลนะรัฐบาลต้องการแบบไหนอย่างผมพูดถึงเนี่ยเรื่องที่มีคนตอนเมื่อก่อนก็บอกเฮ้ยสายรถไอเนี่ย BTS เนี่ยมันนะมันทำให้เมืองมันเสียภาพลักษณ์เสียนู่นเสียนี่ถามว่าเอาลงได้ไหมเอาลงได้นะถามว่าใครจ่ายเงินล่ะเพราะทางผู้ลงทุนก็คงบอกผมไม่ไหวครับผมทำได้ตอนนี้เสนอโครงการมาผมก็เสนอเป็นอย่างนี
1: ้
0: วันนี้รัฐบาลอยากเอาลงผมก็ไม่ว่าเอาลงแต่ว่าท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหน่
1: อ
0: ยใช่ไหมครับก็ถามรัฐบาลเอาไหมล่ะถ้าคุณคิดว่าตรงนี้มันสำคัญแล้วคุณก็มันทำให้มันเมืองมันดูดีขึ้นนะฮะและอาจจะทำเป็นการดึงดูดให้คนมามากขึ้นคุณก็ต้องไปนั่งดูดีลูกคิดเอาเองว่ามันโอเคไหมถ้าคุณว่าโอเคคุณก็ทำเนี่ยจบ
1: เรามีเวลา2นาทีแต่คุณประพัฒน์ยังต้องตอบอีก2ข้อว
0: ่
1: าถ้าเกิดมีอำนาจทำให้รถไฟดีขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากไอ้พวกทางตัดทางข้ามแล้วเนี่ยอีก2ข้อคืออะไรคะ
0: ผมว่าวันนี้นะครับรถไฟนะครับต้องการการสนับสนุนนะฮะทางด้านเรื่องของการเงินนะฮะการเงินนะครับวันนี้ในรถไฟมีปัญหามากคือเรื่องของเงินนะครับเพราะอะไรครับเพราะค่าโดยสารเนี่ยครับเราก็ถูกกำหนดว่าต้องเก็บค่าโดยสารที่ถูกที่สุดนะฮะดังนั้นรายได้เนี่ยก็น้อยมากขณะเดียวกันนะครับไอ้เงินสนับสนุนประจำปีเนี่ยก็ได้น้อยเพราะว่าอะไรวันนี้รัฐบาลบอกไม่มีเงินเหมือนกันก็ให้รถไฟเนี่ยไปกู้เงินเอาเองพอกู้เงินเอาเองเนี่ยก็หมายความว่าเรารับผิดชอบดอกเบี้ยเองด้วยนะฮะและการกู้เนี่ยนะมันไม่ได้กู้ได้ทีละเยอะเนื่องจากว่าเราก็เป็นหน่วยงานซึ่งมันมีหนี้สินเยอะใช่ไหมฮะ
1: มันก็จะ
0: เป็นปัญหาเรื่องการหาเงินมาจัดการเรื่องพวกนี้แล้วในสิ่งที่รถไฟต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของตัวนะฮะต้องการรถขบวนรถนะฮะต้องการรถโดยสารนะฮะและท่านนั้นเนี่ยไอ้ตู้ไอ้แคร่ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านี่ก็จำเป็นนั่นจริงแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเราให้เรารถไฟนะครับสามารถไปทำเรื่องของการขนสินค้าได้ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของรายได้นะแต่ตัวไอ้พวกเนี้ยมันต้องลงทุนทั้งหมดเพราะมันต้องมีนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็คือมีแคร่ที่จะบรรทุกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีตู้โดยสารใหม่มีอะไรนะที่จะดึงดูดให้ประชาชนมาใช้มากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมเชื่อว่าเราก็เคยเห็นใช่ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟก็ได้มีระบบที่เป็นรถไฟท่องเที่ยว
1: ใช่
0: เขาทำกระจกหมดใช่ไหมแล้วก็เที่ยวไปในที่ที่แบบเป็นที่มูลค่าสวยๆเนี่ยรถไฟทำได้ไหมรถไฟทำได้ครับทำได้เพราะว่ามันต้องมีเงินมาให้เราทำเท่านั้นเอง
1: ค
0: ่ะทุกอย่างเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หมดเพราะรัฐบาลต้องบอกว่าต้องไปนั่งคิดว่าทำแล้วเนี่ยนะครับไอ้สินค้าที่จะได้มาที่รถไฟค้าจะได้มาเนี่ยคุณต้องมาตรวจสอบว่าตัวนี้มันมีความเป็นไปได้ไห
1: ม
0: ทางธุรกิจจริงๆก็เหมือนกับนั่นเนี่ยเหมือนกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค
0: ุณบอกเฮ้ยถ้าทำงี้ปั๊บนะเรายืนนักท่องเที่ยวทนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าการท่องเที่ยวก็ต้องมาคอนเฟิร์มรัฐบาลว่าเฮ้ยตัวเลขตัวนี้ผมรับรองว่าทำได้
1: ค่ะ
0: และตัวหัวหน้าหน่วยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าทำไม่ได้ผมรับผิดชอบอันนี้ก็แบบเดียวกันรัฐไฟก็ต้องมาพูดกับรัฐบาลรัฐบาลมั่นใจได้ว่าประชาชนมั่นใจได้ว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมีการปรับปรุงนี้แล้วเนี่ยจะมีผู้โดยสารมากขึ้นขนาดนี้จะมีรายได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไปเป็นภาระในอนาคตขนาดนั้นใช่ไหมครับนี่นะครับมันต้องมีอะไรที่แบบนะครับนี่พูดอย่างแฟร์ๆมันต้องมีที่แบบให้เขาในฐานะผู้บริหารประเทศเขารับได
1: ้
0: ถูกไหมครับไม่ใช่บอกว่าเอาแต่เงินแต่ว่าเฮ้ยแล้วเงินนี่คืนยังไงนะฮะ
1: ครับ
0: ผม
1: เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณประพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สหรัฐชะลอการโจมตีอิหร่านอีกรอบหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยมีสัญญาณบวกในการพูดคุยยังมีหลายประเด็นในรายการเคนี
1: ดิวเคว้งกลางอากาศเมื่อจีนยังชะลอหลังสหรัฐเปิดทางขายชิปขั้นสูง H200 สะท้อนตลาดที่ปั่นป่วนจากคำสั่งแบนส่งออกช่องแคบไต้หวันท่ามกลางความไม่แน่นอนควันหลงหลังโดนัลด์ทรัมป์พบสีจิ้นผิงอีโคโนมี่อันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายมาเลเซียขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งอาเซียนดึงดูดนักลงทุน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนาทีนี้เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากสหรัฐได้ชะลอปฏิบัติการโจมตีอิหร่านออกไปนะครับนั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบทั้งเบรนท์และเวสต์เท็กซัสวันนี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากโลกเห็นสัญญาณบวกในการบรรลุข้อตกลงแต่ถามว่านัยยะของมันคืออะไรเป็นสิ่งที่รายการของเราจะให้คำตอบในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนบัญชีทรูโซเชียลระบุว่าผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้สหรัฐชะลอแผนการโจมตีอิหร่านตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันนี้ตามแผนของสหรัฐนะครับเนื่องจากการพูดคุยกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นซึ่งมันจะปูทางไปสู่ข้อตกลงให้อิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตด้วยผู้นำสหรัฐจึงสั่งการให้ชะลอปฏิบัติการโจมตีออกไปก่อนแต่ถ้าอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในท้ายที่สุดสหรัฐก็พร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบได้ทันทีประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐได้ย้ำในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วย
2: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: ท่าทีของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นในวันที่การพูดคุยอย่างเดินหน้านะครับผมหยิบเอารายงานจาก Royal News สื่อของจอร์แดนที่รายงานอ้างทัสนิมสื่อทางการอิหร่านว่าสหรัฐเห็นชอบผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านภายใต้กรอบข้อเสนอฉบับปรับปรุงในการพูดคุยครับการผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรก็คือการยกเว้นหรือการระงับบทลงโทษในทางเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะครับมาตรการนี้จะมีผลไปจนกว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่อมาเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวครับขณะที่อิหร่านก็ยื่น14ข้อเสนอฉบับปรับปรุงให้สหรัฐครอบคลุมไปถึงข้อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศการยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนการถอนกำลังสหรัฐออกจากพื้นที่ใกล้อิหร่านและการชดเชยความเสียหายจากสงครามเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าสหรัฐอาจจะผ่อนปรนข้อเรียกร้องบางประการต่ออิหร่านครับเช่นการปลดล็อกเงินทุนที่ถูกอายัดเป็นสัดส่วน1ใน4มีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในธนาคารต่างประเทศแต่อิหร่านยังต้องการให้ปลดล็อกทรัพย์สินทั้งหมดนะครับนอกจากนี้สหรัฐก็มีท่าทียืดหยุ่นต่อโครงการนิวเคลียร์อิหร่านมากขึ้นอาจจะยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์เพื่อสันติบางส่วนภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของ IAEA ด้วยขณะที่มาซูดเปเซชเคียมประธานาธิบดีอิหร่านก็โพสต์เมื่อวานนี้ระบุว่าการพูดคุยไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อแรงกดดันครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในตะวันออกกลางประเมินแนวโน้มหลังจากสหรัฐชะลอปฏิบัติการโจมตีอิหร่านออกไปอีกประมาณ 2-3 วันนะครับว่าประเด็นนี้อาจจะสะท้อนถึงการยอมรับระเบียบใหม่ในตะวันออกกลางซึ่งแตกต่างจากการชะลอการโจมตีหลายครั้งที่ผ่านมาครับ
3: สองเราจะเห็นได้ว่าชาติอาหรับเนี่ยโดยเฉพาะ UAE กับซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้นะครับมีความระหองระแหงกันนะฮะเพราะ UAE เนี่ยประกาศออกจากกลุ่ม OPEC นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีจุดยืนร่วมกันนั่นหมายความว่าสอง

0: ชาตินี้รวมทั้งประเทศอาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยต้องการที่จะรักษาจุดร่วมนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การสถาปนาระเบียบใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ต้องการที่จะดึง UAE ซาอุเข้าทำสงครามกับอิหร่านแต่วันนี้เนี่ยนะฮะให้เหตุผลนะครับของการเลื่อนการโจมตีว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ขอว่าอย่าโจมตีอิหร่านนะครับอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอาจจะเตรียมที่จะถอย
1: ในวันที่การเมืองโลกวุ่นวายความขัดแย้งปะทุขึ้นในหลายพื้นที่บทบาทของจีนในฐานะผู้รักษากติกาก็เริ่มโดดเด่นมากขึ้นนะครับเพราะผู้นำรัสเซียเตรียมเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันนี้ช่วงค่ำตามเวลาท้องถิ่นหลังจากผู้นำสหรัฐเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ25ปีเต็มของสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียครับได้เห็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ก็คือภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีแถลงการผ่านคลิปวิดีโอยกย่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนคำถามก็คือวาระสำคัญในการพูดคุยคืออะไรก็มีการประเมินว่าน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าหลังจากจีนขึ้นแท่นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นความสัมพันธ์แบบอสมมาตรนะครับเนื่องจากรัสเซียพึ่งพาจีนมากกว่าที่จีนพึ่งพารัสเซียหลังจากรัสเซียเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนับตั้งแต่การเคลื่อนกำลังพลรุกรานยูเครนเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนี้จีนยังเผชิญข้อกล่าวหาถึงการส่งสินค้า2ทางเพื่อให้รัสเซียใช้ในการทหารด้วยทีนี้สหรัฐและรัสเซียต่างก็ต้องการจีนด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันครับอย่างรัสเซียต้องการจีนในฐานะมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมผู้นำรัสเซียอาจจะใช้จังหวะนี้ขอความมั่นใจจากผู้นำจีนว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับจีนอาจถูกวางตัวให้เป็นคนกลางในการยุติสงครามในยูเครนด้วยหลังจากสัญญาณล่าสุดบ่งชี้ว่ารัสเซียก็เริ่มเหนื่อยจากสงครามแต่จีนไม่น่าจะใช้อิทธิพลมากนักในสมรภูมิความขัดแย้งนะครับเนื่องจากสงครามไม่เป็นผลดีต่อผลประโยชน์ในระยะยาวของจีนขณะเดียวกันความอ่อนแอของรัสเซียก็เป็นความเสี่ยงต่อจีนเนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนร่วมกันกว่า 4,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจีนไม่ต้องการเห็นรัสเซียพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในสงครามในวันที่สงครามอิหร่านการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้จีนต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแต่การพึ่งพาก็จะต้องไม่มากจนทำให้รัสเซียมีอำนาจต่อรองและการพบกันครั้งนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ถึงหุ้นส่วนที่ไร้ขีดจำกัดด้วยครับและอย่างที่รายงานไปนะครับว่าผู้นำรัสเซียกำลังจะเยือนจีนหลังจากผู้นำสหรัฐเพิ่งมาเยือนได้ไม่นานครับถ้าย้อนกลับไปดูข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนต่างเห็นพ้องต้องกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกชิปประมวลผลคุณธรณินทร์แต่ว่าประเด็นนี้มันก็ดูเหมือนจะมีความซับซ้อนซ่อนอยู่ด้วยนะครับ
2: เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของศึกคุมเกมด้านเทคโนโลยีก็ว่าได้นะครับคุณพงศธรโดยเฉพาะในยุคของการพัฒนา AI นะครับเพราะว่าการใช้ชิปประมวลผลขั้นสูงครับถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะมาเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลนะครับไม่เพียงแค่ทำงานเร็วขึ้นครับแต่ชิปนี่คือหัวใจสำคัญในการทำงานวางแผนที่ซับซ้อนซึ่งประยุกต์ใช้งานในหลายด้านเลยนะครับอย่างเช่น AI chatbot นะครับที่เราได้มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหลายๆด้านแล้วนะครับหลายคนมาใช้เพื่อที่จะสร้างพร้อมภาพหรือว่าวางแผนต่างๆนะครับต้องใช้ชิปที่สามารถคำนวณข้อมูลอย่างรวดเร็วครับไปจนถึงผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นะครับสร้างแบบจำลองคิดค้นยาและวัคซีนใหม่พัฒนาระบบขับเคลื่อนรถไร้คนขับครับนอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในด้านความมั่นคงและการทหารด้วยนะครับทั้งระบบนำทางขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ไปจนถึงการถอดรหัสลับด้วยนะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำให้สหรัฐซึ่งมีความสามารถในการออกแบบชิปขั้นสูงครับพยายามสร้างกำแพงในการกีดกันการเข้าถึงชิปประเภทนี้ออกจากจีนด้วยความกังวลเรื่องของความมั่นคงนะครับควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าสหรัฐไม่สามารถผลิตเองได้ทั้งหมดในประเทศนะครับบริษัทสหรัฐคือเจ้าของเทคโนโลยีครับส่งต่อให้ไต้หวันหรือว่าเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตโดยอุปกรณ์เครื่องจักรขั้นสูงในโรงงานก็มาจากสหรัฐนะครับดังนั้นชิปที่ผ่านกระบวนการนี้จะไม่มีสิทธิ์ส่งให้กับจีนจนกว่าจะได้รับอนุญาตครับถ้าย้อนกลับไปในวันที่7ตุลาคมปี2022นะครับในสมัยของโจไบเดนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และชิป AI ไปจีนครั้งใหญ่เลยนะครับนำกฎของ Foreign Direct Product Rule ครับมาใช้จากเดิมที่เจาะจงแต่บริษัทหัวเว่ยเท่านั้นครับขยายสู่ทุกบริษัทของจีนไม่ให้เข้าถึงชิปประมวลผลขั้นสูงบริษัทผู้ผลิตนอกประเทศอย่างเช่น TSMC และ Samsung นะครับที่ใช้เครื่องจักรของสหรัฐก็ถูกห้ามส่งชิปให้กับลูกค้าจากจีนด้วยถ้าจะส่งไปจะต้องเป็นรุ่นที่สเปคต่ำกว่าที่กำหนดนะครับและการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปพบกับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าสหรัฐเปิดทางให้บริษัทจีนกว่า10แห่งนะครับซื้อชิป AI รุ่น H200 ของบริษัท Nvidia ครับนี่คือชิปที่ทรงพลังเป็นอันดับ2ของ Nvidia เลยนะครับและอยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามส่งไปจีนด้วยการประมวลผลที่เร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง2เท่าครับเมื่อนำไปใช้รันโมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนได้เกือบครึ่งเลยนะครับสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้ขับเคลื่อน data center ขนาดใหญ่บริษัทที่ได้รับอนุมัติซื้อได้ก็คืออาลีบาบา Tencent ByteDance และก็ JD.com ครับเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ซึ่งร่วมเดินทางไปกรุงปักกิ่งกับทรัมป์ด้วยก็หวังว่าจะช่วยปลดล็อกขายชิปนี้นะครับแต่ดีลนี้ยังอยู่กลางอากาศอยู่ครับอยู่ที่จีนจะคว้าดีลนี้หรือไม่นะครับรัฐบาลจีนอาจจะยังครับชะลอการซื้ออยู่เพราะว่ากำลังผลักดันใช้ชิปในประเทศครับอย่างหัวเว่ยก็เป็นผู้ผลิตชิปที่กำลังเติบโตในขณะนี้ครับไปในทางเดียวกับกฎระเบียบด้านความมั่นคงที่ต้องการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาตินะครับทำให้รายได้จากบริษัทจีนก็กำลังโตครับด้านหนึ่งสหรัฐก็ให้เงื่อนไขด้วยนะครับจะซื้อได้ก็จะต้องมีเงื่อนไขในการพิสูจน์ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและไม่นำชิปไปใช้ในการทหารด้วยนะครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งครับสหรัฐขอส่วนแบ่ง 25% จากยอดขายชิปนี้ทำให้ชิปทั้งหมดต้องถูกส่งผ่านดินแดนของสหรัฐก่อนที่จะส่งไปจีนเท่านั้นนะครับแต่ละบริษัทที่ได้รับอนุมัติก็สามารถซื้อชิปได้สูงสุด 75,000 ชิ้นเท่านั้นครับถ้าดูในมุมของบริษัทเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าประตูการค้าจะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะ Nvidia เคยมีสัดส่วนรายได้ในจีนถึง 13% นะครับแต่หลังการคว่ำบาตรแทบจะเป็นศูนย์เลยครับส่วน AMD คู่แข่งอีกแห่งก็ต้องรอบุกตลาดด้วยนะครับด้วยความที่การพัฒนาคู่แข่งด้วยการพัฒนาคู่แข่งแบบชิปประมวลผลแบบนี้นะครับก็เทียบเท่ากับ Nvidia เลยส่วน Intel ที่ถูกจีนแบนโต้กลับสำหรับชิปคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องเร่งการพัฒนาชิป AI เพื่อสู้กับอีก2บริษัทครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าลึกๆแล้วจีนก็ยังต้องการชิปขั้นสูงแบบรุ่น H200 อยู่นะครับสำหรับการพัฒนา AI ที่คิดและทำงานซับซ้อนแบบสเกลใหญ่หากจะทำให้ AI ประมวลผลเทียบเท่ากับ ChatGPT Gemini หรือว่า Claude ก็ตามครับก็ต้องรอดูว่าดีลนี้จีนจะคว้าเมื่อไหร่หรือว่าตีกลับต่อรองกันก่อนนะครับแต่เรื่องนี้เห็นดาบสองคมครับคุณมงคลทัศน์การที่สหรัฐแบนเนี่ยทำให้จีนสะดุดไปแค่พักเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ฟื้นตัวพัฒนาชิป AI อาจจะเทียบเท่าก็เป็นได้ครับ
3: คือภาพรวมเนี่ยเราได้เห็นถึงสงครามของเทคโนโลยีด้วยนะครับตอนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสงครามการค้าเท่านั้นด้วยขอบคุณคุณธรณินทร์มากคร
2: ับ
3: ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของควันหลงจากการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเราจะเห็นพัฒนาการด้านความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจากการเดินทางเยือนในครั้งนี้ครับมีอีกหนึ่งประเด็นก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของท่าทีที่เปลี่ยนไปของสหรัฐต่อไต้หวันเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
4: การเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เต็มไปด้วยบรรยากาศชื่นมื่นบทสนทนาอันใกล้ชิดและการส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจขณะเดียวกันสัปดาห์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับไต้หวัน แม้แถลงการสรุปผลการพบหารือจากทำเนียบขาวจะไม่ได้พาดพิงถึงไต้หวันแต่ผู้นำสหรัฐพูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนในการให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ระหว่างการเดินทางกลับจากจีนผู้นำสหรัฐระบุว่าในการหารือกับผู้นำจีนทั้งคู่มีความเข้าใจร่วมกันในประเด็นไต้หวันย้ำว่าผู้นำจีนไม่ต้องการเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของไต้หวันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวย่อมหมายถึงการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างจีนกับสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยังเปิดเผยว่าจะตัดสินใจในเร็ววันนี้เกี่ยวกับการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ไต้

0: หวันทั้งที่ก่อนหน้านี้การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีของสหรัฐตามกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันในการช่วยให้ไต้หวันรักษาขีดความสามารถในการป้องกันตนเองขณะที่บทสัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐกับ Fox News ในเวลาต่อมามีสื่อตะวันตกหลายสำนักวิเคราะห์ว่าสะท้อนให้เห็นถึงการซึมซับมุมมองของจีนที่มองไต้หวันเป็นฝ่ายแบ่งแยกดินแดนซึ่งอาจดึงสหรัฐเข้าสู่สงคราม
1: No nothing changed I will say this I'm not looking to have somebody go independent and you know we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war I'm not looking for that
0: แม้ที่ผ่านมาไต้หวันจะยืนยันมาโดยตลอดว่ามีสถานะเป็นเอกราชอยู่แล้วและจีนเป็นฝ่ายคุกคามแต่จีนมองไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนไม่สามารถแยกจากกันได้และถือเป็นเส้นแดงของจีนมาโดยตลอดในเวลาต่อมาผู้นำสหรัฐยังระบุถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันว่าเป็นไพ่ต่อรองที่ดีมากนำไปสู่ปฏิกิริยาตอบโต้จากไต้หวันทันทีไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันย้ำว่าการขายอาวุธจากสหรัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยับยั้งความขัดแย้งในภูมิภาค
2: เรื่องการส่งอาวุธเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทรัมป์ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคนเดียวดังนั้นเขาก็ต้องพูดว่าต้องกลับไปพิจารณาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกับคองเกรสด้วย
0: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สื่อรัฐบาลจีนนำคำพูดของผู้นำสหรัฐไปขยายผลภายในประเทศและส่งสัญญาณไปถึงไต้หวันยืนยันว่าสหรัฐไม่อาจถูกพึ่งพาให้ปกป้องไต้หวันได้ตามการรายงานของ The New York Timesสอดคล้องกับท่าทีของพรรคกัวหมินตั๋งหรือ KMT พรรคฝ่ายค้านหลักของไต้หวันซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีนใช้จังหวะนี้โจมตีรัฐบาลไล่ชิงเต๋อว่าได้นำพาไต้หวันเข้าสู่สถานการณ์อันตรายเมื่อจีนไม่ไว้วางใจและไต้หวันไม่อาจพึ่งพาสหรัฐได้เหมือนเดิมเช่นกัน
2: การรวมไต้หวันเนี่ยเป็นอเจนดาสำคัญที่สุดของสีจิ้นผิงแล้วจริงๆแล้วมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าการที่บอกว่าจะรวมไต้หวันให้ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นความชอบธรรมอย่างสุดท้ายที่เหลืออยู่ของสีจิ้นผิงคือถ้าคนถามว่าในการหมดวาระในปีหน้าเนี่ยจะหมดวาระที่3เนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างที่สีจิ้นผิงควรจะอยู่ต่อในวาระที่4เนี่ยคิดว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องไต้หวันนี่แหละดังนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงก็จะต้องอยากจะตีคอร้องเปล่าอยู่แล้วว่าโอกาสที่เขาจะรวมไต้หวันมาได้เนี่ยมันมีมากยิ่งขึ้นแล้วดังนั้นเขาก็จะต้องพยายามอะไรที่ทำพูดก็ตามเขาก็ที่มันจะสามารถไปตีคองร้องเปล่ามาได้ว่าเอ้ยมันมีโอกาสมากขึ้นนะที่จีนจะยึดไต้หวันได้ถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาอาจจะไม่มาช่วยไต้หวันก็ได้นะหรืออเมริกาอาจจะไม่ขายอาวุธสงครามให้ไต้หวันก็ได้นะอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายจีนต้องการจะตีฟูอยู่แล้ว
0: สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างสหรัฐจีนและไต้หวันยังคงซับซ้อนเปราะบางและต้องจับตามองต่อไปสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
3: สลับไปดูรถโดยสารในสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้บริการแบบไม่มีปลายทางไม่มีตารางเดินรถชัดเจนนะครับเพื่อหวังให้ผู้โดยสารได้พูดคุยสื่อสารกันระหว่างการเดินทาง
4: เมืองบาเดนทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีรถโดยสารสายหนึ่งที่แตกต่างจากรถโดยสารทั่วไปนี่คือรถโดยสารสายศูนย์เป็นรถโดยสารสายพิเศษที่มีจุดมุ่งหมายให้คนได้พักจากชีวิตประจำวันอันเร่งรีบพร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์รถโดยสารคันนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนไม่มีตารางเดินรถเพื่อให้ผู้โดยสารออกจากกิจวัตรเดิมและเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแฟรงค์และแพทริกริกลินสองพี่น้องฝาแฝดสร้างรถโดยสารสายนี้ขึ้นเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่คนได้พบปะพูดคุยและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นทั้งคู่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์จากผลงานสาธารณะที่ชวนให้ผู้คนหันมาพูดคุยกันและตั้งคำถามกับกิจวัตรประจำวันในปัจจุบันในครั้งนี้พวกเขาเลือกใช้รถโดยสารเป็นสื่อกลางชวนให้ผู้โดยสารลดความสำคัญของการไปให้ถึงจุดหมายและหันมาใส่ใจกับประสบการณ์ระหว่างการเดินทางมากขึ้นหลังเปิดให้บริการผู้โดยสารจำนวนมากต่างให้ความสนใจและใช้บริการรถโดยสารสายใหม่นี้หนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มแรกระบุว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสายนี้ให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากรถโดยสารสายนี้จะเปิดให้บริการฟรีเป็นเวลา3 สัปดาห์และจะคิด

ค่าโดยสารเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้โดยสารแทนเม็ดเงินหากผลตอบรับเป็นไปในทางบวกสองพี่น้องริคคลินหวังว่าจะนำรถโดยสารสายนี้ไปสู่พื้นที่อื่นในสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน

ประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางที่ค่าแรงก็สูงประเทศก็ใกล้จะพัฒนาแล้วคนก็น้อยเรื่องนี้มันมีเคล็ดลับอยู่ติดตามได้ใน Economy Unwrap ครับหลายคนก็ทราบนะครับว่าเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่หนึ่งคือยอมรับว่าคุณภาพชีวิตของประชากรเขาก็สูงเนาะรายได้ต่อหัวประชากรก็สูงรายได้ต่อเดือนก็สูงอีกทั้งยังมีประชากรไม่มากประมาณสัก30กว่าล้านคนแต่ว่าประเทศแห่งนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยกลับเป็นประเทศที่น่าดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่อันดับต้นๆของเอเชียด้วยเรื่องนี้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างฮะที่ทำให้หลายคนโฟกัสสนใจหรือแม้กระทั่งกระโดดเข้ามาลงทุนจากรายงานดัชนีโอกาสด้านการลงทุนระดับโลกหรือว่า Global Opportunity Index หรือ GOI ประจำปี2026ซึ่งออกมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับของสถาบันบิงเคิลมาเลเซียเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักลงทุนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอันดับเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ23ของโลกแล้วก็ถือว่าสูงที่สุดในเอเชียเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันด้วยนะโดยมีปัจจัยหนุนมาจาก1ก็คือคุณภาพของการเมืองที่ค่อนข้างนิ่งคุณภาพของประชากรที่ค่อนข้างดีและอีกทั้งเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคงนั่นเองแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมีเสาหลักอื่นๆที่ทำให้ประเทศนี้น่าดูดการลงทุนโดยด้านหนึ่งก็คืออยู่อันดับที่17ในด้านบริหารทางการเงินแล้วก็อันดับที่18ครับในด้านการรับรู้ทางธุรกิจและแม้มาเลเซียอย่างที่บอกนะครับว่ามีประชากรไม่เยอะครับประมาณสัก34ล้านคนเองเนี่ยแถมยังเป็นประเทศที่มีค่าแรงสูงเป็นอันดับที่2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์แต่แรงดึงดูดของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่อยากได้แรงงานราคาถูกแต่อยากได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือแล้วก็ความรู้เฉพาะทางอย่างที่ผมบอกไปผมเรียกว่ามาเลเซียเนี่ยน่าจะจับจุดได้ถูกแล้วก็ค่อนข้างจะแจ็คพอตอย่างนึงก็คือในยุคที่โลกของเราเนี่ยยังใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ไม่แพร่หลายคอมพิวเตอร์มีเครื่องใหญ่มากเหมือนตู้เย็นเหมือนเครื่องเมนเฟรมซึ่งใน

0: ที่ไอซ์แลนด
1: ์อ่าฮะ
0: ทำไมต้องเป็นไอซ์แลนด์คุณหญิง
1: เพราะว่าเป็นดินแดนที่มีภูเขาไฟเยอะจังนั้นเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องคือไอซ์แลนด์เนี่ยมันคือแบบดินแดนแห่งภูเขาไฟแล้วดังนั้นพวกแบบหินที่มันเป็นวอลคานิกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเหมือนกับหินที่อยู่บนดวงจันทร
1: ์
0: ดังนั้นนักบินอวกาศก็จะต้องถูกเทรนให้แบบว่าไปแบบฝึกเก็บก้อนดินก้อนหินซึ่งจริงๆไอ้การเทรนแบบนี้มันมาตั้งแต่ยุคอพอลโลแล้วแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่ากับยุคอาร์เทมิสนะครับเพราะว่ายุคอาร์เทมิสเนี่ยเราโฟกัสที่วิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์เป็นหลักโครงการอาร์เทมิสเขาเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ไปเรียนรู้เรื่องของธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ใช่ไหมครับได้เรียนรู้การก่อกำเนิดระบบสุริยะได้ไปเรียนรู้ planetary science สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์หลักของโครงการอาร์เทมิสดังนั้นโครงการอาร์เทมิสเนี่ยจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนอกจากนักบินอวกาศต้องเทรนตัวเองแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือเขาต้องมีทีมที่ดูแลเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งเราเรียกว่า science team นะครับถ้าใครที่ดูบรรยากาศในการถ่ายทอดสดเนาะวันที่6ของการบินเนี่ยนะวันที่ลูกเรือไปบินโฉบรอบดวงจันทร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโต๊ะในห้อง Mission Control โต๊ะหนึ่งคุณหญิงซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่ามันมีทีมต่างๆอ่ะมีทีมGround Control มีทีม Flight Controller มีแคปคอมมี Flight Director มีคนที่ดูแผนกต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการบินอวกาศแต่มันจะมีโต๊ะหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคอพอลโลนั่นก็คือโต๊ะที่เขียนว่า Science โต๊ะ Science เนี่ยมันเจ๋งมากเพราะว่าเบื้องหลังนะฮะเราเห็นเจ้าหน้าที่2คนที่คอยคุยกับนักบินอวกาศคนที่คุยกับนักบินอวกาศเนี่ยคือคุณเคซี่ยังเป็นหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์ของภารกิจอาร์เทมิส2แต่ว่าคนที่พูดทั้งหมดอ่ะนะครับคือเคซี่ยังก็จริงแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันคือห้องนึงที่เรียกว่าห้อง Science Evaluation Room
1: ห้อง Science เนี่ยมันคืออีกห้องนึงแยกมาจาก Mission Control เลยซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคุยกันเสียงดังมากเลย
0: ใช่เวลาเราคุยกันอะสมมติมีข้อมูลมาเอ้ยข้อมูลมาแล้วนี่ดูนี่ดูแผนที่นี่
1: ตื่นเต้นไงเราตื่นเต้นแบบเฮ้ยข้อมูลใหม่เราเห็นแล้วแล้วแบบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันรบกวนการทำงานของคนอะไรเงี้ยรบกวนทำงานของคนในห้องไม่ใช่คอนโทรลเฮ้ยฉันกำลังนั่
0: งอันนี้เขากำลังแบบว่าดูแบบเชื้อเพลิงอยู่แบบเงียบๆหน่อย
1: ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่านักวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมใช
0: ่
1: คุณดูทีมผมดีเป็นไงคุยกันเสียงดังเลย
0: โอ้ยข้อมูลมาแล้ว
1: ข้อมูลมาแล้วเอ้ยวิธีนี้ผิดวิธีนี้ถูกโน่นนี่นั่นเถียงกันทั้งวันเสียงดังอยู่กับไม่ใช่คอนโทรลไม่ได้หรอกด
0: ัง
1: นั้นเขาเลยต้องสร้างห้องหนึ่งขึ้นเป็นห้องใหม่ที่ให้นักวิทยาศาสตร์นั่งคุยกันนั่งเถียงกันเถียงกันไปเลย
0: เถียงกันไปเลยนอกจากมีห้องนี้แล้วเขาก็ยังมีซอฟต์แวร์พิเศษคือบนคอมพิวเตอร์ที่นักบินอวกาศถืออยู่อ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็น iPad ที่นักบินอวกาศสามารถที่จะจิ้มได้ว่าบริเวณที่เขาต้องสำรวจมีตรงไหนบ้
1: าง
0: ที่ทำออกมาเป็นโปรแกรมสวยงามเลยแล้วเขาจะบีฟคุยกันก่อนหน้าแล้วว่าจังหวะที่บินโฉบคุณต้องสังเกตอันนี้นะคุณให้ดูหลุมนี้นะดูบริเวณนี้นะแล้วก็คุณรายงานเรามานะครับซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปว่ามีทั้งหมด30เป้าหมายนักบินอวกาศสังเกตได้ทั้ง30เป้าหมายถ่ายภาพได้ทั้ง30เป้าหมาย
1: ซึ่งมันเหมือนอะไรรู้ป่ะไอ้วิธีทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสมัยแบบเราใช้ยานสำรวจเพราะจริงๆแล้วยานสำรวจเราเอาง่ายๆนึกถึงสมัยของยานไพโอเนียก็ได
0: ้
1: ยานไพโอเนีย10-11ที่มันเดินทางไปยังดาวพฤหัสบดีเราไม่เคยเห็นดาวพฤหัสบดีใกล้มาก่อนดังนั้นสิ่งเรารู้ก็คือว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะกล้องเราหันไปทางนี้นะเราก็จะต้องเล็งตรงนี้นะเวลาวินาทีที่เท่านี้เห็นอะไรบ้างแค่นั้นแต่ประเด็นคือพอเรามีมนุษย์เราสั่งเหมือนกันแหละแต่มนุษย์สามารถมองเห็นอะไรได้มากกว่า
0: ถูกต้องแล้วฟีดแบ็กกันคุยกันได้
1: ใช่มันไม่เหมือนกับยานอวกาศที่แบบว่าต้องรออีกกี่ชั่วโมงกว่าแล้วเยอะเราต้องรออีกตั้ง30นาทีแสงนะก่อนที่เราสามารถเห็นภาพข้อมูลได้ก็คือยามันเดินทางออกไปไกลแล้ว
0: ใช
1: ่แต่นี่คือมนุษย์ที่ควบคุมมองเห็นตามองเห็นเหมือนกันเรามองเห็นว่าโอเคหลุมอันนี้น่าสนใจจริงเหมือนที่คุณอธิบายมาแต่หลุมข้างๆเนี่ยน่าสนใจกว่าอีก
0: และที่ถามว่าทำไมต้องไปเรียนธรณีวิทยาเพราะจะได้ตอบคำถามไงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี
1: ้
0: อ๋อเพราะข้างๆมันเป็นอย่างนี้นี
1: ่
0: อันนี้คือเมื่อก่อนเป็นทางลาวาไหลลงมาอย่างนี้นะ
1: แปลว่าอะไรอีกแปลว่าเราสามารถถ่ายภาพบริเวณรอบๆได้และสามารถทำให้สิ่งต่างๆมันมาปฏิปต่อ
0: เป็นเรื่องบริบทซึ่งกันและกันและสร้างเป็นภาพใหญ
1: ่
0: ของการค้นพบ
1: ใช่และนั่นคือสิ่งที่ผมทำไม่ได
0: ้นี่แหละคือถามว่าทำไมเราต้องมี human space flight ทำไมเราต้องส่งคนไปสำรวจเพราะว่ายาน Luna และ Reconnaissance Orbiter นะฮะสำรวจดวงจันทร์มาเป็น10ปีและเกือบ20ปีละแต่ก็
1: แล้วไงอะ
0: แล้วไงอะ

0: คือคุณก็เห็นภาพโอเคมันคือภาพดวงจันทร์ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เราเคยถ่ายมาแล้วล่ะผมพูดอย่าง
1: นี้ดีกว่าก็คือ Google Earth ของดวงจันทร์
0: อ
1: ะว่างั้นเถอะ
0: แต่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าLRO ของเราเนี่ยมันเคยเห็นอุกกาบาตชนดวงจันทร์ไหมม
1: า
0: ถึงวินาทีนั้นที่มันชนกันจริงๆอะ
1: ซึ่งนี่ก็คือความพีคอีกอันนึงของการ fly by ของ Artemis 2ก็คือนักบินอวกาศบนนั้นรายงานกับทีมไซแอนสดๆเลยนะครับซึ่งการรายงานเนี่ยคือรอบนี้ถือว่าพีคมากก็คือ NASA เปิดให้นักบินอวกาศบน Artemis 2เนี่ยคุยกับทีมไซแอนแบบสดๆไม่ต้องผ่านแคปคอ
0: ม
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่เบรกโปรโตคอลมากๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ
0: ผิด SOP
1: ผิด SOP นะเพราะว่าปกติเราคือถามว่าทำไมเราไม่ให้นักบินอวกาศคุยกับคนอื่นเลยเพราะว่าเราต้องการสโคปความสนใจอ่ะการโฟกัสอ่ะไปให้คนคนเดียวเป็นเหมือนกับตัวแทนของโลกในการคุยกับคนคนนี้เท่านั้นนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดแบบปัญหาในลูปของการคุยกันว่าฉันต้องฟังใครและต้องยังไงต่อสุดท้ายปลายทางคืออะไร
0: overload information
1: overload information นะฮะแต่การมาของการที่ไซแอนเข้ามาอยู่ในลูปของ flight to ground เนี่ยนะฮะมันคือการที่ NASA เห็นความสำคัญจริงๆว่าลูปกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ควรถูกลดทอนโดยแค่ต้องอาศัยปลายๆของ Capcomเป็นการรายงานกันสดๆพูดคุยกันสดๆแล้วเราได้เห็นเคซี่ยังคุยกับนักบินอวกาศตลอดเซสชั่นการสำรวจเป็นสิ่งแปลกใหม่มากนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่คุณหญิงพูดเมื่อกี้นี้นิดนึงว่าเอ้ยมันมีข่าวใหญ่คือเราไปเจอว่ามันมีอุกกาบาตพุ่งชนดวงจันทร์ในตอนที่ลูกเรืออาร์ตมิส2กำลังสังเกตการอยู่มันเป็นโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในยุคอพอลโลมันไม่เคยมีรายงานสิ่งนี้นะเพราะว่านักบินอวกาศยุคอพอลโลเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปแบบจ้องมองท้องฟ้าไม่และอย่างก็คืออพอลโลอ่ะมันไม่ได้โคจรที่ระยะเท่านี้คือระยะที่ลูกเรืออาร์ตมิส2โคจรนะฮะ NASA บอกว่าให้นึกภาพว่าเราถือลูกบาสเกตบอลน่ะหรือลูกบอลน
0: ่
1: ะและยื่นออกไปสุดแขนน่ะอันนั้นน่ะคือระยะที่ลูกเรือจะเห็นดวงจันทร์ดังนั้นเราเห็นดวงจันทร์แบบ full disc คือเห็นทั้ง
0: แข
1: นทั้งดวงทั้งก้อนเราสามารถเห็นภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดได้ระยะเวลาเกือบ3ชั่วโมงเต็มว้าวนักบินอวกาศสังเกตเห็นอะไรเยอะมากนะครับ
0: แล้วคุณนึกภาพสิว่าแค่3ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเป็นแบบอยู่ใน
1: ล
0: ู
1: น่าเกตเวย์
0: อยู่1เดือน
1: ซึ่งยกเลิกไปแล้ว
0: เข้าใจได้แต่เขาไม่เป็นไร แต่คุณนึกภาพสิว่าถ้ามันอยู่เป็นเดือนนะคุณจะเห็นอะไรมากกว่านั้น
1: เราจะเรียนรู้อะไรมากแค่ไหนนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องไปตั้งฐานบนดวงจันทร์อยู่นี
0: ่ถูกต้อง
1: ครับอ่ะเรื่องดวงจันทร์ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมว่ามันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่ามันเปลี่ยน perception หรือว่าการรับรู้ของมนุษย์เราพอสมควรก็คือนักบินอวกาศถ่ายภาพถ่ายทางดาราศาสตร
0: ์
1: ในขณะที่ไม่ได้อยู่บนโลกเราไม่เคยมีการศึกษาดาราศาสตร์ในจุดที่มันอยู่นอกขอบเขตการรับรู้ของเรา perception ของเราบนโลกมาก่อนไม่เอาแบบเจมส์เว็บอะไรอย่างงี้นะไม่เอาแบบบอกว่าเฮ้ยทําไมคุณก็มีเจมส์เว็บนี่เจมส์เว็บก็อยู่ห่างไปตั้งล้านกิโลแต่สิ่งที่เจมส์เว็บมันเห็นน่ะมันแทบจะไม่ต่างกับสิ่งที่คนบนโลกเห็นนึกออกมั้ยถ้าคุณสาเหตุที่คุณต้องมีเจมส์เว็บเพราะอะไรเพราะว่ากล้องบนโลกอ่ะมันถ่ายไปแล้วมันได้ไม่ละเอียดเท่านั้นเพราะมันมีบรรยากาศของโลกต่อเป้าหมายของเจมส์เว็บอ่ะมันก็คือการสังเกตสิ่งเดียวกับที่คนบนโลกเห็นใช่มั้ยครับแต่พอนักบินอวกาศไปอยู่บนดวงจันทร์น่ะแล้วถ่ายภาพสุริยุปราคาออกมามันคือการย้ายคนจากที่เราเคยสังเกตการดาราศาสตร์บนโลกอ่ะมาเป็นอีกมุมมองหนึ่ง
0: คือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาคุณดูดาวคุณดูบนโลกข้อมูลที่คุณสั่งให้เจมส์เว็บไปถ่ายอ่ะก็คือข้อมูลจากบนโลก
1: ใช่
0: แล้วคุณก็บอกว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้แหละที่อยากถ่ายคุณไม่เคยไปดูบนอวกาศจริงๆเห็นมันจริง
1: ๆออ
0: กนอกจากชั้นบรรยากาศโลกจริงๆแบบนี้มาก่อน
1: ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นสุริยุปราคาที่เอาดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์แต่ตัวเองอยู่ในยานอวกาศนะฮะแค่ขนาดไซส์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้สังเกตถึงปรากฏการณ์ที่มันแตกต่างกันอย่างแบบภาพถ่ายตอนที่มันเกิดสุริยุปราคาเนี่ยคุณนิ้งเขาสังเกตสุริยุปราคาอยู่แบบ50นาทีอะเกือบชั่วโมงเลยนะเราอยู่ในสุริยุปราคาแบบมากที่สุดเท่าไหร่เองที่เอาคอนคอร์ดไปบิน
0: อ
1: ะก็หลักชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่อันเนี้ยคือแบบโหเราแล้วขนาดที่มันแตกต่างกันมันทำให้ถ่ายภาพออกมานะโหผมขนลุกเลยอ่ะเพราะว่ามันเห็นแบบมันเห็นดาวศุกร์มันเห็นดาวเสาร์มันเห็นดาวอังคารและมันเห็นดาวพุธแล้วมันเห็นแสงแบบปรากฏการณ์ทางแสงจากราศีโซดิแอคไลท
0: ์
1: ที่เราพูดถึงกันและเราเห็น

0: แสงที่มันสะท้อนผ่านภูเขาบนดวงจันทร์แล้วออกมาปรากฏแบบผมนึกดูว่าถ้าโอ้โหถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นนะมันจะรู้สึกยังไง
1: มันจะมาสะใจขนาดกันนะ
0: ใช่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องทำวิทยาศาสตร์ในจุดที่เราไม่เคยจินตนาการถึงบนดวงจันทร์นะครับหลังจากงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าแบบโหมันเจ๋งมากๆแล้วนะครับเนี่ยคือความว้าวของอาร์เทมิส2นะและนี่แค่ไปบินโฉบนะฮะถ้าไปลงจอดจะขนาดไหนในยุคนี้
1: ใช่
0: ไม่ใช่ยุคอพอลโล
1: ก็คิดดูแล้วกันว่าภาพถ่ายแค่เปลี่ยนจากกล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอลแล้วเราส่งข้อมูลกันเร็วขนาดไหน
0: ใช่
1: แล้วเราเห็นภาพได้เลยโอ้ภาพนี้มืดไปเดี๋ยวฉันถ่ายใหม่ถ่ายใหม่
0: ใช่นะครับ
1: เราได้ข้อมูลมากขึ้นแค่ไหนอ่ะ
0: ถูกต้องก็เป็นการจบวันนะฮะวันที่6ของภารกิจนะหรือก็วันที่7ของประเทศไทยถ้านับตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนั้นโหถามว่านักวินอวกาศแบบท็อปฟอร์มมากนะผมว่านะฮะยังวันยังไม่จบเท่านั้นมีอีเวนต์ต่อก็คือพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้เริ่มไม่วิทยาศาสตร์แล้วนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็มีเรื่องตลกนึงก็คือบอกว่า We love our neighbor เราชอบคือไม่พูดชื่อประเทศแคนาดาหรือว่าบอกว่าเอ้ยนักวินอวกาศทั้ง4คนคุณเจ๋งมากเลยแล้วก็ one of them happens to be neighbor มี1คนนะเป็นแบบเพื่อนบ้านของเราด้วยคือแบบทรัมป์มากๆนะแต่ก็ถือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีน่าจะคนที่2หรือเปล่านะฮะที่ได้พูดคุยกับนักบินอวกาศจากบนดวงจันทร์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคนแรกก็คือนิกสันตอนยุคอพอลโล
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นนิกสันยาวๆเลยจบโครงการอพอลโลก็ยังเป็นนิกสันอยู่ก็จบวันด้วยกันให้สัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์นะนักบินอวกาศก็ทำหน้าแบบงงๆนิดหน่อยมันมีช็อตนึงตลกมากเลยที่แบบหมุนไมค์เล่นนะแบบทำพูดยาวมากแล้วมีช็อตที่แบบว่าไม่ได้ยินด้วยนะแบบว่าทำพูดอยู่คนเดียวแล้วนักบินอวกาศไม่ตอบแล้วทรัมป์ก็แบบว่านี่คุณฟังอยู่หรือเปล่าก็จบไปวันที่6จริงๆวันที่7เนี่ยนะครับเป็นวันหยุดเรียกว่าเป็นวันหยุดนะฮะก็คือนักบินอวกาศฟรีไทม์คือเป็นออฟดิวตี้นะครับก็ดีฮะให้เขาได้พักผ่อนบ้างหลังจากที่ทำงานต่อเนื่องกันแบบ1สัปดาห์เต็มเนาะนะครับก็เป็นวันพักผ่อนครับก็รอเขากลับมาให้สัมภาษณ์แล้วกันว่าทำอะไรไปบ้างอ่านหนังสืออะไรหรือนั่งเล่นเกมอะไรกันใครมีใครพกเกมขึ้นไปเล่นพกหนังขึ้นไปดูหรือเปล่าต้องให้เขากลับมาแล้วเล่าเองนะครับก็มีอีเวนต์นึงที่สำคัญก็คือการคุยกับสถานีอวกาศนานาชาติก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เราได้เห็น2ภารกิจที่แตกต่างกันโฟนอินคุยกันโดยมีฮิวสตันเป็นศูนย์กลางเพราะก่อนหน้านี้มันคือไม่นับแบบว่ายานดราก้อนที่ขึ้นไปเทียบนะอันนั้นนับว่าเป็น visiting spacecraft ก็คือคุณจะขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติคุณคุยกันอันนี้ไม่แปลกหรือถ้าคุณเป็นกระสวยอวกาศคุณคุยกันคุณไม่แปลกแต่นี่คืออันนี้ไปอยู่ดวงจันทร์ไปรอบดวงจันทร์อยู่อันนี้โคจรรอบโลกอยู่อันไหนคุยกันซิเป็นยังไงบ้างก็เจ๋งดีนะก็วันที่6ผ่านไปวันที่7ผ่านไปวันที่8วันที่9กลับบ้านนะฮะระหว่างเส้นทางกลับบ้านก็มีการทดสอบเทคโนโลยีต่างๆนะครับทดสอบอย่างที่บอกว่าอัลติมิส2มันเป็นเทสไฟเนาะนะครับก็มีการทดสอบระบบนะการควบคุมยานแล้วก็สุดท้ายวันสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับช่วงประมาณเช้ามืดนะครับช่วงแบบจริงๆช่วงแบบสักแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็คือเริ่มแบบเตรียมตัวกันแล้วนะครับจัดการตัวยานออริออนให้พร้อมสำหรับการลงจอดแล้วก็สุดท้ายก็ลงจอดกลับสู่โลกนะครับผ่านการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับช่วงประมาณเช้านะครับ6 โมงกว่าของประเทศไทยแล้วก็ลงจอดจริงๆเนี่ยบนมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คือตอน7 โมงนะครับเวลาประมาณ7 โมงตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่ลงจอดก็มีนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพเรือสหรัฐคือนับว่าเป็นความพีคมากเพราะว่านี่คือการที่สหรัฐอเมริกานะฮะกลับมาใช้เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยในการเก็บกู้ลูกเรือในรอบกว่า50 ปีเลยคุณอิง
1: พูดยังไงดีรอบสุดท้ายมันคืออพอลโลโซยูสเนาะ
0: ครับ
1: 1975 50 ปีที่เรามีการรีคอเวอรี่ด้วยตัวเรือบรรทุกเครื่องบิน
0: เพราะว่าในยุคกระสวยอวกาศมันลงจอดที่แผ่นดินใช่ไหมแล้วก็ในยุคดราก้อนก็เป็นเรือของ SpaceX เองนะฮะทั้ง2 ลำแต่ว่ารอบนี้ก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งโดยที่มีมนุษย์นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีเที่ยวบินทดสอบอย่างเช่นตอน Artemis 1หรือว่าตอนที่ทดสอบยาน Orion รอบแรกปี2014ก็เป็นเรือยกพลขึ้นบกนะครับที่ข้างหลังอ่ะมันจะมีแบบ เปิดได้ให้น้ำมันเข้ามาได้ที่เขาให้แบบเรือหรือพวกแบบรถหุ้มเกราะรถอะไรเงี้ยนะครับขับออกไปอันนี้ก็เหมือนกันคือเปิดข้างหลังแล้วก็เอาลากโอไรออนเข้ามาแต่ว่านักบินอวกาศอย่างที่เห็นในภาพก็คือได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทีมนักประดาน้ำแล้วก็ทีมเรือเร็วที่ก็พาขึ้นเรือแล้วก็กลับเรือนะซึ่งเรือที่ใช้ในรอบนี้ก็คือ USS John P. Murtha นะครับเรือลำนี้เคยมาเยือนไทยด้วยนะตอนปี2023ผมก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับเรือลำนี้ด้วยน่าแบบโชคดีมากดวงดีมากนะฮะ
1: ดวงดีมาก
0: ก็ตอนแรกคือผมจะหาภาพมาเป็น reference ให้ทุกคนดูนี่แหละว่ามันเป็นเรือไทยเดียวกันปรากฏไปดูเลขเอ๊ะลำเดียวกันเลยนี่นะ LPD 26นะครับก็เป็นการปิดฉากนะครับนักบินอวกาศก็เดินทางขึ้นสู่เรือแล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับสู่ชายฝั่งแล้วก็เดินทางกลับที่ NASA Johnson Space Center ทั้ง4คนนะครับ Reed Wiseman Victor Glover Christina Koch แล้วก็ Jeremy Hansen ก็ welcome ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยปิดฉาก Artemis 2เป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
0: สุดท้ายมาสรุปกันเร็วๆบ้างว่าคุณอิงรู้สึกยังไงกับมิชชั่นนี้เห็นอะไรบ้าง
1: ผมเห็นพูดงี้ดีกว่าว่าผมเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียคือตอนแรกผมพูดได้เลยว่าทุกคนกล่นด่าอาร์ติมิส2ว่าไปทำไมพูดออกจะไปทำไมดวงจันทร์เราก็เคยไปมาแล้วไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นอ่ะจรวดมันจุดเครื่องยนต์พายานออกไปเราเห็นความยิ่งใหญ่ของ SLS ที่มันแบบ fascinating อ่ะแบบส่งพลังมากแล้วแบบมันส่งออกไปแล้วมันสวยมากภาพมันสวยมากเลยทุกคนบอกว่าว้าวมันสวยขนาดนี้เลยการส่งจรวดมันแบบภาพมัน powerful มาก
0: เป็นสิ่งที่ในยุคอพอลโลแบบมันคืออพอลโลมันก็สวยแหละแต่ว่ามันด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเน
1: า
0: ะ
1: มันช้ากว่าคุณจะแบบล้างฟิล์มเสร็จคือเร็วสุดคุณก็แบบวันนึง
0: แ
1: บบเสร็จ
0: คนเบื่อแล้วอ่ะคนไม่สนใจแล้ว
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบสดๆอ่ะแบบวินาทีนั้นๆเห็นจริงๆนักบินอวกาศเห็นภาพนี้จริง
1: ๆเอาแค่ภาพข้างจรวดอ่ะที่ NASA ปล่อยออกมาสวยมากเลยนะภาพแบบ 4K สวยมากกล้องแบบติดเห็น Solid Rocket Booster มันกำลังปล่อยออกไปอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่สวยมากแล้วยิ่งเห็นภาพแบบภาพโลกของเราอะยิ่งภาพนั้นคนแบบทัชใจว่าโลกของเรามันสวยขนาดนี้เลยแล้วยิ่งมหัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมมันคือด้านกลางคืนของโลกคุณนี่คือครั้งแรกที่แบบเราเห็นภาพด้านกลางคืนของโลกที่ระยะไกลแบบนั้น
0: แล้วมันสวยงามมาก
1: แล้วมันสวยมากมันเห็นแบบดาวบนท้องฟ้า
0: ครับ
1: นั่นแหละผมว่ามันคนได้เห็นในสิ่งที่แบบว่า50ปีแล้วอะ
0: ครับ
1: เขาไม่มีวันได้เห็น
0: ถูกต้อง
1: ใช่แล้วผมสามารถพูดได้เลยว่ากระแสในโซเชียลมีเดียครั้งนี้มันดีมากแล้วทำให้คนรู้สึกว่าทำไมเราต้องกลับไปดวงจันทร์อีกรอบหนึ่ง
0: นี่แหละตอบคำถามทุกสิ่งอย่างเลยจบเลย
1: ใช่
0: ครับส่วนผมสิ่งที่ผมเห็นก็คือตามชื่อตอนเลยวิทยาศาสตร์จากดวงจันทร์ Ex Luna Scientia มันคือคีย์หลักที่บอกเราว่าทำไมเราต้องสำรวจอวกาศเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกคือไม่ต้องตอนเด็กหรอกสักแบบก่อนหน้านี้เอาจริงนะก่อนที่จะมีอาร์เทมิสผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะตื่นเต้นมากขนาดนี้เพราะว่าไปสำรวจดวงจันทร์หรอเราก็มี Luna Reconnaissance Orbiter โคจรรอบดวงจันทร์อยู่แล้วหรือต่อให้ผมจินตนาการว่าไปสำรวจดาวอังคารเหรอเอ๊ะเราก็มีข้อมูลจาก Perseverance แล้วก็มีข้อมูลจากยานมาแล้วก็ Reconnaissance Orbiter มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนี่ไงเราก็มีตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับมาแล้วแต่การส่งคนไปจริงๆอ่ะมันคือ curiosity ของมนุษย์มันคือความอยากรู้อยากเห็นมันคือความสงสัยมันคือการมองโลกแล้วถ้าโลกของเราอ่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามเต็มไปด้วยท้องฟ้าที่เรามองขึ้นไปแล้วตั้งคําถามว่าก้อนเมฆคืออะไรทําไมถึงต้องเกิดฝนตกแล้วฝนกับหิมะมันต่างกันยังไงเรามีแม่น้ํามหาสมุทรลําธารสีของน้ําทะเลที่บ่งบอกเรื่องราวในตัวมันการไหลเวียนของกระแสน้ํากระแสลมแค่เรานั่งมองก้อนเมฆเราได้รู้ว่าเมฆคิวมูลัสเมฆคิวโมลานิมบัสเมฆเซรัสเซโรสตาตัสมันต่างกันยังไงมันคือความสวยงามของวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นบนโลกแล้วเรากำลังพกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ไปสำรวจอวกาศนี่คือแก่นที่ดีที่สุดของการสำรวจอวกาศโดยมนุษย
1: ์ใช่
0: แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่พาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนั้นดังนั้นเรายังทำงานวิทยาศาสตร์ได้อยู่เรายังส่งคนออกไปสำรวจได้อยู่เรายังเรียนวิทยาศาสตร์กันได้อยู่เรายังสำรวจอวกาศได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบีบให้เร่งรีบแล้วความรู้พวกนี้นี่แหละ ในวันหนึ่งที่เราต้องเร่งรีบเพื่อที่จะเอาตัวรอดโดยที่เวลามันมีอย่างจำกัดอะความรู้

0: เนี้ยวิทยาศาสตร์จะช่วยเรานี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องไม่ใช่แค่กลับไปดวงจันทร์แต่เราต้องสำรวจอวกาศเราต้องพาคนเดินออกไปดังนั้นการไปดวงจันทร์ของเรารอบนี้สิ่งที่เราได้มาไม่ใช่แค่ไปปักธงแต่มันคือความรู
1: ้
0: Ex Luna Scientia
1: ดีมากเลยครับคุณเติ้ล
0: ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับจบไปแล้วนะสำหรับซีรีส์ Artemis 2แต่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะมีการหยิบยกข้อมูลอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วผมรอไม่ไหวเลยว่าเราจะมีข้อมูลจากดวงจันทร์ที่ได้มาจาก Artemis 2แค่วันนี้ลงจอดนะผมว่าอีก1เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าต้องมีอะไรมาทำให้เราว้าวได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมตั้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับ
1: ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะเรายังคงตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ซึ่งวันนี้ตำรวจได้ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอหัวรถจักรนำมาจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายพรุ่งนี้ค่ะขณะที่การสอบสวนหาสาเหตุรวมถึงพยานที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงพนักงานรักษารถซึ่งอยู่บนขบวนรถไฟคันเกิดเหตุมีผลออกมาเบื้องต้นนะคะว่าคนขับรถไฟรวมถึงช่างเครื่องยังคงอยู่ในห้องควบคุมตลอดช่วงเวลาหลังใช้เวลาประชุมคดีเกือบ2ชั่วโมงพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าคณะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว28คนแบ่งเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บ19คนและกลุ่มเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟและรถเมย์ซึ่งในกลุ่มนี้แบ่งเป็นสอบปากพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าอ้างว่าช่วงเกิดเหตุนั่งอยู่ในแถวที่2ในห้องควบคุมจึงไม่ทราบรายละเอียดขณะที่การสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจักรบางซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้วยการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาคนขับรถไฟและช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีและยืนยันว่าคนขับรถไฟมีประสบการณ์ขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาส่วนช่างเครื่องเข้าทำงานเพียงแค่14วันและขึ้นขบวนรถไฟคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ขณะที่การสอบสวนเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณยืนยันว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนยังลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดจากซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุพบว่าคนขับรถไฟและช่างเครื่องบนรถไฟขนส่งขบวน2126ยังปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไม่ได้หายไปไหน
1: ประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้ง2ท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดนะครับ
0: และวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นจะมีการจำลองสถานการณ์เพื่อประกอบคำให้การว่าน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนค่ะขณะเดียวกันตำรวจเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถที่จอดรถคร่อมรางรถไฟก่อนที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบจราจรทางบกส่วนที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเข้ารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งผู้เสียชีวิต8คนยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว7คนอีก1คนยังไม่สามารถตามหาญาติได้และเมื่อช่วง 17:30 นที่ผ่านมาครอบครัวรับร่างของนางเอื้องมโนแจ่มซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ไปประกอบพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดอภิธรรมที่วัดหนามแดงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีทั้งญาติคนใกล้ชิดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยมาร่วมไว้อาลัยโดยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกได้มอบเงินช่วยเหลือกับทางครอบครัวเบื้องต้นพร้อมกับยืนยันว่ามีมาตรการและบทลงโทษพนักงานที่กระทำผิดวินัยและมีข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารขณะที่ลูกของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าปกติแม่โดยสารรถเมย์ไปทำงานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งทุกคนมั่นใจว่าปลอดภัยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุสูญเสียขึ้นและอยากให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนที่ขับรถโดยสารสาธารณะให้มีจิตสำนึกและวินัยจราจรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียซ้ำอีก
2: คุณเป็นพนักงานขับรถถูกต้องไหมครับหรือไม่ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์เองสักคนหนึ่งให้คนซ้อนท้ายคุณต้องคำนึงตอนนี้ผู้โดยสารเต็มๆเขารอได้จอดก่อนถึงนะแล้วเวลาทุกคนเข้ากรุงเทพทุกคนเตรียมตัวเจอกับเหตุการณ์อะไรมารถติดถูกต้องไหมนั่นแหละเป็นรถติดเหตุการณ์รถติดคือรอถึงผู้โดยสารรอไ และให้เคสแม่พี่ออฟเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรถไฟกับรถโดยสารหรือว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นเคสสุดท้ายของเมืองไทยเกิดไม่อยากเห็นใครสูญเสียไม่มีใครอยากเห็นใครสูญเสียคนที่รัก
0: วันนี้นายอนันต์พลนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมสวดอภิธรรมคืนแรกด้วยเปิดเผยว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะสามารถสรุปผลเบื้องต้นได้ภายในคืนนี้เบื้องต้นได้สั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีและวันนี้ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยังร่วมกับปปส.ตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟซึ่งเป็นการสุ่มตรวจกับกลุ่มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานขับรถไฟและในสถานีโดยจากการตรวจ120คนตั้งเป้าในการตรวจ15วันจะปูพรมตรวจทุกคนทุกภูมิภาคหากพบว่ามีสารเสพติดจะส่งสถานบำบัดกทม.ซึ่งวันแรกยังไม่พบผลคนที่เป็นบวกแต่หากพบผลเสพสารเสพติดหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์จะถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ทันทีเช่นเดียวกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยหากขึ้น2ขีดคือผลลบก็ถือว่าผ่านหากขึ้นเป็น1ขีดผลเป็นบวกต้องตรวจใหม่อีก1ครั้งและหากตรวจพบว่ามีสารเสพติดจะมีการสอบวินัยจนถึงขั้นไล่ออกระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุรวมถึงข้อเท็จจริงจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์บริเวณใกล้กับแอร์พอร์ตเลียวลิงมักกะสันค่ะวันนี้ในจุดที่ใกล้เคียงกันค่ะมีไรเดอร์คนหนึ่งเขาไปจอดรถที่ข้างทางรถไฟแล้วก็ฝากด่านฝากข้ามเข้ามาในเขตแนวเบรีเออร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเขตของทางรถไฟ

0: หลังจากนั้นไม่นานค่ะถูกขบวนรถไฟเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บภาพจากกล้องหน้ารถของประชาชนบันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนขับไรเดอร์จอดรถจักรยานยนต์ข้างทางจากนั้นค่ะเขาข้ามแบริเออร์ไปพื้นที่รางรถไฟซึ่งขณะนั้นรถไฟขบวนชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราวิ่งมาในระยะกระชันชิดแล้วก็เฉี่ยวชนจนไรเดอร์คนนี้ได้รับบาดเจ็บพยานในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลกับตำรวจว่าจุดนี้มักจะมีคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ลงไปทำธุระส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งค่ะส่วนชายที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือพบว่าเขายังสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังด้วยจึงสันนิษฐานว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟที่เจ้าหน้าที่เปิดเตือนมาก่อนที่จะถึงจุดที่เฉี่ยวชน
1: พอกู้ชีพมาก็เลยจับชีพจรดูมันยังมีชีพจรอยู่ก็เลยพลิกตัวขึ้นแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกแล้วก็เลือดก็อยู่เต็มยังไม่กล้าขยับ
2: แสดงว่าตอนชนเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่หมวกกันน็อกเต็มใบครับ
2: โอ้ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเลยพ
1: ี่ใช่ถ้ามีหมวกกันน็อกคือหน้าจะไปเพราะมันโดนมุมของรถไฟหัวรถไฟพอดีครับมุมตรงเหลี่ยมอ่ะ
2: คร
1: ับ
2: แสดงว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ฝั่ง
1: นี้ครับผมอยู่ฝั่งนี
2: ้ก็เราจะช
1: ี้ใช่มันจะลุด
2: ซิดซิดทางรางรถไฟเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจุดนี้คนข้ามบ่อยพวกพี่ไรเดอร์อ่ะเขาจะข้ามไปจอดแล้วก็ข้ามไป
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำสถานีคลองตันได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันเป็นหลักฐานค่ะก่อนจะชี้แจงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ปีนข้ามแนวแบรีเออร์กั้นซึ่งแบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟจึงถือว่าเป็นการรุกเขตทางรถไฟเข้าไปในระยะกระชันชิดทำให้เวลาที่รถไฟวิ่งมาถึงไม่สามารถหยุดวิ่งได้ทันทีรวมทั้งขบวนรถไฟก็เปิดบูดเตือนมาก่อนแล้วซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นอันตรายกับชีวิตยังส่งผลกระทบกับการเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการรุกเขตทางรถไฟจนเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะวันนี้ก็มีสื่อหลายสำนักเผยแพร่ภาพของกองไม้กั้นทางรถไฟกว่า50ชิ้นซึ่งถูกนำมากองรวมกันไว้เป็นจำนวนมากที่บริเวณริมทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟมักกะสันส่วนใหญ่ก็มีสภาพเก่าชำรุดหักงอพร้อมกับถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาการกระทำผิดกฎจราจรซ้ำซากซึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดสถานีรถไฟมักกะสันก็ให้ข้อมูลว่าจุดนี้เป็นโรงซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่จะนำไม้กั้นรถไฟที่ชำรุดหรือว่าเสียหายจากหลายสถานีในละแวกนี้ค่ะอย่างเช่นจากสถานีคลองตันอโศกราชปารภและพญาไทนำมากองไว้ที่นี่มีทั้งจากกรณีถูกรถเฉี่ยวชนและกรณีชำรุดซึ่งยืนยันว่าทั้งหมดไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะเรื่องของยาเสพติดไม่เคยให้คุณกับใครนะคะอย่างเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมใครที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเข้าอกเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่อาจจะแตกสลายได้นะคะหลังจากทราบว่าลูกชายเป็นผู้ค้ายาบ้าให้กับเยาวชนในพื้นที่เขาถูกจับระหว่างที่พาแม่ไปจ่ายตลาด
3: เอาเข้ามา 3,000 ที่เหลือเป็นเงินสด
4: เงินสดอีกเท่าไหร่
3: เงินสดก็อีกมันถุง7 2ถุง 7,000 ใช่มั้ยอันเก่าอีก400
4: นั่นแหละ
3: ก็เหลืออยู่กับพี่อีก 4,400
4: ขอซื้อเลย
3: ให้โอนหมดเลยเหร
4: อ
0: คลิปวิดีโอนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของสายลับที่โทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อยาบ้า400เม็ดกับนายแม็กหรือว่านายโชตินินเป็นชาวตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะที่นายแม็กเนี่ยค่ะพาแม่ไปจ่ายตลาดเมื่อวานนี้หลังจากตรวจสอบพบว่ามีพฤติการจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตลาดเขาชะกันหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จสับค่ะสายลับโอนเงินค่ายาบ้าไปยังบัญชีของนายแม็ก 7,000 บาทก่อนที่จะเข้าไปรับยาบ้าที่บริเวณหลังบ้านของนายแม็กซึ่งมีนายอั๋นหรือว่านายอรรถฤกษ์อายุ47ปีซึ่งเป็นลูกน้องของนายแม็กเป็นคนที่ส่งยาเสพติดให้พอสายลับรับยาเสพติดมาแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านของนายแม็กสามารถจับนายอั๋นที่เป็นผู้ส่งยาบ้า400เม็ดให้กับสายลับได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นต่อค่ะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่อีกกว่า 4,000 เม็ดซึ่งในอันก็ให้การซักทอดว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของในแม็กให้ตัวเองเก็บรักษาเอาไว้พร้อมกับซุกซ่อนไว้ที่บริเวณโรงเก็บปุ๋ยที่ข้างคาวหลังบ้านแต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในแม็กกำลังพาแม่ไปจ่ายตลาดเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขับรถไปติดตามกระทั่งพบในแม็กกำลังขับรถกลับบ้านพอดีตำรวจจึงแสดงตัวตรวจค้นพร้อมกับเข้าควบคุมตัวทำให้แม่ของในแม็กที่ไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าลูกชายเนี่ยจำหน่ายยาบ้าถึงกับดุด่าพยายามจะตีลูกด้วยความอัดอั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าห้ามปรามแล้วก็ปลอบใจ
5: นะ
6: ใช่ไหม
5: มีเสียงเขาทุกอย่างนะครับ

0: ช่ไหม
1: ก็ตามนั้นเนาะไม่ต้องทำร้ายลูกเนาะ
0: บอกแล้วใช่ไหม
2: น
0: ี่
2: แล้ว
0: ที
2: น
0: ี้
2: แล้วนี
0: ่บอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมบอกมาไม่พูดหัวแม่พูดมา
3: จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวในแม็กและในอั๋นไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับทำบันทึกจับกุมซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงแก้งข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าก่อนที่จะคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เขาชะกันดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าอาจารย์แก้กรรมถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวในบ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะหลังจากที่มีกลุ่มชายวัยรุ่นหลายคนเข้าแจ้งความว่าถูกชายที่ถูกเรียกว่าอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาพุ่มกับการ4กองบังคับการปราบปรามเข้าจับกุมชายซึ่งถูกเรียกว่าอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอายุ62ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ที่บ้านพักในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหลังจากผู้เสียหายซึ่งเป็นชายวัยรุ่นประมาณ 2-3 คนเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามหลังจากถูกผู้ต้องหาคนนี้ซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมกระทำอนาจารจากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับก่อนที่จะเข้าคุมตัวขณะเดียวกันได้เข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมภายในบ้านพักจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรป่าซางซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ตำรวจเข้าคุมตัวอาจารย์คนนี้พบว่ามีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนคุณผู้ชมคะชายแดนไทยกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวของความอ่อนไหวค่ะวันนี้ทหารนำตัวนายโยซึ่งก่อนหน้านั้นถูกทหารกัมพูชาคุมตัวเอาไปชี้จุดที่หลงป่าที่บริเวณช่องตาเลงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาหลงเข้าไปในเขตแดนของฝั่งกัมพูชาจริงค่ะขณะที่ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วอดีตภรรยาของกำนันลีขัดขวางกลุ่มชาวบ้านหนองจานไม่ให้เข้าไปทำมาหากินในที่ดินของตัวเองระหว่างนั้นค่ะมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายถึงขั้นที่ต้องไปแจ้งความที่โรงพัก
4: เพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นศาล
5: ต้องขึ้นศาลครับไปศาลที่แล้วก็จะ
4: ต้องขึ้นศาล
6: ก่อนที่จะขึ้นศาลแล้วเราจะมาทำทำไมให้ทะเลาะกันต้องทะเลาะกันทั้งปีอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่
7: ก่อนฟ้องศาล
6: ก็ไปฟ้องศาลก็ฟ้องไปเราหยุดทั้งคู่
3: เป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งของการโต้เถียงระหว่างนางทองรัตหรือว่าเจรัตเป็นอดีตภรรยาของกำนันลีผู้กว้างขวางฝั่งกัมพูชาขณะที่เข้ามาขัดขวางกีดกันไม่ให้ชาวบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโนนสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาเป็นเจ้าของที่ดินเจรัตเนี่ยห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปไถนาไม่ให้เข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองโดยเธออ้างว่าทำกินมาก่อนรวม146ไร่ซึ่งหลังจากฝนตกชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินก็เตรียมที่จะนำรถไถเข้าไปไถดินเตรียมเพาะปลูกในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีนะคะหลังจากที่ทหารกองกำลังบูรพายึดคืนพื้นที่มาได้หลังจากเหตุการณ์ปะทะกับกัมพูชาระหว่างวันที่8ถึง26ธันวาคมปีที่แล้วโดยมีนายนฤทธิ์ปาละกวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงเข้าไปเจรจาและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านเจ้าของที่ดินและฝั่งของอดีตภรรยากำนันลีแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมค่ะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปแจ้งความที่สภ.โคกสูง
4: แล้วยายทองรัตน์เป็นใครหนูไม่รู้จักเพราะว่าเขมรอายุถือและตีได้มันเป็นของเขมรที่ไม่รู้เขมรคนไหนทำแล้วอยู่ดีๆนางนั้นมาบอกว่าฉันเคยทำถ้าอย่างนั้นจะมีนางดำนำแดงนำขาวมาว่าฉันทำหลักฐานคืออะไร
8: งั้นเอาเองครับ
4: ใช่ไหมคะ
8: เอาเองก็ตามไป
4: ครูถึงได้บอกว่าต้องให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเพราะผู้ใหญ่บ้านคุมพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่ว่าผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เขมรยึดอยู่ใช่ไหมเป็นพยานได้ไหมว่าตรงนี้เขมรยึดใช่ไหม
8: งั้นก็ไปลงประจำวันตำรวจก่อนแล้วถ้าเกิดเขาจะสอบพยานหรืออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่า
3: ส่วนที่บริเวณช่องตาเลงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีนำตัวนายโยซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุหลงข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาตั้งแต่วันที่26เมษายนไปชี้จุดเกิดเหตุพร้อมกับพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในจุดที่หลงค่ะหลังจากมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่านายโยถูกทหารฝ่ายกัมพูชาลักลอบเข้ามาจับตัวฝั่งไทยระหว่างลงพื้นที่ก็มีบุตรชายและสื่อมวลชนร่วมเดินเท้าไปพิสูจน์เส้นทางกว่า5กิโลเมตรผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากจนถึงบริเวณทุ่งดอกกระเจียวก่อนที่นายโยจะยอมรับนะคะว่าในวันเกิดเหตุได้เดินเก็บของป่าจนเพลินแล้วก็หลงเข้าไปในเขตกัมพูชากว่า1กิโลเมตรจริงกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาคุมตัวและได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัส43

0: 3ล้านคนคนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะโดยจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25-29พฤษภาคมนี้นะคะส่วนที่จังหวัดลำปางเขาทำโครงการช่วยจ่ายคนละครึ่งค่ะเป็นการช่วยจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถ2แถวและลดค่าโดยสารให้กับประชาชนเพื่อสู้กับวิกฤตภัยพลังงานขบวนรถสองแถวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเปิดโครงการอบจ.ลำปางช่วยจ่ายคนละครึ่งระบบขนส่งสาธารณะเฟส1บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการภาคขนส่งและประชาชนในพื้นที่นางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกอบจ.ลำปางบอกว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนสามารถสแกน QR code ซึ่งติดอยู่ที่บริเวณตัวรถเพื่อลงทะเบียนค่ะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะลงทะเบียนผ่านสมุดเอกสารบนรถผู้ได้รับสิทธิ์ซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้บริการลดค่าโดยสารได้สูงสุด50%สูงสุด4ครั้งต่อวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนซึ่งอบจ.ลำปางจะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้าโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยฐานรายได้เดิมของรถแต่ละคันแล้วก็มอบงบประมาณก้อนแรกให้คนขับนำไปใช้สำรองวิ่งรถก่อนเป็นเวลา7วันพอครบสัปดาห์ค่ะก็จะนำข้อมูลที่ลงทะเบียนมาตรวจสอบแล้วก็สรุปเป็นยอดออกมา
1: คือเดิมเนี่ยจะใช้วิธีว่าจ่ายจริงพอใช้เสร็จครบ7วันก็ให้บริการไปเท่าไหร่ก็จ่ายให้เติมให้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยผู้ขับเขาจะได้อยู่แล้วจากผู้โดยสารอีกครึ่งหนึ่งอบจ.ช่วยเติมให้แต่ว่าก็มีประเด็นว่าบางทีเนี่ยเขาจะต้องแอดวานซ์ค่าน้ำมันไปเป็นระยะเวลา7วันอบจ.ก็เลยใช้วิธีว่าจ่ายก่อนจ่ายให้เขาก่อนเลยโดยคิดค่าเฉลี่ยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารคนขับรถเนี่ยก็จะไม่มีภาระค่าน้ำมันที่จะต้องจ่ายไปล่วงหน้านะคะอบจ.ช่วยจ่ายให้ก่อนเลยพอครบ7วันเราก็มาดูกันว่ามีคนขึ้นเท่าไหร่คิดตามจำนวนจริงแล้วก็จ่ายคืนกันตามนั้นค่ะ
0: และวันนี้รัฐบาลมีการแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนโดยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้ผ่านการใช้เงินจากพรก.กู้เงินวงเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13,180,000 คนจะได้เงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ300บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนค่ะกลุ่มที่2เป็นการช่วยเหลือชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพสูงโดยรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40วงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนกลุ่มที่3ก็คือเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายเล็กสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะนายเอกนิติระบุว่าหากรัฐบาลไม่สามารถรับมือกับวิกฤตของแพงได้ก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้ออาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึงร้อยละ5ซึ่งสะท้อนถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมากและหากไม่สามารถประคับประคองสถานการณ์ก็จะนำไปสู่วิกฤตกำลังซื้อทำให้ธุรกิจรายย่อยต้องปิดตัวลงและส่งผลให้คนต้องตกงาน
2: วันนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3เรียกว่าวิกฤตของแพงวิกฤตของแพงสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเดือนเมษายนที่ขยับไป 2.9% และมีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นอีกวิกฤตนี้ถ้าเราไม่สามารถหยุดได้จากวิกฤตของแพงนี้นะครับจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือวิกฤตกำลังซื้อคือค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อคนจะหด
0: ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะมีการกำหนดเกณฑ์อายุผู้เข้าร่วมตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขร้านค้าที่เข้าร่วมโดยที่ไม่รวมภาคบริการอย่างเช่นร้านทำผมร้านนวดหรือว่าร้านสปานะคะสำหรับโครงการนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่25-29พฤษภาคมนี้ส่วนร้านค้าเดิมยืนยันตัวตนในระบบและร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่25-30พฤษภาคมนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายก็สามารถทำได้เหมือนเดิมในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมชุดรักษาการวันนี้ค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีการทวงถามถึงความคืบหน้าในการนำสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่เข้าที่ประชุมครม.นะคะเพื่อเป็นการเร่งประกาศใช้ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงค่ะว่าเอกสารทั้งหมดนี้ถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว ผ่านมาเกือบ6เดือนค่ะสำหรับการประกาศใช้สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์หลังจากผ่านความเห็นชอบจากประชาชนและคณะกรรมการประกันสังคมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68แต่ว่ายังติดถึงขั้นการลงนามและการเสนอเข้าที่ประชุมครม.ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาหลังจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าของสูตรแคร์กับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้คำตอบตอนนั้นนะคะว่ายังไม่เห็นเอกสารวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้า

0: ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเร่งนำสูตรแคร์เข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนนี้เพราะว่ามีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังรอรับบำนาญจากสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่อยู
1: ่ตามเอกสารที่รายงานมาก็คือเป็นการยืนยันว่าสูตรแคร์เนี่ยอยู่บนโต๊ะรัฐมนตรีแล้วคือไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานพ้นขั้นตอนสำนักงานไปหมดแล้วนะครับก็คือเป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีที่จะนำเสนอต่อเลขาของครม.เพื่อนำบรรจุครม.ตอนนี้ก็คืออยู่ที่การตัดสินใจของคุณจุลพันธ์นะครับ
0: รองศาสตราจารย์สัทธรัมยังเปิดเผยว่าขั้นตอนของการประกาศใช้สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่เหลือแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอเข้าครม.และที่ประชุมครม.หากไม่ขัดขวางก็จะสามารถประกาศใช้ได้นะคะส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่เห็นด้วยก็สามารถร่วมเสนอปรับแก้ไขได้เช่นกันคุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนค่ะที่ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

นหายไทย PBS รับแจ้งนางเงินสุรชาติอายุ67ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนกำแพงเพชร2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนางอาพรสติดอายุ46ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารหายจากหมู่ที่3ตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่20เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนายายอามท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ายสากลสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการสอยคิวไทยค่ะหลังจากโชว์ฟอร์มเหนือชั้นคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงในการแข่งขันที่ประเทศจีนติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศปัญชยาจันน้อยหรือมายสากลดาวรุ่งไทยวัย18ปีที่ลงแข่งรอบชิงเป็นครั้งแรกพบกับริอันอีแวนส์มือ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติแชมป์โลกหญิงมากที่สุด12สมัยแม้ประสบการณ์นักสนุกเกอร์ไทยจะเป็นรองแต่มายสากลกลับทำผลงานได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งไปขาด106-2เฟรมทำสถิติเป็นนักสอยคิวไทยคนที่3ที่ได้ตำแหน่งแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้มายสากลยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกและแชมป์โลกรุ่น U21 มาครองในปีเดียวกันหลังป้องกันแชมป์โลก U21 ด้วยการแซงชนะนักกีฬาจากจีนเจ้าภาพไปเมื่อวานนี้ต่อที่เทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมองโกเลียทัพนักกีฬาไทยประเดิมคว้า1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันวันแรกโดยได้จากวัชรกุลลิ้มจิตกรดีกรีแชมป์4เกมที่ได้อันดับ2ในประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงกับนาวินปินทสูตรดีกรีเหรียญเงินเยาวชนโลกที่ได้อันดับ3ประเภทภูมิแท้เดี่ยวชายส่วนในวันพรุ่งนี้ยังมีโปรแกรมให้นักกีฬาไทยลงแข่งลุ้นคว้าเหรียญเพิ่มอีก5รายการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับมาโคก็อกเคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังนำทีมทำผลงานน่าผิดหวังในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยการแพ้ทาจิกิสถานแพ้ซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพและเสมอเมียนมาจนทีมไทยต้องตกรอบแรกพลาดโอกาสคว้าโควต้าไปแข่งฟุตบอลโลกชุด U17 ไปอย่างน่าเสียดายการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาคเอกชนเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน

0: 12ปีครั้งที่3โดยมีโอ๊ตณัฐพรพันธ์ฤทธิ์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและวาวจารุวัฒน์พริบไหวผู้บรรยายฟุตบอลมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิดโอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเติบโตเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตโดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทโดยจะแข่งขันกันวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่สนามเชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายปิดท้ายที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเรียกตัวอนุชาสง่าบ้านโคกลมกรดดาวรุ่งจากจังหวัดสตูลเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติเป็นครั้งแรกหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมด้วยการคว้า2เหรียญทองในการวิ่งระยะสั้นประเภทชายทั้ง100เมตรและ200เมตรโดยฟาซีอนุชาจะลงทำการฝึกซ้อมร่วมกับลมกรดดาวรุ่งไทยทั้งชายและหญิงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ฮ่องกงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟต์อาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะ
4: เชื้ออะไรนะ
3: เชื้อดื้อยา
5: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
3: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้3เรื่องราวตัวอย่างมีแบบนี้ครับผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งจังหวัดมหาสารคามเลี้ยงปลาไหลปลาหมอและกบสร้างรายได้เสริมทำเงินหลักหมื่นต่อรุ่นเปิดคาเฟ่แห่งใหม่ใกล้ชายแดนใกล้ปราสาทตาควายเดิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ชายแดนคนแห่เที่ยวคึกคักสันสนีพลอยวิไลพาไปดูคนรุ่นใหม่จังหวัดนครพนมกลับบ้านเกิดปรับพื้นที่ทำสวนองุ่นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลือกตัดพร้อมเมนูจากองุ่นให้ได้ชิมในพื้นที่ทางภาคใต้ครับตอนนี้การเลี้ยงผึ้งชันโรงเนี่ยเป็นอะไรได้เสริมที่เข้ามาได้อย่างดีเลยนะครับนอกจากจะขายเรื่องของน้ำผึ้งแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีรายได้ที่ตามมาจากการเลี้ยงชันโรงอย่างที่เป็นการสร้างสรรค์นั่นก็คือการทำกล่องของชันโรงให้เป็นทรงมัสยิดนะครับจากฝีมือของช่างที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นช่างทำไม้เฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วครับมัสยิดจำลองที่ย่อส่วนอย่างประณีตงดงามแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาเลยนะครับนี่กลายเป็นไฮไลท์สำคัญในการเพาะเลี้ยงชันโรงเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะนะครับในพื้นที่ตำบลบางโงยอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็สร้างความสนใจให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ด้วยนายอิสมาเอลเซนุงช่างทำเฟอร์นิเจอร์ท้องถิ่นที่เขาเป็นคนต่อยอดทักษะงานไม้ครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่เป็นเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าเขามีพื้นฐานเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เลยต้องการสร้างความแตกต่างให้กับการเลี้ยงชันโรงเอาพวกเศษไม้คุณภาพนะครับจากงานหลักเนี่ยมาผสมผสานกับเรซินแล้วก็ออกแบบเป็นกล่องเลี้ยงชันโรงรูปทรงมัสยิดนะครับเพราะว่าการเพาะชันโรงหรือว่าพึ่งจิ๋วเก็บน้ำหวานเนี่ยกำลังกลายเป็นอาชีพเสริมที่น่าจับตาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็ยังมีรายได้เสริมจากการรับผลิตกล่องเลี้ยงชันโรงตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาด้วยถ้าเป็นกล่องทรงมัสยิดรุ่นท็อปเลยครับราคาสูงถึง 20,000 บาทต่อกล่องขณะที่กล่องลวดลายอื่นๆก็เริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาทครับ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ก็คือจะเชื่อมโยงระหว่างช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การเล่นชันโรงแล้วก็เอามาผนวกกับเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนำเอารูปทรงมัสยิดมานำเสนอเพื่อจะให้มันสอดคล้องไปด้วยกันได้เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้ที่ได้พบเห็น
2: ครับแล้วแต่ละรังของเราเนี่ยเราใช้ไม้เรายังไงบ้างครับที่เรารูปทรงมีอะไรบ้างยังไงบ้าง
1: ก็แนวคิดหลักๆก็คือจะนำเศษไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ก็คือเศษไม้ที่หายากเศษไม้ที่มีคุณค่าแล้วก็นับวันเริ่มจะหายากเอาเศษไม้ตรงนั้นมาสร้างคุณค่าให้กับกล่องเลี้ยงชันโรง
0: ปัจจุบันในพื้นที่กว่า2ไร่นี้เลี้ยงชันโรงไว้4สายพันธุ์นะครับมีโทราซิก้าอิตาม่าปากแตรแล้วก็บาคารีครับโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็คุณภาพน้ำผึ้งเป็นหลักครับพร้อมกับกำหนดเก็บเกี่ยวเพียงปีละครั้งนะครับเพื่อได้น้ำผึ้งที่เข้มข้นเลยแล้วก็จะได้มีสารอาหารที่สูงจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติด้วยครับก็เป็นตัวอย่างการผสมผสานนะครับระหว่างงานฝีมืองานศิลปะกับงานการเกษตรเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถช่วยสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันได้แบบนี้แล้วก็ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวบ้านด้วยครับส่วนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งอย่างอาหารการกินขนมต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอโพธารามเนี่ยเป็นชุมชนทั้งไทยแล้วก็จีนอยู่กันเยอะนะครับมีขนมอย่างซาลาเปาแล้วก็โรตีกรอบนะครับก็เลยเอาอาชีพเหล่านี้ครับมาสอนให้กับประชาชนได้มาทำไว้เป็นอาชีพกันนะครับเป็นการรวบรวมทักษะอาชีพเอาไว้ไปต่อยอดทำซาลาเปาโรตีกรอบได้ครับจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นทำซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มแล้วก็โรตีกรอบหน้าหมูหยองนะครับจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองโพธารามที่อาคารหอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ ชาวบ้านในพื้นที่เยอะเลยนะครับก็ให้ความสนใจมาอบรมเพื่อนำไปเป็นอาชีพกันต่อมีอาจารย์ชัชพลปุญญปรีชาสิริเป็นวิทยากรมาสอนนะครับซึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การอาหารก็มาถ่ายทอดความรู้นะครับมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายมหาไทยทำทันทีแล้วก็ชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยจีนด้วยนางสาวพัฒนันสะทองโฉมเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองโพธารามนะครับจัดหลักสูตรสมาร์ทสตรีทฟู้ดครีเอเตอร์ซาลาเปาและโรตีกรอบนะครับสร้างรายได้ยุคใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริมที่ใช้ต้นทุนไม่สูงนะครับแต่ว่ามีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง
3: บรรจุอยู่ในแผนอยู่แล้วที่ในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อะค่ะก็คือในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดโครงการนี้ปีละ1ครั้งนะคะสำหรับปีนี้เราก็จะเป็นการฝึกในการทำซาลาเปาแล้วก็โรตีกรอบค่ะก็เป็นการที่เป็นการส่งเสริมอาชีพค่ะให้คนในพื้นที่นะคะค่ะหรือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในพื้นที่นะคะไม่จำกัดอายุแต่ว่าโครงการนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุปีนี้เราเน้นถึงความเป็นวิถีชุมชนของเรานะคะของเราเป็นชุมชนของเป็นชุมชนของเชื้อสาย
0: ชุมชนในโพธารามส่วนใหญ่นี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซาลาเปาจึงเป็นอาหารวัฒนธรรมที่ต้องการสูงในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นถ้าถึงงานตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งเมื่อไหร่นะครับก็จะขายดีมากๆส่วนโรตีกรอบก็เป็นขนมที่เก็บรักษาได้นานนะครับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยการนำไปสร้างสรรค์รสชาติแล้วก็หน้าใหม่ๆต่างๆอย่างหน้าฝอยทองลูกเกดช็อกโกแลตงาหรือว่าต้นหอมด้วยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆกลุ่มเลยครับ
4: ทุกอย่างแบบไปรวมไม่ต้องมานั่งพักแป้งเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำแป้งแยกไปส่วนนึงแล้วก็เดี๋ยวรออีกส่วนนึงต้องทำ

0: ส่วนแล้วก็ของครูแล้วใช้รวมแบบทีเดียวแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วแบบง่ายๆมากเลยคือครูแล้วพยายามให้ทุกอย่างมันง่ายเพื่อคนทําเค้าจะได้ไปทําได้ง่ายๆไปเรียนรู้ได้ง่ายเพราะสูตรทําซาลาเปาจริงที่พี่ดูมันก็ยากนะมันต้องมีแป้งโดสูตร1สูตร2อะไรเงี้ยมันถึงมาทําแต่ของครูแล้วง่ายทีเดียวเลย
1: พอได้ทําเองแล้วได้ชิมแล้วเป็นไงบ้างคะ
0: อร่อยอร่อยแล้วแป้งก็นุ่มข้ามคืนก็ยังนุ่มเมื่อเช้าเอามากินก็ยังนุ่มนะก็ยังนุ่มเหมือนเดิมอร่อยจริงแล้วเราก็เนี่ยถ้าอิ่มหน่อยเรามีพื้นฐานแล้วเราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรอะไรเงี้ยอะแดปเราก็ไปทําของเราเองได้เพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้ว
2: หลายอย่างเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็ยังเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้เพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ครับในพื้นที่เทศบาลเมืองโพธารามนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมทั้งไทยแล้วก็จีนที่แข็งแกร่งนะครับมีเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งจีนเอาไว้ให้ต่อยอดเป็นรายได้ได้อีกหลายรายการเลยครับส่วนตัวอย่างของผู้นำยุคใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เห็นเรื่องของการสร้างรายได้ในพื้นที่บ้านของตัวเองนะครับอย่างผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้ครับที่มหาสารคามใช้พื้นที่บ้านนะครับตอนนี้เขาเพาะเลี้ยงทั้งปลาไหลปลาหมอแล้วก็กบเอาไว้สร้างรายได้เสริมกันรุ่นหนึ่งที่ขายเนี่ยได้เงินหลักหมื่นเลยนะครับ
3: งามอีก
4: ประมาณ7-8ตัวโล6ตัว
3: จับอีกนะจับอีกนะ
4: นะมันก็จ
3: ับ ไ
4: ว้อยู่แล้วค่ะเนาะมันก็จับหนักจักหน่อย
2: อาจจะจับตัวปลาไหลยากนะครับแต่ว่าการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดอย่างอาชีพผู้ใหญ่บ้านตัวเองนะครับเนื่องจากว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านควบคู่กันไปก็เลยหันมาเพาะเลี้ยงปลาไหลในพื้นที่บ้านไว้เป็นรายได้เสริมนะครับและเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านด้วยอยู่ที่บ้านป่ากุงหมู่2ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับของนางสาวเยาวภาตะวันอายุ56ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านป่ากุงหมู่2ครับก็ในบ้านเนี่ยจัดทําบ่อนะครับเป็นรังจากพลาสติกง่ายๆเลยนะครับต้นทุนไม่สูงสําหรับเลี้ยงปลาไหลแล้วก็ปลาหลดด้วยแบ่งออกเป็นหลายบ่อครับตั้งแต่บ่อเอาไว้เลี้ยงขนาดเล็กไปจนถึงบ่อที่พร้อมจําหน่ายตัวใหญ่ครับแต่ละบ่อเนี่ยเลี้ยงประมาณสัก250ตัวครับใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 5-7 เดือนก็ให้พวกอาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ําเป็นประจําเกือบทุกวันเพื่อความสะอาดเลยครับ
5: กระยาเวลาการเลี้ยงนะปลาไหลนี่เนาะค่ะก็เลี้ยงมาแล้ว7 เดือนกับพ่อทรงละกำลังหาตลาดอยู่ก็เลี้ยงสบายอยู่ค่ะบ่ได้ไปอีหยังมากมายแค่เปลี่ยนน้ํามันก็กินแต่หัวอาหารปลาไหลมื้อนี้กินหัวอาหารอย่างเดียวบ่ได้กินของสกปรกคือผู้อื่นว่าดอกกินหัวอาหารไปเปลี่ยนน้ํายามมื้อเช้าเปลี่ยนน้ําให้อาหารแล้วก็ปิดไว้คันบ่ปิดมันก็สิกระโจนออกมันตัวใหญ่แล้วนะคะมันพ่อทรงแล้วอากาศตอนแรกก็มาเปลี่ยนน้ําแล้วก็ให้อาหารก็คือพ่อแค่นี้
2: อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะครับการเลี้ยงปลาไหลที่นี่เน้นเรื่องความสะอาดจริงๆเปลี่ยนน้ำเป็นประจำให้กินหัวอาหารที่สะอาดเท่านั้นนะครับพอถึงอายุที่จับขายได้ก็จะเน้นขายแบบยกรุ่นไปเลยครับราคากิโลกรัมละประมาณ170บาทแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถสร้างรายได้ประมาณ 10,000 บาท
5: การตลาดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแม่ค้าลู่เนี่ยก็คือกับว่าท่านได้ราคาปานใดก็อยากได้ราคาเนี่ยจักหน่อยจังสิทรงแต่ว่าคันมีผู้ใดให้ราคาหลายกว่าหรือจังใดก็เสนอมาเนี่ยค่ะก็สิให้เสนอราคาเท่าใดตัวนี้มีอยู่170ค่ะแม่นลดละ170กับบางเจ้านึงให้165เจ้านึงให้170แต่ว่าเฮาก็บ่ทันจะขายไปในกะสิประมาณอีกจักนี่ล่ะสิ้นเดือนหรือกลางเดือนก็ค่ะมีแม่ค้าไผสนใจอยากเอาไปขายก็มารับได้นะคะติดต่อมาได้เนาะค่ะเนาะก็สิส่วนมากก็สิอยู่แน่บ่อยู่แน่ล่ะว่าแต่ในกะสีค่ะก็ขายอยู่กับมีผู้สนใจอยู่ค่ะก็เฮ็ดหลายอย่างนําเสริมกันไปกันจํานั่งลําพังเงินพยาบาลเฮาบ่เหลือดอก
2: แล้วผู้ใหญ่ก็ยังขยันต่อไปอีกนะครับเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังภายในบ่อมีกบ 2,000 กว่าตัวมีปลาหมออีกจํานวน1นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนด้วยกันเองนะครับมาติดต่อรับซื้อต่อเนื่องเลยครับโดยกบกับปลาหมอเนี่ยขายกิโลกรัมละ100บาทนะครับแล้วก็จับขายได้ทุกวันด้วยสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ300ถึง500บาทซึ่งการเลือกเลี้ยงปลาไหลกบแล้วก็ปลาหมอครับเพราะว่าดูแลง่ายให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับวิถีชีวิตในพื้นที่บ้านตัวเองด้วยครับก็เป็นตัวอย่างผู้นำชุมชนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็หารายได้เอาไว้ให้มีรายได้เสริมเข้ามาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับอะไรที่ทำได้ในบ้านตัวเองเป็นรายได้ก็ลงมือทำได้เลยครับ ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับใกล้ชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายเนิน350นะครับนอกจากเป็นคาเฟ่ที่มีผลไม้หลากหลายแล้วนะครับอย่างตอนนี้มีทุเรียนเอามาขายเนี่ยที่นี่ยังเป็นจุดที่กระจายผลไม้สินค้าของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนให้มีจุดเอามาขายร่วมกันด้วยครับบรรยากาศที่สวนทุเรียน190คาเฟ่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวงที่เพิ่งจะเปิดให้มาเที่ยวกันนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองอยู่ในพื้นที่หมู่ที่บ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมสวนทุเรียนแล้วก็ไปอุดหนุนซื้อทุเรียนกลับบ้านกันคึกคักเลยครับเป็นทุเรียนทั้งในสวนแล้วก็รับมาจากชาวสวนในพื้นที่ชายแดนแล้วก็นอกพื้นที่บางส่วนเนื่องจากว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มที่ครับยังไม่สุกพอที่จะเอาเก็บมาขายได้มากเท่าที่ควรแต่ก็มีทุเรียนเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวเพียงพอครับตอนนี้มีหมอนทองมูซันคิงแล้วก็ชะนีเป็นต้นนะครับแล้วมีโซนนั่งเล่นในอาคารที่ไว้ให้นั่งเล่นแล้วก็นั่งชมสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีโซนห้องแอร์ไว้บริการเครื่องดื่มน้ำหวานกาแฟชาต่างๆหลายเมนูมีขนมของฝากทุเรียนกวนต่างๆที่ทำเองนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้คือไอศกรีมทุเรียนนะครับถ้วยละ49บาทแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยใหญ่ก็150บาทนะครับมีเมนูทุเรียนปั่นด้วยครับแก้วละ129บาทรสชาติหอมอร่อยนายพรชัยจอมคำสิงเป็นผู้ดูแลนะครับบอกว่าคาเฟ่ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับที่ประชาชนเดินทางมาเที่ยวแล้วก็สามารถแวะมาพักผ่อนที่คาเฟ่ได้ทุกวันเลยครับ
3: เป็นแนวคิดก็ยังไงอ่ะเห็นว่าทางสุรินทร์เราสามารถที่จะปลูกได้ก็เลยอยากลองปลูกดูบ้างมันก็ได้ผลผลิตดี
6: เลยอยากเป็นศูนย์รวมกระจาย
3: ใช
6: ่ใช่ใช่พืชผลเกษตรกรด้วยใช่ไหม
3: คร
6: ับ
3: ใช่ครับก็อยากให้ประชาชนพี่น้องเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลได้มาสวนว่าสุรินทร์มันสามารถที่จะโตได้ในพื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะบางคนไม่เคยเห็นว่าต้นสุรินทร์เป็นยังไงลูกออกลูกยังไงสามารถที่จะมาชมได้ครับ
6: อนาคตประสาทตะควายเปิดเนิน350เปิดตรงนี้ก็สามารถที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวได
3: ้
6: เที
3: ่
6: ยวก
3: ัน
6: ได
3: ้มาเที่ยวที่ประสาทตะควายแวะกินน้ำชมทุเรียนชมสวนได้อย่างนี
6: ้แล้วเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรด้วยใช่ไหม
3: ได้ใช่ใช่ครับอุดหนุนเกษตรกร
2: ที่นี่เปิดให้ชมสวนทุเรียนเป็นปีแรกนะครับเพราะว่าเพิ่งจะปลูกทุเรียนมา5ปีปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตด้วยถือว่าสำเร็จนะครับภายในสวนเนี่ยมีพื้นที่6ไร่ครับเขาแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกสวนมะม่วงมีกุสะเลี้ยงปลาบางส่วนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆผสมกันไปด้วยและจัดเป็นพื้นที่คาเฟ่ไว้มาท่องเที่ยวกันได้ครับมาก่อนตรงนี้ปลูกยางพาราแต่ว่าทดลองหันมาปลูกทุเรียนก็ประสบความสำเร็จดีครับตอนนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย4โมงเย็นครับและใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดๆจัดจ้านนะครับต้องนึกถึงพริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีนี่เป็นพริกที่เผ็ดมากๆนะครับตอนนี้มีขายที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็เปิดกันมานานแล้วถึง30กว่าปีด้วยกันสูตรพิเศษก็คือการตุ๋นสมุนไพรดั้ง9ชนิดนะครับแล้วก็ยังต่อยอดมีขนมหม้อแกงต่างๆที่บรรจุอยู่ในถ้วยชามตาไก่ที่เอาไว้ส่งเสริมการขายของดีของจังหวัดลำปางก็ด้วยครับหม้อใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยหมูตุ๋นรสชาติเข้มข้นนะครับมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรจีนนั่ง9ชนิดนะครับอยู่ที่ร้านไม้แบบร้านขายก๋วยเตี๋ยวพริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีถนนสิงหวัฒน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับของนางสมรกนกมหากุลและนายพิเชษเทิดตระกูลรัตน์นะครับที่ยังคงทำก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋นราคาชามละ50บาทไม่ปรับขึ้นราคาด้วยครับที่นี่ใช้พริกกะเหรี่ยงเพชรบุรีที่เป็นเคล็ดลับความอร่อยราดลงไปในก๋วยเตี๋ยวทุกชามนะครับแล้วก็จะเลาะเอ็นหมูจากขาหมูด้วยตัวเองนะครับที่ได้เอ็นหมูมาตุ๋นยาจีนจนนุ่มลิ้นไม่เหนียวอร่อยตามสูตรนะครับเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวของทางร้านไม้แบบซึ่งเมนูยอดนิยมที่นี่นะครับมีลูกค้าทั้งจากในแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยมาสั่งกินกันเยอะนะครับและยังมีข้าวผัดกระเพราเอ็นหมูตุ๋นจานละ50บาทด้วยที่เผ็ดร้อนจัดจ้านด้วยยอดกระเพราแท้ทุกจานนะครับกินกับเอ็นหมูตุ๋นโดยเฉพาะเอ็นแก้วที่นุ่มกรุบกริบในปากไม่มีกลิ่นคาวด้วยครับร้านนี้เปิดขายมานานแล้วกว่า30ปีเลยครับ
7: ได้กินแล้ว
8: อย่างเครื่องยาจีนเรานะฮะอย่างเงี้ยที่พิษโลกกล้าท้าได้ไม่มีใครใส่ไม่มีใครทำ
7: ครื่องยาจีน

0: จีนค่ะมาจากนอกเลยค่ะอันนี้สั่งมาจากนอกรสชาติก็มันจะหอมเครื่องสมุนไพรค่ะรสชาติ
1: เห็นก่อนจะเสร็จเนี่ยมีตักพริกอันนั้นคืออะไร
0: คืออันนี้คือพริกกะเหรี่ยงค่ะชูรสชาติค่ะเนี่ยพริกกะเหรี่ยงที่ว่าเผ็ดที่สุดหอมที่สุดถ้าขาดตัวนี้แล้วจะไม่อร่อยเลยก๋วยเตี๋ยว
2: และร้านยังทำขนมหม้อแกงสูตรเมืองเพชรบุรีขายด้วยครับด้วยปรับเปลี่ยนหน้าตามฤดูกาลผลไม้ครับอย่างช่วงนี้ก็เอาขนุนมาเพิ่มความหอมหวานมันขายถุงละ100บาทมีให้เลือกระหว่าง6ถ้วยฟอยล์แล้วก็3ถ้วยตราไก่จากลำปางนะครับซึ่งตั้งใจนำถ้วยกาไก่หรือว่าถ้วยตราไก่เนี่ยมาใส่แล้วก็เอามาขายกับขนมหม้อแกงเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเพื่อนที่เขาทำถ้วยกาไก่ขายอยู่ที่ลำปางช่วงนี้มีของเยอะแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ก็เลยเอามาใส่ขนมหม้อแกงแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ลูกค้ากินเสร็จแล้วนะครับก็ยังเก็บถ้วยเอาไว้ใช้ประโยชน์หรือว่าตั้งโชว์สวยงามก็ได้ครับใครสนใจก็ไปที่ร้านไม้แบกถนนสิงหาวัฒน์นะครับใกล้กับสี่แยกบ้านคลองตำบลในเมืองที่พิษณุโลกเปิดขายทุกวันเลยครับไปดูคนรุ่นใหม่ในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับเขาตัดสินใจออกจากงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับบ้านตัวเองไปปรับพื้นที่ทำสวนองุ่นนะครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเลือกตัดกันสดๆได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูจากองุ่นเนี่ยเอาไว้ให้ได้ชิมกันด้วยติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไลครับ

0: เกิดปรับพื้นที่นากว่า3ไร่ให้กลายเป็นสวนองุ่น11โรงเรือนสร้างรายได้ให้พี่กฤษดาเจริญผลหรือพี่ดิวเกษตรกรตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแต่ละรุ่นไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทภายใต้สวนกอดรัก
1: พี่ดิวเห็นบอกว่ากว่าจะสำเร็จเนี่ยคือลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีเลยเหรอพี่
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกที่พี่เริ่มปลูกนี่เริ่มปลูกกี่ต้นคะ
2: 3ต้นค่ะเริ่มจาก3ต้นค่ะ
1: แล้วทำไมเราถึงอยากจะมาปลูกองุ่นล่ะพี่
2: เกินส่วนตัวเป็นคนที่ชอบองุ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็จากการที่ดูซีรีส์มาแล้วก็ชอบซีรีส์แล้วก็ชอบองุ่นแล้วเห็นว่าองุ่นต่อยอดได้ค่ะก็เลยลองมาปลูกดูค่ะ
1: คือเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นนางเอกซีรีส์เกาหลีเดินอยู่ในสวนองุ่นใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
1: อยากเดินตามฝันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาปรับพื้นที่นะลาออกจากที่เขาเรียกอะไรงานที่กรุงเทพ
2: ใช่ค่ะงานประจำค่ะค่ะ
1: ก็คือศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองเลยครับพ
2: ี่ก็มีส่วนหนึ่งจากศึกษาจากใน YouTube ในเพจค่ะแล้วก็ได้ความกรุณาจากพี่รุ่นพี่ที่เขาทำมาก่อนประสบความสำเร็จค่ะจากไร่องุ่นสุภาวดีค่ะจังหวัดตากก็ให้คำแนะนำมาเราก็มาปรับใช้กับพื้นที่ในสวนของเราอีกทีนึงค่ะ
0: องุ่นที่ปลูกมีทั้งหมด7สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์ลิลลี่ไวกิ้งแรมโบคานิวาว S48 ใบคานัวราสเบอร์รี่วิธีการปลูกองุ่นเตรียมดินผสมใบก้ามปูหว่านไตรโคเดอร์มาขุดหลุมครึ่งหนึ่งของถุงปลูกนำต้นพันธุ์ลงปลูกคุมด้วยฟางรดน้ำจากนั้นก็ให้ปุ๋ยทางดินทุกๆ10วันและให้ปุ๋ยทางใบทุกๆ5วันพ่นสารชีวพันธุ์ป้องกันแมลงสัปดาห์ละ2ครั้งระยะเวลาการปลูก1ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะ
1: ผู้ชมจะเห็นว่าส่วนนี้นะคะเป็นจุดที่เพิ่งเก็บผลผลิตไป
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ดิวบอกว่าการปลูกก็คือไม่ยากเท่ากับการรักษาผลผลิตแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้อธิบายหน่อยค่ะพี่
2: เพราะว่าเวลาเราปลูกอ่ะมันก็คือเติบโตได้ปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของความยากของเขาคือหลังจากที่มีผลผลิตมาแล้วเราทำยังไงที่จะทำให้ผลผลิตไม่เสียหายที่สามารถที่จะมีคุณภาพออกขายได้ค่ะตรงนั้นเป็นเรื่องยากมากกว่าการปลูก
1: แล้วเราทำยังไงบ้างพี่ตรงนี
2: ้ตรงนี้ก็คือเราต้องหมั่นตรวจแปลงค่ะดูตามสภาพอากาศค่ะถ้าอากาศร้อนมันก็จะเสี่ยงเรื่องของเพลี้ยค่ะอากาศมีฝนก็จะเสี่ยงเรื่องของชะลาตรงนั้นเราต้องหมั่นตรวจแปลงทุกวันค่ะดูแล้วก็ฉีดพ่นพวกชีวพันธุ์ค่ะทุก3วัน5วันแล้วแต่ค่ะตามสภาพหน้างานถ้าขึ้นค้างมาแล้วก็มีการพุนกิ่งค่ะพุนกิ่งแล้วก็มีการพ่นล้างตาดอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของกระบวนการการทำผลผลิตแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะ
0: จะขายช่วงปลายปีและก็ต้นปีโดยจะจำหน่ายที่สวนค่ะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเลือกตัดองุ่นกันถึงที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาท
1: เห็นอยู่ในกล่องแบบนี้คือมีลูกค้าหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลูกค้าเข้ามาเลือกตัดเองเลยใช่ไหมคะพี
2: ่สามารถจองไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วยังไม่พร้อมอยากจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาทานสดสามารถที่จะจองค่ะแล้วก็ค่อย walk in เข้ามาที่สวนสดๆได้เลยค่ะ
1: อย่างช่วงนี้ก็คือจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเก็บประมาณวันที่เท่าไหร่คะ
2: ประมาณกลางเดือนค่ะ16พฤษภาคมนี้เลยค่ะwalk in เข้ามาได้เลย
1: มากันได้
2: ใช่ค่ะ
1: เปิดให้เก็บกันจนหมดเลย
2: ใช่ค่ะจนกว่าจะหมดค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่พันเดียวเลยค่ะสายพันเดียว
1: เป็นสายพันธุ์ที่เหลืออยู่เป็นนี่เหรอพี่
2: ใช่ค่ะเป็น S48
1: S48พันนี้มีจุดเด่นยังไงคะพันนี
2: ้ตัวนี้จะเป็นเนื้อแน่นหวานแล้วก็กรอบแล้วก็ที่สำคัญคือไร้เมล็ดค่ะ
1: เราชิมได้เลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะปลอดภัยค่ะ
1: S48 นะคะ
2: เป็นไงคะ
1: กรอบอร่อยนะคะ
2: ค่ะ
1: หวานแต่ก็จะแบบหวานไม่มากเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่สุกยังไม่จัดเท่าไหร่ค่ะก็คือจะสุกจัดได้อายุเขาคือจะประมาณกลางเดือนค่ะมีละแวกนี้แล้วก็แถวสกลก็มีค่ะท่าพนมนครพนมมุกดาหารค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็มาแล้วก็กลับมาซ้ำไหมลูกค้าส่วนใหญ่
2: ส่วนใหญ่จะเป็นจากมาครั้งแรกครั้งต่อไปจะกลายเป็นลูกค้าประจำแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าเดิมๆคุ้นๆที่เคยมาอยู่แล้วก็มาอีก
1: ปกติส่วนเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาช่วงไหนปลายปีอะไรอย่างนี้หรอคะ
2: ค่ะรอบหน้าจะน่าจะเป็นประมาณช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ค่ะจะเป็นอยู่2ช่วงแต่ว่าถ้าปกติก็คือลูกค้าก็สามารถจะ walk in เข้ามาดูต้นพันธุ์หรืออย่างเงี้ยได้ค่ะ

0: ผู้ชมนอกจากที่นี่จะมีองุ่นผลสดๆให้เราได้ชิมแล้วนะคะเขายังมีเมนูที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเมนูอะไรคะพี่ดิว
1: ตำองุ่นกุ้งสดค่ะ
0: ตำองุ่นกุ้งสดน่ากินมากคุณผู้ชมนะคะอย่างเมนูนี้มีจุดเด่นยังไงคะพี
1: ่ก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องขององุ่นค่ะจะกรอบองุ่นสดๆค่ะตำจะกรอบแล้วก็เวลาทานไปจะได้รสชาติแบบเต็มคำค่ะลองทานดู
0: ใส่น้ำปลาด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
1: แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทานปลาก็มีเคล็ดได้เป็นตำไทยก็ได้ค่ะ
0: อร่อยอ่ะเป็นแบบแล้วก็ใส่กุ้งใส่มะละกอ
1: มะละกอก็เป็นมะกอจากทางสวนค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่พี่
1: จานละ100บาทค่ะ
0: ราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมนะคะนี่ไฮไลท์เลยนะคะทั้งกุ้งทั้งองุ่นนะองุ่นก็แบบองุ่นสดๆเนี่ยองุ่นจากในสวนนะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยากจะมาชิมเมนูนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี
1: ่ตอนนี้ต้องโทรเข้ามาก่อนนะคะว่าจะมาอยากจะทานเมนูนี้ค่ะเขาจะจัดไว้รอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีตลอดค่ะเพราะว่าด้วยความที่คนเรายังไม่พอเนาะค
0: ่
1: ะแต่หลังจากนี้ไปต่อจากนี้ไปก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีตลอดค่ะลูกค้าว่าอินเข้ามาสามารถจะทานเมนูนี้ได้เลย
0: ค่ะถ้าสมมติแบบมากันเยอะๆอย่างงี้จะได้เตรียมวัตถุดิบไว้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อร่อยค่ะ
2: เราก็ได้มาเห็นน้องมีความตั้งใจนะครับนะก็เลยมาได้พูดคุยกันในเรื่องการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยนะครับนะมีการใช้สารชีวภัณฑ์นะครับเข้ามาเพิ่มในพื้นที่นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะสร้างเป็นมาตรฐานที่มีสินค้าที่มีมาตรฐานรับรองนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีแนวทางว่าจะสร้างเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วย
0: พี่ดีบอกว่าหลังจากผันตัวมาเป็นเกษตรกรแล้วสิ่งที่ได้ก็คือการได้ทำในสิ่งที่รักมีชีวิตที่เป็นอิสระได้เป็นนายตัวเองค่ะไม่ต้องมีใครมาคอยบังคับและถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการทำเกษตรก็ก้าวข้ามผ่านมาได้เพราะว่ามีกำลังใจจากครอบครัวค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าจากที่เราไม่เคยทำเกษตรเลยแล้วเรามาทำแล้วมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าก็มาได้ไกลเกินกว่าที่เราคิดไว้ว่าจะได้อะค่ะถ้าคิดจะทำให้ลงมือเลยค่ะเราไม่ต้องรอถ้าเราคิดว่าเรารักให้ทำในสิ่งที่เรารักก่อนค่ะจุดเริ่มต้นคือให้ทำในสิ่งที่เรารักถ้าทำในสิ่งที่รักเราจะทำออกมาดีๆค่ะไม่ต้องรอค่ะถ้าคิดจะทำคือแนะนำให้เริ่มเลยค่ะวันนี้
0: ใครที่อยากจะมาเที่ยวหรือมาศึกษาดูงานที่สวนองุ่นกอดรักแห่งนี้ก็มากันได้พี่ดิวยินดีให้คำแนะนำค่ะ
3: นอกจากทำองุ่นแล้วนะครับตัวของพี่ดิวก็ยังทำพืชผลไม้อื่นๆผสมผสานด้วยครับถ้าไปที่สวนนี้จะได้เจอกับมะม่วงมะยงชิดสับปะรดเงาะแล้วก็มีมะขามยักษ์ให้ดูด้วยครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมซับบอร์ดปลูกหาดบางศิลาจังหวัดสตูลนะครับภายใต้การผลักดันของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งเป้าให้สตูลคือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายสปอร์ตตลอดทั้งปีครับไปชมความงามของท้องทะเลสตูลชายหาดที่สงบแล้วก็หมู่เกาะสวยงามระดับโลกได้ครับนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะทำไมด้านหลังของผมนะฮะมีภาษาจีนเขียนคู่กับภาษาเกาหลีเพื่อนๆทายสิครับว่าผมอยู่ที่ไหน
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่อร่อยมากนะฮะแล้วผักกิมจิเขาสดมาก
3: ฮันยองฮาเซโย
4: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
1: มาร่วมสำรวจวัฒนธรรมชาวเกาหลีในจีนไปด้วยกันกับผมในรายการในตอนนี้นะครับ
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
5: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
6: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
7: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
6: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
7: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสำเร็จทั้งน้ำตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: จ้าฝรั่งผู้นี้มันมีกลวิธีรวบลัดตัดตอนได้ชะงัดอยู
1: ่เพียงสงสัยหากเราทำอะไรไปจะถูกหาว่าทำเกินกว่าเหตุได
2: ้และพวกฝรั่งจักหาเรื่องมาปั่นป่วนบ้านเมืองไม่รู้จบ
3: เอาเถิดเอาเถิดเลิกพูดถึงเรื่องฝรั่งมังค่าได้นะพูดถึงพวกคนจีนบ้างดีกว่ามีรายชื่อผู้ใดที่ต้องไปลากคอมาบ้าง
4: ไอ้ซุนกี่คนแรกจับแล้วจับอีกปรับแล้วปรับอีกมันหาได้เข็ดหลาบไม่แล้วยังมีไอ้จีนเซ็งไอ้เจ้าสวยเอี้ยไอ้เม้งหน้าปุ
5: เจ้าสวยเอี้ยมันมีพวกจีนฉะเชิงเซาเป็นกองทัพเลยขอรับที่รวมหัวกันอยู
3: ่เลวซามจริงๆไอ้พวกอาคาตันยูหนีภัยอดอยากมาได้ได้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนรสหัวจนได้ดีได้ดีเติบโตร่ำรวยกันยังมาคิดแว้งกัดพวกเรายำตำบอนจริง
5: นี่รายชื่อแลที่ตั้งลงฝีนที่พวกมันลักลอบทำกันอยู่ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามตรอกซอกซอยไม่ไกลจากท่าเรือนี่แหละเล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่หลังบ้านเจ้าสวงบ้างก็มีครับ
3: บอลซ่องโรงฟินล้วนแต่เป็นต้นเหตุของความเลวทรามทั้งหมดนี้มีคนจีนเป็นเจ้าของทั้งนั้นไอเดท
5: ครับ
3: มึงไปหาโจโรเลอร์ที่เร็วที่สุดที่กำลังจะมาถึงนี้กูจักดักแด้กับทางพระพิเรนให้ลงมือพร้อมกันทุกโรงฟินในคืนเดียวนวลนวล
6: น่าลุงมา
3: อีนวลส่งร้านมันมาซื้อแผนจับคนชั่วสัญชาติเดียวกับหน้าของไอ้ของมันไปเลยเดี๋ยวกูก็จับมันทวงน้ำให้ตายตามหน้าของมันเจ๊หมดต่อไป

มึงก็เหมือนกันไอ้นกรู้ความอันใดแล้วชอบแผ่นพรายนะรักจะทำราชการกับกูมึงก็ต้องรู้ว่าแม้แต่ญาติพี่น้องลูกเมียก็ให้ยินความใดใดไม่ได้เด็ดขาดคืนมึงยังไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้กูจะไล่มึงออกไปเก็บทุเรียนเก็บกระท้อนกินตามเดิม

0: ดูฟินหรือไม
1: ่ไม
0: ่เรารื้อมาทำอะไร
1: วัวมาหาเพื่อน
0: ใคร
1: เป็นคนงานจีนที่อู่ต่อเรือ
0: ไอ้พวกอู่ต่อเรือนู่นทางนู้น
1: คำเสีย

0: แช่แช
1: ่ตื่นไอ้หมาข้างถนนมึงทำตัวแบบนี้ไงคนอื่นเขาถึงได้ดูถูกมึงอ่ะลุกไปกลับ
0: ไฮไฮถ้าแม่มึงมาเห็นว่ามึงเป็นแบบนี้เขาจะรู้สึกไงวะ
1: ฮะลุกเร็ว
0: ชาน
1: ลุกบ้านลุกเฮ้ยเฮ้ยลืมใครวะไปไปตรงไปไปไปไปไปไปไป
2: มึงเป็นใครมาเสือกอะไรกับโรงฝีนกู
1: มึงไม่อยากรู้หรอกว่ากูเป็นใครบอกสิอยากยิงก็ยิงเลยแต่พรุ่งนี้โรงฝีนมึงได้รู้เป็นไฟแน่ถ้ามึงไม่อยากซวยมึงเลิกกิจการนี้ซะไม่อย่างนั้นพวกมึงได้ถอนรากถอนโคนจากบางกอกตลอดไปแน่

0: มันเป็นใครวะ
1: มันเป็นคนงานอู่ต่อเรือบางคอแหลมขอรับ
0: ฮะมันไม่ใช่คนของเจ้านายหรือ
1: ไม่ใช่ขอรับมันมาเอาคนงานอู่ต่อเรือกลับครับ
0: ไอ้หมาเอ้ยหลบ

0: อ้าวพวกมึงลุกลุกตื่นก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านงานจะไม่มีเวลาซ้อมรีบมาซ้อมกันเร็ว
1: เอ้าไอ้หลงไอ้หลงซุนเมาตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เข้าห้องอีกหรอครับ
2: เออว่า

0: น้ำร้อนหรือยังจะกง
1: อ๋อยังไม่เดือดเลย
0: ไม่ต้องถึงกับเดือดหรอกจ้ะลวกเนื้อหนังพองหมด
2: อ๋อได้จ้ะ
1: ระวังให้

0: กูก็ไม่ห้ามปล่อยให้คุณไปต่อยตีกับพวกนักเลงได้อย่างไรคุณเขาเป็นช่างเขียนมือของเขาเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดหากมือเขาเจ็บนิ้วหักไปจะจับผู้กันมาเขียนรูปไม่ได้นะกง
1: มันจะไปไหนมันไม่เคยมาบอกสักทีนี่หว่า

0: เชือกฝ้ายฟันเกลียวนี้ลุงหนุ่ยที่ทำฉากละครเขาฝากมาให้เขาบอกว่าใช้ซ่อมขากากาเยียของพระจะงามและแข็งแรงดี
1: ฝากอนุโมทนากับโยมลุงหนุ่ยด้วยนะขอรับโยมแม่บอกว่าไม่ควรเล่นก็อย่าเล่นไม่ต้องมายอกย้อน
2: คุณหนูคุณหนูคะ
0: คืนเขาไปสิ
1: โยมแม่โยมแม่

0: เป็นอันอย่างอีกย่อโยมแม่คิดเสียเถิดว่าป่านนี้นาลำจวนไปเกิดใหม่สบายแล้ว
1: นั่นสิพระป่านนี้นางลำจวนมาไปเกิดเป็นผู้ชายสมใจมันละ
2: หลวงพี่ขอรับนมัสการขอรับสิมาถวายเพศหลวงพี่ขอรับอ้าวอาจารย์ป้ากำลังคิดฮอดที่พอดีมาถวายเพศหลวงพี่บ่มีเหตุจากเรา
0: อะไรกันอยากเล่าแล้วมาหาอาตมาอาตมาไม่มีเล่าให้กงกันดอกเนอ้
2: ออยากเล่าคืออยากบอกแกงแถลงคว่ำบ่แม่นอยากกินเหล้าเด้อขอรับ
1: สิกินเหล้ายังเหล้าบางยี่ขันบ
2: ่เอาอาเขาน้อยอยากเล่าบ่ไปพ่อผู้บ่าวรูปนึงมาคือนั่งลำจนลูกหลาของอาจารย์ป่ามาเกิดใหม่เลี้ยวท่านใจเป็นเพศสายรูปงามแท้ๆเนาะ

0: ขนอยยังได้ฝอนน้ำเพลินเลยเพลินลูกงามขึ้นหน้าบุษบาที่เทวดาเสกให้เป็นอุน่ากันน่าเสน่ห์หลายหลายบ่แม่นไม่ยิ่งดอกเป็นไส้นี่แหละแต่เป็นไส้งามอย่างพระเอกละครหลวง
1: พี่กันกับแม่ลำกวนหลายอย่างรูปร่างหน้าตายังบอกก่อนเก่งคือกันอีก
2: คนเหมือนกันคล้ายกันโดยบังเอิญมีอยู่บ่อยๆโยมแม่อย่าเพิ่งอุปทานไป
3: แต่แม่อยากเห็นเขาจะไปพบได้ที่ใดหรือ
1: คนเป็นมูของลูกชายอดีตขุนสุนทรโวหารภูมากับท่านอารักษ์นั่นแหละ
2: เห็นไหมเล่าก็สมควรแล้วที่จะว่ากลอนเก่ง
3: เราไปพบกันที่ใด
0: ที่บ้านคุณหลวงเสนีบริลาคงแปะสร้างเขียนใหญ่จะอา
3: ช่างเขียนคงแปะหรือ
0: แมนจ้า

0: นายคะเอาผ้านุ่งผ้าห่มของคุณลำจวนไปทำทานคนยากจนเสียดีกว่าหากทำให้คุณต้องโศกเศร้าอยู่เช่นนี
1: ้คนตายจักต้องทิ้งกลิ่นแต่นี่กลิ่นของลูกยังอยู่ก็หมายว่าลูกยังไม่ตายทิมมีคนเขาบอกว่าได้เห็นคนเหมือนลำจวนแต่เป็นผู้ชายอยู่ที่เรือนครูคงแปะ
0: ฮะนึกว่าจะเป็นคุณหนูจริงๆไปอยู่กับไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้ดอกได้ยินว่าครูคงแปะและพวกศิษย์ทั้งหลายก็ยังไปเขียนผนังโบสถ์อยู่ทุกวันพบกับท่านเจ้าคุณอินทราอยู่เนืองๆพวกเขาย่อมมีพิรุธไม่กล้าไปสู้หน้าต่อตาท่านเจ้าคุณอยู่อย่างนั้น

0: แม่ย่อมจำกลิ่นของลูกได้เหมือนหมาแม่หมาและลูกหมาย่อมจำกลิ่นกันได้
1: อ้าวเข้ามาใครวะวันนี้จะลองให้เล่นเป็นตัวนางจันทรบ้าง

0: ในโรงสุน
1: อย่าตกใจอย่าตกใจข้าไม่เจ็บตรงไหนดอก
0: ในโรงสุนยังจะมาหัวเราะอีกในโรงเป็นเสียเช่นนี้แล้วลูกน้องจะทำเช่นไรกันเล่าพิสุนคะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เมาเช้าเมาเย็นเสียงานเสียการเสียผู้เสียคนกันหมด
2: พิสุนพอเถิดไม่ไหวแล้วพี่แดงหยุดก่อนเถิดพิสุนยืนไม่อยู่แล้ว
3: อีนางจำปาม
1: ึงอย่าสอนกูยืนอยู่ว่ะกูยืนอยู่หรือว่ามึงเห็นกูแก่เท่าเราเย่แล้วหรือแดง
4: มาพี่ซ้อมต่อมาพี
1: ่ซ้อม
3: พักคนเถอะ
1: ซ้อมพี่ซ้อมซ้อมต่อพี่แดงซ้อมซ้อมพี่ซ้อมซ้อม
5: พอซุนพอซุน
0: ซุน
5: กินเหล้าเมายาในเวลาทำงานเป็นกฎเหล็กนักหนาถ้าลูกน้องมันทำป่านนี้ไล่ออกไปเสียนานแล้วแต่นี่นายโรงเป็นเสียเองจะให้ไล่อย่างไรเล่า
0: เสียดายเนตรกับนกมันไม่เอาดีทางนี้ไม่เช่นนั้นป่านชนิดจะได้เป็นนายโรงแทนจะได้ปล่อยให้นายโรงสุนเมาเหล้าตามอำเภอใจไม่ง้อหรอก
5: โอ้ยทายลำจวนมันเป็นผู้ชายป่านนี้มันเป็นนายโรงไปนานแล้ว
3: เ
2: ฮ้ยในสุน
1: ยังมีคนบนเรือนนี้เอ้ยชื่อนี่อีกเลยยาได้เอ่ยชื่ออีนางลำจวนอีกอีคนเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงอกพ่อแม่มันตายใช่ตายคนเดียวกูอยู่ก็เป็นตายทางเป็นลำจวนพี่ลำจวน
2: ท่านครูคงแปะคะอีฉันอยากถามอันใดสักหน่อยดิฉันเป็นเมียน้อยในโรงสุนชื่อจำปาค่ะเป็นแม่พระบุญลือวัดทองสุวรรณารามกับลำจวนที่เคยมีไมตรีกับเด็กจีนช่างเขียนผู้นั้น
6: อ๋อมีเรื่องกับอะไรเล่าคุณนายจำปารอไปเดี๋ยวนะ

ท่านครับเรื่องทองคำเปลวที่ต้องใช้ในวัดทั้งหมดกระผมทำเรื่องเบิกในสุขช่างทองหลวงมาให้ท่านแล้วนะขอรับรวมถึงจ่ายชดเชยค่าที่โดนพวกขี้ยาขโมยไปให้ทั้งหมดแล้วด้วยขอรับ

0: บ่าวบ้านกับผมเองคนเก่าคนแก่แท้ๆมันเอาขวานจามหน้าต่างดวงตาว่าเป็นคนนอก
1: คิดดูคนดีๆต้องกลายมาเป็นพวกเจ้าเล่ห์แสนกลเพราะสิทธิ์นี่จับมันผูกหลักแช่น้ำตากแดด3วัน3คืนหวังว่ามันจะเลิกสิทธิ์ได้
2: เอ๊ะนั่นมัน
3: แม่จำปาร
4: ู้จักมักคุ้นกับท่านหลวงเสนีบริลักษ์ตั้งแต่เมื่อใด
5: ลูกเลี้ยงแม่จำปามากันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ยกขบวนกันมาตามด้วยอดีตว่าที่ลูกเขยด้วย
6: อะไรของเองวะอดีตว่าที่ลูกเขย
5: ต้องท่านเจ้าคุณนะขอรับเกือบจะได้เป็นลูกเขยแต่ไม่ได้เป็นแม่ลำจวนโดดน้ำตายหนีไปก่อนอย่างไรเล่าขอรับ
7: ท่านครูขอรับ
6: สงสัยอะไรก็ถามมาเถอะคุณนายจำปา
8: ไม่มีอะไรแล้วค่ะขออภัยที่มารบกวน
9: แม่จำปามหาคู่คงแป้ถึงที่นี่เลยเชียว
4: แม่จำปามีธุระอันใดกับท่านหลวงเสนีบริลักษ
2: ์เจริญพรคุณแม่มาเยี่ยมชมวัดกับผมได้แต่นี่ก็บ่ายแก่จวนเย็นแล้วมีอันใดปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ขอรับ
8: ดิฉันมาตามหาท่านเจ้าคุณนั่นแหละ
7: ท่านครูขอรับเชิญดูภาพเขียนด้านในทีขอรับ
6: ตามสบายนะขอรับ
2: ตามหากระผมมีอันใดให้กระผมรับใช้หรือ
9: แม่จำปามีอันใดก็ฝากฉันบอกได้นี่นา
8: ดีจริงได้พบคุณหลวงวิจิตรและคุณหลวงเสนีพร้อมกันไม่ใช่ง่ายดิฉันตั้งใจมาขออนุญาตร่วมทานบุญกับท่านเจ้าคุณค่ะดิฉันขอเอาน้ำพริกปลาร้าปลาร้าทรงเครื่องปลาร้าเพื่อประกอบอาหารเป็นไหมาร่วมเลี้ยงช่างเขียนภาพผนังโบสถ์นี้ด้วยไม่ทราบว่าอิฉันต้องตกลงนัดแนะกับใครคะหลวงพ่อ
2: กับอาตมานี่แหละดีดีขออนุโมทนาด้วยนะช่วยช่วยกันชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยก็ร่วมกันมาทำบุญสนับสนุนพวกช่างทุกๆวันนั่นแหละจ้ะคุณนายมาก็ดีแล้วก็ช่วยกันขนข้าวของไปไว้ที่ศาลาการประเรียนก็แล้วกันนะ
1: นับเป็นความกรุณาแก่พวกช่างเขียนมาก
2: ฉันก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะแม่จำปาแต่ว่าเรื่องเล็กแค่นี้เนี่ยไม่เห็นจะเป็นต้องมาขออนุญาตฉันเลยนี
4: ่นั่นสิมีอะไรให้ฉันหอบหิ้วมาก็ได้ฉันมาที่นี่ทุกเช้า
8: ไม่ได้ดอกต้องบอกกล่าวกันดิฉันอยากให้ท่านเจ้าคุณได้ทราบว่าดิฉันตั้งใจมาร่วมบุญด้วยผู้อุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้ลำจวนอย่างไรเล่า

0: ลายเป็นว่าข้าต้องอดทนอัดอั้นเก็บเอาไว้ในอกเท่านั้นหรือ
1: ถ้าหากว่าลูกยังไม่ตายอย่างน้อยหากบิดาเขาได้รู้อาจเลิกกินเหล้าเมาไม้เพื่อดับความทุกข์เยี่ยงนี
2: ้ไม่ใช่ง่ายเช่นนั้นสิคะคุณนายหากสมมุติว่า

0: คุณหนูยังอยู่จริงๆและแอบซุ่มซ่อนอยู่ที่ใดหากนายสุนทราบเข้าพี่ฉันไม่คิดว่าท่านจะอยู่นิ่งเฉยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ท่านคงบุกไปลากเอาตัวกลับมาให้จงได้แลไหนจะท่านเจ้าคุณอินทราอีกเล่า
1: ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าท่านเจ้าคุณจะทำประการใดทั้งกับนำจวนและผู้อื่นที่สมรู้ร่วมคิด

0: ม่เหมือนจันแจ่มฟ้าไม่ราคีจรลีอยู่พื้นพโยมมานชาติชายเหมือนกระต่ายที่ต่ำชาติสุดจะมาดที่จะมุ่งหมายสมานคัดจบเล่ม3แล้วเมื่อไรเจ้าจีนเมฆทองช่างเขียนจะมารับหนังสือหากเขาเอาเล่มต่อไปมาให้คัดอีกก็บอกไปว่าเจ้ามีงานเต็มมือแล้วไม่รับทำแล้วหนาข้าจักฝากคนของท่านเจ้าคุณพ่อให้เจ้าไปคัดเอกสารที่กรมพระคลังมหาสมบัติดีกว่า
1: ขอรับ
0: คืนที่ไปบ้านช่างเขียนกับท่านผู้ไอ้หมายบอกว่าที่แท้คือบ้านนั่นคงแปะคงแปะเขียนผนังวัดสุวรรณารามนี่แล้วเขาไม่รู้จักจางลำจวนมันหรือ
1: ท่านครูคงแปะเคยพบนางลำจวนเมื่อตอนเด็กขอรับมาโตแล้ว
0: เจ้าเฉกเอ๋ยฟากโน้นทางที่ดีเจ้าไม่ควรไปทั้งละแวกบางกอกน้อยและบางหลวง
1: กระผมดูไม่แตกต่างจากเดิมเลยหรือขอรับไม่ดูเหมือนชายแท้ๆบ้างดอกหรือ
0: คนที่อาจจะไม่เคยพบนางลำจวนอาจจะเชื่อว่าเจ้าเป็นชายแต่คนที่คุ้นเคยกันน่ะสิที่ต้องหลีกลี้กันให้ไกลและเจ้าผมเปียเมฆทองก็คือคนหนึ่งที่เคยใกล้ชิดนางลำจวนเขาจักจำเจ้าไม่ได้จริงหรือข้าก็ขัดข้องใจยิ่งนักเอาเถอะข้าไม่คาดคั้นเจ้าไม่ต้องตอบหาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ข้าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจกับเขา

0: เอาหุงมีเมีย
1: สวยอย่างกับนางฟ้า
2: ว่าเคยเห็นหน้าอีที่ไหนวะ
3: อาเหมยข้ามคืนดึกดื่นแล้วกลับดึกดึกอ่ะมันอันตรายนัก
4: อาตง
1: อาหุงเรื่องหายแล้วเหรอ
0: พวกโอ้มีของมาฝาก
5: กำเสีย
6: กำเสียกำเสีย
1: พวกพี
7: ่นี่นะหรือสหายที่เอาหุ่นเสี่ยงชีวิตไปช่วยมาจากโรงยาเจ้าสัวเหม็ง

0: ไอ้พวกนี
1: ้ไป
0: พวกแกใช่ไหม
2: แม่จ๋าอ้วนผิดไปแล้วพวกอ้วนผิดไปแล้ว
0: พวกไฟต่ำไม่รักดีมักง่ายชั่วไม่มีสำนึกไม่รักตัวเองไม่รู้เอาหุ่นจะเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปลากพวกเรื่องออกมาทำไมน่าจะปล่อยให้ติดฝิ่นจนตายกลายเป็นศพไปเลย
3: เอาหุ่นช่วยพวกอ้วนด้วยโอ
1: ้แม่จ๋าอ้วนผิดไปแล้ว
0: พวกลือสู้อุตส่าห์สมสารมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเพราะลำบากยากจนสู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงแผ่นดินนี้ได้แทนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เจริญได้ลืมตาอ้าปากแต่กลับไปเป็นทาสฝิ่นเอาเงินไปให้เม้งมันรวยอ่ะแต่ตัวเองเหรอทั้งจนทั้งขี้โรคแบบนี้ไม่รู้ว่าด่าว่าควายจะสมควรไหมเพราะว่าควายมันยังมีประโยชน์มากกว่า
1: อ้วรู้แต่ว่าอ้วเหนื่อยแต่พอได้สิ่งความปวดเมื่อยมันก็คลายความเหนื่อยมันก็หายอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่ลื้อไม่รู้หรอว่าหลังทางงานแต่ละวังอ่ะอ้วหกหูห่อเหี่ยวทั้งเหงาต้องท้อแค่ไหนความหวังจะรวยจะลืมตาอ้าปากมันเลืองลางมันห่างไกลเกินไปฝิ่งเท่านั้นที่เป็นความสุขอย่างเดียวที่อ้วพอจะหาได
5: ้อ้วก็อยากจะเอาเงินไปซื้อฝิ่งหรอกฝิ่งอ่ะมันทำให้อ้วลืมความเศร้าไม่ใช่นั้นอ่ะอ้วก็มีแต่อยากจะกลับบ้านถึงที่บางอ้วจะอกอยากไม่มีอะไรกินอ้วก็ฝังถึงทุกคืนพอถึงขึ้นมาไม่มีใครอ่ะมันทรมังใจมากรีบสิ่งมันก็จะพอให้ช่วยให้อ้วมีอะไรเพิ่มเพิงได้บ้าง

0: ราชวงศ์ชิงของจีนควบคุมไม่ให้พวกฝรั่งเข้ามาซื้อขายอย่างอิสระตามใจชอบพอพวกมันขาดทุนจึงเอาฝิ่นเข้าไปขายตั้งแต่นั้นมาพวกมันก็มีกำไรมากมายเพราะราษฎรจีนพากันติดฝิ่นงอมแงมเสียแล้ว
1: แต่นี้ไปพวกเราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่ามีใครขาฝิ่นเสพฝิ่นจะถูกริบอัดและไล่ออกพร้อมขึ้นทะเบียนว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ทำกิจการทุกอย่างของท่านเจ้าคุณคลังและหลวงศิษย์นายเวรบุตรท่านโดยเด็ดขาด
0: โรงยาฝิ่นเป็นที่ที่มีพวกนักเลงคนโหดร้ายฆาตกรฆ่าคนมั่วสุมกันอยู่เป็นอันมากอาหุนอาหุนเข้าไปยังโรงยาฝิ่นเพื่อพาพรรคพวกออกมาถูกนักเลงคุมโรงยาฝิ่นเลี้ยพระเอาจนบาดเจ็บหนักมาก

0: ดูเอาเถิดกว่าจะรอดตายมาได้พวกมันก็สะบักสะบอมถึงเพียงนี้นี่ก็เพิ่งฟื้นลุกมาได้ใครอยากรู้ถึงความชั่วร้ายของโรงยาฟินก็ให้ลองถามไทยอาฮุนอาไฮอาแชอาซานดูว่ามันเป็นแหล่งอันทุกคนพึ่งหลีกไปให้ไกลอย่างไร
1: วันใดนครบาลออกกวาดล้างและใครถูกจับกุมให้จำไว้ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆ

0: ปล่อยให้จำคือคาถูกเขี้ยนตีให้ตายยิ่งกว่าหมาข้างถนน
1: ต่อไปนี้ขอให้เหล่านครบาลทุกหมู่เหล่าจงนำสารจากข้าไปบอกกล่าวให้ทั่วทั่วว่าต่อจากนี้พวกเราคอยจับตาดูพวกเราคนจีนทั้งหลายทุกเขตทุกแขวงทุกย่านทุกหมู่บ้านตำบลให้หัวหน้าชุมชนคอยจับตาดูพวกเจ๊กจีนทั้งหมดทั้งสิ้นนครบาลทุกนายกวดขันตรวจตราให้เรียบร้อยหากผู้ใดมีพฤติการน่าระแวงสงสัยเขาก็ต้องกำราบให้สิ้นซากเข้าใจหรือไม่

ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: อเมนเจ้าของโรงฝิ่นและยิงอ้วนนะ
1: ใช่ถูกท่านเจ้าคุณอินทราฟันทั้งมือยังถือปืนมือขาดเลือดออกหมดตัวตายคาตรอกมันพกปืนฝรั่งถึง 3-4 กระบอกราคาแพงราวกับเรือสำเภาทั้งลำแต่ก็แพ้ดาบเพียงเล่มเดียวของเจ้าคุณท่านเมื่อคืนนครบาลเขาบุกล้างตรอกเจ้าสัวเม้งจับพวกลักลอบเปิดโรงยาฝิ่นพวกขี้ยาโดนรวบไปหลายพวกลือเนี่ยควรกราบตีนเอาหุนเขาเขามีบุญคุณปานใดด้วยหากเขาไม่ไปลากพวกลือออกมาแต่ครานั้นก็คงไม่ไหวไปเมางอมแงมอยู่ในนั้นทุกวันคืนป่านนี้คงถูกจำขื่อคาโดนเคี่ยนหลังขาดไปแล้ว

0: เฮ้ย
1: คุณเฉกร้องรอกับผู้หญิงนั่นแน
2: ่จริงด้วยเหรอลับ
0: นี่นี่นี่นี่นี่สงสัยว่าตับจากเนี่ยมันจะหักยุบลงมาเป็นแอ่งนะเวลาฝนตกน้ำมันก็ขังหนักเข้าหนักเข้ามันไม่ไหวมันก็เลยถล่มลงมาเช่นนี
2: ้แล้วมีตับจากเหลือๆเก็บไว้บ้างไหมน่ะ
0: มีขอรับเห็นว่าอยู่ใต้ถุนเรือนท่านเจ้าคุณพ่อขอรับไปไปขนกัน
2: ไหมไปด้วยขอรับ
0: เออเออเ
3: ออมาเจ้าค่ะ
2: อ้าวใครมา

0: คลั่งเขียนที่ไหนเขาจะชอบตีรันฟันแทงเท่าที่ฉันรู้จักมีแต่คนที่ใส่เยือกเย็นสุขุมนิ่มนวลกันทั้งนั้นเช่นนี้เห็นทีจะเป็นพวกโกหกหลอกลวงสักกระมัง
1: คนบางจำพวกไม่ได้เที่ยวเสาะหาเรื่องต่อยตีแต่เรื่องต่อยตีกลับเสาะหาเขาก็มีนะขอรับ
0: นี่เจ้าแก้ตัวแทนมันหรือเจ้าเชกแหมทำมาสำบัดสำนวน
1: มีได้ขอรับคุณอาแต่บางทีก็เป็นเพราะดวงชะตาที่คนเราเรียงไม่ได้นะขอรับ
0: ไหนเจ้าเมฆทองเจ้าว่ามาถีว่าเป็นเพราะดวงชะตาที่ทำให้เรื่องมันวิ่งมาหาเจ้าหรือเป็นเพราะสันดานเจ้าที่เที่ยวไปเสาะหาเรื่อง
2: จะเล่าว่าแผลที่ได้มาจากพวกนักเลงโรงยาฝิ่นไม่ใช่หรือ
0: เช่นนี้จะแก้ตัวว่าไปสูบฝิ่นกินกัญชาจนวิวาทเพราะมิตรสหายร่วมกรรมพืชชักจูงไปจะขัดเขาเสียก็ไม่ได้เช่นนั้นหรือเจ้าเมฆทอง
1: ฉันคงไม่อาจรับจ้างนายหุ่นคัดลอกหนังสือได้อีกแล้ว
3: ลือรักชอบผู้หญิงคนไหนอยู่ที่ใดหรือหุ่น
4: ท่านหน้าเองไปโดนอันใดมา
5: คุณครูตั้งใจจะไล่กระผมไปให้พ้นใช่หรือไม่ขอรับ
1: นั่นนายสุ่นกินยาอะไร

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
4: เฮ้ยอู
5: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
3: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
5: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตๆอ่ะ
3: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
6: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระปะกวาโตปุพพะกะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรปะเส

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งดีมากๆเลย
2: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกัน
5: ถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
6: งคุณเอมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างงี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
7: ขอบค
5: ุ
7: ณนะคะขอบคุณ
8: ละครไทย PBS ชูสดกฎหมายเลข 3ครับผม

0: ถ้ามาดูในมุมของคุณวาวจารุวัฒน์พริบไหวเป็นผู้บรรยายและนักวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับท่านก็มองว่าค่าลิขสิทธิ์มันมีมูลค่าสูงเกินความเป็นจริงครับซึ่งภาครัฐตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้มันอยู่ที่การป้องกันลิงก์เถื่อนละเมิดลิขสิทธิ์ครับที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคตหากเอกชนไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ในปีนี้ครับ
1: ถ้าคราวนี้เราไม่ได้ชมมันก็เกิดจากกลไกตลาดมันทำไม่ได้แล้วพอกลไกตลาดมันไม่ได้คราวต่อไปฟุตบอลโลกคราวหน้าเนี่ยทางเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ต้องรู้ว่าเขาจะมาขายเราเท่าไหร่ผมว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นกลไกตลาดมากขึ้นผมเชื่อว่าสุดท้ายได้ดูครับได้ดูแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะทางฟีฟ่าไม่ยอมที่จะเสียทุกอย่างเป็นศูนย์แน่ๆอาจจะลดสเกลของการถ่ายทอดสดทุกคนอยากดูฟุตบอลโลกอยู่แล้วครับแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือทุกคนก็ต้องไปหาที่เราเรียกว่าช่องทางธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ได้รู้ว่าช่องทางธรรมชาติดูแบบไหนทำยังไงถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นเขาเรียกว่าเปิดประตูบานใหญ่ให้คนที่ไม่เคยรู้จักกับเรื่องแบบนี้เข้าหาเรื่องแบบนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่คิดจะซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยคุณยากเป็น 2-3 เท่าเลย
0: มันก็อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคนอาจจะคุ้นชินว่าอ๋อก็ไปback to nature
2: ช่องทางธรรมชาติ
0: ช่องทางธรรมชาติ อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมคือค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณผู้ชมลองดูตามกราฟิกนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางฟีฟ่าเสนอขายให้กับไทยมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาทนะครับจะแบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์1,300 ล้านบาทด้วยกันจะมีภาษีอีกประมาณ300ล้านและค่าดำเนินการอีก100ล้านบาททีนี้ลองเทียบกับจีนครับที่เขาต่อรองราคาเหลือเพียง60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,900 ล้านบาทแต่จีนนะคุณผู้ชมประชากรเขา 1,400 ล้านคนเขาจ่าย 1,900 ล้านบาทนะดังนั้นลิขสิทธิ์ที่ไทยจะต้องจ่ายเนี่ยมันโอ้โหถ้าเทียบสัดส่วนแล้วไทยเราจ่ายแพงกว่ามากๆเลยนะครับขณะที่ภาคเอกชนก็ยังไม่มีคนไหนเจ้าไหนที่เสนอตัวที่จะต้องลงขันเหมือนกับ4ปีที่แล้วซึ่งปัจจัยสำคัญก็คือช่วงเวลาการถ่ายทอดสดนี่แหละครับคุณผู้ชม 3:00 น 9:00 นซึ่งเกมส่วนใหญ่มันดึกมากเผลอๆจะเช้าด้วยนะครับดังนั้นจึงทำการตลาดได้ยากมากที่ผ่านมา FIFA พยายามขายลิขสิทธิ์แบบครบทุกแพลตฟอร์มมันก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงแต่สุดท้ายก็ยังมีออปชันนะครับเช่นเมื่อเกมเริ่มแข่งไปแล้ว FIFA อาจจะยอมหั่นราคาขายเฉพาะในแพลตฟอร์ม OTT ซึ่งตามหลักการแล้วมักจะพ่วงบางแมตช์ที่บังคับให้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีมาด้วยก็ไม่รู้จะยังไงคืออาจจะต้องรอให้เริ่มแข่งขันไปก่อนหรือเปล่าแล้วรอดูว่ามีเอกชนไหนสนใจหรือเปล่า
2: ค่ะเผื่อ FIFA เนี่ยจะกลัวว่าจะเสียโอกาสนะคะแล้วก็รอบแรกๆอาจจะยังไม่ได้มีการซื้อกันครบทุกประเทศแต่พอรอบหลังๆเนี่ยอาจจะมีคนที่สนใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าจะไปดูประเทศเวียดนามนะคุณผู้ชมมีการรายงานจากสถานีโทรทัศน์เวียดนามที่ออกมาระบุนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยค่ะสามารถซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกปี2026ได้อยู่ที่550ล้านบาทนะคุณผู้ชมตัวเลขแตกต่างกันค่อนข้างที่จะมากแล้วเวียดนามเองก็มีประชากรเนี่ยค่ะประมาณ100ล้านคน
3: ครับราคาก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากคุณผู้ชมเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยคือนอกจากกัมพูชานอกจากเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็ตกลงซื้อกันไปที่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเทียบในเอเชียอย่างที่คุณเชอร์สารายงานไปเบื้องต้นจีนเนี่ยประชากรเขามากกว่าเราอีกหนึ่งประเทศก็คืออินเดียปรากฏว่าจีนกับอินเดียตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตกลงซื้อขายกันได
2: ้
3: เพราะว่ามันมีเรื่องของเงื่อนเวลาอย่างจีนเนี่ยคือเขาอ้างกับฟีฟ่าบอกว่าคือเวลาในการถ่ายทอดสดมันไม่ตรงกับบ้านเขาคือบ้านเขามันจะเป็นดึกจนถึงเช้านั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างเรื่องของการพิจารณาด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
0: บ้านเราตีสามถึงเก้าโมงเช้าถ้าจีนก็ตีสี
2: ่
0: ถึง10โมงเช้า
2: ก็ค่อนไปทางเช้า
0: เป็นเวลาที่อาจจะทำการตลาดได้ก็ยากเหมือนกันนะครับครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีการซื้อสิทธิ์มาถ่ายทอดสดนะครับจะเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีไทยเราถ่ายทอดฟุตบอลโลกมาทุกครั้งที่มีการแข่งขันตั้งแต่ปี2513ครับและครั้งนั้นที่ครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดนะครับเม็กซิโก
3: ครับ
0: ซึ่งปีนี้เนี่ยเม็กซิโกเป็นหนึ่งในเจ้าภาพด้วยแต่ปีนี้เนี่ยถ้าไม่ถ่ายทอดสดมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจจะต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ดูกันต่อว่าแล้วหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาดูฟุตบอลโลกทางฟรีทีวีกันหรือเปล่าด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงนะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้ครม.เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแจกคนละ 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนรวมสิทธิ์ทั้งหมดที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยค่ะ43

0: ล้านคนแล้วก็เปิดลงทะเบียนอย่างที่บอกไปนะคะเป็นการเปิดลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มวันที่25ถึง29พฤษภาคมค่ะลองมาไล่ดูรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลเนี่ยมีการแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะครม.เนี่ยเห็นชอบไปเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าโครงการนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน4เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนผ่านการใช้เงินจากพรก.กู้เงินวงเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทช่วยเหลือ3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกผู้ที่มีรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้มี 13,180,000 คนจะให้เงินเพิ่มค่ะเดิมเนี่ยเขาให้เดือนละ300บาทก็ขยับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะกลุ่มที่2คือช่วยเหลือคนชั้นกลางและก็มนุษย์เงินเดือนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นในเวลานี้รัฐจะช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% วงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได
1: ้วันนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3เรียกว่าวิกฤตของแพงวิกฤตของแพงสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเดือนเมษายนที่ขยับไป 2.9% และมีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นอีกวิกฤตนี้ถ้าเราไม่สามารถหยุดได้จากวิกฤตของแพงนี้นะครับจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือวิกฤตกำลังซื้อคือค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อคนจะหด
0: คุณเอกนิติเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลเร่งรับมือกับวิกฤตค่าครองชีพซึ่งถ้าหากว่าปล่อยไว้แบบนี้ค่ะอัตราเงินเฟ้อมันอาจจะพุ่งแตะไป 5% คือสินค้าราคามันจะแพงขึ้นซึ่งจะกระทบกับกำลังซื้อรุนแรงจนทำให้ธุรกิจรายย่อยต้องปิดตัวแล้วก็เกิดปัญหาคนว่างงานตามมาค่ะ
1: ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยทุกคนกังวลในเรื่องของราคาพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะครับที่วันนี้บอนด์ยิลด์นะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐคนเทขายเพราะคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้นมากซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันนะครับในมุมของนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ยืนยันว่าตลาดโลกตลาดการเงินคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมาก
0: ขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะคะภาระค่าของชีพนะคุณผู้ชมโดยกำหนดเกณฑ์ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะอายุต้องตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขร้านค้าที่เข้าร่วมโดยไม่รวมภาคบริการอย่างเช่นร้านทำผมร้านนวดหรือว่าร้านสปาร้านทำเล็บพวกนี้คือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับโครงการนี้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมค่ะร้านค้าเดิมให้ยืนยันตัวตนในระบบและร้านค้าใหม่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาวันที่25ถึง30พฤษภาคมเช่นกันส่วนการใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายเนี่ยค่ะสามารถทำได้เช่นเดิมแต่ว่าจะใช้ได้วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะธนาคารกรุงไทยเตรียมพร้อมระบบประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะครอบคลุมได้30ล้านสิทธิ์ใครที่เคยเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคุณผู้ชมให้เข้าผ่านทางเป๋าตังเนี่ยแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวจะรับทราบผลทันทีนะคะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง3วันแล้วก็จะรู้ผลนะคะทีนี้พอครม.เคาะปุ๊บเนี่ยก็มีความคิดเห็นจากชาวบ้านจากร้านค้าที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังเนี่ยทีมข่าวไปสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยฟังข่าวแล้วก็บอกว่าโอ้ดีใจหลังจากที่รอมาสักพักหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะบอกว่าจะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายในพื้นที่ได้โดยเฉพาะวงเงินเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยค่ะที่ให้นาน4เดือนจะช่วยได้มากกว่าเดิมขณะที่บางร้านเนี่ยค่ะบอกว่ากำลังรอประเมินผลความคุ้มค่าเพราะยอมรับนะคะว่าต้นทุนสินค้าค่าขนส่งแล้วก็ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นค่ะ
2: น่าจะดีนะ
3: โครงการ

0: คะที่ว่า
1: ดีไหมสำหรับผมนะ
0: ดีไหม
1: สำหรับที่ร้านดีเพราะว่าลูกค้าตอบรับเยอะ
0: เขารอกันหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันตอบรับที่ร้านนี้เยอะอยู่มันเยอะ
0: แล้วทีนี้ถ้าเดือนละพันได้ใช่ไหม
1: ได้ก็ตื้อว่าได้เว้ยนู่นเดือนละประชารัฐแค่300เองไงนี่พันหนึ่งก็ได้4เดือนก็โอเคอยู่ได
2: ้อันนี้ขึ้นราคาแล้วเนาะ
3: เป็นกิโลละ100อ่ะ100กว่าเนี่ย
2: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ได้คะราคา
3: เมื่อก่อนก็กิโลละ70กว่าบาท72กว่าบาท72
2: กิโลละ100
3: ใช่ตอนนี้กิโลละ100มาเมื่อวานเอามาส่งเมื่อวานกิโลละ100
2: ขึ้นเรื่อยๆเลยไหมคะ
3: ข
2: ึ้
3: นเรื่อยๆขึ้นทุกอาทิตย์อ่ะแล้วก็ของขาดด้วยสินค้าขาดด้วยไม่มีของด้วย
2: จำกัดด้วยไหม
4: โอ้แต่แกงกี่บาท
3: แต่ไม่จำกัด
2: พี่ถ้าคนละครึ่งออกมาช่วยได้ไหมคิดว่าถ้าคนละครึ่งออกมา
5: ได้เยอะเลยค่ะ
2: ใช่ไหมเดือนละพันนี่ได้ใช่ไหม
5: ได้ดีเลย
2: รออยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็ถ้ามีก็ใช้ได้
2: เหมือนที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมทุกครั้งไหมคะ
5: เข้าร่วม
2: มันก็ช่วยได้เนาะ
5: ช่วยได้ค่ะอย่างน้อยก็ให้เราได้อะไรอ่ะช่วยรายจ่ายอะไรเงี้ยให้เราได้ซื้อของได้เยอะขึ้น
2: อืมค่ะก็รอกัน
6: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: คนละครึ่งนะ
6: ไม่ได้ค่ะ
0: เหตุผลเพราะอะไรคะ
6: ลงแล้วลืมกดยืนยันเลยไม่ได้ได้เลยอยากได้เลยเนี่ยได้มาซื้อของแถวนี้เลยซื้อหมูซื้ออะไร
7: ก็อย่างที่คุณผู้ชมฟังไปนะคะภาพรวมประชาชนเนี่ยค่ะก็ตอบรับแล้วก็รอเข้าร่วมโครงการเพราะว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงๆนะคะอย่างคนสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าจริงๆคือก่อนหน้านี้เขาก็ลงทะเบียนนั่นแหละแต่ว่าลืมกดรับสิทธิ์ค่ะก็เลยทําให้พลาดสิทธิ์ไปนะคะครั้งนี้ก็เลยรอว่าจะเข้าร่วมโครงการซะหน่อยนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนนึงและเชื่อว่าประชาชนคงจะรอกันทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะไปดูการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยค่ะหลายๆคนบอกว่าจริงๆมันคึกคักแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นแหละโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยประมาณ20เป็นต้นไปแล้วก็ก่อนจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณผู้ชมคือการควักเงินจ่ายเนี่ยมันอาจจะฝืดๆซะหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าให้ขีดเส้นใต้เรื่องของค่าครองชีพคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยค่ะไปปรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพราะรัฐบาลก็ประเมินนะคะว่าร้านค้าโดยเฉพาะแบบร้านนวดร้านสปาเนี่ยหรือว่าร้านทำผมบางทียังไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าก็ได
8: ้
7: เรื่องของการกินการใช้มันสำคัญมากกว่า
8: ครับการลงทะเบียนครั้งนี้ก็น่าสนใจด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะอย่างที่เรารายงานไปลงทะเบียนสัปดาห์หน้า1สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นอีกสัปดาห์ถัดไปก็คือวันจันทร์ที่1มิถุนายนเนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์เลยถ้าเทียบกับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งตั้งแต่นู่นแหละครับปี63 64สม
7: ั
8: ยน
7: ู้
8: นรอบก่อนๆมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ว่าคนที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์หรือเปล่า
9: เช็ค
8: คุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือเปล่าถ้าลองย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเก็บอยู่สักประมาณ2สัปดาห์ทุกครั้งทุกเฟสเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วมันอาจจะเทียบไม่ได
7: ้
8: เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการลักษณะคือยืนยันสิทธิ์สำหรับคนที่เคยได้สิทธิ์จากคนละครึ่งเฟส3แล้วก็ขยับมาเป็นคนละครึ่ง plus ก็แค่ยืนยันสิทธิ์แต่ครั้งนี้ลงทะเบียนใหม่ล้างไพ่ทั้งกระดานหมายความว่าก็จะต้องไปตรวจดูว่าทุกคนเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือเปล่าเวลาที่จะมีการตรวจสอบเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องไวนิดนึงเพราะว่าลงปุ๊บสัปดาห์ต่อไปก็ต้องใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ก็น่าจับตากันว่าคือตัวระบบหลังบ้านของรัฐบาลนี่จะต้องทำงานหนักนิดนึงในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะฮะ
7: ค่ะแต่ดูจากลักษณะและรัฐบาลก็ดูมั่นใจพอสมควรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะไปดูประสบการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็บอกนะคะว่าเป๋าตังเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นช่วงโครงการแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีแฮงมีระบบล่มกันบ้างแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆจำนวนคนเข้าโครงการมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะการพัฒนาแอปพลิเคชันการรองรับต่างๆก็สามารถทำได้ดีขึ้นดังนั้นก็จะเป็นอีกรอบนึงนะคะ คะที่หลายๆคนมองว่านี่จะเป็นการพิสูจน์นะคะว่าเป๋าตังค์ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนของพวกเราเนี่ยค่ะมันสามารถเป็นซูเปอร์แอปได้จริงหรือไม่ด้วยนะคะก็เป็นพิสูจน์ได้อีกทางนึงนะคะ
4: ครับนี่ดูความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะทั้งช่องทาง TikTok แล้วก็ YouTube ของเราแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะคุณผู้ชมนอกจากคนที่มีความพร้อมในการใช้สิทธิ์แล้วกลุ่มร้านค้าเองก็บอกว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วเหมือนกันอย่าลืมนะคุณผู้ชมใครที่เป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการไปแล้วยืนยันสิทธิ์25นี้ส่วนถ้าเกิดเป็นร้านค้าใหม่ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยเจอกัน25พฤษภาคมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสอาจจะต้องรอ25พฤษภาคมนี้แต่ถ้าไปดูที่ลำปางบอกว่าไม่รอนะขอนำร่องไปก่อนโครงการคนละครึ่งที่ลำปางครับเป็นโครงการของอบจ.ลำปางในการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรถโดยสารโดยเฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับสามารถใช้สิทธิ์จ่ายค่าโดยสารครึ่งเดียวจากราคาปกติส่วนคนขับรถจะได้เงินอีกครึ่งนึงจากทางอบจ.ลำปางด้วยเหมือนกันครับโดยจะมีการจ่ายให้ล่วงหน้าเพื่อให้กับผู้ประกอบการมีสภาพคล่องไม่ต้องมารอเบิกจ่ายภายหลังใครที่เคยไปจังหวัดลำปางนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับรถลักษณะแบบนี้สีเหลืองเขียวนะครับก็เป็นรถโดยสารประจำทางของจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้195คันครับขับออกจากถนนด้านหน้าสำนักงานอบจ.ลำปางโดยเป็นกลุ่มคนที่เขาเข้าร่วมโครงการอบจ.ลำปางช่วยจ่ายคนละครึ่งระบบขนส่งสาธารณะเฟส1เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทั้งผู้ประกอบการขนส่งและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกอบจ.ลำปางระบุแบบนี้บอกว่าวิธีการใช้งานและก็ลงทะเบียนเนี่ยถูกออกแบบมาให้รองรับคนทุกกลุ่มโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนแล้วก็รวมไปถึงเยาวชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ติดอยู่บริเวณตัวรถโดยสารได้เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันทีนะครับว่ากันง่ายๆก็คือเจอรถที่ไหนมี QR code แปะอยู่ข้างๆรถแบบนี้ก็สามารถสแกน QR code สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันทีโดยข้อมูลในการสมัครเนี่ยคุณผู้ชมจะถูกส่งตรงไปยังอบจ.ครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้บริการลดค่าโดยสารสูงสุดเนี่ย4ครั้งต่อวันวันนึงเนี่ยสามารถนั่งได้เลยไม่เกิน4ครั้งก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้อบจ.ลำปางจ่ายให้ครึ่งนึงคุณผู้ชมจ่ายเองอีกครึ่งนึงนะครับส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางได้เช่นกันถามว่าวิธีการลงทะเบียนจะเป็นแบบไหนอบจ.ลำปางอธิบายแบบนี้ครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนผ่านสมุดเอกสารบนรถได้เลยเพียงเข้าไปกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไปกรอกบนรถครับบนรถเขาจะมีสมุดวางไว้ก็สามารถไปกรอกรายละเอียดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอบจ.ลำปางเนี่ยบอกนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยหลักๆ ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือในส่วนของประชาชนด้วยในส่วนของคนขับรถโดยสารด้วยและก็ยังเป็นการสนับสนุนค่าน้ำมันรถโดยมีการจ่ายเงินอุดหนุนล่วงหน้ามีการคำนวณจากค่าเฉลี่ยฐานรายได้เดิมของรถในแต่ละวันแล้วก็นำเงินเนี่ยไปมอบให้กับคนขับไปสำรองในการใช้วิ่งรถเนี่ยถึง7วันด้วยกันเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคนขับด้วยนะครับ
9: ตอนนี้เราใช้วิธีจ่ายก่อนเนาะโดยคิดค่าเฉลี่ยของแต่ละคันอันนี้ดูจากยอดรายได้ที่เขาเคยมีอยู่นะคะคือเดิมเนี่ยจะใช้วิธีว่าจ่ายจริงพอใช้เสร็จครบ7วันก็ให้บริการไปเท่าไหร่ก็จ่ายให้เติมให้ครึ่งนึงเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยผู้ขับเขาจะได้อยู่แล้วจากผู้โดยสารอีกครึ่งนึงอบจ.ช่วยเติมให้แต่ว่าก็มีประเด็นว่าบางทีเนี่ยเขาจะต้องแอดวานซ์ค่าน้ำมันไปเป็นระยะเวลา7วันอบจ.ก็เลยใช้วิธีว่าจ่ายก่อนจ่ายให้เขาก่อนเลยโดยคิดค่าเฉลี่ยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารคนขับรถเนี่ยก็จะไม่มีภาระค่าน้ำมันที่จะต้องจ่ายไปล่วงหน้านะคะอบจ.ช่วยจ่ายให้ก่อนเลยพอครบ7วันเราก็มาดูกันว่ามีคนขึ้นเท่าไหร่คิดตามจำนวนจริงแล้วก็จ่ายคืนกันตามนั้นค่ะ
4: นายก้านนันตภาพประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถลำปางจำกัดนะครับก็มองบอกว่าโครงการนี้จะเป็นการช่วยพยุงอาชีพคนขับรถโดยสารให้อยู่รอดได้โดยโครงการนี้ไม่ซับซ้อนครับทำให้คนขับรถเนี่ยสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ช่วยเหลือได้แบบง่ายๆเลยครับ
10: ครึ่งนึงไม่ต้องมาเบิกที่อบจ.เพราะอบจ.ช่วยค่าน้ำมันเบ ือนกับว่าให้ไปแล้วเหมาไปแล้ววันหนึ่ง400พูดตัวอย่างง่ายๆเขาให้ไปแล้ว400แล้วก็เก็บส่วนต่างที่ผู้ใช้บริการตามเส้นทางเก็บครึ่งราคาของที่กรมการขนส่งกำหนดแค่นั้น
4: ไปถามคนขับรถกันบ้างครับคนขับรถบางส่วนเนี่ยเขามองแบบนี้เขาบอกว่าโครงการนี้เชื่อว่าจะเป็นความหวังครับที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาใช้บริการรถโดยสารเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแทบไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลยครับ
11: ครับก็เป็นทดลองอยู่เนาะเขาก็ต้องทำตามเปิดพอว่าจะดีมดีก็เพราะว่าทุกวันนี่ไอผู้โดยสารมันมีเลยครับเนาะถ้าว่าเป็นจัดคนละครึ่งนี่อาจจะดีผู้โดยสารอาจจะเยอะขึ้นมาเนาะอาจจะเยอะขึ้นมาเขาก็ความหวังก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยความหวังก็คือว่าต้องการคนมาใช้บริการเยอะ
4: ทางอบจ.ลำปางจะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อประเมินผลทุก2เดือนและก็จะดูจำนวนผู้ที่หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของลำปางด้วยและเมื่อสิ้นสุดโครงการเฟส1ในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการประเมินภาพรวมหากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังสูงอยู่ก็อาจจะมีเฟส2เนี่ยเพิ่มเติมมาด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าโหลำปางนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆบางคนชี้พิกัดบอกว่าเป็นคนจังหวัดเชียงราย
12: ครับ
4: เชียงรายจังหวัดอื่นทำบ้างไหมครับ อยากให้มีบ้างคนละครึ่งเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งคนขับรถและก็รวมไปถึงประชาชนที่ต้องเดินทางรถขนส่งสาธารณะด้วยนะคร
7: ับ ค่ะแต่คุณผู้ชมบางท่านก็ตั้งคำถามมาเหมือนกันว่าอบจ.ทำได้หรอคะ
8: อาจจะต้องดูข้อกฎหมายมาแล้วนะครับหรืออย่างไรแต่ว่าก็เป็นโครงการนำร่องนะครับและอย่างที่รายงานไปว่าเดี๋ยวประเมินกันอีกทีว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งนอกจากเรื่องของลดภาระค่าครองชีพประชาชนแล้วก็คืออยากจะให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารมากขึ้นลดการใช้รถส่วนตัวลงด้วยในพื้นที่เดี๋ยวรอดูประเมินนะคุณผู้ชมว่าที่ลำปางเนี่ยหลังจากนี้2เดือนจะเป็นยังไงนะครับมาดูเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาผิดกฎหมายในประเทศไทยครับมาทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเรื่องของการเข้ามาตั้งเป็นกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ถูกจับกุมมาแล้วเคสหนึ่งล่าสุดมีอีกแล้วนะครับเป็นซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันเลยส่วนที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นชาวจีนนะครับที่เข้ามาเป็นนายหน้าครับแต่ทีนี้เขาเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทำงานเป็นนายหน้าถ่ายคลิปขายที่ดินผ่านทาง WeChatโปรโมทขายที่ฉ่ำเลยครับ
13: 住英爱的土地啊，那我们这块地呢所在的位置也非常好。你看我身后这边有公寓，包括宿舍啊，全部都在这边。外面就是一条主路，过去也就300米。
8: คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นข้อความ
13: 整个占地呢
8: ที่ดินให้เช่า 6,000 บาทต่อไร่เช่ายาวได้30ปีโอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวจีนคนหนึ่งนะครับถ่ายคลิปแล้วก็ชักชวนนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เข้ามาซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นี่แหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้เข้าจับกุมหญิงชาวจีนรายนี้หลังจากสืบทราบมาว่าเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่พฤติการคือทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายและให้เช่าที่ดินซึ่งมันเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหญิงสาวรายดังกล่าวมีการถ่ายคลิปรีวิวโปรโมทที่ดินก่อนจะนำไปโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันเวซินหรือว่า WeChat เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชักชวนกลุ่มนักลงทุนต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาจากสายลับนะครับว่าเดี๋ยวจะมีนักลงทุนจากต่างชาติบินมาเซ็นซื้อและเช่าที่ดินครับภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบจริงๆหญิงชาวจีนที่อยู่ในคลิปก็ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังประชุมร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนอีก7คนบนโต๊ะไปพบเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดินอีกจำนวนหนึ่งจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดพบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวหญิงคนดังกล่าวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีด่านศรีราชาก่อนจะตรวจสอบพบว่าเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์หลังจากนั้นก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่เป็นกรณีหนึ่งเท่านั้นไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างครับที่เชียงใหม่นี่2รอบแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าอยากให้มีครั้งที่3
7: ค่ะ
8: รอบที่2แล้วครับนี่เป็นสตำรวจสภ.หางดงแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกุมตัวชายชาวจีน3คนในข้อหา

0: เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการทำงานของบุคคลต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2561ไปจับกุมได้ครับที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งริมถนนคันคลองชลประทานการจับกุมก็เกิดขึ้นหลังสืบทราบว่าชายชาวจีน3คนทำงานอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์จีนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยโอ้โหส่งเสียงดัง
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านเขาได้ยินเสียง
1: เดือดร้อน
0: นะครับพอตรวจสอบก็พบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องแต่ก็มีชาวจีนที่ไม่ได้ขออนุญาตทำงานด้วยเหมือนกันจึงได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอหางดงเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจที่หางดงเคยจับกุมกองถ่ายซีรีส์เถื่อนแนวตั้งแบบนี้มาแล้วที่ไม่ได้ขออนุญาตเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็จับกุมไปแล้วแล้วก็พบว่าเข้ามาถ่ายซีรีส์แนวตั้งที่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนึงที่ได้รับความนิยมมากนะสำหรับซีรีส์แนวตั้งของจีนแล้วเขาบอกว่าเลือกเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าสถานที่สวยงามแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยก็เลยมาถ่ายทำคือถ้าจะมาเนี่ยมาได้แต่ก็ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะตามที่เรารายงานไปนะคะคุณผู้ชมใช้วีซ่าผิดประเภทบ้างหรือว่ามีชาวต่างชาติบางคนเนี่ยมาอยู่นานจนเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะก็เลยทำให้ทางครม.ค่ะมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะคะคุณผู้ชมให้กลับไปใช้เกณฑ์เดิมหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะเป็นประธานแล้วก็จะมีการพิจารณาทบทวนมาตรการตรวจลงตาเป็นระยะค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลากหลายความคิดเห็นของชาวต่างชาติด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ค่ะมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าวค่ะเกณฑ์ที่เสนอใหม่อ่ะค่ะคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตาจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งนะคะว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนแต่ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะ
2: เกรนที่จะเสนอเข้าไปใหม่ที่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายก็คณะกรรมการนโยบายตรวจลงตาก็จะไปพิจารณาแต่ละประเทศอีกทีครับว่าประเทศไหนเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนในทั้งนี้นั้นนะครับทุกประเทศที่โดนยกเลิกหมายถึงว่ายกเลิก60วันไปแล้วนั้นก็จะกลับไปใช้วีซ่าที่เคยมีเดิมของแต่ละประเทศที่ได้รับไว้นะคร
3: ับ เฉลี่ยกี่วันหรอครับ
2: ก็เฉลี่ยแล้ว30วันครับแต่บางประเทศก็อาจจะมีแค่วีซ่า15วันครับบางประเทศก็อาจจะเป็นแล้วแต่ชนิดของแต่ละวีซ่านะครับของแต่ละประเทศแต
3: ่
2: เฉลี่ยแล้วส่วนมากจะอยู่ที่30วัน
1: ส่วนทางด้านนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลก็บอกนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจลงตาก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนะคะซึ่งจะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตาเป็นระยะค่ะให้ครอบคลุมทุกมิติแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะ
4: เราดูประเด็นนำประเด็นทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ความซ้ำซ้อนของสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศหลายดินแดนมีหลายสิทธิ์แล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้เดินทางชาวต่างชาติอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดเป็นแนวทางในการพิจารณาเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ดูจากหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับ
1: ขณะที่ในเพจ Facebook Travel to Thailand นะคะซึ่งเป็นเพจที่มีการนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติค่ะต่างชาติเนี่ยก็จะเข้าไปหาข้อมูลที่เว็บนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คือมีผู้ติดตามเพจนี้เนี่ยค่ะมีผู้ติดตามกว่า 270,000 คนนะคะนำเสนอข่าวนี้แล้วก็มีชาวต่างชาติหลายคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมบางคนระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีและไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพราะถ้าจะมาพักระยะยาวก็แค่ขอวีซ่า3เดือนหรือ6เดือนล่วงหน้าก่อนเดินทางนอกจากนี้ยังอาจจะช่วยเรื่องของการหมุนเวียนของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยว1คนที่มาพักยาว2เดือนอาจใช้จ่ายไม่เท่ากับ5คนที่มา2สัปดาห์บางก็บอกว่าตนเองเนี่ยใช้วีซ่าระยะยาวตลอดดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบค่ะ
0: ไปดูอีกความเห็นนึงนะครับก็มองว่าตนเองไม่มีปัญหาจากการที่จะต้องไปขอวีซ่าเข้าประเทศไทยครับเพราะว่าชอบไปเที่ยวยาวๆ2เดือนอยู่แล้วอยู่30วันไม่พอแน่นอนสำหรับตนเองนะครับขณะที่บางส่วนก็บอกว่าตนเองยอมจ่ายค่าวีซ่าเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่พร้อมกับบอกว่าตนเองในเกษียณแล้วค่าตั๋วเครื่องบินจากอังกฤษมันก็ค่อนข้างแพงดังนั้นได้อยู่ไทยนานเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นเพราะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในช่วงหน้าหนาวที่อังกฤษมันสูงกว่าไทยมากจึงยอมจ่ายค่าเครื่องบินค่าวีซ่าเพื่อประหยัดเงินในส่วนนี้แล้วมาอยู่ประเทศไทยก็ทำวีซ่าไปตามขั้นตอนถ้าจะอยู่แบบสัก2เดือนใช่ไหมก็ทำวีซ่าไปก็มองว่าคุ้มกว่าอยู่ที่อังกฤษในช่วงหน้าหนาวนะครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS เนี่ยพบว่าหากกลับไปใช้เกณฑ์เดิมนะครับคือจะมีบางประเทศที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่าและไม่เคยได้สิทธิ์วีซ่า on arrival มาก่อนก็มีอยู่17ประเทศด้วยกันเช่นแอลเบเนียโคลอมเบียโครเอเชียศรีลังกาและจอร์แดนเป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องรอความชัดเจนนะครับว่ามีมาตรการอย่างไรคือถ้าย้อนกลับไปตอนมติครม.ตอนปีนั้นเนี่ยหมายของประเทศเหล่านี้คือสามารถเข้าไทยได้แบบฟรีวีซ่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยกเลิกแล้วก็ยังต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการที่จะประชุมกันนะฮะว่าถ้าไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหมายความว่ากลับไปใช้สิทธิ์เดิมเนี่ยประเทศ17ประเทศเหล่านี้ก็ต้องก่อนจะมาไทยไม่ว่าจะยาวหรือสั้น
1: ต
0: ้องขอวีซ่าทุกกรณีนะ
5: ครับมติที่ออกมาก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยถ้าเอาเฉพาะคุณผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่บางคนก็บอกว่าฟรีวีซ่า60วันมันนานเกินไป
0: ครับ
5: บางคนก็กังวลเหมือนกันบอกว่าการปรับลดดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยหรือไม่เพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมหลักๆเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ต้องอ้างอิงมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพอพูดถึงเมืองท่องเที่ยวมีพื้นที่หนึ่งก็คือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับต่างชาติค่อนข้างเยอะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาว่าคิดเห็นอย่างไรท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าสนับสนุนให้มีการปรับลดวีซ่าท่องเที่ยวเหลือ30วันเพราะอยากให้แก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ในพื้นที่นะครับและนอกจากนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลบอกว่าอยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาด้วยครับนางสาวชุติมาจิรมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีออกมาเปิดเผยบอกว่าแม้ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเมืองพัทยาจะลดลงจากหลายปัจจัยแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตนเองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจำนวนจะยังไม่มากก็ตามและถ้าไปดูเรื่องของมาตรการที่เกิดขึ้นเรื่องของการปรับลดระยะวีซ่ากลับมาอยู่ที่30วันนั้นก็มองว่าเป็นการปรับให้เข้าสู่สภาวะปกติหลังจากก่อนหน้านี้เรามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยระยะเวลา30วันเนี่ยส่วนตัวมองบอกว่าเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ยังช่วยคัดกรองผู้ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะครับนางสาวชุติมาเนี่ยยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยพบปัญหากลุ่มสแกมเมอร์และก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการหรือว่าดำเนินการผิดกฎหมายมากขึ้นฉะนั้นการปรับลดระยะเวลาพำนักจึงถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นการช่วยจัดระเบียบและก็ตั้งหลักใหม่ให้กับภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้นมักมีการใช้จ่ายด้านที่พักอาหารและก็กิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่าขณะที่นักท่องเที่ยวที่พักระยะยาวมักจะมีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่างประหยัดครับ
6: 30วันเนี่ยถือว่าไม่น้อยถ้าให้ยาวมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคะเราก็คิดว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการคัดกรองและในช่วงนี้มันมีเรื่องของสแกมเมอร์เข้ามาเยอะด้วยนะคะเรื่องของการเข้ามาแบบผิดกฎหมายมาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาเที่ยวมาอยู่มาทำกิจการหรือหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกับเป็นการตั้งตัวใหม่มากกว่าว่าเราต้องตั้งสติกันก่อนแล้วก็มาดูซิว่าถ้าเราจะเดินต่อไปในเรื่องของlong stay จะทำยังไง ถ้าเป็นท่องเที่ยวแล้วเราคิดว่าเราจะมีมาตรการจัดการอย่างไร

0: ส่วนช่วงโลซีซันเมืองพัทยาเนี่ยปัจจุบันจากการสำรวจนะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวอยู่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยคือค่อนข้างสูงครับก็เลยนิยมพักอาศัยให้นานเพื่อความคุ้มค่าขณะเดียวกันในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเข้ามาช่วยพยุงตลาดท่องเที่ยวในระยะนี้โดยผู้ประกอบการหลายรายก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการปรับปรุงและก็พัฒนาที่พักต่อเนื่องนะครับนายกสมาคมยังมีการเสนอให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดมาตรการท่องเที่ยวระยะยาวอย่างชัดเจนโดยต้องกำหนดเป้าหมายว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใดควรส่งเสริมในระยะสั้นและก็ระยะยาวนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพัทยาแม้ว่าในช่วงโลซีซันคือคนจะเดินทางเข้ามาน้อยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะน้อยก็เลยอยากให้กระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยรักษาระดับรายได้ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามติที่ออกมาแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดมากน้อยแค่ไหนและรัฐบาลเองจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามากันเยอะเลยนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอย่าเห็นแก่รายได้จนลืมความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ30วันก็พอแล้วนะคะหรือว่าบางท่านบอกว่าคือคัดกรองคน15วันน่าจะดีกว่า
2: ครับ
1: หลากหลายความคิดเห็น
2: ใช่ตัวเลข15วันนี้หลายคนก็แสดงความเห็นมาบอกว่าน่าจะพอดีแล้วสำหรับการท่องเที่ยวนะครับพอพูดถึงชลบุรีเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแต่ก็มีไม่น้อยที่ชาวต่างชาติเข้ามาแฝงตัวแล้วก็กระทำความผิดอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ด้วยยังไม่หมดนะครับยังมีอีกกรณีนึงกรณีนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารผิดกฎหมายด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังไปจับกุมชาวจีนครับที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งที่ชลบุรีพบพฤติกรรมคือลักลอบผลิตน้ำยาของพอดยาเคหรือว่าที่รู้จักกันในกลุ่มนักเที่ยวนะครับว่ายาซอมบี้ได้ของกลางเพียบเลยครับสารเคมีหลายชนิดบรรจุอยู่ในถังพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็จะมีถังปี๊บอยู่ในถุงกระสอบก็มีแล้วก็กล่องบรรจุภัณฑ์รวม80รายการนี่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ได้ภายในภูวิลล่าในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับส่วนบริเวณด้านบนจากการตรวจค้นไปพบเครื่องผลิตสารเคมีอีก3เครื่องพร้อมอุปกรณ์หลอดแก้วขนาดใหญ่เพื่อผลิตยาซอมบี้ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนิยมนำไปผสมในพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอร์ตยาเคตอนนี้กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนครับหลังจากนั้นก็คุมตัวชายชาวจีน2คนชื่อว่านายเจียจิงจวงอายุ47ปีและนายเต็งจีอายุ24ปีทั้ง2คนสารภาพว่ามีหน้าที่เฝ้าสถานที่และดูแลเครื่องผลิตสารเคมีเท่านั้นครับนอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงยังได้ขยายผลไปตรวจค้นบริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางละมุงไปพบความเชื่อมโยงชาวจีนทั้ง2คนตรวจพบถังสารเคมีขนาด200ลิตรอุปกรณ์หลอดแก้วเจอเครื่องชั่งอุปกรณ์การผลิตอีกเป็นจำนวนมากครับจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทางด้านของนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากเมื่อ2เดือนก่อนเจ้าหน้าที่เคยตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมาแล้วซึ่งใช้เป็นสถานที่ผสมสารเคมีลักษณะเดียวกันเลยหลังจากนั้นก็ขยายผลจนไปพบเครือข่ายแห่งนี้หลังจากนั้นนะครับก็พบว่ามีชาวจีน2คนเนี่ยแหละครับลักลอบผลิตซึ่งขณะนี้พบการระบาดหนักมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
3: ครับแล้วก็พฤติการของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำการในลักษณะนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสืบทราบว่าเริ่มมีการกระทำในลักษณะนี้เยอะมากขึ้นโดยเฉพาะในพฤติการที่พยายามเช่าบ้านเดี่ยวนะครับในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงนะครับเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งไม่มีใครเข้ามาพบเห็นได้โดยง่ายนะครับแล้วก็พยายามนำสารเคมีซึ่งในขณะนี้เราก็เบื้องต้นเนี่ยเราพยายามตรวจสอบเข้าใจว่าเป็นสารที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นเรื่องของการนำไป

0: ผลิตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งก็เป็นการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมาย
1: การที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะทางพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเนตรวงมณีเทศครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีท่านบอกเลยว่าคดีนี้ครับสืบเนื่องมาจากที่มีชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสแจ้งเรื่องไปที่ตำรวจสุดท้ายก็นำไปสู่การที่ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมชาวจีนกลุ่มนี้แล้วก็พบการกระทำผิดจริงๆซึ่งเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับลักลอบทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลหาแหล่งที่มาของสารเคมีรวมถึงผู้บงการรายสำคัญมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้โรงงานโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวในวิลล่า มีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยจะมีผู้เกี่ยวข้องแค่2คนจริงหรือเปล่าหรือน่าจะมีมากกว่านั้น
2: ค่ะเหมือนที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตบอกว่าโอ้โหของเยอะแบบนี้น่าจะทำมานานแล้วมั้งแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าไงรู้ปะจีนแล้วจีนอีกชลบุรีเหมือนเมืองจีนโอ้โหเจ้าหน้าที่ทราบแล้วคุณผู้ชมน่าจะต้องไปกวดขันกันอย่างเข้มงวดแล้วนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้ที่รายการเล่าไปนะคะกรณีที่มีผู้บริโภคคนหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีค่ะเขาไปซื้อยาย้อมผมในโลกออนไลน์มาแล้วก็มาใช้กับตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมราคาไม่ได้แพงมากนักค่ะแต่ว่าใช้ไปปุ๊บเนี่ยเกิดอาการแพ้รุนแรงทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีน้ำเหลืองออกมาล่าสุดเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะพบยาย้อมผมยี่ห้อดังกล่าวนะคะและจากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศไทยไม่มีอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.บุกเข้าไปตรวจค้นแหล่งจัดเก็บและกระจายสินค้ายาย้อมผมเถื่อนไร้เลขจดแจ้งค่ะสามารถตรวจยึดของกลางยาย้อมผมยี่ห้อดังกล่าวเนี่ยค่ะที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคที่จังหวัดราชบุรีที่บอกว่าไปซื้อมาจากโลกออนไลน์ราคา49 บาททีนี้พอมาย้อมผมย้อนแต่เฉพาะโคนนะคุณผู้ชมปรากฏว่าแพ้รุนแรงมีอาการบวมแดงแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลแล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิตนะคะจากการตรวจค้นพบยาย้อมผมที่ไม่มีอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยลักลอบนำเข้าถึง 2,000 ชิ้นอยู่ภายในโกดังพื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคนที่ดูแลโกดังแห่งนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีหญิงชาวจีนมาติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าดังกล่าวมาเก็บในโกดังแล้วก็ให้ทำหน้าที่คอยแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าชาวไทยตามออเดอร์ของร้านค้าใน TikTokหญิงชาวจีนเนี่ยอ้างว่าเป็นสินค้าทั่วไปที่ได้มาตรฐานแต่ทันทีที่ปรากฏข่าวว่ามีผู้ใช้แล้วแพ้รุนแรงก็ตกใจมากแล้วก็พยายามติดต่อเจ้าของร้านชาวจีนแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยและปัจจุบันร้านค้าดังกล่าวปิดหนีไปแล้วตนยืนยันนะคะว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างเก็บสินค้าในโกดังแล้วก็แพ็คสินค้าชั่วคราวเท่านั้นค่ะจากการตรวจสอบพบนะคะว่าปัจจุบันมีกลุ่มนายทุนมักจะใช้โมเดลกระจายความเสี่ยงโดยการนำสินค้าเนี่ยไปฝากไว้ตามโกดังต่างๆให้กับคนไทยแพ็คแล้วก็ส่งสินค้าแทนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็การจับกุมโดยตรงของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางพ.ศ. 2558ฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนะคะแล้วก็ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยอันนี้ก็มีโทษเช่นเดียวกันค่ะโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปถึงนักธุรกิจที่ลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องเอามาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เนี่ยค่ะต้องไปดูให้ดีๆว่ามีมาตรฐานหรือเปล่าถ้าเป็นของกินก็ต้องดูว่ามีอย.ไหมแล้วอย.เนี่ยมันไม่ได้มีอย่างเดียวนะมันต้องไปตรวจดูด้วยนะคะว่ามันตรงกับที่ระบุเอาไว้กับที่ไปขอจดแจ้งกับที่อย.หรือเปล่าหรือถ้าเป็นสินค้าที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะต้องผ่านมาตรฐานมอก.คือต้องมีแบบว่าเครื่องหมายติดอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยนะคะไม่ใช่เราซื้อมาแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่มีมาตรฐานเนี่ยค่ะ พอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้
3: ใช่ที่คุณผู้ชมบอกมาบอกว่ายี่ห้อที่เรานำเสนอเนี่ยปรากฏว่ามีคนรู้จักเคยใช้มาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนปรากฏว่ามีอาการเดียวกันกับเคสที่จังหวัดราชบุรีคือมีน้ำเหลืองไหลคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าข่าวนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยอยากเตือน2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้บริโภคที่จะซื้อขายของออนไลน์อันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็ต้องระวังส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเมื่อสักครู่ที่คุณศิริมาเล่าไปคุณผู้ชมคือโกดังอ่ะคือบางคนอ่ะเปิดให้เช่าโกดังปรากฏว่ามีชาวต่างชาติอย่างเคสเนี่ยก็คือชาวจีนเหมือนกันติ ดต่อมาบอกว่าขอเอาของมาไว้ที่โกดังได้หรือไม่จากนั้นติดต่ออีกบอกว่าขอให้ช่วยแพ็คของส่งให้กับลูกค้าหน่อยอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่สุดท้ายพอมันมีคดีที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยก็ต้องอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยนะครับฉะนั้นเตือนด้วยสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีโกดังให้เช่าด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่กันหน่อยกรณีที่กกร.ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนอ้างว่าเป็นการสำรวจแล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาหนึ่งในนั้นคือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.กันนักข่าวไปเจอเจ้ากระทรวงอย่างนายสุชาติชมกลิ่นก็ต้องไปสอบถามหน่อยตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงตรวจสอบหรือยังปรากฏว่าถามกันไปถามกันมานายสุชาติคุณผู้ชมไม่พอใจเดินออกจากวงนักข่าวและมีการไปชนไหล่ของนักข่าวคนหนึ่งทีนี้ภาพมันถูกเผยแพร่ออกไปครับผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงปรากฏว่านายสุชาติเนี่ยเดินกลับไปขอโทษนักข่าวคนนั้นที่มีการเดินชนไหล่กันแต่เรื่องนี้มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วให้คุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
4: คณะกรรมการ48 49เป็นคนตั้งคือท่านปลัดกับทิพดีผมไม่ได้เป็นคนตั้งผมตั้งทิพดีเสนอเข้าครม.คือผมถึงรู้นิสัยว่าทิพดีแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าข้าราชการข้างล่างนั้นปลัดก็ไปจัดการไปทนหามาวันแรกเกิดขึ้นผมโทรหาพี่พศถามดูผมเป็นคนโทรเองผมชัดเจน
1: แผกรถไฟ
5: จนอย่างนี้เลย
2: นี่คุณผู้ชมประโยคนี้นี่แหละที่ทำให้หลายๆคนบอกว่าฮะ
3: ช็อกเลยงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะเนี่ยคุณผู้ชมที่นักข่าวเขาถ่ายคลิประหว่างสัมภาษณ์ก็คือมีการถามกันไปถามกันมาระหว่างนักข่าวกับคุณสุชาติแต่ว่าช่วงหลังๆปรากฏว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะคุณสุชาติก็อาจจะเริ่มมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมีการโต้ตอบนักข่าวเนี่ยหลายต่อหลายครั้งสักพักคุณผู้ชมปรากฏว่าพอตอบคำถามเสร็จก็เดินแหวกนักข่าวไปคือแหวกกลุ่มนักข่าวไปทีนี้ไปเดินชนกับนักข่าวคนหนึ่งคือที่เราทำซับไตเติ้ลให้คุณผู้ชมเห็นภาพอะคือนักข่าวก็ถามบอกว่าโอ้ยชนแบบนี้เลยเหรอคุณสุชาติตอบกลับมาเลยบอกว่ารู้จักจุดๆน้อยไปตอบกลับนักข่าวแบบนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าคือภาพเนี่ยคุณผู้ชมคือหลายคนพอได้เห็นภาพแล้วมันก็มีภาพหลายมุมมีทั้งภาพระหว่างที่สัมภาษณ์ด้วยมีภาพระหว่างที่เดินชนผู้สื่อข่าวที่ถามจี้ก่อนที่จะเดินแหวกสื่อมวลชนออกไปหลังถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยหลังถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามเรื่องที่ไม่ยอมตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษหลังจากกกร.เนี่ยเขาเปิดเผยผลสำรวจว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ
5: จนอย่างนี้เลย
3: สองมุมที่บันทึกได้ด้านหน้ากับด้านข้างนะคุณผู้ชมก็เอามาปล่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจังหวะนั้นเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้น1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานเนี่ยประสานติดต่อนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษแล้วก็เดินทางไปพูดคุยทำความเข้าใจกันคือเดินทางลงมาจากห้องประชุมครม.ครับแม้ว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จเลยนะก็ขอลงมาก่อนแล้วก็เดินทางเข้าไปหานักข่าวคู่กรณีที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลครับทันทีที่มาถึงเนี่ยนายสุชาติเนี่ยยกมือขึ้นไหว้ขอโทษนักข่าวคู่กรณีเพราะบอกแบบนี้บอกว่ามองกันคนละมุมโดยนักข่าวก็ตอบไปว่าไม่ต้องขอโทษขออย่าไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่นายสุชาติจะยกมือไหว้ขอโทษสื่อมวลชนทุกคนครับ
6: คือเราถามด้วยความเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร์นะคร
7: ับ
6: คือผมเนี่ยนะแรกๆนะผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยด้วยทั้งไปเพราะเรามันเป็นปฏิบัติกันแบบนี้เวลาเราคุยเราซักกันเนี่ยนะแล้วจบในวงแล้วก็ออกมาแล้วก็คุยกันได้นี่ผมยังเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ แต่พอได้ยินสบถทีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่า
7: ขอโทษด้วยความ
6: ทำไมไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ
8: คือเราอาจจะแบบด้วยความที่เรามีความตั้งใจสูงพี่จริงๆด้วยความพี่น้องตรงว่าวันแรกเรานี่เราก็พยายามให้แก้ปัญหาชี้แจงให้ถูกต้องแต่บังเอิญว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องขอโทษพี่ด้วยความร่มจริงว่าผม

0: พูดพี่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่นี่เราลูกชายพี่เราลูกชายเราขอโทษได้
1: ไม่ต้องขอโทษพี่อย่าทำความเข้าใจกันมากกว่ามันไม่ใช่เป็น
0: เอาพี่น้องเราถือผมเป็นน้องพี่โอเคนะ
2: เนี่ยคือจังหวะที่นายสุชาติเข้าไปขอโทษเนี่ยนักข่าวเนี่ยชื่อพี่นอบนะคุณผู้ชมก็เป็นนักข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็คือพยายามถามนายสุชาติบอกว่าปกติแล้วก็ถามกันอย่างนี้เป็นประจำก็ไม่อยากจะให้มาติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็พยายามชี้แจงให้กับนายสุชาติไปจังหวะที่มีการพูดคุยกันนายสุชาติก็ยกมือไหว
3: ้
2: ขอโทษตลอดเวลาครับ
3: ขอโทษเป็น10ครั้งมั้งคะทีมข่าวไปลองนับดูว่าที่ทางด้านคุณสุชาติขอโทษเนี่ยขอโทษทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเป็น10ครั้งอ่ะคุณผู้ชม
2: ครับยกมือไหว้อยู่แบบนั้นระหว่างที่มีการพูดคุยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับก็บอกว่าเข้าใจเจตนาของนายสุชาติที่ต้องการปกป้องข้าราชการและกรมควบคุมมลพิษแต่ว่าท่าทีของคนระดับรัฐมนตรีก็ควรจะนอบน้อมรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วก็นำไปแก้ไขมากกว่าจะทำตัวเป็นศัตรูกับภาคเอกชนที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลและก็รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่ถือเป็นคู่กัดกับนายสุชาตินักข่าวเขาขนานนามแบบนั้นนะครับก็มีการโพสต์ข้อความต่อว่านายสุชาติที่ใช้กิริยาข่มขู่คุกคามแล้วก็นางสาวรักชนกเนี่ยบอกว่าไม่ควรสนับสนุนให้คนแบบนี้มีอำนาจเพราะในที่สาธารณะยังแสดงพฤติกรรมเช่นนี
3: ้
2: โพสต์นี้ค่อนข้างดุเดือดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการโพสต์ทันทีหลังจากมีภาพปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์นะครับ
3: ค่ะคือต้องไปดูทีมข่าวการเมืองเนี่ยเขาดูละเอียดนะทำข่าวเนี้ยคุณผู้ชมเขาไปนับมาท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยกล่าวคำขอโทษพี่นอบเนี่ยแล้วก็ยกมือไหว้รวมทั้งหมดเมื่อวานเนี้ย16ครั้ง
2: โอ้โหนับละเอียดนะ
3: 16ครั้งนับละเอียดเขาไปเพย์ภาพดูเลยว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีกี่ครั้งนะคะแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งพี่นอบเนี่ยถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสแล้วก็ทำงานสายการเมืองมาค่อนข้างจะนานนะคะเคยอยู่มติชนมายาวนานแล้วก็เคยไปอยู่ที่โพสต์ทูเดย์นะคะคุณผู้ชมสำนักข่าวโพสต์ทูเดย์หลังจากนั้นก็อยู่ที่สำนักข่าวเดอะเบเตอร์แล้วก็เป็นกรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำข่าวเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเพราะว่านักข่าวไปถามย้ำถามซ้ำๆหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราจะไปถามแหล่งข่าวเพื่อให้ได้คำตอบเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนกันเวลาเราจะถามนักข่าวเนี่ยเราอยากได้คำตอบคำถาม A แต่เขาไปตอบคำถาม B เนี่ยคือหัวหน้ามักจะสั่งมาว่ายังไงก็ต้องให้ย้อนกลับไปถามจนจะได้คำตอบ A ให้ได้เข้าใจว่าเมื่อวานคงจะไม่ได้คำตอบพี่นอบก็เลยถามซ้ำๆซ้ำๆจนนำมาสู่เนี่ยค่ะภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
4: อันนี้ชี้แจงหรือความในใจครับ ที่บอกว่าหัวหน้าสั่งว่าต้องได้คำตอบเรื่องนี้
2: บอกว่าประสบการณ์ของการเป็นนักข่าว
3: เป็น
4: ประสบการณ์นะคุณผู้ชม
2: ค
4: ุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเพียบเลยนะครับก็แสดงว่าให้ความสนใจข่าวนี้กันนะครับถามคุณผู้ชมหน่อยครับตอนนี้เข้าหน้าฝนมาหลายพื้นที่ฝนตกหนักสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้มีรายงานว่าถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าบางพื้นที่เกิดขึ้นแล้วส่วนช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกที่เพชรบูรณ์ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าหลากลงมาแบบนี้ครับ
5: ขอความให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพ
6: เตรียมรับมือ
5: ไว้นะครับน้ำที่ต่ำๆนะครับ
4: คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายจากน้ำป่าในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองหลายหมู่บ้านทั้งหมู่1หมู่2หมู่5หมู่12และ13ครับล่าสุดช่วงเที่ยงคืนระดับน้ำในบางจุดเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังถ้ามีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องส่วนระดับน้ำในคลองยังมากและเชี่ยวอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมอีก2อำเภอคือพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักด้วยนะครับ
2: พูดถึงสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับนอกจากพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกอย่างหนักปัจจัยหลักๆมันมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือครับที่พัดปกคลุมความชื้นเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนแบบนี้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและรวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้38องศาเซลเซียสและถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองมากที่สุดในร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับมีฝนตกหนักมากที่สุดคือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้พื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมีการประกาศให้เฝ้าระวังคือพื้นที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะครับรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ถ้าไปดูบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นอาจจะสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถ้าไปดูฝั่งตะวันออก3จังหวัดคือนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุด4จังหวัดคือภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่33องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยครับ
4: ดูข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาครับทางองค์การอนามัยโลกออกมาแสดงความกังวลต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงมันอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงานและการระบาดระลอกนี้มันอาจจะกินเวลานานหลายเดือนด้วยนะครับคุณวินิธา
6: จริงๆอาจจะระบาดมาสักพักแล้วกว่าจะรู้ตัวกันแต่ว่าตัวเลขทางการตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า135คนแล้วนะคะส่วนผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ก็อีกไม่ต่ำกว่า540คนที่สำคัญอย่างรวันดานะคะเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกเนี่ยต้องมายกระดับความเข้มงวดแถวด่านพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดเข้าไปในประเทศด้วยค่ะรวันดายกระดับการคัดกรองที่ด่านพรมแดนซึ่งติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะหลังจากที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจในคองโกตะวันออกเจ้าหน้าที่ระบุว่าตอนนี้เฝ้าระวังอาการของผู้เดินทางนะคะแล้วก็ต้องเสริมมาตรการความพร้อมรับมือตามจุดผ่านแดนสำคัญสำคัญภาพการคุมเข้มที่เห็นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการรวันดาสั่งปิดด่านพรมแดนซึ่งเชื่อมกับ DR คองโกไปแล้วอย่างน้อย2จุดนะคะหลังจากที่ไวรัสอีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย135คนต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า540คนตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจากที่ประกาศการระบาดครั้งแรกเลยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกในเวลาเดียวกันตอนนี้แสดงความกังวลต่อความเร็วแล้วก็การกระจายของโรคนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการ เรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือเพิ่มเติมเนื่องจากคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในแถบแอฟริกากลางเนี่ยอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่ได้รับการรายงานมาอีกมากนะคะแล้วก็การระบาดระลอกนี้อาจกินเวลานานหลายเดือนกว่าจะสามารถควบคุมได้ผู้เชี่ยวชาญจาก

0: แพทย์จะรู้ตัวแล้วก็ยังเป็นสายพันธุ์หายากคือสายพันธุ์บุนดีบูโจไม่มียาไม่มีวัคซีนโดยตรงที่ผ่านการรับรองแล้วตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะสามารถนำยาหรือว่าวัคซีนที่ยังพัฒนาอยู่ไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะสามารถนำมาใช้รับมือกับการระบาดได้ก่อนหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันนะคะเวชภัณฑ์จำนวนมากทยอยส่งไปถึงเมืองบูเนียคนงานเนี่ยค่ะต้องมาคอยทยอยขนกล่องอุปกรณ์การแพทย์ลงจากเครื่องบินที่ขนส่งมาที่สนามบินบูเนียภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่หลายองค์กรด้วยกันอย่างเช่นยูนิเซฟภาพที่เกิดขึ้นก็สะท้อนถึงความเร่งด่วนของการทำงานจากบรรดาหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานช่วยเหลือแล้วก็ภาครัฐก็ดีในการรับมือการระบาดของอีโบลาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเช่นเดียวกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนที่เร่งส่งสิ่งของจำเป็นรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดด้วยเช่นกันนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการรับมือโรคคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเนี่ยรายงานด้วยว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือหน้ากากหรือว่าแว่นตาป้องกันสำหรับให้บุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ได้ใช้งานส่วนถ้าไปดูที่ยูกันดาเนี่ยรัฐบาลยืนยันว่ามีผู้ถูกกักกันตัวไปแล้วร่วม100คนนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยสถานที่ว่าไปกักตัวที่ไหนการกักตัวครั้งนี้รัฐบาลยูกันดาบอกว่ามีขึ้นเพื่อติดตามอาการของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่หายากแต่ว่าถ้าจะไปดูตัวเลขระบาด ที่ยืนยันในยูกันดาเนี่ยยังอยู่แค่2คนเหมือนกันนะคะที่ก็เดินทางมาจากดีอาร์คองโกนั่นเองนอกจากนี้ที่ยูกันดาเนี่ยสั่งประชาชนเลี่ยงเรื่องของการทักทายกันนะคะอย่างการกอดหรือจับมือกันเนี่ยก็ให้เลี่ยงไปก่อนแล้วก็จะมีงานสำคัญยูกันดามาเชสเดย์ประจำปีที่จะจัด3มิถุนายนนี้คนมาร่วมงานเป็นหลักล้านคนค่ะก็ปีนี้ยกเลิกกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่างานใหญ่คนไปรวมตัวกันเยอะๆโรคที่แพร่ระบาดด้วยการสัมผัสเนื้อตัวสัมผัสสารคัดหลั่งเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถจำกัดวงได้ว่าตอนนี้จริงๆแล้วผู้ติดเชื้อกระจายไปอยู่ในจุดไหนบ้างเพราะอย่างถ้าดูพัฒนาการของการระบาดที่เราเห็นคือเราประกาศครั้งแรกวันศุกร์ผ่านมาวันเดียว2วันเพิ่มขึ้นเป็น 30-40 คนสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็คนติดเชื้อไม่ได้อยู่แค่ศูนย์กลางการระบาดแล้วไปถึงเมืองหลวงของทางที่ดีอาของโกก็ดีที่ยูกันดาก็ดีตอนนี้ยังไม่รู้อีกว่าติดพรมแดนประเทศอื่นที่มีการเดินทางกันอีกเนี่ยไปถึงไหนบ้างแล้ว
1: ส่วนแนวคิดที่ว่าจะดูพิจารณาถึงการนำเอาวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาทดลองใช้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาสัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างๆแล้วนะครับบอกว่าก็ไม่ค่อยอยากจะให้หวังมากนักเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องดีอาร์คองโกมีทั้งความไม่สงบในประเทศตัวเองมีทั้งเรื่องของการขนส่งโลจิสติกต่างๆเทียบกับตอนสมัยโควิด-19ตอนนั้นพอมีการพัฒนาวัคซีนแล้วส่งวัคซีนเข้าไปจนถึงทุกวันนี้นะครับประชากรของดีอาร์คองโกที่ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว16% ถือว่ายังน้อยมากการที่จะกระจายวัคซีนอาจจะทำได้ยากจริงๆนะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงประเทศจีนตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าหัวกระไดไม่แห้งจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางถึงจีนแล้วค่ะเปิดฉากการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะไปเยือนจีนครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่หลายคนเรียกว่าปูตินเหมือนกับกำลังอำนาจเสื่อมถอยนิดหน่อยด้วยสถานการณ์สงครามส่วนฝั่งของสีจิ้นผิงเองก็พยายามเดินหน้าประคับประคองความสัมพันธ์กับฝั่งสหรัฐหลังจากที่จับข่าวคุยกับทรัมป์ไปหมาดๆดังนั้นการเดินทางเยือนจีนครั้งที่25ของปูตินตอนนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างมากจากทั่วโลกค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่นหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปรับเองแล้วก็มีเสียงกลองให้ได้ยินนะคะก็คือเป็นกองเกียรติยศมีกลุ่มเยาวชนถือธงชาติจีนธงชาติรัสเซียไปโบกรอแล้วก็ตะโกนข้อความยินดีต้อนรับนะคะการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ของปูตินเป็นครั้งที่25แล้วค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่จีน2วันมีกำหนดเข้าหารือกับสีจิ้นผิงวันนี้แล้วนะคะ ทางทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยเปิดเผยว่า2ผู้นำจะหารือกันหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

0: ปจนถึงประเด็นสำคัญระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า2ฝ่าย2ผู้นำจะใช้โอกาสนี้เดินหน้ายกระดับและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสร้างเสถียรภาพเพิ่มพลังบวกให้แก่โลกต่อไปซึ่งการเยือนครั้งนี้ของปูตินถูกจับตามองจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในจังหวะที่จีนกำลังสานสัมพันธ์กับสหรัฐระคับประคองให้ราบรื่นแล้วก็ประคองและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรัสเซียไปด้วยในคราวเดียวกันการเยือนครั้งนี้ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคะประจวบเหมาะกับวาระครบรอบ25ปีการลงนามในสนธิสัญญาความเป็นพันธมิตรและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างจีนและรัสเซียลงนามกันไว้2ประเทศนี้นะคะเมื่อปี2001แล้วก็ตรงกับโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียด้วยทางที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยูริอูชาคอฟเนี่ยยืนยันว่าการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กับของปูตินตอนนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวโยงกันระบุด้วยว่าการเยือนจีนของผู้นำรัสเซียครั้งนี้จริงๆคือคุยกันไว้ตกลงกันเตรียมการไว้ล่วงหน้านานแล้วตั้งแต่ไม่กี่วันหลังจากที่ปูตินกับสีจิ้นผิงเนี่ยหารือกันผ่านทางวิดีโอคอลเมื่อ4กุมภาพันธ์ที่แล้วนักวิเคราะห์บางส่วนขณะเดียวกันมองว่าการเดินทางเยือนจีนต่อเลยต่อจากทรัมป์ของปูตินเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นการส่งสารจากปูตินไปถึงชาวอเมริกันว่าจะมาเยือนจีนบ่อยเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการนะแต่ว่ารัสเซียเนี่ยใกล้ชิดสนิทเป็นมิตรกับจีนมากกว่าอยู่ดี
1: ทีนี้ก่อนจะออกเดินทางไปจีนเนี่ยค่ะผู้นำรัสเซียแถลงการผ่านคลิปวิดีโอยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนบอกว่าก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในแง่ของความเข้าใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและระบุด้วยว่าสองประเทศพร้อมร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและมีความเท่าเทียมตลอดจนสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์หลักๆของทั้งสองประเทศนะคะรวมไปถึงการปกป้องอธิปไตยและความเป็นเอกภาพของชาติด้วยปูตินระบุว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความร่วมมือกันทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมเสริมว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ความสัมพันธ์ระดับโลกโดยจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของรัสเซียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2022จีนเนี่ยระบุว่าวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียไว้แม้ว่ารัสเซียจะถูกสหรัฐแล้วก็ชาติยุโรปหรือว่าเกือบๆทั่วโลกคว่ำบาตรทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินก็ตามซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนในมิติพลังงานไม่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของรัสเซียเป็นผู้ซื้อน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียรายหลักหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรไปตอนนี้กลายเป็นรัสเซียพึ่งพาจีนมากกว่าที่จีนเนี่ยพึ่งพารัสเซียแล้วขณะเดียวกันสงครามในอิหร่านเบี่ยงเบนความสนใจของสหรัฐออกไปจากสงครามในยูเครนนะคะรัสเซียคาดหวังว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ความต้องการน้ำมันของรัสเซียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าย้อนไปดูผลลัพธ์จากการหารือระหว่างผู้นำจีนกับทรัมป์เนี่ยแม้จะดูเหมือนมีความคืบหน้าในเรื่องของข้อตกลงการค้าต่างๆแต่ว่าประเด็นอย่างที่คุยกันอย่างมีเรื่องไต้หวันหรือว่าประเด็นสงครามอิหร่านจะยังไม่ค่อยมีอะไรออกมาชัดเจนเท่าไหร่นะคะท่ามกลางความพยายามยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนและดูเหมือนอาจจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งจะออกมาพูดถึงกรณีที่สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านไปเมื่อวานนี้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงชั่วโมงเดียวก็จะสั่งโจมตีอิหร่านแล้วก่อนจะตัดสินใจตัวเองตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปอ้างว่าเหล่าผู้นำอิหร่านกำลังร้องขอให้มีการเจรจาแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐอาจจะเปิดการโจมตีระลอกใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะหากว่ายังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นก็ถือว่าชั่วโมงเดียวว่าอย่างนั้นเถอะเรียกว่าออกมาย้ำบอกว่าเปลี่ยนใจแค่ชั่วโมงเดียวเองนะก่อนจะเปิดการโจมตีรอบใหม
2: ่ก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสหรัฐและก็รวมไปถึงรัสเซียที่มีการไปพูดคุยกับทางจีนด้วยนะครับแต่พูดถึงที่จีนเนี่ยคุณผู้ชมมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่ออย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ทางตอนใต้ตอนนี้หลายจุดกำลังเผชิญกับอุทกภัยหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสภาพอากาศเลวร้ายด้วยตอนนี้

0: มีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10คนเลยนะครับ
1: หลายพื้นที่เตรียมให้ประชาชนต้องรับมือภัยพิบัติต่างๆที่สืบเนื่องจากฝนตกหนักนะคะขณะที่ทางการตอนนี้จัดสรรเงิน150ล้านหยวนรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นค่ะวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนี้เอาไว้นะคะรถยนต์เนี่ยถูกกระแสน้ำท่วมพัดไปลอยไปตามถนนตรงนี้อยู่ในมณฑลกุ้ยโจวของจีนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้แม่น้ำเจี้ยนในพื้นที่ล้นตลิ่งนะคะรถอีกหลายคันในบริเวณใกล้เคียงก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นกันเมื่อวานนี้ทางการท้องถิ่นคาดการว่าทางน้ำในเขตเมืองเนี่ยเจอยอดน้ำหลากเมื่อเวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็สั่งยกระดับการตอบสนองฉุกเฉินด้านการควบคุมน้ำท่วมเป็นระดับ2แต่ว่าปรากฏว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งตอนใต้และตอนกลางของจีนก็ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงอย่างน้อย18คนนะคะน้ำที่ท่วมเป็นวงกว้างยังส่งผลให้โรงเรียนและธุรกิจต้องปิดทำการกระทบทั้งระบบขนส่งและการจ่ายไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องเข้าไปอพยพประชาชนท่ามกลางถนนที่พังเสียหายแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องอาศัยกำลังทหารเข้าไปช่วยเก็บกวาดซากปรักหักพังด้วยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพื้นที่ในมณฑลเจียงซีอานฮุยหูหนานหูเป่ยกุ้ยโจกวางสีกวางตุ้งแล้วก็ไหหลำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในเขตเมืองซึ่งทางการจีนตอนนี้สั่งจัดสรรเงิน150ล้านหยวนสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยและเปิดใช้แผนรับมือฉุกเฉินในหลายพื้นที่นักอุตุนิยมวิทยาของจีนชี้ว่าตอนนี้พื้นที่ฝนตกหนักผิดปกติกินบริเวณกว้างกว่า 1,000 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็เกิดจากการบรรจบกันของความชื้นมวลอากาศชื้นจากอ่าวเบงกอลจากทะเลจีนใต้แล้วก็จากทางมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบกับระบบอากาศที่เคลื่อนตัวช้าจึงมีฝนปริมาณฝนที่สะสมเนี่ยค่อนข้างสูงมากซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการณ์ว่าสภาพอากาศรุนแรงเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกและใต้ของจีนในอีกช่วงสักประมาณ2วันข้างหน้านี้ฝนจะตกหนักที่สุดนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระจุกตัวอยู่ตามลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางแล้วก็ตอนล่างด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกภัยพิบัติหนึ่งที่มาตอกย้ำจีนหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเผชิญแผ่นดินไหวกันไปที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง
2: ครับขอบคุณมากครับคุณนิธาครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แนวคิดของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะยกเลิกหรือลดขบวนรถไฟที่จะเข้าพื้นที่กลางกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา3เดือนกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ทีมข่าวเราพบว่ารถไฟที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นมันเป็นชีวิตของใครหลายคนนอกจากทำงานแล้วก็เป็นช่องทางในการทำมาหากินของกลุ่มแม่ค้าที่ต้องนำของเข้ามาขายที่มักกะสันด้วยวันนี้คุณชาติชายถุงเงินลงพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ในขบวนรถไฟนำภาพบรรยากาศมาให้ดูของชีวิตยามเช้าของชาวบ้านและแม่ค้าที่จะต้องค้าขายกันนะครับคุณชาติชายเชิญเลยครับ
3: ครับทั้ง3ท่านครับตอนนี้บรรยากาศที่บนขบวนรถไฟฉะเชิงเทรามุ่งหน้าไปทางเข้ากรุงเทพมหานครนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าผมปักหลักอยู่ตั้งแต่สถานีลาดกระบังนะครับเพื่อมาสำรวจบรรยากาศของผู้มาใช้บริการบนรถไฟนะครับช่วงเช้ารถมาที่สถานีลาดกระบังประมาณ 6:07 นาทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นแล้วนะครับก็ทำให้เห็นถึงว่าสถานการขึ้นรถไฟโดยสารของรถไฟยังคงมีความสำคัญอยู่หลังจากมีการประกาศหรือว่ากำชับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เสนอแนวทางนะครับก็คือการให้รถไฟทางไกลนะครับได้อยู่เส้นทางที่ห้ามเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอย่างเช่นสายตะวันออกนะครับให้สิ้นสุดแค่ลาดกระบังจากเดิมที่สิ้นสุดก็คือหัวลำโพงนะครับนี่เป็นมาตรการหนึ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมและก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขภายใน3เดือนเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเรามาฟังเสียงสะท้อนของผู้มาใช้บริการนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการของทางกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นคุณป้าที่เป็นแม่ค้าขายผัก

0: นะครับที่ขึ้นมาจากลาดกระบังนะครับแล้วก็เตรียมผักไปขายที่สถานีมักกะสันก็คือตลาดใกล้ๆที่อยู่สถานีนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงความรู้สึกแล้วก็เสียงสะท้อนเกี่ยวกับมาตรการของหน่วยงานภาครัฐนะครับในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุครับป้าครับสอบถามนิดนึงครับตอนนี้คือเตรียมผักมาขายที่ไหนครับ
1: ตลาด
2: ฮะ
0: ไปเตรียมผักไปขายที่ตลาดมักกะสันใช่ไหมครับ
2: ตลาดมักกะสัน
0: พอมีหนึ่งมาตรการที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ให้รถไฟเนี่ยเข้าในพื้นที่ชั้นในเนี่ยกระทบต่อเราไหมครับ
2: กระทบสิเราจะไปยังไงอ่ะ
0: คร
2: ับ เราไปรถขอสวกเขาจะไม่ให้เราขึ้นเนื้อของเยอะแยะเขาไม่ให้ขึ้นหรอก
0: สายมากี่ปีแล้วฮะ
2: 30กว่าปีแล้ว
0: เราจะหากมาตรการเขายังคงเดินหน้าอยู่เราจะปรับตัวยังไงครับ
2: เราก็จะทำยังไงอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องบอกว่าต้องฝากว่าถ้าแม่ค้าร้องเรียนอ่ะคือก็คนรวมกันอ่ะคงจะได้อยู่แต่เขาจะยอมเราเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาทำไม่ถูกหรอกแบบนี้อ่ะ
0: ครับจะแก้ปัญหาให้ถูกหรือเปล่าหรือว่า
2: จะ
0: ไปช่วยกันแก้ป
2: ัญหาปกตินะมันต้องเข้าอยู่แล้วหัวลำโพงไม่เข้าแล้วจะไปยังไงก็เสียสัมภาระบานเตแล้วเราไปรถยนต์เราจะไปยังไงเขาจะให้เราขึ้นเนอะ
0: เขาบอกว่าจะมีรถแอร์พอร์ตลิงก์รถ
2: แอร์พอร์ตลิงก์มันไม่ให้เราขึ้นอยู่แล้วของมันเยอะมันมีพวกปลาพวกอะไรมันจะให้ขึ้นมันเลยมันไปได้ตัวเปล่าแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงน้องๆเป็นนักเรียนจากเทพศรินทร์ป่ะครับกระทบไหมครับน้องเขาบอกว่าเขามีมาตรการว่าห้ามรถไฟเข้าในพื้นที่ชั้นในหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงหัวลำโพงอ่ะเราจะเดินทางยังไงครับกระทบปะ
3: กระทบครับ
0: เขาบอกดิน้องเดินทาง
3: เขาบอกว่าดีว่าผมไปลงถึงตรงที่พนักงานเขาลงแล้วผมเดินนิดเดียวถึงโรงเรียนเลยครับ
0: แต่ถ้ามาตรการเขาไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ชั้นในมาจอดแค่ที่กลุ่มแค่ระดับนี้กระทบแน่นอนนะ
3: ครับ
0: เราทำยังไงถ้ามาตรการเดินหน้าได้แล้วเราจะปรับตัวไหมหรือว่า
3: ปรับ
0: ต้องปรับใช่ไหม
3: ครับ
0: จะทำอะไรไม่ได้
3: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับน้องแล้วบ้านน้องอยู่แถวไหนครับเนี่ย
3: อยู่หัวหมากครับ
0: อยู่หัวหมากนะครับรถไฟวันประจำ
3: ครับ
0: ถ้าปกติเดินทางใช้เวลานานไหม
3: ประมาณ40นาทีคร
0: ับถ้าขึ้นรถนานกว่า
3: ครับรถอาจจะติด
0: อ๋อคือรถไฟประหยัดเงินด้วยหรอครับ
3: ครับ
0: ครับกับผู้ชมครับที่เป็นบรรยากาศภายในขบวนรถไฟนะครับที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครที่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ที่โดยสารรถไฟเป็นประจำนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นก็ขึ้นอยู่การพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเดินหน้ายังไงและก็ท้ายสุดก็จากการฟังเสียงสะท้อนของผู้คนที่ใช้บริการรถไฟนี่ก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐนะครับได้คำนวณแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าความเหมาะสมในการแก้ปัญหานั้นตรงจุดหรือไม่ครับ
4: ขอบคุณมากนะครับคุณชาติชัยครับคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเจนนะครับมีทั้งคนที่ต้องเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือและคนที่เป็นแม่ค้าต้องมาค้าขายนะครับบางคนบอกว่าใช้เส้นทางนี้มา30ปีแล้วถ้าเกิดมีนโยบายนี้ออกมาจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรขอส
5: ม
4: ก.โอ้โหจะให้ขึ้นหรือเปล่าหรือรถไฟฟ้า Airport Rail Link ปกติคนก็เยอะอยู่แล้วและข้าวของที่จะต้องมาขายอีกก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะ
5: คะนี่เป็นวิถีชีวิตของคนชานเมืองที่ต้องการเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครนะคะต้องรอดูหลังจากนี้นะคะว่าผลการศึกษาจะออกมาเป็นยังไงด้วยนะคะไปดูความคืบหน้าคดีหน่อยค่ะคุณผู้ชมคดีรถไฟชนกับรถเมย์ในกรุงเทพชั้นในนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงกรณีที่มีคนที่ถูกรถชนนะคะแต่ว่าคือพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดตัดที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในแต่ถ้าจะไปดูความคืบหน้าคดีเนี่ยค่ะตอนนี้ตำรวจประสานขอหัวรถจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไปจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะขณะที่การสอบสวนสาเหตุแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องตำรวจสอบ3กลุ่มด้วยกันค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟขนส่งชนรถโดยสารประจำทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อให้ข้อมูลประกอบคดีความรวมไปถึงขอรับเอกสารรับรองการเสียชีวิตขอรับศพกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะนายสันติเขียววิจิตรพ่อของนายธนัทพิพัฒน์นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนและกำลังจะลงจากรถโดยสารเหลืออีก3ป้ายเท่านั้นนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการกำกับดูแลบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไม่เข้มงวดมากพอจนนำไปสู่ความสูญเสียค่ะ
6: จริงๆผมมองว่าการเดินทางโดยการ

0: โดยสารสาธารณะเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ลูกชายผมก็อายุยังน้อยอยู่เขายังมีอนาคตที่สามารถไปได้อีกไกลผมเลยรู้สึกว่าการที่ก็คือรัฐบาลควรจะจัดการความปลอดภัยให้มันดีมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าวัวหายล้อมคอกเดี๋ยวทำกันโน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาเกิดขึ้นอีกคือระบบการจัดการเนี่ยผมว่ามันควรจะทำให้มันโคเวอร์คือครอบคลุมไปตลอดไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
1: ส่วนญาติของนางเอี้ยงมโนแจ่มหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกนะคะว่าครอบครัวเนี่ยยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านางเอี้ยงเนี่ยค่ะนางเอี้ยงเนี่ยค่ะยังปรากฏอยู่ในคลิปที่สื่อมวลชนนำมาเผยแพร่โดยบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยกำลังโทรศัพท์อยู่แล้วก็เรียกร้องให้มีการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
2: แปลกตรงที่ว่ามันเคยเกิดเหตุมาแล้วก็ยังเกิดอีกไม่ว่าจะด้วยวินัยหรือว่าด้วยการกฎจราจรคำมนาคมอะไรก็แล้วแต่เงี้ยมันก็แปลกแต่คะแนนเท่าที่ดูข่าวที่ออกมาเนาะมีการวางแผนว่าจะทำไอ้อุโมงค์ลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะทำไหมแต่ก็คือทางญาติแล้วก็ทางน้องหนูเนี่ยทางลูกๆแล้วก็พี่น้องเนี่ยเขาก็อยากให้เคสของเราเป็นเคสสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียที่แบบกระทันหันแล้วก็แบบก็ยังรับกันไม่ได้
1: ส่วนผลการสอบสวนช่างเครื่องรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยนะคะว่าข้อมูลการให้ปากคำยังไม่มีข้อสรุปค่ะเพราะว่ายังต้องรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพิสูจน์พฤติกรรมของทุกคนบนขบวนรถไฟทั้งการขับเคลื่อนควบคุมรถการรับรู้การสื่อสารแล้วก็สัญญาณเตือนต่างๆค่ะ
3: เรายังไม่ได้ให้การยืนยันในส่วนนี้เพราะว่าฝ่ายสืบสวนยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องเราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทํางานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทํางานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับ
1: ส่วนรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนางเอี้ยงนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตแล้วก็กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีค่ะสำหรับประเด็นการหยุดรถรักษาการผู้ว่าการรถไฟระบุนะคะว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมไปถึงประเด็นการใช้สารเสพติดที่ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
4: การสื่อสัญญาณนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการสื่อสัญญาณว่าเครื่องกั้นยังไม่พร้อมให้นำรถเข้ามาแล้วก็ได้ยื่นสัญญาณที่เราเห็นในข่าวก็คือการแสดงสัญญาณท่าห้ามก็คือยังห้ามไม่ให้ขับรถวิ่งเข้ามาแต่เรื่องของระยะเวลาและเรื่องความเหมาะสมนี้ต้องดูในรายละเอียดนะครับ
5: แต่ว่าเป็นไปตามหลักการสัญญาที่แล้ว
4: ถูกต้อง
5: แต่ว่าการหยุดจริงๆแล้วระยะเบรกเนี่ยมันต้องเบรกระยะไหนเกิดจังหวะถึงแยก
4: ครับผมปกติระยะเบรกนะครับรวมระยะมองเห็นและระยะการตัดสินใจนะครับของการรถไฟใช้ไปที่1,000เมตร
5: หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแต่ในระยะที่เกิดเหตุนี้ค่อนข้างกระชั้น
4: ครับ1,000เมตรนี่เป็นหลักเพราะความเร็วสูงสุดที่ทำ
6: รถไฟคันนั้นใช้ความเร็วเท่าไหร่
4: ส่วนคันที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดเหตุความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโม
5: งแล้วหลังจากนี้การดำเนินการในส่วนของอาญาเพราะว่าไปตามกฎหมายทางวินัยหรือการดำเนินการการไฟจะดำเนินการในหลังจากที่ประกันตัวมาแล้วอะไร
4: ครับครับก็อย่างที่ท่านที่ว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายครับก็เราจะดำเนินการแยกกัน

0: วินัยของพนักงานขับรถนะครับที่ตรวจพบสารเสพติดขณะปฏิบัติการปัจจุบันนี้การรถไฟก็ให้ออกจากราชการไปก่อนเพื่อสอบสวน
1: ส่วนแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เตรียมศึกษาการลดการเดินรถไฟบรรทุกแล้วก็รถไฟโดยสารเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในภายในระยะเวลา3เดือนทางการรถไฟระบุนะคะว่าจะต้องหาแนวทางรองรับทั้งด้านระบบขนส่งมวลชนและผลกระทบในภาพรวมรวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นความคุ้มค่าและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถค่ะ
2: ครับเดี๋ยวรอดูติดตามการจำลองเหตุการณ์วันนี้สำหรับหัวรถจักรที่จะนำมาใช้จำลองเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากรถไฟที่ต้องตรวจสอบแล้วรถเมย์ก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถไฟชนรถเมย์กำลังสะท้อนถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถเมย์นะครับแม้ว่าณเวลานี้ขสมกจะออกมาชี้แจงบอกว่าระบบเชื้อเพลิงไม่ใช่สาเหตุของเพลิงไหม้นะครับแต่ถ้าไปสอบถามผู้โดยสารบางส่วนเขายอมรับแบบนี้บอกว่ากลัวเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับตัวเองเหมือนกันครับ
3: พี่นั่งเกือบทุกวันรถเมย์ส้มใช่แล้วยิ่งแบบตอนเย็นอะรถแบบว่าอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุครั้งเนี่ยคือจบอะใช่เพราะว่าหนูลงไปดูสาย76อะช่วงเช้ากว่าช่วงเย็นอะยิ่งกว่าปลากระป๋องอีกนั่นแหละความเสี่ยงมันก็เยอะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราต้องใช้กิจวัตรประจำวัน
4: กังวลเหรอคะมันไม่ใช่กังวลหรอกค่ะกลัวค่ะกลัวค่ะโอ้ตรงนั้นน่ากลัวจริงๆนะแยกอโศกตรงนั้นน่ะป้าใช้รถตรงใช้ถนนตรงนั้นน่ะตั้งแต่20ปีที่แล้ว
2: เสียงสะท้อนของผู้โดยสารพูดตรงกันเลยบอกกลัวมากเพราะว่าบางคนก็คือใช้บริการเป็นประจำแล้วก็บางคนก็นั่งโดยสารเนี่ยผ่านจุดบริเวณที่เกิดเหตุด้วยนะครับผู้โดยสารก็บอกว่าค่อนข้างกังวลทีนี้พอฟังเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารแล้วเมื่อวานนี้คุณนิชมนผู้สื่อข่าวไทย PBS ก็เลยไปพูดคุยกับพนักงานขับรถเมย์สีส้มหรือว่ารถยูโร2ครับถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยถึงเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนที่คนขับเนี่ยอธิบายให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังเลยคร
5: ับครับรถยูโร2ของเรานะครับจะมีประตูทั้งหมด2บานคือบานหน้ารถแล้วก็บานตรงกลางรถนะครับแล้วมาตรการในการถ้าเกิดเหตุนะครับเราจะมีตัวเคาะกระจกนะครับของทางรถของเราจะมีทั้งหมด2ตัวคืออยู่หน้ารถและหลังรถนะครับผมตัวนี้สามารถเคาะกระจกตอนถ้าประตูด้านหน้าและประตูกลางรถเกิดเหตุผู้โดยสารอัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเคาะกระจกนะครับในการหลบหนีก็จะมีอบรมทุกๆ 3-6 เดือนนะครับในการอบรมเรื่องการใช้เหตุมาตรการถ้าเกิดหลายๆอย่างเช่นไฟไหม้หรือเกิดการรถชนนะครับก็เอาอบรมกันว่าจะทางใดในการหลบหนีนะครับผมแล้วทางของเราก็จะมีประตูหลังรถนะครับเป็นประตูฉุกเฉินของขสมกนะครับเพื่อเกิดถ้าผู้โดยสารนะครับด้านประตูด้านหน้าประตูด้านหลังคนเยอะเกินเราก็ใช้ประตูฉุกเฉินในการหลบหนีจุดหนึ่งนะครับผมทางนี้จะเป็นประตูหลบหนีอีกจุดหนึ่งของตัวรถเมย์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับทางเราก็จะมีตัวถังดับเพลิงอยู่ทางหลังรถนะครับ
2: เนี่ยคุณผู้ชมคนขับก็พยายามอธิบายให้เห็นถึงอุปกรณ์ที่ใช้ประตูฉุกเฉินที่ใช้ในกรณีที่มันเกิดเหตุแต่ว่าภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือวิธีการสาธิตต่างๆประตูพอมันไม่ได้เปิดนานๆบางทีมันก็อาจจะต้องใช้แรงอยู่บ้าง
1: ค่ะ
2: โอ้เนี่ยคุณผู้ชม
6: แล้วจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสี้ยววินาทีอ่ะถ้าดูจากวงจรปิดคือบางคนก็ยังแบบอาจจะดูโทรศัพท์อยู่หรือว่ามองจุดอื่นๆอยู่แล้วอาจจะรู้ตัวอีกทีคือชนแล้ว
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่ได้มีการฝึกซ้อมหรือว่ามีการสอดส่องดูบ่อยๆบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้นชินด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้ลองไปฟังความเห็นจากนักวิชาการกันหน่อยครับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็อธิบายเพิ่มเติมถึงความรุนแรงเนี่ยถ้าอาจความรุนแรงอาจจะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิงโครงสร้างตัวรถแล้วก็มาตรการความปลอดภัยที่อาจจะต้องมีการทบทวนกันเพิ่มด้วยครับ
7: ไอ้รถคันนี้มันติดนะมันติดNGV ไว้ใต้ท้องรถครับเห็นไหมเพราะงั้นพอติด NGV ใต้ท้องรถเนี่ยตอนนี้คือเมื่อรถไฟพุ่งเข้ากระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยก็ทำให้ถังแก๊สแล้วก็วาล์วเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะแก๊สรั่วไหลมาผสมกับประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสีของเหล็กใช่ไหมก็ทำให้เกิดการระเบิดถ้าติด NGV ต้องติดอยู่บนหลังคานะครับและถ้าดีที่สุดก็คือใช้รถEV รถบัส

0: เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่า
1: ผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันมีรถเมย์ MGV กว่า800คันนะครับมีการติดตั้งถังแก๊สบนหลังคาใน486คันแล้วก็ติดตั้งใต้ท้องรถ323คันด้วยกันโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลมาจากเชื้อเพลิงครับ
2: วันนี้ก็มีทางทีมของปของปตท.มาตรวจร่วมกับขสมก.นะครับรถที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยก็ถังแก๊สทั้งหมดทั้ง8ลูกเนี่ยครับก็อยู่ในสภาพที่ดีก็คือไม่ได้มีการระเบิดหรือว่าไม่ได้มีการแตกจากการถูกกระแทกแต่อย่างใดซึ่งในรูปแบบการซ่อมบำรุงเนี่ยครับถังพวกนี้จะต้องได้รับมาตรฐานอยู่แล้วตั้งแต่ตอนติดตั้งนะครับแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยเราจะมีการนำรถเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตัวถังแก๊สโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยขสมก.เราเคยสำรวจในแอเรียของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราวิ่งรถอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงของพนักงานขับรถเลยนะครับก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันก็ร่วม100จุดนะฮะแต่เราไม่ได้มองแค่จุดตัดทางรถไฟนะครับตรงนี้สิ่งที่เรามองเนี่ยคือมันไม่ได้แก้ไขได้โดยรถเมย์ขสมก.เพียงแค่อย่างเดียวมันมีหลายหน่วยงานที่ต้องมาบูรณาการร่วมกัน
1: ถ้าพูดถึงรถเมย์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ร้อนหรือว่ารถเมย์ปรับอากาศก็เชื่อว่าคนที่เป็นผู้โดยสารก็อยากจะเห็นต่อไปก็คือมาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูมาตรการหลังจากนี้ว่าจะออกมาอย่างไรด้วย
3: ค่ะรถเมล์ยูโร2สีส้มเนี่ยหลายคนบอกว่าคือใช้มานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้ากลับไปดูข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมวันที่15พฤษภาคม2541ค่ะขสมก.ได้มีการจัดพิธีเปิดตัวรถเมล์ปรับอากาศยูโร2นะคุณผู้ชมและมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็จะครบ28ปีเต็มที่ขสมก.ใช้รถเมย์ยูโร2นะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะนานนะ
4: ครับ
3: โอ้โห28ปีอะค่ะตั้งแต่ปี2541ที่รับมาคันแรกซึ่งเชื่อว่าหลายคันเนี่ยคือปลดระวางกันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานมากๆนะคะ
4: ครับมาดูเรื่องของอาจารย์ไพศาลนะครับที่อ้างว่าสามารถแก้กรรมได้แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบปรามเข้าไปคุมตัวถึงบ้านพักที่ลำพูนแล้วนะครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจกองปราบปรามนำหมายจับของศาลอาญาเข้าคุมตัวอาจารย์ไพศาลครับอาจารย์ที่อ้างว่าสามารถแก้กรรมได้ถึงบ้านพักในจังหวัดลำพูนหลังจากถูกออกหมายจับในข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ขณะเข้าคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพักด้วยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีหลังจากสืบสวนพบว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นชายวัยรุ่นหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับกองปราบปรามโดยกล่าวหาว่าระหว่างเข้าพบเพื่อดูดวงและแก้กรรมถูกอาจารย์คนนี้ล่วงละเมิดทางเพศทีนี้หลังคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ป่าซางก่อนสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับสำหรับคดีนี้มีรายงานว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าร้องเรียนและแจ้งความหลังอ้างว่าถูกล่วงละเมิดระหว่างเข้าพิธีแก้กรรมดูกรรมกับอาจารย์คนนี้จนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและขออำนาจศาลออกหมายจับครับ
3: ไปกินทุเรียนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสวนแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเปิดฤดูทุเรียนหลงลับแลนะคะแล้วก็หลินลับแลค่ะเจ้าของยอมรับว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตน้อยแต่ว่าคุณภาพแน่นค่ะนี่คุณผู้ชมแน่นจริง
4: ๆน่ากินอ่ะ
3: เปลือกเขาบางนะนี่เป็นสวนทุเรียนหลงลับแลแล้วก็หลินลับแลขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านรักไทยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวนแห่งนี้เป็นของนายสอนกันรัตนากุลอายุ82ปีโดยปกติเนี่ยเขาบอกว่าหน้าทุเรียนเนี่ยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชิมแล้วก็เลือกซื้อทุเรียนคุณภาพสดจากสวนท่ามกลางบรรยากาศบนภูเขาสูง450เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะในสอนบอกนะคะว่าผลผลิตทุเรียนหลงลับแลลดลงเหลือประมาณ 10,000 ลูกจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะทำให้ดอกร่วงแต่ผลที่ได้เนี่ยมีทรงสวยเนื้อเยอะคุณภาพดีส่วนหลินลับแลให้ผลผลิตดีกว่าปีก่อนค่ะแล้วก็ยังคงจุดเด่นเรื่องเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็หอมหวานค่ะ

0: ช่วยขอกันบ้างไหมครับโอ้โหทหารอากาศนี่รวมพลังสู้ศึกกันแบบเต็มที่เลย
1: ครับก็ถือว่าสุดยอดจริงนะครับคือปีนี้เขาหวังว่าจะได้4แชมป์ตอนนี้ได้ไป2แชมป์แล้วนะครับก็เหลืออีก2แชมป์จะเป็นถ้วยกอกับกีฬากองทัพนะครับก็แสดงความยินดีกับกองทัพอากาศด้วยนะครับทหารอากาศเซนเซนะครับโชว์ฟอร์มสุดนิ่งจริงครับบทเอาชนะทางด้านของสโมสรประเสริฐนิกรกุลไปแบบสนุก3เซตรวดผงาดคว้าแชมป์ถ้วยขอปีนี้ไปครองครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนขอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศนะครับเล่นกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของ6เป็นการเจอกันระหว่างทหารอากาศเซนเซในชุดสีน้ำเงินครับอัดเนื่องไปด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์เจอกับประเสริฐนิกรกุลในชุดสีชมพูนะครับเป็นทีมดาวรุ่งฟอร์มแรงที่ทะลุเข้าชิงรายการนี้ครั้งแรกเซตแรกทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีนะครับเสมอกันที่3-3แต่หลังจากนั้นความเก่าเกมของทหารอากาศครับเริ่มทำงานจากการเข้าทำของกัปตันเกมครับพันจ่าอากาศเอกจิรายุรักษาแก้วแล้วก็พันจ่าอากาศเอกมนตรีแหวนประดับขณะที่ประเสริฐนิกรกุลมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับทหารอากาศก็คุมสถานการณ์เอาชนะไปได้ก่อน25-18เซตที่2ประเสริฐนิกรกุลแก้เกมมาดีนะครับนำห่างก่อนนะครับ8-16ทอเนี่ยแก้เกมส่งดาวรุ่งวัย16ปีอย่างปริวัตรโตเหมลงมาเปลี่ยนสถานการณ์ตีเสมอเลยนะครับ23-23แล้วก็ไปสู้กันถึงดิวก่อนที่ความนิ่งของทอเนี่ยเบียดชนะไป28-26นำห่าง2-0ครับคราวนี้เซตที่3ฐานอากาศเริ่มแก้เกมเริ่มเกมนะครับด้วยความมั่นใจครับกับเกมบล็อกอันแข็งแกร่งของจ่าอากาศเอกสรนันท์ร่วมพาราโดยช่วงท้ายเซตเป็นอบูดี้เรืองไพศาลและก็จ่าอากาศโทพิพัฒน์จันทร์สุขศรีโชว์ฟอร์มเด่นเลยนะครับลูกตบแล้วก็เกมบล็อกปิดแมตช์ไปด้วยคะแนน25-20จบการแข่งขันทหารอากาศเอาชนะประเสริฐนิกรกุลไปได้3เซตรวดคว้าแชมป์ถ้วยขอปีนี้ไปครองนะครับหลังเกมเนี่ยอบูดี้คนที่ตบปิดแมตช์เผยว่าแชมป์นี้คุ้มค่านะครับเพราะว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันรายการต่อไปเตรียมย้ายไปเล่นถ้วยกอกับวิทยาลัยนครราชสีมาขณะที่กัปตันเจมส์นะครับยอมรับว่าทีมซ้อมมาน้อยแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่เกมบล็อกและก็การตั้งสติพร้อมตั้งเป้ากวาดแชมป์ให้ครบ4แชมป์ในปีนี้ครับคือถ้วยเยาวชนถ้วยขอถ้วยกอและก็แชมป์กีฬากองทัพไทยครับ
2: สำหรับรอบนี้รอบชิงก็กดดันเป็นอย่างมากเลยก็ไม่คิดว่าจะทำได้ก็วันนี้ก็ทุกคนช่วยกันได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องวันนี้ถ้าไม่ได้แชมป์ถ้าไม่มีทุกคนตั้งใจแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมากๆครับคุ้มแบบคุ้มมากๆเลยครับรายการนี้ก็เป็นรายการช่วยขอเนาะก็ซิลิกเยาวชนที่ผ่านมาก็เป็นรุ่นเล็กใช่ไหมอันนี้ก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาก็ปีที่แล้วเราก็ได้เนาะปีที่แล้วเราก็ได้ปีนี้ก็ได้ถ้วยใหญ่อีกก็ภูมิใจครับภูมิใจ
3: อ๋อเกมวันนี้ก็คือพวกเรารู้สึกกดดันมากครับผมว่าเวลาซ้อมเราน้อยมากครับผมซ้อมไม่ถึงเดือนครับแล้วก็มาแข่งก็ต่างคนต่างก่อนหน้านี้ก็ต่างคนต่างเล่นลีกกันก็ไม่มีเวลาซ้อมกันใช่ครับ
4: อะไรที่จุดเปลี่ยนในเกมนี้ครับ
3: จุดเปลี่ยนในเกมนี้ก็คือการบล็อกครับบล็อกแล้วก็ข่มผู้ต่อสู้ครับผมก็บอกน้องๆว่าให้ใจเย็นๆครับบอกว่าตั้งสติก่อนค่อยแล้วก็เราเล่นกันใหม่อย่างเงี้ยครับความทุ่มเทก็ทุ่มเท 100% เลยครับเพราะว่ากดดันมาจากเยาวชนของทีมทหารอากาศก็ได้แชมป์เราต้องได้แชมป์อีกถ้วยครับแล้วก็เดี๋ยวถ้วยกอปีนี้เราทีมทหารอากาศตั้งเป้าไว้4เหรียญทองครับ
1: นอกจากนี้ครับจ่าอากาศโทพิพัฒน์จันทร์สุขศรีของทอเนี่ยยังคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่า MVP และก็เรืออากาศโทวีระเมศเพิงสงเคราะห์เฮดโค้ชของทอรับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ3ปีนี้นะครับเป็นของทีมบ้านม่วง VC เอาชนะราชนาวีไป3เซตรวดส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยกอนะครับแข่งขัน25-31มิถุนายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนทุนนันทานะครับก็ยินดีกับฐานอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างนักกีฬาดาวรุ่งไปติดทีมชาติไทยครับ
5: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของผีเสื้อนับหมื่นตัวที่ออกมาบินอยู่บริเวณจุดกลางเต็นท์แคมป์บ้านกลางภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนสลับกับอากาศเย็นจากฝนตกผีเสื้อก็จะออกมากินแร่ธาตุจากบ่มดินนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ